0: ก็ไม่มีมันจะทำให้ลังเลก็ไม่ลังเลสงสัยก็ไม่สงสัยเมื่อไม่ลังเลสงสัยใจมันก็สบายไม่เศร้าหมองฉะนั้นการปลูกฝังด้านพระวินัยเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพยายามระวังอยู่เสมอไม่เป็นคนละเมิดแล้วก็จะเป็นผู้มีความละเอียดอ่อนปราณีตในการปฏิบัติถ้าคนทิ้งศีลและใจจะหยาบกายจะหยาบวาจาจะหยาบพูดจาอะไรก็หยาบคายแสดงอาการอะไรก็หยาบคายไม่เรียบร้อยจิตใจก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีหมกมุ่นอยู่ในกรรมคุณไปในเรื่องไปในทางโลกไปในทางกิเลสมากเพราะอะไรเพราะใจมันไม่มีศีลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็จะคิดไปในเรื่องทางที่ไม่ดีใจมันจะไหลไปสู่ที่ไม่ดีนั่นแสดงว่าศีลไม่ดีแต่ถ้าใจมันมุ่งไปสู่ทางดีมุ่งไปสู่ทางคุณกุศลนั่นแสดงว่าศีลของเราดีบริสุทธิ์ก็จะนำพาเราไปทางดีตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรเรามาบวชถึงว่าสีเลนสุขติงยันติพุทธเจ้าท่านสรุปว่าศีลนั้นแนะนำความสุขมาให้กับกายวาจาใจถ้าคนมีศีลอยู่ตามใดก็มีความสุขทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งปัจจุบันและอนาคตเป็นสุขติทั้งจะตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดามาเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ใจศีลทำให้งามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดได้คือเป็นรากเหง้าที่จะพยุงหรือว่าปรุงแต่งให้คนนั้นเจริญทางเดียวสีเรณโพก็สัมมาทาคนมีศีลย่อมไม่จนมีโภคทรัพย์อย่างกับพระภิกษุมาบวชเนี่ยไม่จนแล้วไม่ต้องทำมาหากินก็ได้กินได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างได้จากคนชาวบ้านเพราะศรัทธาในศีลพอทิ้งศีลเมื่อไรก็ไม่ได้แล้วจะขอเงินเขาก็ไม่ให้ขอข้าวเขาก็ไม่ให้ต้องทำกินเองขาดศีลเมื่อไรก็ขาดศรัทธาเมื่อนั้นที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะศีลที่เขากราบไหว้ให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเพราะอำนาจของศีลของพุทธเจ้าสอนไว้เพราะหมดศีลก็หมดสวยหมดงามหมดที่เคารพกราบไหว้ฉะนั้นอย่าได้ประมาทจงนึกว่าที่เราเจริญอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะศีลธรรมถ้าเราทำลายศีลเราเมื่อไรเราก็จะเป็นคนธรรมดาเราก็จะต้องทำมาหากินจะต้องตกอยู่ในที่ต่ำแค่ชาวบ้านต้องอยู่ในกามไม่สามารถจะพ้นกามได้พอมีศีลนี่พ้นกามขึ้นมาก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างเนี้ยถึงวันละวันโกนเขาก็เอามาให้คนมีศีลถ้าเราไม่มีศีลเลยครับไม่มีศีลก็ต้องไปอยู่อีกทางหนึ่งไปอยู่ในอีกฐานะหนึ่งจะไม่มีคนสรรเสริญจะไม่มีคนกราบไหว้จะไม่มีคนบูชาแล้วจะไม่มีลาภสักการะอะไรขึ้นมาที่ได้ก็หายไปหมดต้องหาเองก็ยังจะต้องลำบากเพราะไม่มีศีลคนที่เกิดมายากจนในชาตินี้เพราะชาติก่อนไม่มีทานไม่มีศีลมาชาตินี้จึงลำบากแต่ถ้าบุคคลนั้นรู้ว่าศีลธรรมเป็นของดีสมาทานศีลเลยบุคคลนั้นก็พ้นภาวะความยุ่งยากลำบากใจพ้นความจนทันทียิ่งมีศีลมากเท่าไรก็ยิ่งพ้นความจนมากเท่านั้นพ้นความยุ่งยากลำบากใจมากเท่านั้นสีเลนันนิพุติยันติคนจะดับทุกข์ได้ก็อาศัยศีลอย่างเรามาบวชเนี่ยเราดับทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะรู้ว่าใจของเรานั้นไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องห่วงต้องกังวลอะไรแล้วไม่มีสมบัติอะไรของเราข้างหน้าข้างหลังแล้วมีกายวาจาใจเท่านั้นที่จะทำให้เกิดขึ้นให้สงบขึ้นจึงว่าสีเรณนิพุติยันติจิตใจไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวมีแต่ความผ่องใสก็ดับทุกข์ได้จึงว่าถึงนิพพานด้วยศีลอันนี้เราก็ต้อง มองเห็นเลยว่ามันเป็นความจริง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยเราก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการรุ่นนี้ให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านติดมาที่ศูนย์ราชการรุ่นพอท่านมาเห็นเนี่ยเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการดุลครับเป็นหน่วยงานแพร่คัดของสภากาชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสงค์นิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะครับ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระดำเนินเยือนสหรัฐในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและปลื้มปิติดีใจอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้

0: ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: ออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัด

0: ชาติ
1: ออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยซุ้งซิ่งนี่ด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยใบมือนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดใช่ถ้าไม่ทราบอยากเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยผมทองศิลปะไทยแท้เสียมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: พระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาคภูมิใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: คือจุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลป

ท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆได้ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกถึงไทยตลอด

0: นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับพนักงานโรงแรมต้องพูดกับแขกอย่างสุภาพตลอดเวลาเมื่อแขกกล่าวขอบคุณเราโดยพูดว่า thank you เราก็ต้องพร้อมที่จะตอบว่ายินดีที่ได้รับใช้ซึ่งคนไทยมักจะพูดว่า you're welcome ก็ถูกต้องนะครับแต่ผมว่าเฉยแล้วน่าจะลองพูดอีกวิธีหนึ่งโดยพูดว่า glad to be of serviceGlad to be of service. ถ้าไม่ใช้ glad ก็อาจใช้ happy ก็ได้ครับ Happy to be of service. Happy to be of service. ความหมายของ glad to be of service กับ happy to be of service คือยินดีที่ได้รับใช้หรือยินดีที่ได้บริการคุณเรามาลองฝึกทั้งสองประโยคนี้นะครับสมมุติว่าคุณช่วยพาแขกไปที่ร้านอาหารนะครับแขกอาจจะตอบว่า thanks for your help ขอบคุณที่ช่วยเรานะครับคุณก็ยิ้มแล้วตอบว่า glad to be of service หรือขณะที่แขกจ่ายค่าห้องพักนะครับเขาพูดอย่างสุภาพว่า thank you for a lovely stay ความหมายของ thank you for a lovely stay คือขอบคุณสำหรับการพักที่แสนดีคุณก็ตอบว่า happy to be of service we lookForward to seeing you again. ยินดีที่ได้รับใช้เราหวังว่าคุณจะกลับมาพักกับเราอีก Happy to be of service. We look forward to seeing you again. ผมแอนดรูว์ บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับ

0: ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: กัดก้อนเกลือกินตกระกำลำบากอดอยากเหลือกัดก้อนเกลือกินพรางต่างอาหารทั้งเค็มขมขื่นคอทรมานยังอาจหารใจเด็ดไม่เข็ดกลัวเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากัดก้อนเกลือกินหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตกอยู่ในภาวะลำบากยากจนต้องกินข้าวกับเกลือหรือกินเกลือต่างข้าวแต่ก็จำเป็นต้องอดทนเพราะไม่มีทางเลือกค่ะ

ฟังธรรมแต่ไม่ทำทุกวันนี้คนฟังธรรมหรือคำสอนตัวอ่อนอ่อนแทบนอนฟังดังเลื่อมใสดุจศรัทธาประสาทะจับแจ้งใจดูอ่อนไหวในรถธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้ไซเสียดายเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงปาริตาเมธวีพงศ์เกรดจีสแลกเบอร์อยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศศึกษา

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอกณบริเวณป่าหิมพานต์ในถ้ำทองแห่งหนึ่งมีราชสีห์พี่น้อง8ตัวอยู่ด้วยกันเป็นราชสีห์ตัวผู้7ตัวและเป็นราชสีห์ตัวเมีย1ตัวชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นราชสีห์ตัวพี่คอยดูแลราชสีห์ตัวน้องทั้ง7ตัวราชสีห์พี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่ราชสีห์ตัวพี่จะออกไปหากินและปล่อยราชสีห์น้องสาวเฝ้าถ้ำทองอยู่ตามลำพังไม่ไกลถ้ำทองนั้นนักมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งและที่ภูเขาเงินลูกนั้นมีถ้ำแก้วผลึกอยู่หนึ่งถ้ำสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในนั้นวันหนึ่งขณะที่ราชสีห์พี่ชายทั้ง7ออกไปหาเหยื่อและปล่อยราชสีห์น้องสาวให้เฝ้าถ้ำอยู่ตามลำพังสุนัขจิ้งจอกก็ออกมาเดินเล่นไปจนถึงถ้ำทองและได้พบกับราชสีห์สาวซึ่งออกมายืนอยู่หน้าถ้ำทอง
1: โอ้โหสวยจังเลยแหมถ้าเราได้นางมาเป็นคู่ชีวิตแล้วก็เราคงจะมีความสุขมากเช่นนั้นเนี่ยว่าไงจ๊ะน้องสาว
2: เขามองทำไมของเขานะ
1: นี่น้องสาวเรานะแม่มีกำเนิดแตกต่างกันแต่ก็มีสีเท้าด้วยกันจริงไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักกันมันก็ไม่แปลกอะไรพี่พร้อมที่จะเป็นผัวเธอพร้อมจะเป็นเมียพี่หรือยัง
0: ราชสีสาวได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเพราะในบรรดาสัตว์สีเท้าสุนัขจิ้งจอกถือว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำขณะที่ราชสีเป็นสัตว์ชั้นสูงจึงไม่สมควรที่สัตว์ชั้นต่ำอย่างสุนัขจิ้งจอกจะมาเกี่ยวพาราศีสัตว์ชั้นสูงเช่นราชสี
1: ว่าไงจ๊ะน้องสาวมายืนนิ่งจ้ะนี่อย่าทำหน้าดุอย่างนั้นสิเดี๋ยวไม่สวยนะรู้เปล่า
0: ถึงตอนนี้ราชสีสาวเริ่มโกรธเพราะนึกไม่ถึงว่าสัตว์ชั้นต่ำอย่างสุนัขจิ้งจอกจะกล้าลวนลามไม่หยุดนางสู้ข่มความโกรธเอาไว้ในใจ

0: เอ้ยพี่ชายเรากลับมาก่อนเราค่อยบอก
1: ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเห็นราชสีสาวไม่ตอบและเดินกลับเข้าถ้ำทองก็รู้ได้ว่าราชสีสาวโกรธตนจึงรู้สึกเสียใจจากนั้นก็เดินคอตกกลับเข้าไปนอนสมอยู่ในถ้ำแก้วผลึกอันเป็นที่อยู่ของตนด้วยความปวดร้าวใจส่วนราชสีพี่ชายทั้งเจ็ดตัวนั้นตัวหนึ่งล้มควายป่าได้หลังจากกินเนื้อจนอิ่มหนำก็คิดถึงน้องสาว
2: ป่านี้น้องเราคงจะหิวแล้วมีใครเอาอะไรไปกินบ้างแล้วหรือยังก็ยังไม่รู้กลับถ้ำท้องกันดีกว่าจะได้คาบเนื้อควายไปฝากน้องสาวด้วยเออน้องพี่อ่ะกินซะสิ
0: ไม
2: ่
0: น้องไม่กิน
2: ทำไมล่ะ
0: น้องไม่สบายใจ
2: เป็นอะไรไปนะ
0: ก็ไอ้สุนัขจิ้งจอกบ้านนะสิมันพูดจาลวนลามน้องอ่ะ
2: ฮะสุนัขจิ้งจอกเนี่ยนะมันจะมากเกินไปละมั้งไหนมันอยู่ไหนฮะ
0: มันอยู่ในถ้ำแก้วผลึกที่ภูเขาเงินนั่นไงพี
2: ่ดีละกูจะฆ่ามึงไอ้ม้าจิ้งจอก
1: ราชสีพี่ชายรีบร้อนเกินไปไม่ทันได้พิจารณาถึงถ้ำแก้วผลึกซึ่งมีลักษณะโปร่งใสวิ่งไปชนถ้ำแก้วผลึกอย่างแรงแล้วตกลงมาขาดใจตายที่เชิงเขาฝ่ายราชสีพี่ชายอีก5ตัวที่เหลือครั้นกลับมาได้ทราบเรื่องราวสุนัขจิ้งจอกพูดจาเกี่ยวพาราศีน้องสาวก็มีความโกรธดุจเดียวกันแต่ละตัวหลุนผลันไปที่ภูเขาเงินหมายจะฆ่าสุนัขจิ้งจอกแต่ก็ต้องวิ่งไปชนถ้ำแก้วผลึกตกลงมาขาดใจตายที่เชิงเขาเหมือนราชสีตัวแรกราชสีตัวพี่ชายใหญ่กลับมาทีหลังครั้นได้ทราบเรื่องราวจากน้องสาวแล้วก็มีความรู้สึกไม่พอใจเช่นกัน
2: ไหนน้องมันอยู่ไหนฮะ
0: อยู่ในถ้ำแก้วผลึกที่ภูเขาเงินนั่นไงพี
2: ่เราต้องสอนมันรู้สึกตัวซะบ้างมันจะมากเกินไปละเอ๊ะแต่ว่าน้องชายของเราน่ะโง่ไม่ยอมไตร่ตรองให้รอบคอบจึงได้วิ่งชนถ้ำแก้วผลึกตายกันหมดใช่ถ้ำแก้วผลึกมีทางขึ้นลงและโปร่งใสสุนัขจิ้งจอกมันต้องขึ้นไปทางนั้นแน่เลยใช่แล้วเอาละเราจะแผดเสียงร้องให้มันตกใจมันจะได้ตื่นขึ้นแล้วก็ออกมาให้เราจัดการเอาละเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เดี๋ยวเถอะจะต้องรู้สึกแน่
1: ราชสีห์แผดเสียงกึกก้องกัมปนาทเหมือนแผ่นดินภูเขาจะถล่มทลายสุนัขจิ้งจอกซึ่งกำลังนอนสมอยู่ในถ้ำแก้วผลึกสะดุ้งตกใจเพราะเสียงคำรามของราชสีห์มันหวาดหวั่นยังบอกไม่ถูกความเสียใจประกอบกับความหวาดกลัวจึงทำให้สุนัขจิ้งจอกดิ้นทุรนทุรายและขาดใจตายในที่สุดหลังจากบรรลือสีหนาถสั่งสอนสุนัขจิ้งจอกโดยที่ไม่รู้ว่าสุนัขจิ้งจอกตายแล้วราชสีพี่ชายก็เดินทางกลับไปยังถ้ำทอง
2: เอาละต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วล่ะน้องพี
0: ่ทำไมล่ะ
2: เมื่อกี้นะพี่คำรามขู่จะสุนัขจิ้งจอกมันไปแล้วอย่าเสียใจไปเลยนะน้องน้องยังมีพี่อีกตัวที่จะอยู่กับน้องพี่จะดูแลมันอย่างที่พี่ๆเคยดูแลมาแล้วไม่ต้องกลัวนะ
1: ราชสีห์สองพี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำอะไรด้วยความร้อนรนมักจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ง่ายๆบางทีนอกจากจะเสียทรัพย์แล้วยังเสียเวลา

และเสียชีวิตอีกด้วยเหมือนราชสีห์หกตัวไม่ไตรตรองให้รอบคอบร้อนรนรีบจะไปฆ่าสุนัขจิ้งจอกกลับต้องมาตายเองฉะนั้น

จ้าให้พ่อแม่สบายใจพูดแต่เรื่องให้พ่อแม่สบายใจทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจคบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจจะไปไหนก็ไปในที่คุณพ่อคุณแม่สบายใจถ้าเราไปในเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่รักคุณพ่อคุณแม่คติธรรมคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหนูชื่อนิชาลีวิปัยจะศิลป์ชื่อมีมี่ค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะ

วันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานและต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้ว่าคนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่หลิมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพศสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปาธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่
2: สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติของหลวงพ่อพระมหาสนิทอาภาคารวซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดทองแขวงบางพลัดซึ่งมรณภาพไปตามอายุไขดังที่กล่าวมาข้างต้นอาตมาก็มีความรู้สึกว่าหลวงพ่อสนิทเป็นพระองค์หนึ่งที่มีความรักในพุทธศาสนาอย่างมั่นคงในสละชีวิตตายในพระพุทธศาสนาในพระกาสาวพัฒน์ยังด้วยใจศรัทธาถึงท่านจะไม่ประกาศตัวโด่งดังไปทั่วแต่ก็เป็นบัณฑิตผู้หนึ่งที่ทำให้พวกเราเคารพนับใจท่านบวชแล้วก็ไม่แสวงหาลาภยศอะไรชื่อเสียงอะไรก็ไม่นับก็เป็นมหาธรรมดาเป็นตำแหน่งเจ้าวาด ที่ปกครองวัดเล็กที่อยู่กับสังคมชาวบ้านก็เป็นองค์แบบอย่างที่ดีของชาวพุทธสังคมทุกวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากสังคมที่อยู่กันอย่างสงบเป็นญาติพี่น้องกันทั่วสังคมก็เกิดสังคมเรียนรู้คนก็จะแบ่งความรู้สึกว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แต่สมัยก่อนนั้นก็เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นชาวพุทธไปมาหาสู่กันยังไม่มีหัวคะแนนไม่มีใครมาบอกว่าพวกใครพวกมันก็อยู่กันอย่างความรักความสามัคคีสมัยพุทธเจ้าก็เคยเกิดขึ้นแล้วข่าวพุทธเจ้าออกบวชเรื่องลือไปทุกแคว้นในชมพูทวีปพุทธเจ้าได้ประกาศไม่ได้ประกาศตัวหนีออกบวชมันส่วนทางกันสมัยคนสมัยนี้จะบวชก็ประกาศตัวว่าอยากจะบวชจัดงานใหญ่โตแจกการไปทั่วบวชใหญ่โตคนนั้นคนนี้มาเป็นประธานพิธี กินเลี้ยงกันสนุกมากมายลงทุนกันแสนเป็นหมื่นแสนแล้วบวชได้ไม่กี่วันก็ศึกก็พุทธศาสนาก็สั้นลงคนที่บวชก็ไม่รู้เรื่องมีความรู้ทางโลกแต่ไม่มีความรู้ทางธรรมพุทธศาสนาของเราที่เจริญทางค่านิยมวัตถุทุกวันเป็นอย่างนี้ควรจะรู้จักการบวช

วันเป็นอย่างนี้คนจะรู้จักการบวชแบบนี้แต่บวชของพุทธเจ้าลูกพระสนิทมาสนิทบวชตามพุทธเจ้าก็ไม่หวังค่านิยมอะไรยกย่องตัวเองให้โด่งดังอะไรก็บวชแล้วก็เรียนแล้วก็เข้ามาอยู่กับสังคมชาวสวนก็อยู่อย่างสงบพุทธเจ้าบวชท่านทำให้คนรู้เลยว่าเมืองเจริญกว่าบ้านแต่บุตรพระเจ้าแผ่นดินผู้รูปงามผู้รูปงามอันเรื่องลือว่าไม่มีใครงามเท่าแต่ก็มีภรรยาซึ่งสุดงามไม่หญิงไม่มีหญิงใดงามเท่าทำไมหนีผู้หญิงงามเมื่อบวชเมื่อเกิดก็ไม่เหมือนใครเดินเจ็ดก้าวแล้วก็แสดงความรู้มีเทวดามีอินพรหมมาต้อนรับสื่อก็ไปพวกเทพเทวะได้เดี๋ยวพอแสดงนาควันก็บอกว่านั่งสมาธิได้ทำฌานนั่งสมาธิได้ตั้งแต่เช้ายันบ่ายในตะพ้อยลงไปกราบผู้มีบุญพระจักรพรหมผู้มีบุญพอมาเลือกพอมาตอนแข่งเป็นศิลปะก็ชนะทุกคนอายุเพียง16ปีชนะคน20 30อย่างเทพปฏิหารธนูพันคนยกไม่ได้เกือบกลมไม่ได้แต่เจ้าชายสิทธัตถะกุมารทำได้ม้าใครขี่ไม่ได้ก็ขี่ได้แล้วเลือกสาวงามคนสาวงามมาเป็นพันคนงามเลิศลาทั้งแต่ไม่เลือกใครเลือกคนสุดท้ายคือนางพิมพาไม่มีอะไรเอาพระสอเพชรของขอให้แล้วก็ข่าวก็ลือว่าบวชพออยู่ไปแล้วก็หนีออกบวชมีลูกคนหนีออกบวชเข้าป่าไปแล้วไม่ใหญ่ดีอะไรทั้งหมดข่าวมีเรื่องลือไปทั่วเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยทำดีก็ปิดไม่มิดคนไม่รู้เทวดาก็รู้ผีก็เห็นทำชั่วก็ปิดไม่มิดใครไม่รู้เราก็รู้เทวดาผีสางก็เห็นเพราะนั้นพุทธเจ้าไม่เคยทำบาปเลยเกิดมาพระเทวทัตเล่นเอาธนูมายิงโหเทวสิทธากุมารชาวโหมารักษาต้องแย่งกันแล้วศาสตร์สิทธิ์ก็ให้คนที่รักษาคนหญิงไม่ให้ไม่มีเมตตาไม่อยู่ข้างคนผ่านมีความเป็นธรรมที่ทำเสมอเลยผู้มีบุญมาเกิดจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเดือดกายวายแต่ใจอยู่ที่ไหนเทวดาก็ปกปักรักษาพุทธเจ้าเนี่ยเป็นองค์แบบอย่างของโลกทั้งอดีตและปัจจุบันและอนาคตเรามีอาจารย์ใหญ่คือพุทธเจ้าพุทธเจ้านี่คืออาจารย์อาจารย์ของอาจารย์ท่านบอกว่าท่านเป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดา

ครูก็แปลว่าอาจารย์แต่พวกเราไม่คิดว่าเป็นครูคิดว่าเป็นพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าครูกว่าอาจารย์คนไทยจะนับถือรุ่นดังเทพอันนั้นพุทธเจ้าได้ทรงทรมานร่างกายวิธีของพวกฤาษีชีพไผ่วิธีของพวกพราหมณ์โดย6ปีทรมานตามพวกนั้นไม่สำเร็จก็พระองค์ทรงรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันมีกิเลสไม่ใช่กายมีกิเลสแต่เราไปทรมานกายกิเลสมันอยู่ที่ใจเราก็ทรงเปลี่ยนแผนใหม่เหมือนที่ว่าฟังพระอินทร์ดิบินสามสายสายหนึ่งย่อนสายหนึ่งตึงสายหนึ่งขาดก็ทรงเปลี่ยนวิธีว่าร่างกายต้องกินข้าวอาบน้ำกินข้าวเราก็ทรงปฏิบัติจนสรุปแต่สรุปอีกก็ไม่ผลไม่ได้ผลทุกวันนี้พวกฤาษีก็ยังทำกันอยู่ในป่าหิมพานต์ฤาษีเกศที่เคยไปมาก็เห็นอยู่ยังทำกันอยู่ว่าเป็นทางผลถูกแต่ก็เป็นทางผูกปรมาจารย์โยมก็เลยชอบวิธีทางนั้นก็เป็นชาโลกีแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเข้ามาถูกทางก็ทรงตรัสรู้ก็มันต้องเล่าละเอียดที่รับนางเข้านางมาถึงได้ญาตินางสุชาได้รองธาตุอะไรนี้เราก็คุยกันทุกวันก็รู้กันแล้วทุกวันสื่อต่างๆก็ช่วยกันสอนเยอะทุกวันนี้จะมาว่าสื่อเริ่มมีประโยชน์ทำให้คนรู้แต่ว่าทุกคนยังไม่ได้ปฏิบัติตามยังรู้แต่เปลือกรู้แต่ตำราพระพุทธเจ้าอย่างไรนะแต่ไม่รู้จักว่าพระพุทธเจ้าคิดอย่างไรเมื่อพระเจ้าตรัสรู้ก็รู้เลยว่าการตรัสรู้เนี่ยเป็นงานที่ท่านต้องทำหนักกว่าทรมานร่างกายท่านจะต้องสอนคนให้เข้าใจวิธีการทำจิตไม่คิดให้ว่างให้ว่างจากความวุ่นวายเพราะโลกมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้ววุ่นวายเพราะวุ่นวายท่านรู้ว่าวุ่นวายเพราะอะไรเพราะอยากได้ความอยากของท่านคนวุ่นวายอยากมีชื่อเสียงอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากความอยากนี่ทำให้เกิดดิ้นรนบางครั้งก็ต่างคนต่างอยากสิ่งเดียวกันก็ทำให้แย่งเป็นคู่แข่งกันไปอย่างการเมืองเนี่ยก็เป็นความอยากเพราะตำแหน่งเดียวคนทั้งประเทศเนี่ยตำแหน่งเดียวคนทั้งหมู่บ้านตำแหน่งเดียวคนทั้งตำบลตำแหน่งเดียวคนทั้งจังหวัดก็อยากแต่จริงๆแล้วพระเจ้าว่าถ้าอยากก็มากก็ถูกมากอยากน้อยก็ถูกน้อยที่ท่านแสดงอริยสัจสี่ทุกเกิดจากความอยากสมุทัยความอยากทำให้เกิดทุกข์ก็แปลนะครับคือตัวอยากทำทุกข์แล้วก็มีการดีใจเสียใจได้มาก็ดีใจคนไม่ได้ก็แพ้ก็เสียใจแต่นี้คนเราก็จะมองข้างนอกเชิงของดีไม่ค่อยคิดว่าของข้างนอกก็เป็นของไม่ดีเหมือนกันก็เป็นของไม่แน่นอนเมื่อเราอยากได้อะไรสักอย่างเราก็มองว่ามันดีแต่พอได้มาแล้วมันก็ไม่ดีแล้วที่เราต้องการเราซื้อเสื้อผ้ามาใหม่ชอบใจแต่พอใส่ไปแล้วมันก็ต้องซักต้องล้างมันก็เก่าก็อยากได้ใหม่ต้นนั้นก็อยากทิ้งก็อาหารเราเห็นอยากกินนี่หมูเห็ดไก่อร่อยจังอยากก็กินพอกินก็เท่าไหร่รุ่งขึ้นก็ต้องไปถ่ายทิ้งอยากกินใหม่อันที่กินไปแล้วเป็นของเสียมันไม่เอาอะอยากโอ้ถ้าไม่ถ่ายนี่ทุกข์ทรมานมาก
เมื่อวานนี้ของนี้ไม่อยากจะกินไม่กินไม่ได้มันอร่อยมันเตะตาแต่พอมันไม่ออกแล้วหูทรมานต้องไปซื้อยาถ่ายมาทำไมนะไอ้ของดีเมื่อวานวันนี้มันของเสียวันนี้ต้องไปถ่ายออกถ้าไม่ถ่ายออกเป็นไข้ความดันสูงจึงว่าความอยากเป็นทุกข์ถ้ามันไม่พอดีจึงว่าไม่มีอะไรที่อยากแล้วไม่มีสุขนี่อยากมีสุขก็อย่างเดียวแต่อยากไม่ดิ้นรนทั้งนี้อยากไม่มีสุขอยากมีสุขคืออยากไม่ดิ้นรนอยากได้งานดิ้นรนอยากมีชื่อเสียงดิ้นรนอยากมีลาภมียศดิ้นรนแต่อยากไม่ดิ้นรนคืออยากทำความดีอยากสร้างบุญอยากสร้างกุศลบารมีอยากบวชอยากเรียนอยากเพียรอยากภาวนานี้ไม่ดิ้นรนมีความเพียรอยากนี้ไม่มีทุกข์แต่ถ้าอยากทางโลกนี่อยากสวยอยากรวยอยากมีชื่อเสียงอยากมีหน้ามีตาอยากมีอะไรก็มีทุกข์หมดเพราะอยากแล้วมีมันไม่ได้อย่างใจหวังเพราะทุกคนก็อยากเท่ากับเราแต่อยากไปนิพพานนี่ไม่มีใครทะเลาะกันไม่มีใครไปนิพพานบอกกูจะไปก่อนมึงกูมึงจะไปก่อนกูมึงจะไปก่อนกูนะมึงจะแซงกูนะพ่อก็จะไปก่อนลูกก็จะไปก่อนไม่มีอยากไปนิพพานอยากไปสวรรค์ไม่มีใครทะเลาะกันมันอยากดีดีทางโลกทะเลาะกันดีทางธรรมไม่ทะเลาะกันจึงว่าจึงพุทธเจ้าอยากเป็นทุกข์ทุกข์เราก็หาเจอที่ตัวเราเราอยากมากก็ทุกข์มากอยากมากก็ทุกข์มากไม่อยากไม่ทุกข์เลยพุทธเจ้าเขาสอนพระองค์ทรงเห็นว่าพระองค์นั่งสมาธิตอนเด็กอะไม่อยากเลยโอ้ทำไมเรามาทรมานตั้ง6ปีเรามาเชื่อฤาษีชี้ไผ่ที่ว่ามันสำเร็จแต่กรรมของท่านติดบังท่าน6ปีท่านกลับได้ไม่อยากดูลมหายใจเลยการสมาธิอยู่นั่งต้นโพอยู่ที่ตะวันตกก็ไม่ได้แผ่นดินยุบเหนือก็ยุบใต้ก็ยุบเพราะว่าที่ตะวันออกฟูเลยบอกทิศเนี่ยอุดมมงคลเพราะมันมีอะไรวิตามินพอตะวันขึ้นมาก็ส่องเย็นพอไปหลังก็ไม่ร้อนพระเองพระองค์อยู่ทางทิศตะวันออกพระแดดนอนตะวันตกทรงนั่งแล้วก็เข้าสมาธิตอนเด็กเลยดูลมหายใจก็สงบเลยเห็นชัดในลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สั้นยาวหยาบละเอียดตรงเข้าสู่ก็วิตกวิจารปีติเกิดขึ้นสุขเอทัปตาง่ายเลยหัวค่ำในลมทรงระลึกได้ประถมฌานพอเที่ยงคืนเข้าจตุฌานระลึกชาติในอิรมานตอนสว่างก็เห็นอนุสัยกิเลสเข้าฌานไปโดยอากาสารัญจายะอภิญญาเนวสัญญาสัญญาก็ดับก็เป็นนิโรธคือจิตก็ว่างสงบเย็นตรงก็รับกิเลสได้สว่างก็รู้เลยว่ากิเลสมาจากจิตในสันดานนี้มีโรคกดหลงเป็นอวิชชาเครื่องคุ้มครองใจเป็นตัวหลงกายตัวหลงกายหลงจิตก็ความอุปาทานตัวหลงนั้นก็หายไปไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าก็เป็นพุทธธรรมสรูปทำอันนี้เรามีความสุขมาอยู่ตรงเจ็ดสัปดาห์โอ้ทำที่เราได้นี่ลึกซึ้งเหลือเกินต้องสอนให้คนรู้ใครจะรู้ได้โอ้โหคนจะรู้ได้นู่นอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทัยมา200กว่ากิโลถ้านับโดยกิโลปัญจวัคคีย์นั่นแหละที่ตามมาบวชแล้วก็
บางคนปฏิบัติเนี่ยหาว่าทรมานหรือสำเร็จกินข้าวไม่สำเร็จก็ต้องตามไปสอนตอนสอนเนี่ยสอนให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยลื้อไปแล้วไม่ใช่ของเราไปลื้อร่างกายให้ดูไปลื้อบ้านมันขนหลกเพราะว่าบ้านหลังนี้มันสวยเหลือเกินแล้วก็ลื้อออกมาเอามีเสามีกระดานมีฝ้ามีหลังคาลื้อมาแล้วก็มันไม่มีบ้านก็กลายเป็นชิ้นส่วนไปเราก็ลื้อร่างกายให้ดูเป็นชิ้นส่วนพอเห็นชิ้นส่วนเลยเห็นตับไตไส้พุงเห็นเสด็จน้ำลายน้ำเลือดเนื้อแล้วก็เป็นร่างกายที่เน่าเปื่อยแรงกาจิกินปัญจคีเห็นชัดเลยสำเร็จอรหันต์ตามภายใน7วันนะครั้งแรกพระโสดาบันเกิดขึ้นกับโกฏัญญะเลยอัญญาสีวัฏโปโกสัญโยโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอพอรู้แล้วหนอนี่เทวดารู้หมดเลยหมื่นโลกธาตุเรื่องนั้นเลยธรรมจักรอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วครั้งแรกในโลกธรรมะธรรมะนี่ดังยิ่งกว่าเพลีสวรรค์ยิ่งใหญ่ไม่มีใครจะดังเท่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะยิ่งใหญ่เท่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าคำสอนพระเจ้ายิ่งใหญ่เทวดาทั้งหลายมีแสงสว่างในใจพระอรหันต์ตามพอปัญจคีฟังเกิดพระอรหันต์ขึ้นมาในโลกนี้สว่างแล้วไม่มืดแล้วมืดมาต้องกี่กับกี่กันแต่พอมีพุทธเจ้าแสดงธรรมจบโสโลกสว่างเลยนรกดับเลยแล้วก็โมทนาอะไรทำไมเย็นๆขนาดนี้อานุภาพธรรมะได้ทำให้นรกดับถึงเวจีก็สว่างยันถึงธรรมจักรในสว่างถึงสว่างทุกชั้นเทวดาเขานับถือกันที่ความสว่างเจนคนนี้มาตรงนี้คนนี้มาเฝ้าพุทธเจ้ารัศมีมากนั่งตรงข้างหน้ารัศมีน้อยถอยไปถอยไปถอยไปถ้ารัศมีมากก็จะเข้ามาอยู่ชิดเลยคนไหนรัศมีน้อยก็ถอยไปที่ความสว่างเขาไม่ได้วัดกันที่ลาภยศที่อายุเขาวัดคือที่สว่างของใจเทวดาคนไหนทำบุญมากก็สว่างมากคนไหนทำบุญน้อยก็สว่างน้อยเขาเรียกสว่างมาสว่างไปคนเราที่จะตายเนี่ยเขาต้องทำใจให้สว่างถึงจะไปสวรรค์ถ้ามืดก็ไปนรกจะตายเนี่ยใครมืดหรือสว่างอุตย่างอานนท์คนเราเนี่ยมาสว่างไปสว่างคนมีศีลมาสว่างไปสว่างมาเกิดมาจะใช่ก่อนก็มาจากเทวดาถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญแล้วก็ไปสว่างมาสว่างไปสว่างพวกนี้ทำบุญตลอดชาติก่อนก็มีบุญชาตินี้ก็มีบุญมาสว่างไปมืดชาติก่อนมาจากเทวดาลงมาเกิดเป็นมนุษย์หลงว่ากูสวยกูรวยกูมีชื่อเสียงกูไม่อยากจะได้วัตถุนิยมมากสะสมติดถูกกูก็เอาสิ่งทำไม่สนใจเวลาตายไปก็มาสว่างไปมืดก็ไปเกิดในที่ต่ำแต่บายภูมิบายภูมิก็มีสัตว์เดชานเปรตจุลกายสัตว์นรกไปที่มืดบางคนมาจากนรกคือมาจากสัตว์เดชานมามืดแต่ไปสว่างพอมาเกิดแล้วโอ้เรามาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาได้เกิดในรุ่นบุญนั้นได้เจอพุทธเจ้าเจอพระธรรมคำสอนเจอความจริงทำความดีเดี๋ยวตายจะได้ไปดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างพวกเราทุกๆไปไม่ประมาทพอตายไปก็ไปสวรรค์ไปเป็นเทวดาหรือไปนิพพานก็เรียกมามืดไปสวรรค์เราพวกมามืดกับมืดกับเก่าชายก็ไปนรกมาแล้วเอาหัวเขาเมียเขากินเหล้าเมายาขึ้นตัวงิ้วมาแล้วลงกระทะทองแดงมาแล้วโหวัยรุ่นมาได้นี่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่มาชาตินี้ต้องเป็นมนุษย์กูใหญ่กูเก่ง
คิดเป็นทุกอย่างก็ไม่เชื่ออะไร

ทั้งหมดทำบาปได้ทุกข้อขาดสัตว์ลักสัตว์ติดเมพูดปดดื่มน้ำเมาพระเจ้าหูวนขโมยได้ของวัดรักของมันได้เอาหมดของหลวงของอะไรก็หมดมามืดกันไปมืดไปลึกกับเก่าอีกนี่บุคคลสี่จำพวกพุทธเจ้าท่านกล่าวโน้นหนูก็มีสี่จำพวกบุคคลก็มีสี่จำพวกดอกไม้ก็มีสี่จำพวกผัวเมียก็มีสี่จำพวกบัณฑิตนักบวชก็มีสี่จำพวกคนดีก็มีสี่จำพวกคนชั่วก็มีสี่จำพวกทางไปมิตรผ่านก็มีสี่บุคคลยังบุคคลมีสี่จำพวกโสดาบันตะกิตาคานาสามันแยกแล้วเป็นแปดทางเป็นแปดบุรุษโสดามักโสดาผลแยกไปถึงอาตมากับสมาธิผลฉะนั้นถือว่าทางของคนบัณฑิตเดินไปนู่นไปถึงปลายมักคือสมาธิทิต้นมักคือสมาธิทิก็คือรู้จิตเห็นจิตว่าคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปสมาธิสงบบ้างเป็นปัญญาเห็นชอบเห็นชอบก็ทำสิไม่พูดจาหยาบคายไม่ทำบาปไม่ทำไมสมาธิถี่เห็นชอบจะพูดถึงเรื่องที่เป็นบุญกุศลจะทำจะเรียกเป็นบุญกุศลเห็นชอบแล้วนี่ไม่ทำบาปเลยนี่คือมาสว่างไปสว่างมาเมื่อก็ไปสว่างใครจะบังคับเราไปนรกสวรรค์ไหมนะใครว่าดีชั่วเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของคนทุกคนพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธเจ้าศาสนากรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผลมีเหตุมีผลนั่นเรียกว่าบุคคลสี่จำพวกพวกเราก็จัดเป็นดอกบัวสี่หลักพระเจ้าตรัสรู้เจ้าพิจารณาแล้วท่านจะสอนใครได้คนไม่เหมือนกันโอ้คนที่สอนยากคนไม่เหมือนกันพ่อแม่พี่น้องนี่ไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนต้องส่งพิจารณาคนไม่เหมือนกันเหมือนดอกบัวสีเหล่าไอเหล่าที่หนาแน่นกันหนาแน่นอวดรู้อวดเด่นอวดฉลาดอวดบ้างอวดมีอวดเศรษฐีอวดไม่เชื่ออย่างพวกคือสีชี้ไฟถือว่าตัวเองมีฤทธิ์ไม่เชื่อใครนี่ดอกบัวที่จมน้ำไม่เจอตาบาท้าทายพุทธเจ้าแข่งฤทธิ์ก็มีนี่ก็ถือว่าดอกบัวจมน้ำที่ไม่เจอตาบาอย่างพวกที่กินเหล้าเมายาเขาไม่เข้าวัดไม่ถือแต่ดอกบัวที่ทนน้ำพุทธเจ้าบอกก็มีพวกเดียวดอกบัวที่บนน้ำก็มีพวกเดียวแต่ก็มาเลยว่าก็ต้องสอนให้เขามีนิสัยพุทธศาสนาเราจะมีนิสัยก็จะโปรดคนมีนิสัยที่เข้าถึงพระรัตนตรัยดอกบัวสี่เหล่านี้เราก็ส่งสอนมาจนถึงวันแล้วพอไปถึงปี5,000ปีเนี่ยดอกบัวเหล่านี้ก็จะไปเกิดขึ้นในสวรรค์เต็มหมดดอกบัวสี่เหล่าพวกที่เชื่อในพระพุทธธรรมประสงค์นี่ก็จะไปเกิดในสวรรค์กันมากมายคอยฟังธรรมพระเจ้าครบ5,000ปีแล้วก็จะบรรลุกันหมื่นโลกธาตุนี่คนจะบรรลุกันมากไม่แพ้ศาสนาอื่นจะไปนิพพานกันมากมายคนที่ปรารถนานิพพานในชาตินี้จะไปหมดเลยคนปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานในชาติเนี้ยจะทำไม่ได้เพราะตายไปแล้วจะไปคอยพุทธเจ้าแสดงธรรมเมื่อสิ้นศาสนา7คืน7วันเทวดาทั้งหลายจะมาฟังกันอานุภาพพุทธเจ้าจะยิ่งใหญ่มากจะสว่างสวยยิ่งกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์ครอบคลุมเทวดาและอินทร์พรหมทั้งหมดใครไม่ฟังก็ต้องมาฟังแล้วผู้ที่มีใส่ไปจากมนุษย์กราบไหว้อย่างนี้ไปแล้วโอ้โหปิติพอเห็นแสงสว่างเนี่ยปิติเข้าไปกราบไหว้เข้าไปฟังมนุษย์ไปนิพพานหมดเลยไม่เหลือเลยทำไมต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาเกิดแล้วมาทะเลาะกันนี่

ิดอะไรทุกข์นะผู้หญิงมีลูกทุกข์ไหมผู้หญิงมีครรภ์ทุกข์ไหมกว่าจะเลี้ยงมาโตทุกข์ไหมลูกเนี่ยโอ้โหมันไม่รู้เรื่องอะไรก็จะเลี้ยงมันโตเนี่ยห่วงอย่างยิ่งใหญ่เลยมีลูกสาวก็ห่วงมีลูกชายก็ห่วงมันไม่ใช่อย่างลูกเทวดาลูกเทวดามันเกิดแต่ตับเลยเทวดามันเกิดจากบุญเลี้ยงง่ายแต่ลูกของมนุษย์นี่ทำไมในยิ่งเลี้ยงยากเพราะคนที่เกิดมาหลงอยากจะมีวัตถุนิยมเยอะทีนี้พอเด็กอายุ7-8 ขวบก็อยากมีเกมอยากมีคอมพิวเตอร์อยากมีอินเทอร์เน็ตทีนี้พอมันหน่อยอยากมีแฟนแล้วมีแฟนตั้งแต่อุบาลแล้วครูก็เป็นแบบเดียวครูอย่างพุทธเจ้าหมดไปแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ในโลกทุกวันนี้จริงพ่อแม่จึงมีทุกข์มากถึงว่ายุคนี้เป็นกุลียุคยุคพระศรียังไม่ตายเป็นอริยยุคคนมีบุญไปเกิดพอสิ้นศาสนาหมดยุคของคนดีที่จะเอาพุทธศาสนาเลยอาจารย์ไม่สงสัยทำไมโลกจึงวิกฤตอย่างนี้ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วว่าโลกจะต้องเสื่อมให้คนที่ยังไม่เสื่อมคือคนที่รู้ว่ามันเสื่อมคนที่ไม่รู้เลยจะเสื่อมร่างกายเราเนี่ยพออายุเรามากเราก็เสื่อมแต่เราไม่ระวังเราก็นั่นเราจะเจ็บตัวเดินหกล้มตัวตามโน่นตามนี่แต่ถ้าเราระวังจะก้าวทุกก้าวเรามีสติเราก็จะเสื่อมลอยลงสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิทำพยายามจะทำอะไรก็มีสติตลอดเพราะเราอายุมากแล้วต้องระวังพูดก็ระวังเราจะโกรธใครก็ต้องระวังโกรธแล้วเราก็จะเป็นเขาก็ยังเกลียดเราพอเราแก่แล้วเขาก็เกลียดเราพูดอะไรไม่ถูกเขาก็เกลียดเราแม้แต่ลูกหลานก็ต้องระวังมันไม่นับถือเราแล้วถ้าเราพูดอะไรมันก็เอามาเราล้าหลังอย่างเป็นพระแก่เนี่ยเขาก็เรียกหลวงตาเราก็ต้องหาผ้าเช็ดจมูกเช็ดปากไว้น้ำมันน้ำมันน้ำลายไหลเขาก็บอกว่าสกปรกโอ้เหมือนสมัยก่อนเลยนั่นคือว่าเราก็ต้องระวังตัวเราขันธ์ห้านี่มันเป็นของเสื่อมมันเสื่อมมันเสื่อมทุกวันเนี่ยมันเสื่อมไปเอียงบางคนเดินเอียงเลยเดินโค้งงอเลยเดินเอียงเดินงอตาฟ้าหูตึงที่สุดแล้วธาตุก็วิปริตเดี๋ยวปลุกมั่งเดี๋ยวถ่ายมั่งนอนไม่หลับตื่นตับตื่นตื่นนี่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแล้วเมื่อเป็นเด็กๆไงนอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้ทีนี้นอนชั่วโมงก็ตื่นเลยกินก็กินข้าวไปกินน้ำไปกลายว่ากินข้าวความกินน้ำความเกิดลมเลยนี่คือทุกขเวทนาเกิดแก่ร่างกายเราแล้วไม่เที่ยงซะแล้วมันไม่ให้เรามีความสุขในการกินการเดินการนั่งการนอนพุทธเจ้าเรียกว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์เน้อขันธ์ห้าเป็นของลำบากแก้ขันธ์ห้าอย่างเดียวก็ไปไม่ไหวแล้วแต่เข้าเราไปไม่ไหวเขาต้องแบกเรานะโยมตอนเด็กเราเอาลูกเราหลานไปได้แต่พอแก่แล้วตัวเองก็ไปไม่ได้เขาต้องหามเรานะหามเข้าวัดแหละสุดท้ายหามเข้าวัดยานุบาลเนี่ยไม่ต้องหามอยู่วัดแล้วแต่พวกเราที่ต้องหามเข้าวัดหามเข้าวัดก็ต้องเอากูไปโรงพยาบาลก่อนหามกูไปโรงพยาบาลเดินไม่ได้ที่แรกเดินได้แต่เราต้องหามไปที่สุดแล้วคนเราก็เหมือนกันหมดทุกคนจบแล้วก็เหมือนกันหลวงพ่อทุกคนทั้งเราทั้งเขาไม่มีใครหนีความจริงทุกคนร่างกายมันจะเสื่อมไปโดยที่เราพิจารณาไม่เห็นความอัตตาตัวตนของเราเนี่ยเราแข็งแรงเนี่ยมันจะหลงว่าเราแข็งแรงมันจะเป็นเศษธรรมะหมดน้องยังเก่งเรายังแข็งแรงอายุเอาไว้ของเราเนี่ยเราจะประมาทว่าเราเป็นอะไรธรรมะควังบังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่สลดไม่สังเวชแต่พอเจ็บเรารู้เร็วต
ายแน่กูจะรอดหรือเปล่าเนี่ยสมาเคยไปเจออยู่ในถ้ำกระป๋อใครมาเรียกกินถ่ายออกหมดไม่ได้ไม่ได้ไม่ถ่ายก็ไม่ได้เดินไม่ไหวลุกขึ้นมาก็ล้มลุกขึ้นมาเอ้านี่กูแก่แล้วเนี่ยอายุไม่ถึง30เลยลุกมาหล่นทุกขาไม่มีสปริงเลยคลานคลานลงไปหาห้องน้ำหน้าเขาแล้วขำตัวเองกูแก่คน80เป็นนี้เองได้เห็นแล้วเพื่อนเราไม่เห็นว่าคนแก่เป็นไงก็ไม่ได้เสียใจเลยนะนึกคำไม่รู้นี่กูแก่เนี่ยล้มแล้วก็ลุกเลยล้มลุกแล้วก็ล้มลุกเลยคลานลงไปคลานแล้วนึกคำเลยนี่ใครไม่เห็นหรอกนึกว่าเราแกล้งหรือเปล่าเนี่ยเขาอยู่คนเดียวหมดแล้วไข้มาลาเรียมาลงกระเพาะถ้าคนไม่อดทนก็ใจหายใจความตายแน่พอ อาหารกินก็อาเจียนออกมาอยู่2ปีเมื่อกันปีที่3มาแล้วคนมันมาเอาไข้มาให้เราแล้วพระมาอยู่กับเราเนรมาอยู่กับนอกถ้ำห่าง4กิโลก็ไปติดเชื้อเขาเราก็อยู่นานๆเราก็ไม่ได้ระวังตัวเองว่าเราไม่เป็นอะไรความประมาทมันก็เป็นก็ต้องรักษาตัวเองให้หายไม่ไปโรงพยาบาลไม่ได้เป็นไงต้องตายตรงเนี้ยก็รักษาเองจนหายจึงจะออกจากธรรมจะไม่ออกยังหมดสภาพออกหมดสภาพโผล่กลัวธรรมออกรุ่นใหม่ก็กลัวมาเลยโอ้พระสนองไปอยู่ในธรรมตายแล้วต้องถามเข้าโรงพยาบาลบอกไม่ไปพอมาถามเข้าโรงพยาบาลไม่ไปอยู่ตรงนี้เป็นตรงนี้ก็หายตรงนี้ถ้าไม่หายไม่หายก็ตายพอมาถึงไหนเรามาตายเราต้องการมาหาที่ตายโยมบางคนขอร้องถึงคุณบีว่าไปเพ้อยังหนุ่มยังน้อยอยู่บอกว่าโยมอาตมามาที่ตายก็หายแปลว่าร่างกายอย่าประมาทไม่ได้อย่าคิดว่าเรายังหนุ่มอยู่ไม่เป็นไรพอเป็นขึ้นมาได้เอาตัวไปรอดแต่ถ้าใจอ่อนได้ยิ่งไปใหญ่อาศัยเราโชคดีที่เป็นคนใจสู้ใจไม่ถอยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่หาหมอไม่ไปหาหมอเป็นคนไม่ไปหาหมอพอถ้ามันไม่หายคือไม่หาหมอหมอคือพระพุทธธรรมประสงค์ครูบาอาจารย์เราดีอยู่นะเพราะเรารู้ว่าความจริงคือความจริงอะไรมันสู้ความจริงนะเป็นนิ้วถุงน้ำดีนะแตกโอ้โหมันแตกเราก็ไม่ไปหาหมอทนมันจะหายแต่เป็นบางคนก็ต้องไปให้หมอผ่าตัดมันก็ปวดเท่ากับที่เขาปวดตายเลยเนี่ยแต่เราอดทนมันก็เหมือนว่าพูดไปให้มันไม่ปวดแต่จริงมันก็ปวดความอดทนขันติความอดทนเนี่ยเป็นธรรมอันเลิศที่เราควรต้องฝึกเราจะมาร้องไห้จะมาเสียใจจะมาโทษคนโน้นทำเราคนนี้ทำเราถ้าไม่มีคนนี้เราคงเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีคนนี้เป็นเราจะเป็นนี้อย่าไปมองคนโน้นคนนี้เรามีกรรมจึงเป็นอย่างนี้เหมือนพระเทวทัตบอกถ้าไม่มีพุทธเจ้าเราได้เป็นพุทธเจ้าเลยอ้าวถ้าเราไม่มีพุทธเจ้านี่เราจะดังมากเลยเทวทัตคิดผิดพระเจ้าบอกอนุนถ้าพุทธเทวทัตรักเรานะสถานพระเทวทัตจะไม่ไปนรกเลยแต่เทวทัตจะไม่รู้ถูกเทวทัตนะเทวทัตลงจากขึ้นจากนรกเทวทัตจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเทวทัตไม่ริษยาเราเทวทัตจะไม่ไปลงนรกจะได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอย่างดีพระเจ้าจตุก็น่าเสียดายที่ฆ่าพ่อเชื่อคนผ่านแต่พระเจ้าจตุว่าลงนรกไม่ลึกถึงเหมือนเทวทัตแต่ก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพุทธเจ้ายังให้ความหวังว่าสองคนเนี่ยอนาคตไปนิพพานเหมือนกันไปเหมือนกับเราดูสิทำเชี่ยวแค่ไหนก็ยังได้ไปนิพพานถ้าทำดีมาก่อน
แต่ไม่ทำดีกว่าถ้าจะไปนิพพานทำซะดีดีกว่าพระพุทธเจ้าว่าเสวนาจะพาระนังปัญจิตานะจะเสวนาจะปูชนียานังเอตมังกรมุตตมังคบคนผ่านผ่านไปหาติดคบบัณฑิตพาไปหาผลใจเราจะต้องเป็นบัณฑิตถึงสมาธิปัญญาได้บัณฑิตเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อสวรรค์เชื่อนรกเชื่อนิพพานมีจริงครูบาอาจารย์ทั้งสอนเราก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำนี้ดีถูกนั่นไม่สงสัยก็ไม่ชีพิจารีคนหนึ่งเป็นสาวมาบวชแต่คนหนึ่งมาบวชตอนแก่ตอนแก่ก็กินน้ำหนูน้ำลายก็เลอะแต่เป็นอรหันต์แล้วเดินไปไหว้พระเจดีย์ก็ผลพระเจดีย์ก็บ้วนน้ำลายบนเจดีย์เพราะน้ำลายมันจะไหลนะน้ำลายน้ำมันไอชีสาวโอ้ยในโสเภณี500เลยตัวกระโปรงจริงๆบ้วนเลอะเทอะพิจารีแก่แล้วก็ขันห้าใครไม่แก่ใครก็ไม่รู้พอแก่มั่งพิจุณีคนนะจ่ามันก็เลอะเหมือนกันที่สุดแล้วก็กามนันตายพิจุณีคนแก่ก็ไปนิพพานพิจุณีจ่าก็กามนันทิฏฐาพิจุณีมันก็ยุติการไปนิพพานก็เลยตายไปลงมาลงกลับมาเกิดก็มาเป็นพระโสดาบันอีก500ชาติมันเป็นโสดาบันคือท้าสุดท้ายมาฟังธรรมพุทธเจ้าจึงได้บรรลุโอ้โหคำพูดนี่แรงนะพ่อแม่นี่เหมือนพระอรหันต์เหมือนบิดาพ่อดันคำหยาบไม่ควรกล่าวคนโบราณก็จะพูดเพราะไงคนโบราณพูดเพราะนะพอมาจำเริญคนสมัยก่อนพูดเพราะเขาไม่อยากไปตามบาปทำบาปที่ป่าคนตะกอนถึงพูดเพราะคนยังไงคนสุพรรณเนี่ยคนยุทธยาคนบ้านนอกเนี่ยพูดเพราะคนแก่รู้เรื่องลูกเรื่องหลานเพราะสมัยนี้ไม่เพราะเพราะแต่เวลาไปพูดกับแฟนนะเพราะกับแฟนไปอยู่กันแล้วก็ไม่เพราะเจอกันใหม่แล้วหวานจ่อยเลยไปออกต่อทันทีอยู่นะเพราะยินดีออกต่อทันทีอยู่ก็ไม่เพราะด่ากันแต่ตุ๊บเลยวุ่นไปเลยโอ้โหนี่คนทำนรกฟีปากกันเยอะอ้าวแล้วทำไมเราดีล่ะเชื่อแสดงคนที่นิยมสิ่งไม่ดีเยอะทำไมคนใครพูดไม่เพราะเขาไม่มาพูดพระมาพูดไม่เพราะเขาก็ไม่พระพูดคนมาพูดไม่เพราะเขาไม่พูดก็ถือว่าอย่างพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าวจีสุจริตกายสุจริตมโนสุจริตสุจริตอันนี้คือทางไปสวรรค์นิพพานถ้ามโนทุจริตกายทุจริตวจีนี่ทางไปแล้วขอให้ต้องเดินนะมาวัดนี่ก็ต้องกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตพระเจ้าก็เหมือนกันท่านก็พูดเนาะเวลาโยมพูดเพราะแต่พระพูดหยาบพระก็ไปนรกเหมือนกันยิ่งมันโยมพูดไม่ก็สองเท่าเลยตรงนี้เรามองพุทธศาสนากันไกลเกินตัวคนจะมองว่ากายวาจาใจเราเนี่ยมันประณีตอยู่ที่ใจสมาธิอยู่ที่ใจบุญอยู่ที่ใจถ้าใจมันดีมันจะออกมาดีเองปากกระจายมันต้องตรงกันทุกวันนี้คนเราทำบาปเยอะไม่ดูตัวเองที่มาด่ากันท้องสนามหลวงออกมาซะเนี้ยโอ้โหบาปทั้งนั้นบาปขนไปไม่ไหวเลยโยมด่าพ่อด่าแม่กันเสียดสีกันเนี้ยโอ้โหวจีสุจริตมโนสุจริตสุจริตกันเต็มหมดกายสุจริตเนี้ยเอาบ้านเราเมืองได้ไปลงนรกอีนานตรงนี้บาปกรรมมาก

0: ก้ไม่ได้ไม่ใช่ชนะนะแพ้แพ้กิเลสตัวเองไอ้คนหนึ่งโกรธพุทธเจ้าโกรธพุทธเจ้าไม่ชอบพุทธเจ้าพุทธเจ้าอยู่เฉยๆรวยมีกินก็คือตีพระเจ้าออกมาเป็นดินไม้ก็เลยมันเป็นคนมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่ชอบไอ้ทายกทายกเอาข้าวไปถวายพุทธเจ้าเยอะแยะจังกูเราไม่ให้ทักทีน้อมโคมีก็เอาไปถวายละหมดเอาไปผลที่สุดก็เลยตกลงไปขโมยไปขออะไรตีไม่ให้บอกเขาหาแล้วหนุนนะทรัพย์นี่มันมาจากความเพียรพอไม่ให้ก็ไปขโมยขโมยโคพอขโมยไม่ได้ก็โกรธก็ตัดขาโคทีแรกไปเผาศาลาวิหารเศรษฐีก่อนเศรษฐีว่าพอวิหารฟังก็ดีใจโอ้เดี๋ยวเราจะเผาวิหารเดี๋ยวเราจะสร้างวิหารให้ใหญ่กว่าเก่าไอ้โจรก็ไปถามเฮ้ยไอ้เศรษฐีว่าเศรษฐีมันดีใจนะวิหารนั้นเผาแล้วมันบอกเดี๋ยวสร้างให้ใหญ่กว่าเก่าเพราะมันมีเศรษฐีมีเงินเศรษฐีสร้างใหญ่กว่าเก่าเศรษฐีไม่โกรธสร้างศาลาใหญ่กว่าเก่าวิหารใหญ่กว่าเก่าก็ไปปั่นขาหัวแต่ถามว่าเศรษฐีโกรธไหมเศรษฐีก็ไม่โกรธคนทำบุญแล้วจะต้องไม่โกรธคนชั่วตัวเองผลที่สุดตายไปแล้วไอ้คนนี้ไปลงนรกโอ้โหลึกเลยถูกไฟไหม้มาหลายล้านล้านปีพระเจ้าเรานี่เนี่ยคนผ่านทำร้ายกับคนดีย่อมโทษหนักเขาไม่ต่อตอบนิ่งโทษหนักทุกวันนี้เราไม่ศึกษาพุทธศาสนากันใช่ไหมไม่ศึกษาพุทธศาสนาศึกษาก็ไม่เชื่อจะเอาเงินเป็นใหญ่เอายอดยศเป็นใหญ่อย่างนี้สู้กันโอ้เอากันตายกันเป็นตัวตนจะมาเห็นแล้วสังเวชว่าคนไทยเป็นอะไรไปแล้วอะไรมันเข้าสิงมารเข้าสิงหมดแล้วโลภมากโกรธมากโลภมากถูกสิงอย่างใหญ่หลวงทำบุญก็ทำเอาหน้าเอาตาทำเอาชื่อเสียงไม่ทำเอาดับทุกข์ทุกวันเนี่ยทำเอาชื่อเสียงเอาหน้าตาหมดเลยกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็น่าสงสารนะแล้วมันจะได้หรือเปล่าทำไมว่าอานาปิฏกสิทธิทำไม่เอาอะไรเลยนางวิสาขาไม่เอาเลยแต่ได้สวรรค์เจ็ดชาติไปนิพพานแล้วเราคิดว่าเราทำเราเนี่ยมันจะได้เลยความขอให้ได้ลาภยศชื่อเสียงดังนั้นพวกเราก็นิยมคนมีชื่อเสียงอาตมาไม่ค่อยตื่นไม่ตื่นแต่งคนมีชื่อเสียงไม่เอาเมื่อก่อนนี้อาตมาว่าตำรวจดีเข้าวัดทหารดีเข้าวัดอย่างนี้ไม่เอาดีไม่ดีก็ไม่เอาแหละเพราะกิเลสมันไม่ดีไม่อยู่ที่ชื่อเสียงคนดีอยู่ที่การกระทำได้เจอคนดีวันนี้จะมาหลวงพ่อสนิทเนี่ยเพราะจะมาเรียกหลวงพ่อสนิทเพราะท่านก็เป็นพระนี่มียศมาตั้งแต่วันบวชพระนี่มียศ227นี่ไปสวรรค์ไปนิพพานแต่ถ้าเขาแต่งยศท่านจะไปไหนไม่รู้นะถ้าแต่งยศจะได้ไหนถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิปัญญาก็ยศพุทธเจ้าศีลสมาธิปัญญาวันบวชเนี่ยอุปัชฌายะยติจตุกรรมพระมียศเท่ากันเลยพรหมจรรย์พรหมจรรย์ย่อมไม่ตกไปในที่อบายอบายภูมิไม่ไปแล้วพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่ไปสูงไปสูงแต่ถ้าสึกไปไม่มีพรหมจรรย์คุณก็ไปต่ำยศของพระคือพรหมจรรย์แต่มาจึงไม่แสวงหาอะไรว่ามันจะเลิศหรือประเสริฐที่สุดก็เจออะไรก็ถือว่าคุณมียศพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าคุณมียศพุทธเจ้าผมก็ไปดีถ้าคุณไม่มียศพุทธเจ้า คุณก็ไม่ได้อะไรคุณจะเป็นแค่ไหนก็คุณก็ไม่ได้อะไรก็เป็นคนกลวงไหนใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดกันตามภาษาชาวพุทธนะอาจารย์นะหลวงพ่อไม่มียศจะมาก็มาพูดได้ง่ายถ้าพูดถ้ามียศก็ไปกันละเราก็ไม่ให้เกียรติโยตียศของพระราชาผู้เป็นใหญ่ถึงว่าพระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่าสมควรแล้วจึงจะมียศแต่วันนี้เราพูดกับฐานะคนไม่ยศคุณจะมียศคุณก็หลวงปู่สวัสดิ์บอกนี่ยศใหญ่ศีล227ยศใหญ่ไปที่ไหนก็ไม่อดสมัยก่อนพระราชาก็ยังให้กินเทวดาก็เข้ามากราบไหว้หลวงพ่อหลวงพ่อมั่นเห็นไหมหลวงพ่อมั่นนี่ท่านบอกเทวดามาโน่นเดินเยอรมันมหาหลวงปู่มั่นเยอรมันไม่มีพระเยอรมันมีเทวดามาเข้าหาบูชาเยอรมันข้ามประเทศมาเลยเทวดามาแม่ชีบวชอยู่สมา17ปีลูกศิษย์ปู่สวัสดิ์ชาวเยอรมันบอกหนูเห็นเทวดามานานแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนอเมริกาเขาบอกว่าเห็นมาตั้งแต่ในที่บ้านก็มีเทวดาจริงๆได้มาบวชแต่พวกฝรั่งมันเห็นเทวดาแต่เทวดาพวกนั้นเขาสงสัยว่าทำไมเขาบอกฝรั่งที่ว่าพุทธศาสนามีแต่เทวดาพุทธศาสนาพอมาบวชแล้วเขารู้ว่าอ๋อเทวดาเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกแต่นิพพานมีที่เดียวคือพุทธศาสนาเขาเชื่อเลยว่านิพพานมีที่เดียวอาตมาไปสอนคอร์สสมาธิที่ฮอลแลนด์คนนี้เขาเชื่อหมดเชื่อเทวดาเชื่อพระอินทร์พระพรหมเชื่อฮินดูเชื่อพวกมหายานเชื่อทางเทรวาสเขาก็เปิดคอร์สสอนชาวฮอลแลนด์มานั่งกันเยอะอาตมาไปเขารู้สึกว่าเวลาเราเทศน์เนี่ยเขาไม่ค่อยทิ่มใจเขาหงุดหงิดมากเขาทิ่มใจเขาเหมือนเขาหลวงพ่อเนี่ยพูดเอาแต่พูดอย่างเดียวไม่ประยุกต์ไม่มิกหลวงพ่อเหมือนเป็นคนไม่มีสากลเหมือนคนตรงๆเหมือนคนไม่มีความรู้พูดพระองค์ทุกองค์ไปก็แกก็ชอบใจลูกศิษย์ละไปแกชอบใจเพราะพูดแหมให้แกเลิศเลยอาตมาก็รู้ว่าถ้าพูดอย่างนี้คนคนนี้จะพาคนไปผิดและตัวเองก็จะผิดด้วยจะสอนคนผิดด้วยมันอยู่ไกลเราลูกเกินแต่ก็พูดตรงๆว่านิพพานมีหนึ่งเดียวการทำสมาธิเนี่ยต้องวิปัสสนาอย่างเดียวถ้าไม่วิปัสสนาจะไม่ถูกทางต้องรู้จิตเห็นจิตต้องเข้าไปทำฌานก็จริงแต่ต้องเข้าไปศึกษาจิตให้ได้พุทธะมันอยู่ที่จิตต้องศึกษาจิตต้องรู้จิตอยู่ทุกขณะแล้วจะรู้จักว่านั่นเนี่ยคือทางศาสนาพุทธพูดไปก็ถามอยู่เรื่อยเลยถามต่อหน้ามันแกเกิดอารมณ์แล้วก็รู้เราลงเทศทีไรนะแกต้องไฟเราทุกทีแกพูดหยิบก็หลวงพ่อไม่พูดเอาใจแกเลยว่าแกเลิศที่สุดพอจบงานแกขอทุกคนก็แฮปปี้แกบอกขอคุยพิเศษเขาคุยกับพี่เสกเราก็บอกได้คุยแกบอกว่าเราบอกให้แกคุยมาแกมีเห็นยังไงแสดงออกมาแกก็แสดงว่าแกเห็นอะไรอะไรนะแกเห็นนรกแกเห็นสวรรค์แกช่วยวิญญาณคนวันหนึ่งเป็นพันพันคนขึ้นไปจากไปสวรรค์ผลวิญญาณแล้วถามว่าแล้วสวรรค์นี่ขนหมดหรือยังไม่หมดสิแต่เมื่อไรจะหมดนะตายจะหมดไหมต้องใส่ไม่หมดมั้งแล้วเราว่านี่เนี่ยคือความหลงของสมัยก่อนพุทธเจ้าก็มีขนวิญญาณขนได้ไม่หมดหรอกตัวเองยังทำอะไรไม่ได้เราก็บอกนี่ตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยจะขนใครตัวเองยังโกรธอยู่เลยความโกรธยังเอายังตัวตนหนึ่งพูดไปพูดมาแต่ก็ยอมได้จะทำไงเขาบอกว่ามีทางเดียวคุณต้องทำทางอย่างนี้เราก็พูดไปฟังว่าจบแล้วแกก็ยอมเข้าเข้ามาแล้วเข้ามาหน้าก็เปลี่ยนสีจากเข้มข้นมาเป็นหน้าใสตั้งแต่บัดนั้นรุ่งขึ้นแกก็มาเข้าคอร์สที่เมืองไทยแต่ก็เดี๋ยวนี้กลับไปสอนคนนี้แกแฮปปี้มากดีใจเข้าใจแล้วจะก็สอนทางเดียวไม่ปนไม่มั่ว แต่คนหนึ่งเป็นไอ้หนุ่มๆคนนั้นเป็นขี้หน้าเราทุกวันแค้นใจเรามากไปจี้จุดมันเคยมาเมืองไทยหมดแล้วไปลาวไปก็เป็นพอวันสุดท้ายมันดิ้นเลยเนี่ยดิ้นพลาดเลยคนตกใจกันใหญ่เพราะมันแค้นเราไปจี้ขี้เล็ดมันแทนไอ้ตัวอาจารย์เราก็ปล่อยมันดิ้นไปเขาพบกันที่สุดแล้วพอนั้นมันกิเลสมันดิ้นหล่นมันเข้าใจเลยเข้าใจมันมากอดเราขอโทษนะขอโทษนะโอ้ยเขายกมือให้เราอาจารย์มันกลายว่าเข้าใจเราว่าเราที่เราสอนถูกมันผิดที่มันกลายเป็นคนละคนมันรักเราเลยกิเลสมันเป็นศัตรูกันนะกับพระเนี่ยมันไม่ชอบเราธรรมะที่ตรงๆมันจะหงุดหงิดก็เลยนี่แหละพวกเราชาวพุทธเราปฏิบัติในเมืองพุทธก็ควรจะให้ลงทางจิตของเรานะเราต้องดูแลมันตัวนี้เราจะไปสวรรค์นิพพานจิตดวงนี้จิตของเรานี่ไม่ใช่จิตของใครถ้าเราไม่รู้จิตเรานะเราเมื่อเราจะตายพระพุทธเจ้าอิเตสันติเตทุกขติปฏิกังขาเมื่อจะดับจิตสมองก็ไปนรกอิเตอสังคติสุขติปฏิกังขาเมื่อตายแล้วเมื่อตอนจะตายจิตสว่างสวยไม่เศร้าหมองก็ไปสู่สุคติก็ต้องทำจิตเป็นอย่าให้เศร้าหมองอย่าให้หงุดหงิดอย่าให้โกรธคนโน้นเกลียดคนนี้อิจฉาจิตของเราเนี่ยต้องดูแลจนกว่ามันจะสงบจนกว่ามันจะเมตตาเต็มหัวใจแล้วเราจะช่วยตัวเราได้ช่วยคนอื่นได้พุทธศาสนามีเท่านี้เองไม่มีอะไรมากแค่จิตเราแล้วเราก็จะมีความสุขสมหวังจะมาก็บรรยายมาพอสมควรเกินละก็ให้ท่านทั้งหลายพระมหาสนิทอาภากาโลอดีตพุทธเจ้าว่าท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ได้ไปทิ้งร่องรอยความดีไว้ให้เราหมดเราก็บูชาความดีท่านทำบุญนี้ก็ทำเพื่อให้พวกเราได้รักกันสามัคคีกันต่อไปแต่ตัวท่านเองนั้นก็ท่านไปของท่านแล้วท่านก็สะสมสมบัติของท่านไปแล้วเราก็ขอให้พวกเรารักกันนะครับเพื่อกลุ่มนั้นเป็นชาวพุทธที่ดีต่อไปธรรมะก็สมควรแก่ละขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีในประการเช่นนี
1: ้พระอาจารย์สุนทรโรได้มรณะตามกันไปแล้วก็มี คุณแม่เย็นแก้วนาคจึงได้มรณะในตามอายุไข 92 ปี ก็ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลในศาลา เรือนไทยแห่งนี้พร้อมกันก็เป็นการรวมญาติรวมบุญมาบำเพ็ญเรือนไทยที่หลวงปู่สังวานท่านให้จ้างว่าจ้างเสร็จแล้วจะมาอยู่ที่นี่จะมาตายที่นี่ท่านบอกว่าถ้ามีเรือนไทยก็จะมาอยู่วัดจังกทาน ท่านคงมองเห็นมาก่อนแล้วท่านจะมีญาณทัศนะของท่านไม่เหมือนกับพระอื่นท่านก็บอกว่าสังฆทานทำเรือนไทยเสร็จเมื่อไรจะมาจำพรรษาด้วย เราก็มีกำลังใจที่จะได้ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นรัตนะของก็คิดทำให้เสร็จเรารวบรวมไม้มา หลายประเทศประเทศลาวประเทศพม่าเขมรแล้วก็ไทยเราซื้อไม้ถูกต้องหมดตามกฎหมายลงเรื่อยเขาขายให้เราเราลงเรื่อยก็มีทั้งสุพรรณแล้วก็ลงเรื่อยสมุทรปราการ ก็เราพยายามสะสมซื้อมาทีละเล็กทีละน้อยจนเท่าแก่แผ่นไม้เนี่ย ที่สุพรรณบุรีไม้มันติดล็อตเยอะไม้ใหญ่ๆไม่เคยกล้าซื้อมันแพง อธิษฐานว่าถ้าขายไม้ล็อตนี้ได้จะบวชสัก7วันกับบุญนะเราก็อยากซื้อต้นไม้ซื้อไม้ สมัยนั้น เราก็แกมาบอกขายเงินทองก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่ก็ไม้มันหายากกว่าก็คิดว่าถ้าเราจะทำงานใหญ่ก็ต้องกล้าซื้อแล้วคนบ้านเดียวกันด้วยใครก็บอกฉันไม่เอาแพงหรอกเราก็เลยซื้อแล้วแกก็มาบวชที่วัดสังฆทาน7วันแกเป็นเท่าแก่ลงเรื่อยทีนี้แกก็เลิกแล้วทำลงเรื่อยแกจะทำจนเขียนสำเร็จหลังแกก็มาเดินไทยใหญ่เสาใหญ่กันนี้อีกกลมสวยเคยนิมนต์พระมาทั้งทานไปทำบุญที่บ้านกำนันดินก็ถวายให้แกพระเทพพระเทพท่านก็ไปรับแต่ก็บ้านเกิดคงอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงเรื่อยเขามีไม้เยอะ ก็แรงอธิษฐาน เขาอธิษฐานขายไม้เราก็ซื้อเราก็อธิษฐานว่าทำเสร็จแล้วขอให้หลวงปู่มาอยู่เถอะเราอยากได้ครูบาอาจารย์พ่อแม่ของเรานึกว่าเงินทองไม่มีค่าเท่ากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชีวิตนี้ถ้าได้เลี้ยงแม่พ่อแม่ยันตายเลี้ยงครูบาอาจารย์ยันตายนี่ถือว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณได้มากกว่าที่เราไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์กบุญนะที่เราคิดไม่เคยคิดเลยว่าหลวงปู่สังวาลจะมาสิ้นกับเราที่นี่ก็เพียงแต่นึกอยากได้แต่ไม่กล้านึกมากก็รู้ว่าวัดท่านใหญ่โตวัดสัพพันธ์ดีท่านสร้างใหญ่โตมากเหมือนว่าจะไม่ไปไหนเลยสร้างวัดทุ่งก็ใหญ่โตมากที่200กว่าไร่แล้วสร้างที่น้ำตกก็ที่ก็เป็นน่าจะเป็นพันไร่มั้งก็แต่ด้วยบุญบารมีพวกคนสังฆทานโชคดีที่มีสาราทรงไทย ท่านมาประจำพรรษาอยู่ด้วยเราก็ได้ดูแลท่านเต็มที่จะ มาถวายท่าน ให้ท่านไม่ต้องไปห่วงเรื่องภาระทั้งหมดเลยถวายท่านเดือนละ4ล้านแบ่งครึ่งกับวัดทางทานเลยทางทานมีรายได้ประมาณ8ล้าน10ล้านใส่ตู้ให้หลวงปู่ธนาคารหลวงปู่4ล้านหลวงปู่จะได้ไปช่วยหมู่คณะ พอท่านสิ้นแล้วก็เงินก็เหลืออาตมาก็ต้องให้เขาฟ้องตัวเองให้ทนายฟ้องเราว่าเรามีเงินอยู่ในธนาคารแล้วก็ธนาคารก็ออกให้ มาไปให้หลวงปู่ ใช้หนี้หมดบูดก็คือว่าทำยังไงก็ได้เงินทองเนี่ยมีค่าก็จริงแต่ไม่มีค่าเท่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ของเราหลวงปู่สังวาลท่านมีเมตตาท่านบอกว่าเลี้ยงคนแก่ได้บุญคนแก่ไม่มีใครเลี้ยง คนแก่เลี้ยงคนแก่ได้บุญไม่มีใครเลี้ยงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสงสารคนสุพรรณ ท่านบอกสงสารคนสุพรรณท่านออกไปช่วยหน่อยนะคนสุพรรณเขาลำบากบอกครับพวกบ้านเรามันพวกบ้านนอกถ้าพวกเราไม่ช่วยกันก็ไม่มีใครช่วยเราก็พยายามช่วยทุกอย่างนะแต่ว่ากรรมบางทีมันก็ช่วยได้ไม่หมดแต่ก็ทำตามท่าน

ท่านจะซื้อที่ดินเราก็ร่วมจะสร้างอะไรก็ร่วมกุฏิท่านจะทำอะไรเราก็ไปทำเราทำกับหลวงปู่นี่เราไม่เคยใส่ชื่อเลยเราไม่ใส่ชื่อเราไม่ใส่ชื่ออยากให้ท่านมีความสุขอย่างเดียวให้ท่านรู้อย่างเดียวนางหลวงตาเหมือนกันหลวงตามหาบัวนะ ตอนช่วยชาติคุณกัญญารัตน์เป็นต้นตอใหญ่ต้นช่วยบอกบุญเรียรัยเราก็ช่วยเพราะว่าคุณกัญญารัตน์เป็นคนจริงใจต่อหลวงตาเงินงานช่วยชาติธรรมาก็บอกว่าก็ช่วยให้ทำ

มาก็บอกว่าก็ช่วยให้ทำไอ้ไม้ปักพระป่าที่นี่เลยลูกศิษย์หลวงตาก็ส่งลูกศิษย์มา 3-4 องค์มาทำทั้งวันทั้งคืนแจกคุณ ยานันท์ก็วัดก็มีรถมีน้ำมันก็ช่วยกันไปแจกทางลูกศิษย์หลวงตาบ้างคุณ ยานันท์พวกเราก็ไปเชียวเรียวไปแจกทั่วหมดเลยจังหวัดไหนเข้าไปกันนะไปเมืองกาญไปทางปราจีนหลวงตาจะไปทอดผ้าป่าที่ไหนพวกเราก็ไปช่วยแจกแล้วก็ทำปิดทองหลังพระ ทำจนครบ13ล้านแต่พระลูกศิษย์หลวงตาก็หยุดไม่มาที่นี่ก็เราก็หยุดบอกว่าช่วยจนได้13ล้านเราก็ทุบป่าแล้วก็หยุดก็ทำแจกที่วัดเรานี่เองว่าทำไมยังมีแจกไปทั่วก็ทางกฐานเป็นคนซ่อมแล้วก็ทำเพิ่ม ทำเป็นต้นพระป่าตอนที่มีพระราชินีท่านทอดที่อะไรสวนอะไรพระราชพรพวกเราก็ทำที่เนี้ยไปให้แจกให้พระราชินีคือบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องดีทั้งหมดเนี่ยทำบุญเนี่ยเป็นเรื่องดีจะทำอะไรก็ขอให้เป็นบุญมันเรื่องช่วยกันถึงเราไม่ได้ทำแต่พระราชินีทำในหลวงทำหลวงตาทำครูบาอาจารย์เราได้โมทนาเราก็เหมือนว่าบุญนี่มันเป็นความสามัคคีมันจะทำให้คนมีความสุขคนรักกันทั้งโลก พุทธเจ้าท่านทำไงพุทธเจ้าก็บุญตัวนี้มาเชื่อมถ้าทำสำเร็จไงท่านทำสำเร็จตอนไหนพุทธเจ้าทำสำเร็จชาติสุดท้ายที่เชื่อมคนได้ทั้งโลกทั้งสามโลก ทำไงจึงจะสำเร็จชาตินั้นเป็นพระเวสสันดรพระเวสสันดรทำไงต้องให้ทานให้หมดถ้าไม่เป็นทานแล้วพระเวสสันดรจะเกิดเป็นพุทธเจ้าไม่ได้จะมีมารมากจะขัดขวางให้ความสุขไม่ได้พุทธเจ้าถ้าทำบุญไม่พอสำเร็จไม่ได้เทวดาก็โดนบันดาลให้ชาวประชาชนเนี่ยเกลียดพระเวสสันดรให้ช้างคู่ช้างในคู่บ้านคู่เมืองนะให้ไปได้ไงอยู่ที่ไหนฝนตกที่นั่นพระเวสสันดรเมืองนั้นบ้านเรามันอุดมสมบูรณ์ก็ให้ช้างไปพอช้างไปจะน่าไปอยู่เมืองน้องก็ตกชาวบ้านก็ที่อดอยากก็ไม่เดือดร้อนคนก็โกรธว่าไปเทศน์ดอนให้สมบัติเต็มหมดเสด็จไปที่ไหนก็ให้แต่ทานเพราะคนมันจนเยอะเนี่ยเพราะถ้าเกิดมาให้ไงมาสร้างบารมีคนไม่รู้หรอกก็เกลียดว่าอะไรเอาสมบัติของหลวงให้เขาหมดเกิดมาตอนก็เกิดระหว่างทางสี่แพร่งกลางเมืองเลยพระมารดาอยากเที่ยวประพาสรอบเมืองแต่กรุงธนชัยก็ให้นางพุทธดีไปพอไปถึงกลางเมืองน่ะปวดท้องเลย ก็ลงจากหลังช้างก็มาคลอดกลางเมืองเลยเนี่ยคนมีบุญคลอดเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นชายหน้าตาน่ารักบุญนี่มันทำอัศจรรย์แบมือกแม่พูดได้ในชาติสุดท้ายขอเงินพันกหาปณะโอ้พระกูของชายดีชายลูกฉันพูดได้ขอเงินพันกหาปณะไปเบิกมาพันกหาปณะในขังไม่ใช่นอนพันกหาปณะนี่เท่ากับเป็นแสนบ้านเราแสนเป็นล้านล้านพวกคนที่มาลุมดูพระเจ้าแผ่นดินก็มีคนจนคน อะไรเยอะก็ทูลทนชัยก็เอาเงินใส่มือพระเวสสันดรแล้วก็ให้แจกหมดเลยพันกหาปณะอัศจรรย์เรื่องลือไปทั้งมนุษย์

เทวดาว่ามนุษย์อัศจรรย์เกิดมาให้ทานตั้งแต่เล็กเลยพูดได้คนก็เรื่องลือไปทั่วทุกทิศเลยบางคนมีบุญมาเกิดแล้ว โพธิสัตว์มาเกิดแล้วจะบ้านเมืองจะร่มเย็นคนให้ทานในบ้านเมืองจะร่มเย็นแล้วเด็กหน้าตาน่ารักพูดได้ด้วยทุกคนแค่ได้ยินพระเวสสันดรพูดได้เอาเงินมาให้พันกาปานันทุกคนรู้เลยว่าเมืองกรุงสนชัยเนี่ยต้องเจริญแน่นอน ข้าวยากหมากแพงก็จะหมดไปพอโตขึ้นมาก็อายุ16ปีมีความรู้เท่าคนอายุ20 30พูดอะไรรู้หมดฉลาดปาดเปลืองเรียนอะไรก็ทันหมดพ่อก็เลยบอกอย่างนั้นก็เป็นเจ้าแทนพ่อแล้วกันเพราะความคิดพ่อไม่ทันลูกก็แต่งตั้งให้เป็นเจ้า แต่ก็หาผู้หญิงที่สกุลสตรีที่มีความคิดพอกันก็ได้นางมาสีเป็นมเหสีบ้านเมืองก็เจริญหมดฝนตกต้องตามดูการช้างพอแต่งงานพอเกิดมาช้างก็มาจากในป่าเอาลูกมาให้ปัจเจนาช้างตัวนี้ไปอยู่ตรงไหนฝนจะตกตรงนั้น ถ้าพูดในวัยสมัยนี้เป็นใครอยู่ฮะเป็นใครที่ทำให้ฝนตกได้เออในหลวงนี่ทำให้ฝนตกได้เรียกฝนได้แต่สมัยนั้นพระเวสสันดรทำให้ฝนตกได้เอาช้างไปบอกเอาไปตรงนั้นมันแรงก็เอาขับช้างไปแต่เจ้าหน้าก็เราไม่กี่ทีฝนก็ตก จนเขาต้องขอไปเมืองที่กันดารไปอยู่ที่ไหนฝนตกหมดตอนสุดท้ายเขาบอกว่าเราเอาช้างมาขอฝนทำให้คนด่าพระเวสสันดรเรากลับคืนฝนเราตกต้องตามฤดูกาลช้างไปที่ไหนฝนตกที่นั่นเราไม่เดือดร้อนแล้วเราไม่อดอยากแล้วเอาไปคืนท่านเถอะเขาก็คืนให้นะ แต่แถวบ้านนั้นคนสร้างบารมีเนี่ยจะมีคนที่ไม่มีบารมีโกรธจะไม่มีคนบารมีโกรธเกลียดเออยิ่งมีบารมีถ้าหลายคนไม่มีบารมียิ่งเกลียดมากเหมือนกับพระเทวทัตพุทธเจ้ามีบารมีมากพระเทวทัตก็เกลียดมากพวกเดรัจฉีทั้งหลายเนี่ยพอรู้พุทธเจ้ามีลาภสักการะเยอะคนนับถือเยอะเดรัจฉีชีไพรพวกนั้นเสื่อมลาภเกลียดให้ฆ่าพุทธเจ้าทิ้งให้ได้แกล้งพุทธเจ้าให้ได้ โอ้คนที่มันมีบารมีก็ขอเจอหน้าพุทธเจ้าเถอะชาตินี้ขอได้กราบพระพุทธเจ้าเถอะเราจะได้มีบุญแต่คนที่เกลียดนั้นพระเจ้าอยู่กูเขาอดเขาสรรเสริญแต่พระพุทธเจ้าหมดเขาไม่สรรเสริญสำนักเราเลยเขาไม่รักพวกเราแล้วเรานี่เป็นพวกฤาษีชีพายชีเปื่อยแต่ก่อนไปที่ไหนคนก็รักเราตอนนี้คนไม่ศรัทธาเรากำจัดพระพุทธเจ้ากันเถอะเห็นไหมล่ะโยมคนมีบารมีคนไม่มีบารมีมันจะแกล้งมันจะโกรธมันจะคิดทำลายแต่เขาสู้คนมีบารมีไม่ได้ที่สุดเลยพระเวสสันดรก็ถูกชาวบ้านนินทามากขึ้นให้หมดแน่ต่อไปเนี่ยอยู่ที่นี่ให้หมดแน่ช้างก็ให้ม้าก็ให้เดี๋ยวก็ให้ลูกให้เมียให้พ่อให้แม่หมดเดี๋ยวใครมาขอให้หมดคนเนี่ยพอให้มาตั้งเล็กนี่ข่าวสะพัดให้หมดกระจายไปทั่วเลยนักปกครองให้ได้ยังไง นี่คนมีบารมีนิยมนะเทวดาเขาทำให้เกิดอาเพศเกิดคนไม่ดีคิดร้ายที่สุดก็ลงความเห็นว่าไล่ไปเถอะพระเวสสันดรอยู่นี่ไม่ได้กาลกิณีบ้านเมืองวิบัติแน่ในอนาคตจะให้เขาจนไม่มีเหลือเดี๋ยวก็ยกประเทศให้เขาไอ้คนอื่นเดือดร้อนแทนในคนที่บ้านนอกไอ้พวกนั้นเดือดร้อนแทนว่าประเทศตัวเองจะไม่มีอะไรทุกคนเห็นด้วยกันนะเต
ึงข่าววิบากกรรมมันมาสำหรับเขาบอกเทวดาโดนใจเพื่อพระเวสสันดรจะได้สร้างบารมีที่สุดถ้าไม่งั้นจะสร้างบารมีไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดทุกข์ไม่มาปัญญาไม่เกิดวิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นทุกข์นะถ้าไม่เห็นทุกข์จะไม่มีปัญญาเลยคนไหนที่กินสุขนอนสบายแล้วกรรมฐานไม่เกิดหรอกไม่มีครับชีวิตนี้ไม่ได้เตรียมไว้สู้เลยตายอย่างทรมานเลยพวกที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยตายอย่างทรมานแต่คนที่ปฏิบัติธรรมทรมานกิเลสตัวเองเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายพวกนี้ตายอย่างสงบต่างกับคนที่หวังว่าชาตินี้กูกินให้สบายกูจะไม่ลำบากเลยพวกนี้พอเราป่วยแค่ได้ป่วยก็ร้องหาหมอทนเวทนาไม่ได้จิตไม่สงบต่างกับพวกที่ฝึกจิตแบบอดกลั้นอดทนเหมือนอย่างพระพวกกรรมฐานเนี่ยนั่งก็ทนปวดทนเมื่อยทนหิวทนร้อนพวกนี้พอเรามีเวทนาก็ข้ามได้เมื่อเป็นอย่างนี้พระเวสสันดรก็ถูกเทวดาทั้งหลายโดนใจก็ประชาชนก็เข้ามาเดินขบวนขับเดินขบวนนี่มีมานานแล้วนะโยมนะหลายกลับแล้วขับพระเวสสันดรพระเวสสันดรรู้ว่าประชาชนไล่เราอยู่ไปพ่อก็เดือดร้อนก็ไปลาพ่อเรื่องเป็นเพราะกระหม่อมฉันคนเดียวกระหม่อมฉันก็ขอสละราชสมบัติคืนให้พระองค์กระหม่อมฉันก็จะเข้าป่าคนเดียวไปเป็นฤาษีในป่าแม่นะพ่อจะทำได้ใจแต่แม่ทำใจลูกอย่าไปเลยอย่าไปเชื่อใครเลยปากคอยปากปูมันดังก็ช่างมาเถอะลูกทำดีมาตลอดลูกไม่เคยทำอะไรผิดเลยลูกเมื่อเกิดเนี้ยบ้านเมืองเราเจริญนะลูกไม่มีอะไรปกพ้องเลยบ้านเรานี่เจริญมากกว่าที่อื่นเลยลูกประชาชนปากคอยปากปูก็ด่าก็ช่างมันเถอะบ้านเราไม่เดือดร้อนอะไรเลยไม่อยู่หรอกแม่ถ้าอยู่ไปพ่อก็เดือดร้อนประชาชนก็เดือดร้อนลูกขอไปเป็นฤาษีในภัยฝากเมียด้วยฝากลูกด้วยพระศรีบอกว่าเกิดมาชาตินี้ก็คงตั้งใจจะเป็นผู้รับใช้พระองค์ผู้เดียวจะไม่ขอรับใช้ใครเป็นหญิงมีเท่านี้แหละที่จะแสดงความดีได้ก็คือมีสามีเดียวแล้วก็จริงใจจะตามบาทพระองค์ไปรับใช้ในป่าลำบากนะลำบากนะในป่านี่ดงเสือดงช้างงูเงี้ยวคือขอมดพวกเยอะแยะบอกพระองค์ไปได้ขมำแข็งก็ไปได้จากนั้นก็ฝากลูกไว้ลูกก็บอกว่าพ่อแม่ไปก็ไปโอ้หัวอกแม่หัวอกพ่อนะคิดดินะจะคงสนชัยกับปานหัวใจจะแตกทำไงต้องเอาประชาชนไว้นางพุทธศรีก็เสียใจทำไงเอาลูกไว้ไม่ได้หลานก็ไว้ไม่ได้ก็ให้ราชรถขนสมบัติไปก็พอเทียมไปม้าเทียมไปประชาชนก็ดีใจนะที่สุดพอออกไปแล้วก็มันก็ไปโดยเทวดาโดนใจทำให้พราหมณ์ทั้ง7คนมาขอม้าไม่มีม้าขี่โอ้โหม้าขอตัวนึงท่านก็เอาม้าให้ไปก็มีละมั่งทองมาควะมารับแทนพระบางหน้ามาขออีกตัวนึงก็ให้ไปก็เดินด้วยพระบาทเปล่าอุ้มกันหาชาลีไปแต่บุญนะทานนั้นนะเดินเป็นเดือนเขาวงกตนะแต่พระเวสสันดรเดินไม่กี่วันเทวดาก็ย่นนนทางให้งูเงี้ยวเครื่องขอพวกเสือจางทั้งหลายก็หลบหลีกหมดเลยคนมีบุญนะโยมพอไปถึงก็พระอินทร์ก็ทำฤาษีทำอาสงไปให้เลยให้วิจินุกรรมเนรมิตอาสงไปมีสระน้ำมีดอกบัวมีผลไม้มีอะไรใดอาสงของพระเวสสันดรอาสงของพระมัสสีกวาดล่มลื่นทุกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายให้ไปเป็นโยชน์เลยไม่ให้เขามารู้ยุ่งกายมีบุญนี่ปัดเป่าไปหมดเลยโยมคงไม่อยากฟังนานเนาะแต่แล้วก็เอาเล่าให้ต่อให้จบพอนั่นพระมาสีก็หาผลไม้หามาเวเรียมพระเวสสันดรที่สุดแล้วเนี่ยก็ถึงวาระที่จะต้องทำทาน
ก็ตาจุชกก็มีเมียสาวเมียสาวบอกว่าถ้าไม่ไปขอลูกพระเวสสันดรมาฉันจะทิ้งแกก็ผลสุดตาจุชกทนไม่ได้ก็ต้องไปขอการขอลูกเนี่ยก็เป็นเรื่องแรงบันดาลของบุญนะท้ายมาสี่เขาอยู่ในป่ากลับไม่ถะไม่ถูกทางผลที่สุดแล้วเนี่ยพระเวสสันดรให้ลูกมัสีมาก็เสียใจว่าลูกหายไปแต่พอรู้ว่าให้ลูกเนี่ยก็โมทนาเลยนะโอ้พระองค์จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแน่นอนผู้หญิงรู้ใจสามีนะโอ้พระองค์ขอให้พระองค์ทรงสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ นะชาติหน้าพระองค์จะสำเร็จก็บำฉันโมทนาด้วยขอไปเกิดร่วมบุญกับพระองค์ทุกชาติจนถึงนิพพานเข้าใจเลยนางไม่ลองเลยคือว่าลูกมีบุญเดี๋ยวต้องกลับผลที่สุดลูกก็ไปไม่ไปเมืองซีพีก็หลงไปเมืองกรุงธนชัยก็ถ่ายตัวกลับเดี๋ยวที่ญาติโยมรู้นั่นมาไม่เล่ายาวขอรวบรัดเสร็จแล้วพระเวสสันดรก็เหลือธรรมสีพระอินทร์ก็มาขออีกขอมาสีก็ยกมาสีให้เป็นนั้นว่าพอยกให้เสร็จแล้วเทวดาสาธุเดือนลั่นในป่าเลยว่าบุรุษคนนี้สตรีคนนี้ใจประเสริฐเหลือเกินที่ให้ทานตลอดชีวิตเทวดาเขารักษาเลยเนี่ยคนให้ทานนี่ไม่มีใครทำลายได้นะอยู่ที่ไหนก็มีเทวดารักษาที่สุดพอข่าวเรื่องลือว่าพระเวสสันดรเป็นยังไงอย่างนี้พวกประชาชนก็อยากคิดถึงไปเอามาเถอะโหคนมีบุญนี่อยู่ที่ไหนก็ไม่ตกในที่ลำบากไปรับกลับมาเถอะอยากเห็นหน้าเหลือเกินเทวดาดวงใจก็ให้พระเจ้ากรุงธนชัยไปรับก็ไปรับก็เจอก็สลบเลยแต่ก็ฝนก็ตกเลยโยมพอเจอกันที่อาสมนั้นฝนก็ตกฝนโบกกรณีพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์ฝนโบกกรณีเนี่ยไม่ได้ตกครั้งเดียวที่เราเจอพยุรญาตครั้งกรุงกบิลพัทถ้าจะได้ไปกรุงกบิลพัทฝนก็ตกบอกเมื่ออดีตชาติเราเป็นพระเวสสันดรก็ตกท่านก็เล่าเรื่องนี้ฟังฝนได้เป็นสีแดงโบกกรพัทเนี่ยใครต้องการให้เปียกก็เปียกใครต้องการให้ไม่เปียกก็ไม่เปียกทุกคนได้โดนฝนจะมีความสุขชุ่มชื้นมาเลยแล้วก็กลับเมืองปกครองบ้านเมืองอยู่ได้115ปีแต่พอตายไปก็สวรรคตไปทั้งหมดก็ไปขึ้นอยู่ชั้นดุสิตธานีหมดเลยไปเป็นแล้วลงมาเกิดก็มาเป็นพยุนญาติมาเป็นพุทธเจ้าที่ผลจากการทานชาติสุดท้ายพระเจ้าอยู่หัวเราก็เหมือนกันนะสร้างบารมีคิดให้ดีคนไทยคิดว่านี่ท่านสร้างบารมีกับท่านคนรักก็มีคนเกลียดก็มีคนให้ร้ายก็มีท่านคู่กันพระราชินีเนี่ยก็เหมือนมัทสีพอบารมีไปถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยพวกนี้ก็ไปนิพพานหมดไม่ไปลงนรกหรอกแต่คนที่ด่าไปไหนโยมคนที่ด่าที่จับแช่งที่เป็นศัตรูท่านไปไหนโยมลงนรกหมดนี่ไม่ได้แช่งนะเพราะเขาคิดไม่ดีกับคนดีอ่ะคิดไม่ดีกับคนดีนี่คือบารมีของพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีเขาสร้างกันเขาสร้างมาเยอะแล้วโยมเราจะไปเปรียบเทียบเลยใครก็เปรียบเทียบในยุคนี้นะในโลกนี้ไม่มีใครเปรียบเทียบพระราชินีในหลวงได้ไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าคนไทยคนเขมรเราบารมีไม่มีใครเกินท่านโครงการพันโครงการนั้นท่านทำด้วยปัญญาของท่านหมดเลยช่วยคนดังนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นผู้อยู่ในศูนย์เหนือเกล้าของเราเราจะบูชาท่านยังไงให้มีความสุขอย่างโยมเย็นเนี่ยก็คือเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของโยมทินโยมกัญญาลักษณ์เนี่ยก็คือต้องบูชาให้ดีที่สุดบูชาแม่บูชาพ่อนี่คือครูบาอาจารย์พ่อแม่เนี่ยถ้าเราบูชาไม่ดีเราก็ตกต่ำเราก็เสื่อมนะบางคนเนี่ยด่าพ่อด่าแม่เนี่ยทำมาหากินเสื่อมเลย
ตายไม่ดีไปถามโจรสิโจรมันบูชาพ่อแม่มันยังไงนะมันไม่บูชาพ่อแม่มันนะมันเป็นคนเคี้ยวเข็นเอาเงินทองพ่อแม่มันตายเล็กยันโตแล้วมันก็ไปติดคุกไปดึงโทษประหารมันไม่บูชาใครงั้นเราต้องเข้าใจนะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยต้องบูชาให้ดีอาตมามาวัดสังฆทานอาตมารู้เลยว่าสังฆทานเนี่ยทำให้เราเจริญได้เนี่ยคือหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตจะทำให้เราเจริญพอไม่กี่วันอาตมาบอกทำไงดีนะหลวงพ่อโตจะแตกหมดเลยฉันต้องบูชาหลวงพ่อโตให้ได้ไปเอาช่างท่านพลอยมาจากเมืองนครสวรรค์ลูกศิษย์ปู่สวรรค์อาจารย์ไปช่วยทำหลวงพ่อโตผมให้ดีทีหลวงพ่อโตแตกๆพระผูกนี้ไม่เจริญหรอกไปไปหลวงพี่ไปทีนี้อาจารย์พอท่านสิ้นท่านพอก็มาสิ้นที่นี่นะตอนท้ายท่านก็ไปสร้างวัดถ้ำบูคาเราก็พอทำเสร็จ7วันเสร็จเลยอาตมารีบทำหลวงพ่อโตนะเพราะกลัวชาวบ้านมาเดินประท้วงเพราะตอนนั้นชาวบ้านยังเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมาทั้งคืนทำทั้งคืนระยมกลางวันก็ทำเสร็จแล้ว7วันซ่อมหลวงพ่อโตเสร็จก็มาทำหลวงพ่อสักกระจายแล้วก็เจาะตรงกลางสะดือไว้เราไม่ค่อยมีตังค์นะเอาอาศัยหลวงพ่อหน่อยนะเจาะสะดือแล้วก็ทำไอ้มาไอ้สังกะสีพอวิ่งไปข้างหลังกรอกกุ๊กอยู่ในตู้อยู่ข้างหลังหลวงพ่อโตช่วยเรานะไม่มีสตังค์ซื้อน้ำตาลทรายไม่มีอะไรเลยทายกเขาไม่ให้เราอ่ะเราก็อาศัยหลวงพ่อสังกะจายเนี่ยเพิ่งเด็กๆมาก็หยอดบนกระเป๋าคอกุ๊กก็หยอดสะดือหลวงพ่อโตองค์เล็กอ่ะว่าสังกัจจายแล้วพวกโยมไทยพวกเป็นนายทหารหรือตำรวจหลวงพ่อทำอะไรไม่รู้เอาทองหลวงพ่อสังกัจจายมาหารมาหยอดเล่นไม่น่าเลยเราคนนึงเองมีคนติเราแล้วแต่ก็ช่วยเราได้นะหลวงพ่อโตช่วยเราได้เนี่ยไม่มีใครมาทำบุญก็มีคนมาหยอดท้องเนี่ยพอที่สุดทำไงถึงเวลาแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่อีติ้งมันมาเลยอีติ้งมันมาจับในสะดือเนี่ยมันทำรังเลยยอดไม่เข้าเลยทุกวันนี้มันปิดให้เองโยมทีแรกอาตมาหวังว่าจะเอาปูดมาปิดนะเพราะเขาว่าเราแล้วนะเราก็เกิดความอายไม่น่ามากินกับสะดือพระอีติ้งมาจัดการเสร็จเลยโอ้เขาก็ให้เราแค่นี้เองจบท่อมหลวงพ่อโตเสร็จนะดีเลยโยมพอท่อมพ่อโตเสร็จทำอะไรดีนะให้หลวงพ่อโตดีกว่านี้เราก็เริ่มมีสตังค์เลยไหมมีคนโน้นมาช่วยโอ้หลวงพ่อโตจะอยู่ไม่ได้เป็นพันปีแน่นอนเลยเราเอาทองแดงมาหุ้มหลวงพ่อโตดีกว่าจะได้อยู่ได้นานไปจ้างช่างเอาทองแดงมาหุ้มหมดเลยพอหุ้มเสร็จแล้วโอ้หลวงพ่อโตเขียวบือเลยไม่สวยเลยหลวงพ่อโตไม่รอเลยทำไงเนี่ยเอาทองคำหุ้มดีกว่าเขาให้ทองคำมา40บาทอาตมาเขาให้รอพระ9นิ้วอาตมาก็รอเสร็จแล้วเหลือ40บาทบอกบุญโยมกันค่ะโยมทำเสียงพ่อโตกันดีกว่าโยมกัญญารัตน์อะโยมอะไรโยมธนรัตน์อะเขามาจากอเมริกาลูกสาวเขารวยอะเราทำธุรกิจได้เขาอยู่ CP เดือนละ 350,000 พ่อหนูมีตังค์หนูจะซ่อมด้วยมันก็เอามาพอที่จะซ่อมได้หน้านั้นรวมแล้วโมลีหลวงพ่อโตเนี่ยน้ำหนักต้องเป็น100กิโลโยมกูข้าง15กิโล3เสียนเนี่ยรวมแล้ว15กิโลโมลีข้างโมลีเนี่ย600 500เนี่ยเม็ดละ3บาทหนัก3บาทโมลีเนี่ย5 600เม็ดเท่าไหร่โยมหน้าผากนี่60กิโลตัวอีกต่างหากโอ้ตอนนั้นเราก็ทำเพลินเลยนะพี่อาจารย์ทำเสร็จแล้วลุงตามาบอกว่าหลวงพ่อวันหนองช่วยหลวงตาเถอะเงินในคลังมันหายหมดแล้วเอ้าเรากำลังหาทองทำหลวงพ่อโตแต่ฉันจะทำไงหลวงพ่อโตจะไม่เสร็จแน่เลยต้องช่วยอาจารย์ก่อนท่านหนองช่วยอาจารย์ก็เหมือนช่วยในหลวงนั่นแหละแล้วทำไงทองเอาทองมาช่วยหลวงตาหลวงตาก็ไปถวายในหลวง

เราก็ต้องไปบอกทองมาก็แบ่งให้หลวงตาหมดเลยเอาคนนี้มาทอดกติพระป่าทีละ10กว่ากิโลกิโลนะได้เงิน18ล้าน10กว่าล้านก็ส่งหลวงตาหมดเลยคนนี้ต้องช่วยหลวงตาจนเพลินเลยจบ13ตันทองหลวงพ่อโตแข็งเลยทุกวันนี้ก็เลยอยู่ตรงเนี้ยไม่ว่าอะไรนี่ตอนนี้มีทองอยู่40กิโลตอนนี้เก็บไว้40กิโลจะให้ครบ50กิโลจะมารอพระแทนหลวงพ่อโตให้เสร็จก่อนทั้ง1องค์ยอมาสัก10กิโลตัวก็รอได้ในปีหน้านี้แล้วก็โมลีข้างบนเนี่ย50กิโลก็ยังคราวที่แล้วน้ำท่วมจมอยู่ในโบสถ์นั่นแหละพระ9นิ้วก็โมลี50กิโลที่อยู่บนยอดไอ้บัวบนยอดฉัตรพระท่านยกไปให้บอกเอ้าจมอยู่ในโบสถ์นั่นแหละตอนนี้สมาต้องเก็บไว้วัดตะกันทานนี้มีทองเยอะนะแต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่หวังอะไรหวังว่าบำรุงหลวงพ่อโตเจริญญาติโยมก็เจริญหลวงพ่อโตไม่เจริญญาติโยมก็ไม่เจริญใช่ไหมอาตมามุ่งตรงนี้อย่างเดียวพ่อแม่เจริญลูกก็เจริญพ่อแม่เสื่อมลูกก็เสื่อมพระเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจริญประชากรก็เจริญพระเจ้าพระฟ้ามหากษัตริย์มีความสุขประชากรก็มีความสุขอาตมาคิดอย่างเงี้ยจะโง่ฉลาดก็คิดอย่างเงี้ยไม่เชื่อใครอาตมาเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอาตมาก็เลยได้ทำหลวงพ่อโตทำเสร็จแล้วนะพระลังกาบอกว่าอยากจะถวายบรมสารีริกธาตุของจริงให้อาจารย์ไปรับโอ้โหข่าวดีที่สุดเลยยิ่งก็ได้เงินร้อยล้านพันล้านโยมให้อาจารย์ไปรับถวายพี่แคนดี้สังฆราชถวายรัฐบาลถวายเราก็รวมโยมเลยใครจะไปบ้างพระไปบ้างพระก็ตั๋วฟรีนะได้219คนเมาเครื่องบินไประยมโรงแรมลังกาไม่มีที่เลยโรงแรมมันเล็กอ่ะไป229คนไปรับพระบรมสารีริกธาตุมาทุกวันนี้เราก็นำขบวนแห่ทุกปีทางรัฐบาลลังกานายกท่านนายกเป็นคนมาถวายเลยเป็นบรมสารีริกธาตุที่พระมหินเทระเอามาจากพุทธเจ้านิพพานเขาเอามาเลยได้สององค์มาปฏิบัติทานไว้ที่เนี่ยเรามีแต่โชคดีนะโยมนะหลวงพ่อโตเนี่ยนำลาบมาให้พวกเราแล้วนี่จะเอากิ่งโคมาให้ได้3ต้นที่ต้นโพ 2,300 ปีเอามาให้วัดตะกันทานที่พุทธเจ้าตรัสรู้เราไม่มีหลวงพ่อโตจะมีวันนี้ไม่โยมมีไหมโยมก็ทำส่วนกันหมดแล้วเราไม่มีหลวงพ่อตะวันจะมีวันนี้ไหมเราไม่มีแม่เย็นจะมีวันนี้ไหมแม่เย็นเนี่ยจะมาจำภาพเคยได้ภาพหนึ่งไม่เคยลืมภาพโยมตอนน้ำท่วมกี่ปีพ.ศ.อะไรนะฮะ38วัดตะกันทานไม่มีข้าวกินหรอกโยมตอนเช้ามาน้ำเต็มวัดเลยจะไปไหนวันนี้บินก็ไม่ได้เต็มแล้วยอมเย็นเนี่ยเป็นคนแรกโยมพายเรือมากับหลานสาวไอ้ตัวคนเล็กไอ้พายมานี่ยังตัวเล็กเอาข้าวมาถวายพระแล้วเราอยู่โรงพิมพ์ใครนะมาไม่มีใครเข้ามาหรอกคนน้ำมันท่วมเขาพายเรือลำเล็กอะพามาเอาข้าวมาแจกเจ้าหลานเลยเอามาถวายโอ้ไม่อดเลยเราแล้วพอถึงไอ้เรือลำนี้กัญญารัตน์ก็เอามาทำอะไรมาทำเป็นพุ่มป่าหาเงินถวายชาติได้ตั้ง10กว่าล้านเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยนะโยมนะก็เล่าให้ฟังว่ากว่าจะมาเป็นสังฆทานกว่าจะเป็นเดือนไทยกว่าจะมาเป็นโยมเย็นเนี่ยก็มีบุญคุณต่อกันสืบเนื่องกันเพราะนั้นคนเมืองนนท์เนี่ยทำให้วัดสังฆทานเป็นอย่างนี้นะคนกรุงเทพคนเมืองทำให้วัดตั้งทานเป็นอย่างนี้มหาเผือมามหาเผือแม่พ่อจะพูดเห็นหลวงพ่อไม่มีกุฏิมาสร้างให้สองหลังเราก็ได้กุฏิสองหลังเลยกุฏิไม้ไผ่เนาะโอ้ทำไมนั้นก็หลังละ5,000ก็เยอะนะ
ือเรามาอยู่กันเนี่ยมันก็อยู่ด้วยใจกันดูบ้านเมืองเนี่ยเราก็อยู่ด้วยใจเราคนไทยเราเนี่ยสรุปแล้วนะเป็นพุทธศาสนาเนี่ยบ้านปลายชีวิตเราเนี่ยเราต้องทำจิตเราให้ดีจิตเตสังเกเรสุขติปฏิกังขาคุณมีเวทนาที่สุดในชีวิตก็คือตอนจะตายเราสั้นๆคุณไม่เคยเจอข้าศึกอะไรจะร้ายเท่ากับตอนจะตายเมื่อตอนจะตายเนี่ยสมมติยมเย็นเนี่ยเขาทำบุญไปนะเขาก็ตายง่ายแต่คนที่ทำบุญไว้น้อยเนี่ยตายยากจิตมันจะคิดไอ้เรื่องที่บาปเข้ามาหมดเลยกูไปฆ่าไว้กูไปด่าเขาไว้กูไปตีเขาไว้กูไปทำแท้งกูไปรักเขากูไปพูดจามันจะมีวจีทุจริตมโนทุจริตกายทุจริตเนี่ยมันจะมาผุดเกิดในใจหมดเลยตอนนั้นหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นบาปที่เราทำมาตั้งแต่จนโตเนี่ยมันไม่มันฟ้องเราจนเราเนี่ยเคยเห็นคนเพ้อไหมหมอต้องจับมัดเตียงไหมนั่นเนี่ยบาปตัวนั้นเข้ามากวนใจเข้ามาปรากฏให้เห็นว่ามึงทำกูและตัวเนี้ยมันบอกใครไม่ได้มโนจิตตังเนี่ยมันจะปรากฏในมโนทวารมาชี้หน้าด่ามาว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยผุดเกิดเหมือนอาตมาจำภาพที่อาตมาเคยจมน้ำ3ครั้งจิตอาตมาจะเป็นยังไงโอ้จิตคนนี้มันฟ้องตัวเองนะดูเลยดังนั้นเราไม่เคยฝึกจิตเลยนะพวกชาวบ้านในอยู่ในความหลงความประมาทหมดทุกคนเลยไม่เคยนั่งดูจิตเองเลยเขาจะตายอย่างลำบากเพราะเขาไม่มีจิตดีเลยทานศีลภาวนาเนี่ยมันทำให้จิตสงบแต่เขาไม่เคยสงบเขาไปด่าคนโน้นไปว่าคนนี้ไปแช่งคนโน้นจิตพวกนั้นจะกลับมาฟ้องตัวเองหมดเลยมันจะเรื่องวุ่นวายเกิดสับสนเกิดบางคนตอนจะตายเกิดแตกหมดไหมเกิดการแตกก่อนตอนจะตายเกิดการไม่โตแตกก่อนแล้วก็อุจจาระปัสสาวะก็แตกตามจิตมันบังคับโยมมันคิดแต่เรื่องไม่ดีที่ทำไว้ตั้งเล็กจนโตมันเกิดหมดเลยแล้วยิ่งคนทำบาปมากนะมันไม่หนีเลยมันมาเข้าสิงใจเราเลยวจีทุจริตมาหมดเลยด่าอะไรไว้พูดอะไรไม่ดีไว้เกิดกวนเต็มหัวใจหมดเผาหัวใจมโนทุจริตที่คิดอะไรไว้ไม่ดีรอบกว่าหลงมันก็จะมาทำลายใจเรากายทุจริตที่เราทำบาปไว้ตั้งแต่กระโตมันมาฟ้องหมดเลยนี่คือตายยากตรงนี้ต้องเจอทุกคนโยมทุกวันเนี่ยคนตายจึงยากไงเห็นไหมนะไปอยู่โรงพยาบาลไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดอ่ะเวลาจะตายต้องผูกติดนั่นคือบาปมันเข้ามาปรากฏในใจมันดิ้นทรนทุรายกว่าจะขาดใจตายได้เลยตายนั้นก็ไปไม่ดีนะเพราะตัวเองไม่สามารถจะดับทุกข์ตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นคนมีบุญนะไอ้ตัวนี้มันมาก่อนจริงเขาจะกำจัดออกหมดเลยฉันไม่ใช่อันนี้ฉันไม่ทำฉันเลิกแล้วฉันมีจิตห้าจะมีจิตแปดก็ปฏิเสธหมดไม่เอาไปก็นึกถึงแล้วทานที่เราทำไว้จิตที่รักษาไว้สมาธิก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทฉันมีแต่พุทโธมีแต่ตายก็เขาก็จะรวมจิตมาไว้ไม่คิดถึงกายกรรมวจีกรรมที่ทำไปเลยเพราะว่ามันทำละหมดแล้วคือศีล5ศีล8ถืออะไรทำอะไรมาจนครบหมดแล้วโอ้ฉันสะสมบารมีมาเต็มแล้วฉันไม่เคยนึกถึงบาปอะไรเลยเพราะบาปมันจบแล้วเขาก็จะนึกถึงความดีที่เขาทำไปบางคนตายแล้วยิ้มเลยเขาเห็นภาพดีๆทั้งนั้นเลยนั้นจิตเตสังเตสุขติเป็นริงคังขาจิตทำให้เศร้าหมองเลยเขาจะเก็บอารมณ์ที่เขาทำไว้ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมาประมวลภาพคือจิตมีกุศลมหากุศลแล้วเขาจะมีความสุขเขาไม่ได้ทำบาปทุกคนเป็นอย่างนี้นะแต่พระอรหันต์กับพระโสดาบันหรือพระอรหันต์นั่นเขาไม่มีนิวรณ์พอจิตมันไม่มีนิวรณ์คือเขาไม่ตกใจกลัวแล้วเขาก็ยอมรับว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของท่านก็ปรงไป

ทั้งจิตทั้งสว่างอันนั้นคือไม่มีเวทนาครอบงำเหมือนกับคนที่มีบุญก็เหมือนอย่างยมเย็นเนี่ยนึกถึงภาพที่ตัวเองทำบุญไว้ก็ลืมเวทนาหมดนี่เนี่ยคือข้าศึกคือกิเลสนี่เนี่ยคือคนที่สู้อะไรไม่ได้ก็คือตนสุดท้ายเนี่ยทุกคนจะต้องเจอทุกคนบุญเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตอบสนองตอบแทนเราได้ว่าที่เราทำอะไรไว้จะรับผลอย่างนั้นนั้นคุณการทำมาหากินการใช้วิของคุณยังเอาตัวไม่รอดทุกคนยังเอาตัวไม่รอดยังตายไม่ได้นะโยมนะยังตายไม่เป็นนะคุณยังทำจิตไม่เป็นยังตายไม่เป็นโสดาบันตายเป็นปุถุชนยังตายไม่เป็นนะฉีดยาชาฉีดยาสลบอะไรวางก็ตายไม่เป็นจิตไม่จิตมันเร็วมากจิตมันร้ายมากคนที่จะทำจิตเป็นคือคนที่ดูจิตเห็นจิตตัวเองจิตตานุปัสสนาปฏิปทาเนี่ยเห็นจิตในจิตตัวเองตามดูจิตเห็นจิตนั้นเกิดแล้วดับจิตนั้นว่างจิตสว่างนั่นคือควบคุมจิตเองได้นั่นคือคนไปดีต้องฝึกนะไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วพุทโธพุทโธพุทโธจะไปได้ไม่ได้ต้องฝึก7เดือน7วัน7เดือน7ปี7ชาติคนนั้นจึงจะมีบารมีตัวรอดสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องตามดูจิตจนเองจนชนิดชำนาญจิตตัวนี้เพราะจิตนี้โลดโผนมากนะโยมนะคิดดีก็ดีคิดร้ายก็ร้ายมันถ้าเราหลับตาดูจิตเราจะเห็นเลยว่าจิตเรานี้แรงมากมันไม่ไปมันจะอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนอยู่กับวุ่นวายเนี่ยมันจะตายได้ยังไงโยมนะเมื่อเราฝึกจิตไม่ได้คนไม่เคยตายพูดไม่ได้โยมแต่พระกรรมฐานเนี่ยเขาเคยตายพระกรรมฐานก็หัดตายครูบาอาจารย์ท่านหัดตายหัดตายทุกวันวันหนึ่งท่านตายไม่รู้กี่ครั้งแต่ท่านจึงรู้ว่าตายนี้ยากมากแต่ชาวบ้านนี่ไม่ยอมคิดเรื่องตายเลยเพราะกูไม่หัดหรอกกูไม่ตายเมื่อเกิดความหลงนี้แล้วพอถึงเวลาคับขันแล้วเหมือนคนเราอุบัติเหตุเนี่ยจะทำใจอะไรไม่ได้เลยเป็นคนที่ขับรถเร็วกับบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยเอาอะไรไม่ได้สติแตกเลยไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเจอปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนี้แต่คนที่ฝึกไว้แล้วเนี่ยเขาเตรียมไว้แล้วแล้วสมถกรรมฐานหรือปัจจัยกรรมฐานเป็นทางตรงเป็นทางปัญญาญาณที่จะแก้ปัญหาได้ทุกคนเลยถ้าใครไม่ฝึกก็ถือว่าประมาทชีวิตนี้หมดทางเป็นสุขได้เนียงลมเย็นฝึกหลวงพ่อสายันฝึกใช่ไหมทุกองค์ฝึกเพราะรู้ว่าเนี่ยบ้านปลายถ้าเจอตรงนี้แต่ก็เจอกันไปแล้วหลวงปู่สว่างก็มาสิ้นตรงนี้หลวงปู่สว่างท่านนั่นคือครูใหญ่เราฝึกไปแล้วพวกเราฝึกแล้วยังอ่ะฝึกตายยังอ่ะนะฝึกแต่เกิดอย่างเดียวฝึกทำให้เกิดอย่างเดียวไม่เคยฝึกตายแล้วตายเป็นไหมไม่เป็นแต่คนเดียวถ้าฝึกตายจะมาทะเลาะทุกวันนี่นะโยมใช่ไหมคนเรามาคิดถึงความตายโอ้เราเกิดมาเป็นญาติเป็นเพื่อนกันไม่คิดอะไรหรอกเงินทองก็ไปไม่ได้เงินทองนี่มีเท่าไหร่ก็ซื้อใครไม่ได้ให้มีร้อยล้านแสนล้านก็ซื้ออะไรไม่ได้ซื้อความสุขไม่ได้ซื้อสวรรค์ไม่ได้ซื้อความสุขไม่ได้ความสุขต้องฝึกจิตคุณไม่มีเงินสักบาทเดียวแต่คุณฝึกจิตนะคุณจะได้ความสุขไม่ต้องท่านั้นพระก็จึงพุทธเจ้าจึงไม่ต้องมีเงินไงนะพระไม่ต้องมีเงินแต่ก็มีความสุขพระถ้ามีเงินแล้ววุ่นวายใช่ไหมฉะนั้นจิตของพระก็บอกแล้วว่าคือฝึกจิตเราตายเราอะไรไปได้อยู่มีเงินกองเนี่ยไปได้ไหมเราตายนึกถึงเงินก็ทุกนึกถึงลูกหลานก็ลุกนึกสมบัตินี่ทุกอย่างตายต้องนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยต้องนึกว่าจิตเราจะต้องลงให้ได้ปล่อยวางร่างกายนี้ให้ได้เพราะไม่ใช่ของเราเหมือนโยมเย็นเนี่ยท่านก็ต้องทิ้งร่างท่านท่านเอาไปแล้วบุญกุศลที่ทำไว้ท่านเอาไปหมดแล้วจิตดวงเดียวฝึกให้ได้นังแม้ตกอยู่ในความประมาทมาเลยวุ่นวายมาเลยแล้วใครจะตายตอนยังโยมเย็นบ้างอายุ92ปีอ่ะคุณผู้ตะวันบอกตาหนองต่อไปคนอายุ60ก็เก่งแล้ว70น่ะหายากนะ

0: คตนะบอกรุ่นพวกหลังจากพวกท่านไปเนี่ยคนจะอายุท่านลงแล้วเขาก็สิบปีตายไม่มีใครยืนหรอกว่างั้นมันบุญมันก่อนมันโอ้โหมันมาใช้กันหมดแล้วนะโยมด่ากันว่ากันแข่งกันเนี่ยกุศลหมดแล้วโยมนะโกรธกันมาตั้งแต่อยู่ในท้องกับแม่พอคลอดลูกมันก็ด่าสามีเลยจิตมันสั้นลงระยมทะเลาะคนน้อยถ้าจิตที่จะเจริญได้เนี่ยจิตต้องเป็นพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาเบกขาเมตตาคิดสงสารตัวเองคิดสงสารญาติคิดสงสารเพื่อนร่วมโลกกรุณาคิดจะช่วยตัวเองให้พ้นจากนรกและช่วยญาติพี่น้องให้พ้นจากนรกมุทิตาพลอยดีใจเมื่อเขาได้ดีพลอยดีใจเมื่อทุกคนได้ดีอุเบกขาวางเฉยต่อบาปไม่ทำบาปกันแล้วก็วางเฉยต่อสิ่งที่มากระทบใครว่าร้ายเราก็เฉยใครว่าดีเราก็เฉยเมื่อเราตั้งในพรหมวิหารนึกจิตมันก็พัฒนาได้ทุกวันนี้เราหวั่นไหวอ่ะเราหวั่นไหวต่อการนินทาสรรเสริญใครว่าไงโกรธกันทะเลาะกันพวกแบ่งพักแบ่งพวกมึงพวกกูนี่คือไม่มีอยู่พรหมวิหารทีเลยแล้วจะไปสวรรค์ตรงไหนได้โยมแล้วไปทำตอนแก่ทำไม่ทันทุกวันนี้ไปดูโรงพยาบาลนี่จับมัดกันทางนั้นนะโยมพวกคนมีกระตังอ่ะที่อยากอายุยืนน่ะจะตายต้องจับมัดตีนมัดมือได้ตรงไหนจะได้สวรรค์ไหมโยมไม่ได้นี่คุณก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ตายดีกันเลยมีเงินก็ตายไม่ดีมียศก็ตายไม่ดีถ้าคุณไม่มีสมาธิต้องฝึกนะโยมนะอย่าคิดว่าเฮ้ยว่ากระทำกระทานกูไม่ไปแล้วนั่งสมาธิไปหนัวต่อกูไม่ไปหารู้ไหมนี่เขาจะไปสวรรค์นิพพานกันไปกินเหล้ามายาเถิดถึงสนุกสนานนั่นเลยจะไปนรกกันด่ากันทะเลาะกันไอ้ที่เขาฝึกจิตให้เงียบสงบสู้กับทุกขเวทนาทนปวดทนเมื่อยทนหิวทนร้อนนั่นเขาจะไปตามพุทธเจ้ากันได้ไม่ได้เขาก็ไปกันแล้วล่ะพวกเราต้องเตรียมตัวกันนะเพราะวันข้างหน้าเราไม่มีอะไรหรอกคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราบุญเท่านั้นที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขได้อาตมาก็เห็นโยมเย็นแก้วหน้าเนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ใฝ่บุญมาตลอดไม่ด่าใครไม่ว่าใครแกก็เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีลูกหลานก็ตามอย่างความสุขก็เกิดขึ้นพวกเราก็ได้บุญกับท่านไปอย่าได้ประมาทนะชีวิตเรามีค่ามากโยมแค่ชมเขาเนี่ยเรามีค่าติเขาเนี่ยเราหมดค่าเลยนินทาเขานี่หมดค่าเลยแต่ชมเขามีค่าเลยโอ้โหยิ่งไปติคนมีบุญหมดค่าใหญ่โยมนะแต่ชมคนมีบุญแล้วก็มีค่าบางคนเอ้าทะเลาะมันหมดแหละไม่ว่าพ่อแม่กูบ้านอาจารย์กูอยู่ที่ไหนกูคิดว่ากูเก่งหมดเลยไม่หมดค่าระโยมคนที่ทะเลาะกับพ่อแม่กูบ้านอาจารย์ทะเลาะก็หมดค่าคนมีค่าไม่ใช่มีเงินคนมีค่าคือคนมีเมตตาไม่ว่าใครไม่ด่าใครไม่นินทาไม่ไรประเทศไทยเราต้องกลับมาอย่างนี้นะโยมจึงจะมีความสุขนะจึงจะเป็นประชาธิปไตยจึงจะเป็นธรรมาธิปไตยต้องกลับมาไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่นินทากันมองให้ตรงมองให้ถูกโยมพุทธเจ้าสอนถูกแล้วดังนั้นถึงว่าวันนี้เราต้องดูจิตเราโยมจิตเราถึงไหนจิตเราสูงก็ต่ำจิตเราคติหรือลำเอียงหรืออุเบกขาเราต้องเอาพรหมวิหารมาจับได้ไหมโยมเมตตาตัวเองไหมเมตตาคนทั้งโลกไหมกรุณาคิดจะช่วยคนตัวเองไหมคิดจะช่วยครอบครัวไหมคิดจะช่วยคนทั้งโลกไหมอุเบกขาวางเฉยไหมเขาด่าเขาว่าเราไม่ด่าไม่ว่าเขาเอาพรหมวิหารสี่มาจับตัวเราว่าเรามีพรหมวิหารอย่างถ้ามีพรหมวิหาร4นี้คุณไปสวรรค์นิพพานแน่นอนถ้าคุณไม่มีนะคุณไปนรกแน่นอนโกรธเขาเกลียดเขานินทาให้ร้ายเขาแช่งเขานี่ไปนรกแน่นอนแล้วเป็นศาสนาพุทธไม่ได้ศาสนาพุทธจะต้องมีพรหมวิหาร4ตั้งหลักไว้เลยโยมมันเป็นตัวบวกเลยอะพรหมวิหาร4นี่ตัวบวกแล้วไม่ใช่ตัวลบมันลบสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจ แต่ตัวบวกดีจะเกิดขึ้นตลอดเพราะมีเมตตาตลอดสงสารทุกคนที่มีทุกข์ไม่อยากทุกคนมีทุกข์ไม่อยากคนต้องเจ็บใครได้ป่วยไม่อยากคนต้องเดือดร้อนเพราะเราเพราะเขาอยากจะช่วยบ้านนี้เมืองนี้ให้เจริญให้มีความสุขให้คนรักกันไม่แตกแยกกันไม่ทะเลาะกันนี่พรหมวิหารจะพาไปสวรรค์นิพพานแต่ถ้าคิดว่าพวกนั้นเป็นพวกนี้พวกนี้นี่คือไปนรกพวกนี้ไม่ใช่พวกกูมึงไม่ดีพวกนี้พวกกูนี่คือไปนรกทางที่พุทธเจ้าไม่สอนแล้วเราจะได้อะไรนะเมื่อเราเป็นชาวพุทธแบบนี้ไม่ฉลาดเลยนะโยมนะโอ้การธรรมะธรรมะแก้ปัญหาได้โยมเย็นเนี่ยแกไม่บ้าอะไรใครยิ่งเนี่ยถูกต้องแกเจริญไหมแกเจริญแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วโหคนอย่างเงี้ยมันจะหมดแล้วสมัยเนี้ยเข้าใจมั้ยแม่แบบนี้มันจะหมดแล้วมันจะหายากมั้ยโยมเออแม่แบบนี้มันจะหมดแล้วนะประเทศไทยมีแต่แม่อะไรแม่ธรณีนี่แม่ธรณีเนี่ยแม่ธรณีช่วยใครอ่ะแม่ธรณีช่วยทุกคนเลยแม่ประภัยช่วยทุกคนแม่คงคาช่วยทุกคนแม่พระเพิงช่วยทุกคนช่วยอะไรช่วยให้พอดีแต่ถ้าเป็นแม่อะไรแม่ใจร้ายก็ไม่ช่วยใครเลยปากร้ายแม่ใจร้ายอารมณ์ร้ายแช่งเขาไปหมดเลยเนี่ยแช่งคนโน้นไม่ใช่พวกตัวเองแช่งหมดนี่ไม่ใช่แม่ที่ดีถ้ากรรมมันจะเข้าหาตัวเองหมดจิตเตสังเตสุขติเป็นติงคาจิตคิดดีไปกุศลหมดเลยณวันนี้ตั้งวันนี้ยันตายจิตจะไปดีหมดเลยจิตเตสังเตทุกขติเป็นติงคาคิดไม่ดีกับตัวเองกับคนอื่นจะไปไม่ดีเลยพูดไม่ดีคิดไม่ดีไปไม่ดีใครก็บังคับไม่ได้อันนี้น่าสงสารชาวพุทธเราหลงทางไม่เป็นสมาธิทิฏฐิถ้าเป็นสมาธิทิฏฐิถ้าพูดดีคิดดีทำดีไม่เบียดเบียนใครทั้งกายวาจาใจจึงจะเป็นสมาธิทิฏฐิแต่เรายังทะเลาะกันด่ากันเป็นพรรคเป็นพวกนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิพุทธเจ้าท่านก็แสดงให้เห็นเลยว่าประยุรญาติทั้งหลายอย่าทะเลาะกันต้องหลักกันคนที่เชื่อพุทธเจ้าไปหมดแล้วนะวัตถุนิยมคนจะทะเลาะกันมากเลยธรรมะนิยมคนจะไม่ทะเลาะกันเลยคนจะมีความสุขมากธรรมะนิยมคนจะรักกันสามัคคีกันจะแบ่งปันให้กันในธรรมะนิยมแต่วัตถุนิยมคนจะแบ่งพักแบ่งพวกทะเลาะกันนี่แสดงพวกนั้นวัตถุนิยมใครเป็นอะไรแน่โยมวัตถุนิยมธรรมะนิยมนะรถเสียเตะรถเลยวัตถุนิยมโกรธรถไอ้รถไม่ทำอะไรได้ก็มึงไม่มีตังค์ซ่อมรถเตะรถดูสิวัตถุนิยมเห็นไหมไฟไม่ติดกูโกรธไฟน้ำไม่มากูโกรธน้ำกูโกรธมันเนี่ยถนนไม่ดีกูเกลียดถนนโกรธถนนก็เรียกวัตถุนิยมคนพวกนี้โกรธแต่คนอื่นไม่เคยโกรธใจตัวเองเลยเพราะตัวเองมีบาปมีกรรมพวกวัตถุนิยมชอบโกรธคนอื่นนะแต่ธรรมนิยมเนี่ยโอ้เรามีกรรมเนาะแต่ได้ทุกอย่างที่เรากินอย่างนี้เรานอนอย่างนี้เราเจอคนนี้กรรมของเราเนาะตามฐานะของเราเราทำดีก็ต้องเจอคนดีเราทำไม่ดีก็เจอคนไม่ดีโอ้ธรรมะนิยมมันรู้ว่าเนี่ยธรรมะทั้งหมดที่เราเกิดทุกวันเนี่ยเราอยู่ในสังคมเนี่ยธรรมะนิยมจะอยู่คนดีเขาเราก็ดีอยู่คนไม่ดีเราก็ไม่ดีธรรมะนิยมจะตัดสินให้ไปดีแต่วัตถุนิยมเนี่ยว่าคนอื่นไม่ดีตลอดไม่ได้ว่าใครนะนี่พูดธรรมะนิยมนะเข้าใจไหมแต่เถียงก็เถียงในใจไปเถอะแต่ยังไม่งั้นโยมจะไม่มีความสุขในชีวิตนี้นะโยมจะไม่มีความสุขเลยจะโยมยังเป็นธรรมะวัตถุนิยมโยมจะไม่เป็นคนไทยที่แท้จริงหรือโยมจะไม่เป็นคนพูดโยมจะมีความทุกข์มากในชีวิตนี้แล้วบ้านปลายชีวิตโยมจะไม่มีความสุขเลยและจะไปไม่ดีวัตถุนิยมเราจะไม่ได้ตอบแผ่นดินไทยเลยไม่ตอบแผ่นดินพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยเรากลายเป็นคนเนรคุณไม่รู้ตัวเลยวัตถุนิยมเนี่ยของพ่อแม่ครูจะเอาให้หมดอาตมานี่ไม่มีวัตถุนิยมอาตมาคิดให้พ่อแม่หมดให้ครูบาอาจารย์หมดไม่ให้เพื่อนหมดอาตมาไม่เคยเอาเปรียบเพื่อนเลย ไม่ใช่วัตถุนิยมทำอะไรก็ทำเพื่อให้คนอื่นแล้วก็ไม่เคยเอาเปรียบใครก็แผ่เมตตาให้เรื่อยทุกวันเนี่ยอยากให้พระเจ้าอยู่มีความสุขสังฆราชมีความสุขคนไทยมีความสุขแต่มาไม่เคยคิดว่าคนไทยเดือดร้อนเลยแผ่เมตตาทุกวันเนี่ยอยากให้เขามีความสุขแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านแต่มาก็อยากเขามีความสุขไม่เคยคิดแช่งเขาเลยพอแช่งได้ยังไงใจเราดีๆไปแช่งเขาได้ทำไมเพราะเขาก็รักตัวเขาใจเราเนี่ยแผ่เมตตาทุกวันเนี่ยอยากให้โลกนี้มีสันติภาพมีความสุขมันจะได้ไม่ได้แต่เขาต้องแผ่นะโยมอาตมาสงสารหมดแหละไม่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงสงสารหมดโหมันมาถูกนิยมกันไปหมดแล้วจะทำไงเนี่ยคนไทยไม่ฉลาดในความคิดตรงนี้แล้วแต่ฉลาดคิดเรื่องเงินเรื่องทองแต่ไม่ฉลาดเรื่องธรรมนิยมสงสารพูดไม่ได้ดังนั้นพวกโยมต้องดูจิตตัวเองให้ได้ตามดูสวรรค์ในใจให้ได้นรกในใจให้ได้นิพพานเราต้องตามดูใจเราให้ได้จิตเราเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุทุกข์มาจากใจเราสุขมาจากใจเราดีชั่วไม่มีใครทำร้ายเราโยมตัวเราเนี่ยเป็นตัวกรรมมันเป็นกระแสกรรมนะโยมนะอาตมานึกทุกวันเนี่ยอาตมาอยู่สังฆทานอาตมาว่ามันเป็นกรรมของอาตมาเราถ้ามาอยู่สังฆทานเนี่ยเขาด่ามาเป็นกรรมของเราใครชมเราเป็นกรรมของเราใครชมเราเป็นกรรมของเราใครด่าเราเป็นกรรมของเราแสดงเราคงด่าเราไปเยอะเหมือนกันได้เราไปโกรธเขาไม่ได้นะโกรธเราผิดนะทำงี้ได้ไหมโยมได้ไหมได้ไหมคนเสื้อดำได้ไหมคนเนี้ยไม่ได้เนี่ยคนเนี้ยคนที่สามทำได้ไหมได้ไหมไม่ได้โอ้แต่ไม่เคยมาวัดนี้เลยสิเนี่ยนะเขาหลังมานะต้องทำใจให้ได้มองโลกให้เป็นกลางอย่ามองโลกอคติจงมองโลกเป็นกลางจัดโลกเป็นไปตามกรรมทำดีได้ดีทำชั่วจงมองใจตัวเองอย่ามองคนอื่นอย่าไปจับผิดคนอื่นจับผิดตัวเราเนี่ยผิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยชอบก็ผิดเกลียดก็ผิดชอบก็ไปเข้าข้างคนผิดก็มีเกลียดก็ไปเกลียดคนดีก็มีอ้าวมันผิดไหมล่ะเกลียดคนดีผิดไหมชอบคนผิดผิดไหมไปชอบคนขี้เมาผิดไหมชอบคนเล่นการพนันผิดไหมผิดชอบก็ผิดเกลียดก็ผิดต้องวางใจเฉยดูแล้วอ๋อมันกรรมของใครของมันเมาก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเรามันคิดร้ายก็เรื่องของมันพูดร้ายเราต้องดูตัวเราว่าผิดจุดตัวที่เราถ้าเป็นอย่างนี้เราชาวพุทธจะฉลาดจะไม่ทะเลาะกันเลยทั้งประเทศไทยถ้าทำอย่างพ่อพูดนี่ทะเลาะกันไหมโยมจะมีไหมจะมีเสื้อเหลืองเสื้อแดงไหมมีไหมเดี๋ยวจะแค้นใครทุกวันไหมจะแช่งเขาทุกวันไหมดูโทรทัศน์ตรงนี้แช่งถือพันมีพวกกูเห็นไหมบาปไหมโยมขอพระเนี่ยกูอยากจะคบมันทิ้งเลยพวกนี้ไม่ใช่สีเดียวกูไอ้ทอทัศน์นี่พูดถูกใจจังตั้งแต่นี่มันด่าเขาวันยังค่ำอ่ะใช่ไหมอาตมาก็ดูนะไม่ใช่อาตมาดูใจคนด้วยนะดูใจตัวเองด้วยโอ้โหคนไทยมันหลงไปไกลจังเลยกูไม่กลับแล้วอ่ะไอ้ที่เรียนมานี่ใช้ไม่ได้เลยโยมเพราะไม่ได้เรียนจิตตัวเองเรารักกันเถอะโยมเราสงสารพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีเถอะเราสงสารพระสังฆราชเราสงสารพ่อแม่เราสงสารประเทศไทยเถอะโยมบอบช้ำมาเยอะแล้วบอบช้ำมาโยมท่อน้ำก็ท่วมไฟก็ไหม้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังจะมาทำลายประเทศไทยเราเนี่ยรอบด้านเนี่ยเราไม่สงสารประเทศไทยเราเลยสงสารประเทศไทยเถอะโยมคนเดียวเราช่วยใครไม่ได้ต้องแผ่เมตตาเดียวหลวงพ่อมาสงสารสังฆทานก็เหมือนสงสารทุกคนหลวงพ่อมานี่รู้เลยสังฆทานเนี่ยถ้าเราทำให้เจริญได้ทุกคนจะมีความสุขสงสารพระสังฆทานคือสงสารทุกคนเราสงสารประเทศไทยนะโยมนะสงสารไหมโยมสงสารได้ยังเสื้อดำสงสารยังสงสารยังเลิกด่าใครได้ยังเลิกได้ยังเลิกได้ยังไม่ด่าใครแล้วทุกคนเลิกด่ามันนะพวกเรากวดน้ำอีมีนาบทใหญ่เนี่ยจะให้เทวดาได้หมดเลย ไปตรวจกันนะโยมต่อไปคนจะเลิกทะเลาะกันอีกไม่นานบทใหญ่นะเทวดาจะรักษาอาตมาเคยไปตรวจให้แกคนผีเข้าพอตรวจปุ๊บออกเลยผีไปเลยบทอื่นไม่ไปหรอกเอาบทอีกทีนึงไปเลยไปเลยผีมาตามไม่ชีมาถึงวัดทุ่งเข้าไม่ชีเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยบอกไปบ้านกลับมาผีมันตามมาใครก็ทำไม่ได้จะมาออกเก็บประชาใหม่บทไหนว่ามันจะไปจะผีเนี่ยไอเราก็กลายว่าเขาก็มาย่อมย่องเราว่าเรามาแต่กว่าช้านะมาแต่กับผีอะอยู่กับผีมาสามปีกูไล่ผีไม่ไปทำไงเนี่ยทำมังพ่อช่วยด้วยผีไม่ชีก็สติไม่มีบทไหนมันจะดีถ้าอ๋อผีมีนาบุญยะกระเบื้องพระสวดเนี่ยเอาน้ำกินมันไปเลยถามว่ามันตามมามาเอาบุญกับเราตื่นขึ้นมามาทำไมกันล่ะอ้าวก็ไม่ขี้เขาไม่รู้ตัวเลยนะมาทำไมกันมันเขาหลับไปตั้งแต่วันนั้นเรามีอาวุธเลยผีเข้าอีมินาบทใหญ่ได้ทุกคนเลยไปที่ไหนพระตัวอีมินาผีไม่มากวนเลยเออผีไม่มากวนเลยได้ไปแล้วให้ไปแล้วนี่คาถาพุทธเจ้านะเทวดาอินพรหมยมยักษ์ส่วนบทนี้เขาเอาเตี้ยงเลยไม่ใช่ไปแช่งกันนะโยมนะไอ้คนหนึ่งไม่บอกคือเดี๋ยวถ้าผีหลอกกูจะแช่งมันให้ไม่ผุดไม่เกิดเลยกลัวผีอ่ะถ้าผีมากูจะแช่งมันนี่ไม่ผุดไม่เกิดอะไรผีมันก็ตายเลยจะแช่งความกลัวไม่มีปัญญาจะแก้ผีเราไม่เอาหรอกไม่แช่งผีหรอกเพราะผีมันก็เป็นชัยกวดน้ำมันก็กลัวทุกคนนะแต่ว่าเรามีคาถาผลที่สุดเราก็อยู่กับผีได้อยู่ได้3ปีอยู่อย่างสบายเลยนอนกับผีเป็นสุขเลยเอาลงผีมาปูนอนเลยสุขก็นอนบนเบาะบนฟูกอีก ก็เลยก็ต่อไปก็หาประชานอนโอ้มันไม่สุขจังประชานี่จะมีไอ้พวกสัตว์อะไรต่ออะไรมาเข้ามาเนี่ยเพราะเรามีอาวุธพุทธเจ้านะโยมนะขอให้ก็พวกเราก็มีบุญนะที่มีญาติโยมผู้มีบุญมาตายที่นี่ศาลาหลังนี้ก็คิดว่าคงเอาไว้สวดแต่พระแต่โยมเย็นเป็นคนแรกที่มีบุญมาสวดด้วยก็มี3ศพก็ใครก็ได้สร้างวัดนี้ไว้ธรรมดาก็ไปสวดที่อื่นแต่ว่าตรงนี้ก็เอาไว้สวดสำหรับพระแต่ว่าโยมเย็นเขามีบุญเขาเป็นเจ้าของก็ได้มาได้ประสาทหลังนี้แล้วก็ขอบุญกุศลทั้งหมดที่เราทำไว้ก็แบ่งปันให้แก่โยมเย็นก็พระนั้นไม่ต้องให้ท่านหรอกท่านมีแล้วก็ขอโยมเย็นจงรับรู้โมทนากุศลนี้จงมาเกิดมีในดวงใจให้เต็มด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาทุกท่านคนจนอวสานในชีวิตนี้สืบต่อไปธรรมะก็สมควรเก็บเวลาพอยุติไว้แต่เพียง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วันนี้หรือวันหน้ามรณาแน่ในวันนี้มีโชคดีที่เป็นอยู่วันข้างหน้าไม่รู้อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสันต์ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟัง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลได้มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของชาตมานพอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนะครับชาตมานพอุบาสกเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรรักการศึกษาเล่าเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดีรู้จักคุณของผู้มีคุณเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์ทั้งเป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตและได้เป็นอุบาสกตั้งแต่ในเยาว์วัยชีวประวัติของชาตมานพอุบาสกได้มีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทิปนีที่ขยายความบาลีชาตมานพชาตมานะวกะวิมานคัมภีร์คุตกนิกายวิมานวัตถุในพระสุตตันตปิฎกว่านี่ก็ขอกล่าวถึงเรื่องอานิสงส์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนให้ชาตมานพได้เข้าใจและเพื่อต้องการที่จะให้เขามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีความมั่นใจในการรักษาศีล5แล้วก็ผลปรากฏเมื่อชาตมานพได้สมาทานศีลด้วยดีแล้วเขาก็เดินทางไปเมืองอุกกถาเพื่อจะนำเอาเงินนี้ไปให้แก่อาจารย์ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระราชบัญญัติถึงชาตมานพว่ากุศลคือความดีที่มานพผู้นี้ทำแล้วเพียงเท่านี้ก็พอที่จะทำให้เขาเกิดในเทวโลกได้แล้วและพระองค์ก็จึงเสด็จกลับไปวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีเมื่อชาตมานพมีจิตเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยโดยเขามีความคิดเกิดขึ้นภายในจิตกำหนดคุณของพระรัตนตรัยและตั้งอยู่ในศีลทั้งหลายด้วยอธิษฐานใจรักษาศีล5ข้อตามในที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนเขาไว้แล้วนั้นขณะที่ชาตมานพกำลังเดินไปใจก็ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอยู่อย่างนั้นอย่างมั่นคงพวกโจรได้กรูกันเข้ามาที่หนทางเพื่อจะทำร้ายแก่ชาตมานพแต่ชาตมานพไม่ได้ใส่ใจต่อพวกโจรเหล่านั้นเลยทั้งไม่ได้นึกสะทกสะท้านครั่นครามเกรงขามด้วยแล้วก็ไม่หวั่นกลัวเลยในจิตใจที่เขามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วก็มีศีล5ที่เขารับมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจิตเขาไม่ได้ไปหวั่นไหวกับพวกโจรที่มารุมร้อมเพื่อจะทำร้ายเขาจิตใจเขามานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวเรื่อยไปครั้นในที่นั้นก็มีโจรคนหนึ่งซึ่งยืนซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ได้ยิงลูกธนูอาบยาพิษมาถูกชัตตมานพทำให้ชัตตมานพสิ้นใจตายและโจรผู้นั้นได้ถือเอาของเงินของชัตตมานพหนีไปพร้อมกับพวกโจรผู้เป็นสหายส่วนชัตมานพเมื่อถูกฆ่าตายแล้วได้ไปเกิดในวิมานทองที่สูงได้30โยชน์

ในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านเปรียบการตายของฉัตรมานพไว้ว่าเหมือนการนอนหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหมือนคนนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นและเขาได้มีนางอับสรคือนางฟ้า 1,000 นางแวดล้อมอยู่ทั้งมีร่างกายประดับประดาด้วยเครื่องประดับมีน้ำหนักถึง60เล่มเกวียนและวิมานของฉัตรมานพเทพบุตรมีรัศมีคือแสงสว่างแผ่กว้างออกไปตลอดสถานที่กว่า20โยชน์ครั้งนั้นประชาชนชาวเมืองเสตัพพยะได้เห็นฉัตรมานพนอนตายอยู่จึงได้พากันไปบอกแก่มารดาบิดาของฉัตรมานพให้ทราบฝ่ายประชาชนชาวเมืองอุกถาก็ได้นำเรื่องของฉัตรมานพสิ้นชีวิตแล้วไปบอกแก่อาจารย์บุคคลสาติพราหมณ์ให้ได้รับทราบมารดาบิดาและญาติมิตรสหายทั้งหลายของฉัตรมานพและอาจารย์บุคคลสาติพราหมณ์ได้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายต่างก็ร้องไห้มีน้ำตาไหลอาบหน้าได้พากันไปยังสถานที่ที่ฉัตรมานพนอนตายอยู่นั้นประชาชนที่มายังสถานที่ที่ฉัตรมานพนอนตายอยู่นั้นส่วนมากเป็นชาวเมืองเสตัพพยะและชาวเมืองอุกถาตลอดกระทั่งชาวเมืองอิจฉานางคละก็ได้มาร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมากฝ่ายมารดาบิดาของฉัตรมานพได้จัดการตั้งเชิงตะกอนเชิงตะกอนก็คือที่เผาศพขึ้นในบริเวณสถานที่ใกล้กับหนทางนั้นโดยตั้งใจว่าจะเผาศพลูกชายของเขาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดำริถึงฉัตรมานพเทพบุตรขึ้นว่าเมื่อตถาคตไปในสถานที่ที่ประชาชนประชุมกันอยู่เพื่อจะจัดการเผาศพของฉัตรมานพชาตมานพเทพบุตรจะมาไหว้เราและเราจะให้เขาบอกถึงกรรมดีที่เขาได้กระทำไว้ให้แจ่มแจ้งแก่บุคคลทั้งหลายแล้วตถาคตจะแสดงธรรมให้มหาชนฟังเมื่อมหาชนได้ฟังแล้วจะได้ตรัสรู้คือรู้แจ้งมรรคผลเป็นจำนวนมากด้วยวิธีการอย่างนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดำริดังนี้แล้วจึงพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากเสด็จไปในสถานที่นั้นพอพระองค์เสด็จถึงจริงประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วทรงเปล่งพระชพันรังสี6ประการออกจากพระกายของพระองค์ชพันรังสีนี่ก็หมายถึงแสงสว่าง6ประการก็มี 1. นีละสีเขียวดังดอกอัญชัน 2. ปีตะสีเหลืองดังหรดานทอง 3. โลหิตะสีแดงดังสีตะวันอ่อนคือเหมือนตอนพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ๆนะครับ 4. โอทาตะสีขาวดังแผ่นเงิน 5. มัญเชตะสีโหงสบัดดังสีดอกเส้งหรือสีดอกงอนไก่ 6. ประพัดสอนสีเรื่มพรายดังแก้วผลึกนี่ก็เป็นเรื่องที่มีบันทึกไว้ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถานะครับในครั้งนั้นฉัตรมานพเทพบุตรตรวจดูสมบัติของตนหลังจากที่ตนได้บังเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วโดยได้คิดทบทวนถึงเหตุที่ได้สมบัตินี้ก็ระลึกรู้ได้ว่าตนได้สมบัตินี้เพราะการนับถือพระไตรสรณาคมและการสมาทานศีล5เมื่อเขาระลึกรู้ได้อย่างนี้จึงเกิดความเลื่อมใสมากขึ้นไปในพระผู้มีพระภาคเจ้าและคิดว่าเราจะไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าและไหว้พระภิกษุสงฆ์ในบัดนี้แหละ
และจะกระทำคุณของพระรัตนตรัยให้ปรากฏแก่มหาชนโดยเทพบุตรนี้เป็นผู้มีความกตัญญูคือรู้จักคุณของผู้มีคุณจึงลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงบันดาลให้ป่านั้นทั้งสิ้นสว่างสวยเป็นไปเหมือนกันหมดและชัตมานพเทพบุตรได้ลงมาพร้อมกับวิมานแต่เวลาเทพบุตรลงมาถึงที่ใกล้ที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงลงจากวิมานไปเข้าเฝ้าหมอบกราบถวายบังคมด้วยเสียงกล่าวแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถอยออกมายืนประนมมืออยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งมหาชนได้เห็นดังนั้นแล้วต่างก็เกิดความประหลาดใจมีความอัศจรรย์ใจว่าผู้นี้เป็นใครหนอเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมพากันมาแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระประสงค์เพื่อจะแสดงบุญกุศลของฉัตรมานพเทพบุตรที่ได้กระทำไว้ให้ปรากฏจึงตรัสถามเทพบุตรนั้นว่าพระอาทิตย์พระจันทร์หรือดาวฤกษ์ผุดสะที่อยู่ในท้องฟ้าก็ไม่สว่างสวยเหมือนวิมานนี้วิมานนี้มีรัศมีคือแสงสว่างมากไม่มีที่เปรียบปานท่านเป็นใครจึงลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาสู่แผ่นดินท่านมีรัศมีแผ่ไปกว้าง20โยชน์สามารถกำจัดตัดรัศมีคือแสงสว่างของพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้และกระทำกลางคืนให้เป็นเหมือนกลางวันวิมานของท่านสวยงามบริสุทธิ์สะอาดปราศจากความมัวหมองมีดอกปทุมมากและดอกบุญทริกคือบัวขาวงามอีกทั้งยังดารดาษด้วยดอกไม้ทั้งหลายช่างงดงามมากคลุมด้วยข่ายทองที่ปราศจากละอองธุลีห้อยย้อยอยู่มีแสงสว่างอยู่ท่ามกลางนภาอากาศเหมือนดวงอาทิตย์วิมานของท่านมีหมู่นางอัปสรผู้ทรงผ้าแดงและผ้าเหลืองหอมตลบด้วยกฤษณาดอกประยงดอกประยงนี่สีเหลืองเป็นดอกย่อยเป็นตุ่มเล็กๆและกลิ่นจันทร์มีรูปร่างและผิวพรรณเปล่งปลั่งดังทองคำเหมือนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวทั้งหลายทวยเทพบุตรและเทพธิดาในวิมานนี้มีมากมายหลายหลากวรรณะเป็นผู้มีใจร่าเริงยินดีมีอาภรณ์คือเครื่องประดับด้วยดอกไม้มีกรองทองนุ่งห่มด้วยเครื่องประดับที่เป็นทองคำดอกไม้ถูกลมพัดอ่อนๆก็โชยกลิ่นหอมฟุ้งลอยไปตามลมนี้เป็นวิบากคือผลแห่งการสำรวมอะไรท่านได้เกิดในวิมานนี้ด้วยผลแห่งกรรมอะไรและท่านได้วิมานนี้โดยวิธีใดท่านจงบอกตถาคตตามสมควรแก่วิธีนั้นด้วยเถิดชัตมานพเทพบุตรกราบทูลตอบว่าพระบรมศาสดาได้เสด็จมาพบชัตมานพบนหนทางนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อพระองค์จะทรงอนุเคราะห์ได้ตรัสสอนชัตมานพแล้วชัตมานพได้ฟังพระธรรมของพระองค์ผู้ทรงเป็นแก้วอันประเสริฐแล้วจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์จะกระทำตามที่พระองค์ตรัสสอนว่าเธอจงนับถือพระชินวรผู้ทรงประเสริฐก็หมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเถิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญที่แรกข้าพระองค์ได้กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่รู้จักพระไตรสรณคมและศีลห้าแต่ต่อมาภายหลัง
ข้าพระองค์ได้ฟังพระวาจาของพระองค์แล้วจึงได้รู้จักและได้กระทำตามพระดำรัสสอนของพระองค์ด้วยพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์ว่าจงอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักขโมยอย่าประพฤติผิดในลูกและเมียของผู้อื่นอย่าพูดเท็จอย่าเสพสิ่งของมึนเมาทั้งหลายเพราะเป็นกรรมที่ไม่สะอาดทั้งผู้มีปัญญาก็ไม่สรรเสริญความไม่สำรวมระวังกรรมเหล่านี้ไม่ดีก็หมายถึงว่าการประพฤติผิดในศีลห้าเนี่ยไม่ดีข้าพระองค์ได้ตั้งใจกระทำตามคือถือสิกขาบททั้ง5ข้อเหล่านี้ได้ปฏิบัติในธรรมะของพระตถาคตและพอข้าพระองค์เดินทางไปถึงทางสองแพร่งก็ตกอยู่ในถ้ำกลางของพวกโจรและพวกโจรเหล่านั้นฆ่าข้าพระองค์ที่ทางแห่งนั้นเพราะต้องการทรัพย์ข้าพระองค์ได้ระลึกถึงแต่บุญกุศลที่ได้รับถือพระไตรสรณาคมและรักษาศีลห้าเท่านั้นบุญกุศลอื่นนอกจากนั้นข้าพระองค์ไม่มีข้าพระองค์ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งพรั่งพร้อมด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาด้วยกรรมอันสุจริตคำว่าสุจริตนี้ก็หมายถึงการประพฤติดีการนับถือพระไตรสรณาคมและรักษาศีลห้านั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดจงทรงดูผลแห่งการสำรวมเพียงชั่วเวลาครู่หนึ่งและด้วยการปฏิบัติตามธรรมะโดยสมควรนี้เถิดที่เหมือนรุ่งเรืองด้วยยศบุคคลเป็นจำนวนมากผู้มีความประพฤติเลวทรามได้เห็นข้าพระองค์ผู้รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และด้วยบริวารอย่างนี้ย่อมปรารถนาว่าขอให้เราได้เป็นเช่นนี้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทอดพระเนตรเถิดข้าพระองค์ได้ไปเกิดในที่ที่มีความสุขสบายเพราะผลแห่งการได้รับฟังพระธรรมของพระองค์เพียงเล็กน้อยส่วนพวกใดที่ได้ฟังพระธรรมของพระองค์ติดต่อกันอยู่เนืองนิดเห็นทีพวกนั้นจะได้สัมผัสพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมคือความสบายใจเป็นแน่แท้ความดีที่กระทำไว้เพียงเล็กน้อยก็มีผลใหญ่อันไพบูลย์เพราะธรรมะของพระตถาคตแท้ๆโปรดจงดูฉัตรมานพผู้ได้กระทำบุญไว้แล้วจึงเปล่งรัศมีคือแสงสว่างไปตลอดทั่วปัตตภีเหมือนดังดวงอาทิตย์บุคคลบางพวกประชุมกันแล้วปรึกษากันว่ากุศลนี้เป็นอย่างไรพวกเราจะประพฤติกุศลอะไรพวกที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพึงปฏิบัติมนุษยธรรมคำว่ามนุษยธรรมก็หมายถึงธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์คือมนุษย์นี่ก็หมายถึงผู้มีใจสูงได้แก่ศีลห้าและมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหมายถึงให้มีการรักษาศีลพระบรมศาสดาทรงมีอุปการรักคุณมากทรงอนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยพระกรุณาข้าพระองค์นึกได้ดังนี้เมื่อข้าพระองค์ถูกโจรฆ่าเพื่อชิงทรัพย์ในเวลากลางวันแฉกแสกทีเดียวข้าพระองค์เป็นผู้นับถือพระผู้มีพระนามที่เป็นสัจจะขอพระองค์โปรดกรุณาอนุเคราะห์ข้าพระองค์ให้ได้รับฟังพระธรรมเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายขอฟังพระธรรมอีกพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะให้ฟังว่าชนเหล่าใดในศาสนานี้
ละกามราคะคือความกำหนัดยินดีในกามละอนุสัยคือภวะราคะความกำหนัดยินดีในภพน้อยภพใหญ่และละโมหะคือความหลงได้โดยเด็ดขาดแล้วชนเหล่านั้นไม่ต้องเกิดอีกเพราะถึงพระนิพพานคำว่าพระนิพพานก็คือการดับกิเลสและกองทุกข์เป็นผู้มีความเยือกเย็นอยู่เป็นนิจแล้วชัตตมานุปเทพบุตรเป็นผู้ตั้งอยู่ในความกตัญญูเมื่อได้แสดงความไม่อิ่มด้วยดีในการเข้าไปใกล้ด้วยการฟังธรรมะจึงกล่าวถ้อยคำทั้งหมดดังกล่าวมาแล้วนั้นซึ่งเป็นคำกล่าวเทิดทูนสรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอัธยาศัยคือความนิยมในใจหรือนิสัยใจคอของเทพบุตรและบริษัทที่ประชุมกันอยู่ในสถานที่นั้นแล้วทรงแสดงอนุปพิกถาคำว่าอนุปพิกถานี่ก็หมายถึงถ้อยคำที่แสดงไปตามลำดับมี5ประการคือ 1. ทานกถาก็กล่าวถึงทานการให้เนี่ยนะครับ 2. ศีลกถากล่าวถึงศีล 3. สักขกถากล่าวถึงสวรรค์ 4. กามาทินกถากล่าวถึงโทษของกามและ5เนคขมานิสังสกถากล่าวถึงผลดีของการออกบวชหรือการออกจากกามและพระองค์ทรงทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตสงบจึงทรงประกาศสามุกังสิกธรรมก็หมายถึงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเองโดยไม่ต้องปรารภคำถามของผู้ฟังหมายถึงทรงแสดงอริยสัจ4อริยสัจ4ก็คือ1ทุกข์ได้แก่ความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือสภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้สองสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เหตุที่ให้เกิดทุกข์ก็ได้แก่ตัณหาสามนิโรธคือความดับทุกข์ได้แก่การดับตัณหาสามประการนั้นและสี่มรรคคือทางมีองค์แปดประการเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบเทพบุตรและมารดาบิดาของฉัตตมานพเทพบุตรก็ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลคำว่าพระโสดาปัตติผลก็คือผลของการเข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานตามความหมายก็หมายถึงได้เป็นพระโสดาบันคือเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นและประชาชนหมู่ใหญ่ได้รู้แจ้งธรรมคือสามารถตรัสรู้ธรรมได้ชัตตมานพเทพบุตรอยู่ในอริยผลชั้นที่หนึ่งคือได้เป็นพระโสดาบันเวลาจะประกาศความเคารพอย่างมากของตนในมรรคชั้นสูงขึ้นไปและการได้บรรลุมรรคผลนั้นมีอานิสงส์มากจึงกล่าวซ้ำข้อความในพระคาถาธรรมะนั้นว่าชนเหล่าใดดำรงอยู่ในพระศาสนานี้ย่อมละคือย่อมถอนกามราคะได้แก่ความกำหนัดยินดีในความใคร่ได้เด็ดขาดโดยไม่เหลือเลยชนเหล่านั้นย่อมไม่ต้องนอนในคันคือจะไม่เกิดอีกเพราะถอนโอรัมภาคิยะสังโยชน์หมายถึงสังโยชน์เบื้องต่ำได้แล้วโอรัมภาคิยะสังโยชน์นี่ก็มีอยู่5ประการนะครับดังที่ได้เคยนำมากล่าวไว้แล้วในสถานที่นี้ก็มี1สกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ศีลัพพตปรามาส4กามราคะและ5ปฏิฆะนี่เป็นการละกิเลสเบื้องต่ำที่เป็นโอรัมภาคิยะสังโยชน์นะครับ
อันหนึ่งชนเหล่าใดละโมหะ

คือถอนได้โดยประการทั้งปวงชื่อว่าละอนุสัยคือภาวะราคะได้ด้วยชนเหล่านั้นย่อมไม่ต้องนอนในครรภ์อีกเพราะเหตุใดเพราะถึงพระนิพพานคือการดับกิเลสและกองทุกข์เป็นผู้มีความเยือกเย็นอยู่เป็นนิจแล้วความจริงชนเหล่านั้นเป็นอุดมบุรุษหมายถึงบุรุษผู้สูงสุดถึงพระนิพพานคือการดับกิเลสและกองทุกข์ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคำว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนี้ก็คือดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือคือสิ้นทั้งกิเลสและชีวิตก็หมายถึงพระอรหันต์มรณภาพหรือสิ้นชีวิตนะครับเมื่อผู้ที่ได้อนุปาทิเสสนิพพานธาตุจึงเป็นผู้มีความเยือกเย็นอยู่เป็นนิจนิรันดร์เพราะว่าความเร่าร้อนทุกอย่างที่สรรพสัตว์คือสัตว์ทั้งปวงได้รับอยู่นั้นก็ได้สิ้นสุดไปในพระนิพพานนั้นนั่นแหละชตมานพเทพบุตรเมื่อประกาศความสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลของตนแล้วจึงถือเอายอดแห่งเทศนาคืออนุปาทิเสสนิพพานธาตุกราบถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคเจ้าและกระทำประทักษิณแล้วแสดงความเคารพนับถือในพระภิกษุสงฆ์และลามารดาบิดาแล้วกลับไปยังเทวโลกอย่างเดิมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลุกจากที่ประทับแล้วเสด็จไปพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์มารดาบิดาของชัตตมานพโบครสาติพราหมณ์และมหาชนทั้งหมดได้ส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วต่างคนต่างก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับไปถึงวัดพระเชตวันมหาวิหารแล้วได้ตรัสเรื่องวิมานนี้โดยพิสดารให้บริษัทที่ประชุมกันอยู่รับฟังและผลปรากฏว่าพระพุทธเทศนานั้นได้เกิดประโยชน์แก่มหาชนก็เป็นอันว่าชีวประวัติของชัตตมานพอุบาสกจบเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ขอนำกลอนมาฝากทิ้งท้ายเอาไว้เป็นข้อคิดสำหรับท่านผู้ฟังว่าเกิดมาทั้งทีทำดีฝากไว้ตายไปทั้งทีนำดีไปด้วยเรากำเนิดเกิดอยู่ได้ไม่นานหนอรีบกอบก่อการกุศลเพื่อตนไว้ชั่วชีพนี้ทำดีฝากก่อนจากไปดังสลักชื่อใส่ในศิลาก่อนชีวันพลันดับลารับโลกเราต้องโยกย้ายไปในโลกหน้าทำบุญไว้ใส่จิตคิดศรัทธาวันมรณาพาบุญเป็นทุนไปท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไทยรินสิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ธีปัฐโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBB TV 999หมายเลขโทร

0: ัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี4084474704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4084474704 4084474704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะอันตลิเขนะสมุทธมัจเฉนะปัพพตานังวิวรังปวิสังนะวิชติโสชคติปเทโสยัตรัตถิตังนัปปัสสะเหยะมัจจุติลำดับต่อจากนี้ไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องเพิ่มพูนกุศลและศรัทธาและเป็นอาจริยบูชากับท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ละสังขารหรือภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าท่านมรณภาพไปซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ก็ได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงท่านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมนะเป็นธรรมเนียมแต่จริงๆในชีวิตของหลวงพ่อก็คือสั่งสมไว้มากพอนะบางครั้งพวกเรา ที่มาแสดงออกเนี่ยก็เป็นรูปแบบเป็นวิธีการหรือเป็นแนวทางเพื่อให้เราเข้าถึงความดีซึ่งความดีที่เราทำเนี่ยก็มีตั้งแต่ทานศีลแล้วก็ภาวนาซึ่งการภาวนานั้น ชั่วชีวิตของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยท่านมี

จารย์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสังวาลนะเป็นหลักและท่านเองก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่ตมาทราบนะท่านจะถือธุดงควัตตลอดนะเฉพาะอย่างยิ่งที่โยมพูดกันว่าเนสัจฉิกธุดงนะอันนี้ก็ได้ยินได้ฟังนะพอหลวงพ่อจะถือเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเด่นฉะนั้นบางครั้งทุกคนทั้งบรรพชิตเองคฤหัสถ์เองเนี่ยการแสดงออกต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าหลวงพ่อท่านเดินนำเราก็เดินตามทางที่จะเข้าสู่บุญนะบุญในความหมายนะบางคนอาจจะมองบุญเป็นชื่อของความสุขฉะนั้นเราก็เลยเหมือนกับว่าต้องสั่งสมบุญกันเรื่อยๆแต่นี่เป็นผลนะถ้าบุญในลักษณะที่เป็นเหตุเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เราเข้าถึงบุญเนี่ยธรรมชาติของบุญก็คือเป็นธรรมชาติที่จะชำระจิตใจของเราให้สะอาดให้ผ่องใสซึ่งสิ่งตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อสนองเองท่านก็ปรารถนาถึงแม้ท่านจะละจากสรีระร่างกายนะไปแล้วนะสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้ก็มีแต่รูปนามไม่มีนะจิตใจไม่มีฉะนั้นทางที่ดีนะวันนี้นะก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายเนี่ยได้นั่งสมาธินะได้เจริญสติปัฏฐานหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามบทกรรมฐานที่หลวงพ่อท่านเคยบอกเคยสอนเคยแนะถือเป็นอาจริยบูชานะคนไหนที่เคยฝึกและปฏิบัติมายังไงก็พยายามทำตามแนวทางนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะแนวไหนหรือวิธีไหนก็ตามก็จะต้องเป็นไปเพื่อเรียกว่าเพื่อดับทุกข์นะถ้าเพิ่มทุกข์ก็ไม่ใช่นะแต่สิ่งที่เป็นทุกข์นะมันมีอยู่แล้วเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยฉะนั้นเมื่อมันเป็นอยู่อย่างอาศัยกันและกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปเพื่อทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ฉะนั้นคนที่เข้าใจภาวะหรือความเป็นจริงเนี่ยก็จะไม่ตกอยู่ในความประมาทนะเมื่อไม่ตกอยู่ในความประมาทเมื่อมองเห็นสสีละสรีระร่างกายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่รับล่วงไปเนี่ยก็ถือว่าในชีวิตของท่านเป็นครูอยู่ส่วนหนึ่งแต่เมื่อท่านละไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านเหลือไว้บางอย่างท่านก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้อันนี้เป็นครูสอนเราสิ่งที่เป็นวัตถุต่างๆเนี่ยไปไม่ได้นะท่านสร้างเอาไว้ทำเอาไว้คนที่อยู่ต่อมาก็จะต้องดูแลรักษาซึ่งก็เป็นภาระที่ไม่ง่ายสิ่งที่ท่านเอาไปได้ศีลที่ท่านรักษาภาวนาที่ท่านเจริญแล้วสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งนั้นจับต้องไม่ได้ต่างหากนะมันติดตามไปได้หรือสิ่งที่เรามีเราเป็นเราได้ในโลกนี้บางครั้งต้องทิ้งไว้แต่สิ่งที่เราทำไว้เนี่ยกลับเป็นเหมือนเรือเป็นเหมือนแพที่พาเราไปถึงฝั่งคือพระนิพพานฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าจะนำเนื่องในการบูชาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เนี่ยโดยปรารภการบูชาในปัจฉิมโพธิกาลเนี่ยในช่วงปลายๆของพระชนชีพของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนอินเดียสมัยโน้นที่เข้ามาศรัทธาพระพุทธศาสนาก็นิยมบูชากันด้วยอมิตรจะเป็นจำนวนมากนะจนพระพุทธเจ้ารู้สึกว่ามีมองไปทางไหนก็มีอมิตรเป็นส่วนใหญ่พระองค์ก็ปรารภกับพระอานนท์ถึงเรื่องการบูชาว่ามีอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คืออมิสบูชาค
คือการบูชาด้วยอมิตรคือสิ่งของอย่างสิ่งของข้าวของดอกไม้ธูปเทียนสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็ถือว่าเป็นอมิตรนะเป็นสิ่งของเป็นวัตถุแต่สิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าเป็นการบูชาเราตถาคตหรือเป็นการบูชาอย่างยิ่งสิ่งนั้นก็คือปฏิบูชาหรือเราเรียกกันว่าปฏิบัติบูชาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้พระพุทธศาสนานี้ดำรงอยู่เพราะเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยก็จะสามารถพูดสั้นๆคือดับทุกข์ได้หรือพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าเพียงแค่การบูชาหรือสวดอ้อนวอนขอโน่นขอนี่ไปตามเรื่องของปุถุชนที่ยังมีกิเลสอยู่ผลย่อมจะไม่เกิดดังที่ปรารถนาถ้าไม่มีการทำฉะนั้นในหลักของศาสนาทฤษฎีคือปริยัติถ้าขาดปฏิบัติก็คือปฏิเวทก็จะไม่ปรากฏเมื่อคนเพียงแค่เรียนแค่รู้เพียงแค่ศึกษาแต่ไม่ได้นำมาปฏิบัติก็จะมองไม่เห็นประโยชน์ของการนับถือศาสนาแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติตามคนก็จะเห็นประโยชน์เหมือนพวกเราทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยผ่านทางหลวงพ่อสนองกตปุญโญและก็ศิษยานุศิษย์ของท่านเนี่ยเราก็ได้พบได้เห็นได้สัมผัสความจริงในส่วนนี้นะเมื่อพบเมื่อเห็นความจริงในส่วนนี้เนี่ยจากศรัทธาที่มีอยู่แล้วก็ศรัทธาก็เพิ่มขึ้นนะจากปัญญาที่มีอยู่บ้างก็มีปัญญามากพอที่จะพิจารณาแยกแยะหรือมีปัญญามากพอที่จะตัดกิเลสนะหรือละความเห็นแก่ตัวต่างๆลงได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากปฏิปฏิบูชาในองค์ประกอบของพุทธศาสนาถ้าขาดปฏิบัติซึ่งอยู่ตรงกลางปริยัติและปฏิเวทขั้นกลางด้วยการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นถ้าจะพูดว่าถ้าเรารักและเคารพศรัทธาในหลวงพ่อสนองเราก็ต้องน้อมเอาธรรมะคำสั่งสอนที่ท่านได้รับมาจากครูบาอาจารย์รับมรดกตกทอดมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปประพฤติไปปฏิบัตินั่นแหละจึงจะถือว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งนะเป็นการบูชาอย่างยิ่งฉะนั้นเพื่อให้การประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยดำเนินไปนะดำเนินไปคำว่าดำเนินไปเนี่ยก็เหมือนกับชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วนะเราอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายถ้าเราคิดแบบนั้นแสดงว่าเรายังประมาทอยู่จริงๆแล้วเราเกิดมาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราตายไปทุกๆขณะนะตายไปทุกๆขณะแล้วความตายเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะเรียกว่าหยุดยั้งได้นะถ้ายังไม่ถึงฝั่งคือพระนิพพานฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนแต่จะไปสู่ความเป็นเช่นนั้นทุกๆคนนะเป็นทุกๆคนนะไม่ใช่ว่าพระไม่เป็นยกเว้นไม่ใช่โยมเป็นไม่ใช่นะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นเช่นนั้นนะเป็นเช่นนั้นบางคนก็กลัวเรื่องความตายแต่ไม่กลัวความเกิดจริงๆเมื่อมีความเกิดเนี่ยความตายก็ต้องมีนะหลีกลี่หนีไม่พ้นในพุทธพจน์ในธรรมบทนะที่ธรรมายกขึ้นเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นเนี่ยถ้าแปลเป็นความในภาษาไทยเนี่ยก็แปลได้ความหมายว่าไม่ว่าจะอยู่บนอากาศท่ามกลางมหาสมุทรไม่ว่าจะอยู่ในหุบเขาไม่มีแม้สักที่แห่งเดียวที่เราอยู่อาศัยแล้วจะหนีพ้นจากความตายไปได้นะมันก็น่าคิดนะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนอยู่บนอากาศ
นาวถ้าสมัยนี้เอาขึ้นเครื่องบินเครื่องบินก็ตกเนี่ยไม่แน่นะอย่าไปคิดว่าอยู่บนอากาศแล้วจะพ้นหรือว่านั่งเรือไปเรือล่มก็มีเยอะแยะอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปคิดว่าว่ายน้ำเก่งไม่ใช่นะฉะนั้นมันคนละอย่างกันแล้วหรือว่าไปซ่อนอยู่ในหุบเขาอยู่ในถ้ำเพื่อจะหลีกลี่หนีความตายก็เสร็จทุกลายถ้ำถล่มถ้ำพังมาฝังทั้งเป็นก็มีเยอะแยะนะไม่แน่ไม่นอนหรือว่าในที่ไหนๆก็ตามเนี่ยมันไม่มีสักแห่งเลยนะที่เราอาศัยแล้วเนี่ยมันจะพ้นจากความตายแต่มีอยู่ที่หนึ่งนะก็คือพระนิพพานนะพระนิพพานนี่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะอะไรเพราะไม่เกิดอีกนะตราบใดที่เรายังเกิดอีกก็ต้องเวียนมาเพื่อเป็นอย่างนี้อีกนะอันนี้มันน่าคิดนะมันน่าคิดฉะนั้นเราก็ต้องพยายามนะทานเราได้ให้แล้วศีลเราได้รักษาแล้วภาวนาเนี่ยเป็นไปได้เราจะเจริญอยู่ทุกๆเมื่อเชื่อวันนะเราอาจจะใช้เวลาช่วงเช้าบ้างช่วงเย็นบ้างช่วงกลางวันในกรณีของคนที่มีโอกาสมากๆอาจจะเดินจงกรมอาจจะนั่งสมาธินะอันนี้คือทำเป็นรูปแบบนะมีการเดินมีการนั่งหรือทำแบบไม่มีรูปแบบนะแบบสัมปชัญญะบัพพะเนี่ยนะก็คือทำแบบรู้ตัวนะคือระลึกรู้หรือรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้เป็นแบบที่สองอาจจะไม่มีรูปแบบเราจะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนั่งอยู่จะเลี้ยวซ้ายจะแลขวาจะทำอะไรก็ตามหรือบางคนก็อาจจะใช้คำว่าเจริญสติก็ใกล้เข้ามาหน่อยหนึ่งนะขอให้เรามีสติทำไมถึงเน้นการมีสติเพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะเราดูดีๆพิจารณาอย่างท่องแท้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมาตลอดพระชนชีพ 45 พรรษาเนี่ยสิ่งที่พระองค์กล่าวไว้ในตอนท้ายๆเนี่ยเหมือนรวมทั้งหมดท่านกล่าวว่ายังไงนะกล่าวไว้บอกว่าวยะธรรมาสังขารานะสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาครับ ขออภัย

วยธรรมมาสังขาราสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเททะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเมื่อเรารวมความแล้วเนี่ยก็คือทำไงถึงจะไม่ประมาทถ้าไม่ประมาทก็คือต้องมีสติมีสติอยู่ที่ไหนล่ะนะมีสติอยู่ที่ไหนสติแปลว่าอะไรสติแปลว่าระลึกรู้บางคนบอกว่าระลึกรู้หรือระลึกได้ว่านะระลึกได้ว่าเรากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำอะไรอยู่นะอันนั้นคือลักษณะของสติก็พูดง่ายๆก็คือถ้าเราไม่ขาดสติเนี่ยกลไกทุกอย่างที่มีจะดำเนินไปได้ด้วยความเป็นปกตินะด้วยความเป็นปกติคือกลไกของศีลก็ทำหน้าที่ของศีลไปกลไกของสมาธิก็ทำหน้าที่ของสมาธิไปกลไกของปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาไปแต่เมื่อไรที่เราขาดสติเมื่อนั้นกลไกทุกอย่างหยุดชะงักหรือทำงานไม่สำเร็จประโยชน์นะทำไมถึงพูดอย่างนั้นเวลาโยมตกใจเนี่ยสิ่งที่โยมมีโยมจำไม่ได้สักอย่างเป็นต้นนะฮะมันเหมือนตื่นตระหนกขึ้นมาทะเลทะล่าออกไปไม่ได้อะไรไปสักอย่างนะอย่างนี้เป็นต้นหรือบางครั้งถ้าตื่นตระหนกมากๆแม้แต่ชีวิตยังช่วยให้รอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นคนที่มีสติก็สามารถรอด

ได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งนะฉะนั้นการระลึกได้ว่าเรากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำอะไรอยู่นั่นแหละคือการมีสตินะคือมีสติถ้าจะพูดให้ถูกต้องสอดคล้องกับที่มีในตำรับตำราหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งในสายปริยัติและปฏิบัติที่ท่านสอนมาอบรมมาก็คือต้องระลึกสติที่จะระลึกไปชอบเนี่ยหรือระลึกไปถูกต้องท่านบอกว่าต้องระลึกไปที่ไหนล่ะที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมนะกายในสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยหรือมหาสติปัฏฐาน4ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองนะระลึกไปนะระลึกไปซึ่งในหมวดกายานุปัสสนาเนี่ยมีหลายแบบนะมีทั้งอานาปานนะอนาปานสตินะการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะก็เป็นส่วนหนึ่งหรือการกำหนดอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือกำหนดธาตุดินน้ำไฟลมนะอย่างนี้เป็นต้นหรือกำหนดนะป่าช้า9อย่างก็เหมือนกับอสุภกรรมฐานอย่างนี้เป็นต้นนะหรือแยกย่อยออกไปอีกอ่ะในหมวดอิยาบถทั้ง4มียืนมีเดินมีนั่งมีนอนแล้วมีเพิ่มสัมปชัญญะปัพพะคือหมวดอิริยาบถย่อยอีกนะฉะนั้นอันนี้ก็คือเราลึกไปที่กายนะเราลึกไปที่กายนะคือกายที่เป็นกายสังขารหรือลมอัสสาสะปัสสาสะเนี่ยก็เป็นกายสังขารหรือกายที่เคลื่อนไหวด้วยการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยกินดื่มต่างๆก็เป็นทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยฉะนั้นถ้าเราพยายามที่จะระลึกให้ได้ว่าระลึกให้ได้ว่าตอนนี้เราเดินอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่หรือก้มเงยคู่เหยียดกินดื่มอยู่อย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นการระลึกชอบนะถ้าลึกไปในกายอย่างเนี้ยนะพอเราระลึกไปได้แล้วเนี่ยนะถ้าคนที่กำหนดแบบบริกรรมจะบริกรรมแบบไหนก็ตามนั่นเป็นคำที่นำมาใช้อย่างถ้ากำหนดอานาปานอย่างเนี้ยอาจจะกำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะหรือบางที่ก็อาจจะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งเป็นแบบนับลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นคู่ๆอย่างนี้เป็นต้นหรือบางที่ก็คือทำในลักษณะที่เป็นอานาปานะโดยตรงเหมือนในอานาปานสติสูตรก็คือหายใจเข้าก็รู้นะหายใจออกก็รู้มันจะสั้นขนาดไหนยาวขนาดไหนหยาบขนาดไหนละเอียดขนาดไหนมันจะระงับไปหรือไม่ระงับไปจะสงบไม่สงบอะไรต่างๆก็ระลึกไปนะระลึกให้ได้นะให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนะหยาบละเอียดยังไงอันนี้ก็คือวิธีนะอันนี้คือดูลมหรือทำแบบอนาปานนะโดยอ้อมอาจจะไม่ดูลมเข้าลมออกที่จมูกโดยตรงอาจจะมีส่วนที่ดูอย่างเช่นผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาแนวสติปัฏฐานแบบพองยุบอย่างเนี้ยนะก็คือดูท้องเคลื่อนไหวท้องที่เคลื่อนไหวก็คือรูปนั่นแหละใจที่รู้ก็คือนามหรือผู้รู้มี2รู้นะอีกอันนึงก็คือผู้ไม่รู้ก็คือกายผู้รู้ก็คือจิตนะผู้ระลึกก็เป็นสติทีนึงนะระลึกทั้งผู้ถูกรู้และผู้รู้นะระลึกไปที่รูปและนามนะฉะนั้นก็ดูเหมือนกับว่าไม่ได้ดูโดยตรงแต่ดูโดยอ้อมเพราะลมอัสสาสะปัสสาสะนี่ก็คือปรุงแต่งกายหรือปรุงแต่งชีวิตให้เป็นอยู่แต่ไม่ได้ดูโดยตรงแต่ดูโดยอ้อมนะบางที่ก็ดูแค่ท้องไม่มีบริกรรมบางแห่งก็ดูท้องเคลื่อนไหวพร้อมกับบริกรรมไปว่าท้องพองขึ้นมาก็พองเนาะท้องยุบลงไปก็ยุบหนออย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารู้เข้า

ของแท้เนี่ยกรรมฐานทุกอย่างเนี่ยไปที่เดียวกันนะเพียงแต่ว่าจะไปติดไปขัดไปคล้องอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะถ้าคนที่เข้าใจจริงๆจะไม่มีความรู้สึกว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นนะเหมือนกับที่มีพระสูตรหนึ่งที่ท่านอุปมาเหมือนกับแม่น้ำมันมีหลายสายนะแม่น้ำเนี่ยมีหลายสายถ้าบ้านเราเนี่ยก็มีปิงวังยมน่านใช่มั้ยไหลลงมารวมกันที่นะที่นครสวรรค์ที่ปากน้ำโพหรือปากน้ำโพแล้วก็กลายเป็นชื่อใหม่ชื่อว่าแม่น้ำเจ้าพระยาอีกไหลผ่านจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ก็ยังมีชื่อ

น้ำโขหรือปากน้ำโพแล้วก็กลายเป็นชื่อใหม่ชื่อว่าแม่น้ำเจ้าพระยาอีกไหลผ่านจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ก็ยังมีชื่ออื่นอีกแล้วสุดท้ายพอไหลลงไปที่ปากน้ำเนี่ยนะก็กลายเป็นอ่าวไปนะเป็นไหลลงมหาสมุทรก็มีชื่อเดียวใช่ไหมนะมีชื่อเดียวแล้วก็มีรสเดียวด้วยนะฉะนั้นบางครั้งวิธีต่างๆนะก็เหมือนกับแม่น้ำบางสายเนี่ยก็อาจจะไหลตรงเลยบางสายก็คดเคี้ยวบางสายก็อาจจะมีอะไรไปขัดไปขวางอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะไปไม่ไปยังไงนะอันนั้นสุดท้ายถ้าไปถึงที่แล้วเนี่ยคือมหาสมุทรนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ชื่อเดียวเท่านั้นเองแล้วก็มีรสเดียวก็คือรสเค็มนะน้ำจืดไหลลงมาแต่พอลงสู่ทะเลลงมหาสมุทรก็มีรสเดียวคือรสเค็มในพระศาสนานี้เนี่ยหรือในพระธรรมวินัยนี้ก็มีรสเดียวนั่นก็คือวิมุตติรสรสแห่งความหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากโลภหลุดพ้นจากโกรธหลุดพ้นจากความหลงถ้าพูดให้สั้นก็คือหลุดพ้นจากความไม่รู้ก็คืออวิชชาเพราะเราไม่รู้จึงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏพอเรารู้แล้วนะก็ไม่อยากท่องเที่ยวแล้วนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะจะสำเร็จประโยชน์ได้ก็ด้วยการประพฤติปฏิบัตินะพวกเราก็ฟังธรรมไปด้วยนะเจริญสติไปด้วยนะปฏิบัติไปด้วยเพื่อน้อมถวายนะเป็นปฏิบูชานะหรือเป็นอาจริยบูชานะเดี๋ยวว่าเราบูชาด้วยอย่างอื่นมาแล้วนะบางครั้งเราก็บูชาด้วยการปฏิบัติหรือบูชาด้วยการปฏิบัติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเป็นพระสายปฏิบัตินะจุดเด่นของวัดสังฆทานก็คือเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานฉะนั้นก็ปฏิบัติกรรมฐานนั่นแหละถ้าเป็นชาวบ้านเราก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นอาหารนะก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อชอบนะเนี่ยเราก็จะพยายามหามานะหามาให้หลวงพ่อฉันให้ได้แต่สิ่งที่ท่านให้ไม่ใช่อาหารกายนะแต่เป็นอาหารใจนะเป็นอาหารใจถ้าเราได้อาหารใจที่ดีมันก็มีประโยชน์นะถ้าอาหารใจที่มันไม่มีประโยชน์มันก็จะทำให้เรามันเป็นพิษนะเป็นพิษก็ทำให้เราเครียดทำให้เรากังวลทำให้เราหวาดกลัวหรือหวาดระแวงแต่ถ้าเป็นธรรมะโอสถนะถ้าเป็นอาหารคือธรรมะเนี่ยทำให้เราสงบทำให้เราเย็นนะโดยเฉพาะซึ่งเป็นธรรมะปฏิบัติมุ่งตรงไปที่ไหนมุ่งตรงไปที่ความเห็นแก่ตัวเป็นหลักมุ่งตรงไปที่ความไม่รู้เป็นหลักนะมุ่งตรงไปที่นั่นถ้าเราทำลายตัวนั้นได้ความไม่รู้ตัวนั้นได้เมื่อเราระลึกไปเนี่ยอะไรเกิดขึ้นวิชชาเกิดขึ้นอวิชชาความไม่รู้เนี่ยหายไปนะในสังยุตตนิกายสลายตนวรรคพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะชัดเจนนะในเรื่องพวกนี้ฉะนั้นถ้ายังมีอวิชชาเนี่ยก็แน่นอนสิ่งทั้งหลายก็ต้องอาศัยกันต่อไปนะแต่ถ้าวิชาเกิดแล้วเนี่ยสิ่งทั้งหลายก็จะเป็นอันดับไปนะในปฏิจจสมุปบาทฉะนั้นเราก็ต้องพยายามอาศัยเหตุที่นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ละสังขารไปเนี่ยเราก็ใช้ช่วงระยะเวลาเนี่ยประพฤติปฏิบัติถวายนะแต่ถามว่าใครได้ประโยชน์นะเราเองนั่นแหละได้ประโยชน์นะบางครั้งเราก็พูดเองเองว่าถ้าทำอย่างนี้หลวงพ่อชอบนะหลวงพ่อท่านก็มีคติเป็นของท่านเองนะมีคติเป็นของท่านเองฉะนั้นท่านทำไว้เยอะทำไว้มากนะพวกเราถ้าจะเจริญรอยตามท่านนั้นก็ต้องทำอย่างน้อยให้ได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะไม่ถึงครึ่งของท่านก็ยังดีหรือทำให้ได้ครึ่งของท่านหรือเกินครึ่งก็ยิ่งดี

นะนั่นล่ะมันก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์นั่นแหละถ้าพุทธบริษัทเนี่ยยังประพฤติยังปฏิบัติตามมรรคมีองค์8อยู่เนี่ยก็ถือได้ว่าโลกนี้นะสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ก็จะยังมีอยู่ในศาสนานี้นะใครจะว่ายังไงก็ตามนะคือพระโสดาบันก็ยังมีสกทาคามีก็ยังมีพระอนาคามีก็ยังมีพระอรหันต์ก็ยังมีนะไม่ใช่ไม่มีถ้าถือตามพุทธพจน์อย่างนี้นะแต่ถ้าในชั้นหลังๆเนี่ยท่านก็วินิจฉัยไปตามยุคตามสมัยนะแต่ถ้าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยถ้ามีคนปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการปฏิบัติถ้าย่อๆก็คือศีลสมาธิปัญญานะคือถ้ามีการปฏิบัติอยู่นะเบียดข้อแม้แล้วก็ปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติถูกนะทุกคนก็จะถึงฝั่งคือพระนิพพานนะถึงฝั่งคือพระนิพพานฉะนั้นการมีสติระลึกไปเนี่ยระลึกไปที่กายเหมือนที่ปรารภให้ฟังก็ถือว่าเป็นการระลึกชอบนะระลึกชอบถ้าเราระลึกไม่ชอบเนี่ยกลไกมันจะทำงานไหมมันก็ไม่ทำงานนะมันไม่ทำงานนะมิจฉาสมาธิเนี่ยมิจฉาสติก็มีนะไม่อย่างสมาธินอกพระพุทธศาสนาไปได้สูงสุดก็แค่ชั้นพรหมนะบางครั้งก็เป็นพรหมแบบมีแต่รูปนามไม่มีก็มีอย่างเงี้ยนะแล้วจะมีประโยชน์อะไรอยู่นานก็จริงนะหรือบางครั้งก็อาจจะไปเป็นพรหมที่ไม่มีรูปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแต่ว่ากิเลสไม่หมดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ยังคงต้องมีอยู่นะพูดง่ายๆสั้นๆเพื่อให้สอดคล้องกับพุทธพจน์ที่หยิบยกขึ้นกล่าวเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นนั้นก็คือจะหนีไปอยู่ที่ไหนล่ะนะก็หนีความตายไม่ได้นะเป็นพรหมก็ต้องตายเหมือนกันนะพอหมดบุญก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าบุญผลบุญยังมีอยู่ก็ยังคงอยู่เสวยวิบากนั้นแต่เมื่อหมดก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนอกจากพ้นไปแล้วนะคือถึงพระนิพพานแล้วนั่นแหละนะจึงจะไม่ต้องกลับมาเป็นอย่างนี้อีกฉะนั้นเมื่อเราลึกไปที่กายแล้วเราลึกไปที่ไหนอีกนะเราลึกไปที่เวทนานะเราลึกไปที่เวทนาความรู้สึกหรือบางคนก็อาจจะใช้คำว่าความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอทุกขมสุขเวทนาคือไม่สุขบ้างไม่ทุกข์บ้างหรือเราเรียกว่าอุเบกขานะบางคนบอกอุเบกขาคือเฉยเฉยนิ่งๆอย่างนี้อาจจะไม่ตอบสนองในลักษณะว่ายินดีหรือยินร้ายนะเป็นลักษณะก้ามกึ่งฉันใช้คำว่าอทุกขมสุขะนะไม่สุขไม่ทุกข์นะเป็นอยู่อย่างนั้นถามว่าต้องระลึกไหมนะถ้าคนปฏิบัติเนี่ยอารมณ์ไหนที่ชัดเจนอารมณ์นั้นก็ต้องกำหนดรู้หรือต้องระลึกทันทีนะถ้าคนที่ปฏิบัติก็คือต้องระลึกไปที่สุขเวทนาถ้าเสวยสุขเวทนาถ้าเสวยทุกขเวทนาก็ต้องระลึกไปที่ทุกขเวทนาที่ปรากฏถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องระลึกไปที่นั่นนะเมื่อระลึกไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราไม่เห็นผิดนะไม่เห็นผิดไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าเวทนาเนี่ยเป็นของเรานะสุขเวทนาเนี่ยเป็นของเรานะนะหรือทุกขเวทนาเนี่ยก็เป็นของเรานะหรืออทุกขมสุขเวทนาเนี่ยก็เป็นของเรานะในเวทนาสังยุตเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ให้สำคัญว่าเป็นเราท่านแยกเวทนาบอกว่าเวทนาทางกายก็มีเวทนาทางจิตคือเวทนาทางใจก็มีถ้าเวทนาทางมันเนื่องมาจากกายเนี่ยมันก็มีอยู่แต่เรา
ถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันไม่ไปมีอุปทานในเรื่องนั้นเวทนาทางจิตมันก็จะไม่มีนะฉะนั้นปวดบางคนก็บอกว่าสักแต่ว่าปวดอย่างนี้เป็นต้นสุขสักแต่ว่าสุขนะอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราไม่ระลึกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะสักแต่ว่าปวดสักแต่ว่าสุขเราจะยึดถือความยึดถือเนี่ยมีตั้งแต่ความพอใจถ้าเป็นความพอใจธรรมดาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นฉันทะที่แต่งแต้มไปด้วยราคะนั่นแหละมันเป็นละชัดเจนเราจะกำหนัดยินดีหรือพอใจเนี่ยตรงนั้นเป็นกิเลสละหรือถ้าเป็นปฏิฆาก็เหมือนกันนะความกระทบกระทั่งธรรมดามองไม่ออกแต่ถ้าเป็นปฏิฆานุสัยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ได้เลยว่าอ๋อนี่มันเป็นกิเลสมันก็จะชัดเจนขึ้นหรือในลักษณะที่เรียกว่าเรายึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นถ้าบางครั้งถ้ากลายเป็นความเพลิดเพลินท่านก็เรียกว่านันทินะแต่งแต้มไปด้วยราคะอย่างเงี้ยนันทิราคะอย่างเงี้ยบางครั้งความพอใจเหล่านี้มันทำให้เราติดยึดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะเกาะแน่นเลยนะไม่หลุดนะเมื่อไม่หลุดเนี่ยบางคนถึงแม้จะปฏิบัติไปทำไปนะมันก็ยังมียางเหนียวติดอยู่นะไม่หลุดไม่พ้นฉะนั้นเพราะตัวนันทิราคะเนี่ยมันอยู่ฉะนั้นถ้าเราระลึกบ่อยๆเนี่ยบางครั้งกลไกที่บอกเอาไว้นั่นคือถ้ากิเลสยังอยากศีลก็จะทำงานเองนะคงเข้าใจคำว่าเมื่อเรารักษาศีลเนี่ยศีลก็จะรักษาเราถ้าเรารักษาศีลจนเป็นปกติเราจะไม่ได้รู้สึกลำบากนะเหมือนกับศีลจะคุ้มครองรักษานะคุ้มครองรักษาแต่ต้องทำจนเป็นปกติแล้วนะแต่ถ้ายังไม่เป็นปกติเนี่ยเราจะรู้สึกเครียดที่จะต้องมีเงื่อนไขมีโน่นมีนี่ในการที่จะต้องงดต้องเว้นแต่ถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยมันเหมือนกับสมัยนี้ก็ใช้คำว่าอัตโนมัติอะไรก็อัตโนมัติหมดนะเสร็จระบบเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันตัดอัตโนมัติเดี๋ยวมันเปิดอัตโนมัติเดี๋ยวมันทำงานอัตโนมัติอะไรต่างๆนะเราก็แค่นั่งเฝ้ามันเฉยๆให้มันทำงานไประบบต่างๆฉะนั้นเรียนแบบมาจากไหนก็เรียนแบบมาจากหัวสมองมนุษย์นี่แหละกลไกที่กรรมสร้างมาแต่งมานะสมองเราในบางครั้งมันก็ตัดมันก็ต่อของมันเองได้นะจะตัดต่อเรื่องโกหกก็ได้จะตัดต่อเรื่องดีก็ได้จะปรุงแต่งเรื่องไหนก็ได้ขอให้เหตุปัจจัยเข้ามาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยมันก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ฉะนั้นเรื่องเวทนาเนี่ยจริงๆในสติปัฏฐานมันมีอยู่16อย่างนะรวมทั้งจิตสงบนะรวมทั้งเวทนาเนี่ยที่มีอมิตรไม่มีอมิตรนะมีอมิตรก็คือมีกามคุณอารมณ์เป็นแรงขับอย่างเช่นอาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยการสัมผัสถูกต้องเราก็จะรู้สึกไปตามนั้นหรือไม่ได้อาศัยอมิตรแต่มันก็เกิดขึ้นนะไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีการสัมผัสถูกต้องนะบางครั้งมันก็มีนะมีทุกข์เหมือนกันนะฉะนั้นอาศัยอมิตรไม่อาศัยอมิตรทั้ง3อย่างนะเวทนาท่านนึงบอกว่าเวทนามีอยู่9นะเวทนา9นะ33เป็น9พอดีแล้วทีนี้เราเลือกไปที่จิตนะเราเลือกไปที่จิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้บางครั้งเวทนาที่เป็นไปในทางกายก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องความคิดนะบางครั้งทุกอย่างเนี่ยเราคิดว่าข้างนอกมันวุ่นแต่ถ้าเราดูดีๆแล้วมันไม่ใช่ใจเรานี่แหละมันวุ่นนะทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ของมันอย่างปกติแต่บางครั้งใจเราเองเนี่ยมันวุ่นนะวุ่นไปคิดโน่นคิดนี่ไปปรุงแต่งโน่นแต่งนี่จะหยิบตรงนั้นไปไว้ตรงนี้จะเอาตรงนี้ย้ายไปตรงโน่นวุ่นวายไปหมดนะคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นใจเรามันไม่อยู่เฉยเลยมันไม่หยุดมันไม่นิ่งนะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้น
นะท่านบอกว่าทุรังคมังนะจิตของเรานะทุรังคมังก็คือเหมือนกับว่าไปไหนไกลๆนะเอกจรังแล้วก็ไปก็ไม่หาเพื่อนหาฝูงหรอกไปคนเดียวนะเรานั่งอยู่ตรงนี้ฟังเทศอยู่ตรงนี้ถ้าเจริญสติไม่ดีก็กลับบ้านไปแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไปในที่ไกลๆคือน้อมไปในที่ไกลๆได้แล้วก็ไปคนเดียวเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆไม่ได้รู้เลยว่าเราแอบไปตอนไหนนั่นนะเอกจรังเที่ยวไปดวงเดียวคูหาสยามนะมีบางคนบอกถ้ำมีถ้ำเป็นที่อาศัยก็คือมีร่างกายนั่นแหละเป็นที่อาศัยอยู่นะมีร่างกายเป็นที่อาศัยนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือเหมือนกับว่าจิตของเราเนี่ยมันอาศัยอยู่กับกายแต่มันก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันนะแต่เวลามันไปเนี่ยร่างกายเรามันไม่ได้ไปด้วยแต่จิตมันน้อมไปได้ไกลมีอะไรกั้นมันได้นะภูเขาก็กั้นไม่ได้จักรวาลที่มีหลุมดำที่อะไรผ่านไปมันสามารถดูดเข้าไปได้หมดแต่จิตเราสามารถผ่านได้อย่างสบายๆนะสามารถท่องไปในจักรวาลแล้วก็ไปดวงเดียวด้วยนะแค่คิดเข็นนึกไปมันก็ถึงหมดฉะนั้นบางครั้งเรื่องของจิตเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเท่าทันจิตเนี่ยมันมีปัญหานะมันมีปัญหาฉะนั้นเมื่อเราระลึกไปที่จิตจิตจะมีราคะไม่มีราคะจะมีโทสะไม่มีโทสะจะมีโมหะไม่มีโมหะจิตจะตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นจิตสงบไม่สงบจิตจะง่วงเหงาไม่ง่วงเหงาจิตจะเป็นใหญ่ไม่เป็นใหญ่เป็นต้นเนี่ยต้องรู้ทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ว่าสงบแล้วไม่ต้องมีสติไม่ใช่สงบแล้วก็ต้องระลึกรู้ให้ได้ว่าจิตสงบจิตไม่สงบก็ต้องระลึกรู้ให้ได้ว่าจิตเราเนี่ยไม่สงบนะจิตมันไม่สงบไม่ใช่รู้ด้านเดียวเราต้องรู้สองด้านเวลาปฏิบัติจะได้ไม่หลงไปยินดีจะหลงจะได้ไม่หลงไปยินร้ายนะนั่นแหละถ้าเรารู้ได้อย่างนี้จิตของเราก็จะท่านบอกว่าเป็นวิมุตินะก็คือมีอิสระนั่นแหละมีความหลุดพ้นซึ่งความหลุดพ้นเนี่ยมีตั้งแต่ตทังคหวิมุตติคือหลุดพ้นแบบที่เรากำหนดอารมณ์ไหนหรือบริกรรมเรื่องใดหรือระลึกไปในใดๆมันก็ระงับไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองระงับไปด้วยองค์อันนั้นหรือถ้าเป็นเรื่องธรรมะเป็นทฤษฎีเป็นปริยัติเนี่ยก็คือระลึกไปแล้วเนี่ยก็องค์ธรรมอีกอย่างหนึ่งมันเกิดอีกอันหนึ่งมันก็ไม่เกิดอย่างนี้เป็นโทษเพราะสติมันเป็นธรรมฝ่ายกุศลไม่ใช่อกุศลพอกุศลเกิดนะอกุศลก็ไม่เข้านะนะอันนี้ในลักษณะของทฤษฎีในเชิงที่เรานำมาสู่การปฏิบัตินะในส่วนที่เราระลึกได้นะถ้าระลึกได้มันก็จะกั้นนะกั้นจิตของเราไว้นะหรือกั้นกระแสนะที่บอกว่าสติเตสังนิวรณังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้สตินะจะกั้นกระแสไว้นะกั้นกระแสทั้งหลายปัญญาเยเตปิตินทะริปิตินยะเรเนี่ยปัญญานั่นแหละจะเป็นเครื่องปิดหรือว่าเป็นเครื่องตัดนะเป็นเครื่องที่ช่วยอีกทีสติสัมปชัญญะเนี่ยจึงเหมือนกับขาดกันไม่ได้ไปด้วยกันนะไปด้วยกันอาศัยกันบางครั้งก็แยกไม่ออกนะแต่เวลาเราเรียนทฤษฎีเนี่ยก็คือแยกออกให้เห็นลักษณะแต่ละอย่างแต่เวลาปฏิบัติเวลากำหนดเวลามีความแยบคายทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะทำงานร่วมกันไม่มีขัดแย้งกันนะสนับสนุนกันนะนั่นล่ะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของจิตนะถ้าระลึกไปอย่างนี้ก็คือระลึกชอบนะระลึกชอบแล้วก็ฐานธรรมนะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างนิวรณ์5ประการเนี่ยนะกามฉันทะนิวรณ์นะพยาปาทะนิวรณ์นะถีนมิทธะนิวรณ์อุทจักกุกกุจจานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์
นิวรณ์คืออะไรทำมันกั้นจิตของเราไม่ให้บรรลุถึงซึ่งความดีแต่ถ้าความดีธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นความดีที่สูงขึ้นไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะรบกวนกลไกที่จะทำงานได้ดีก็คือเป็นเรื่องของสมาธินะสมาธิถ้าเราระลึกได้เนี่ยมันก็จะสมมติจิตมันไม่สงบเราระลึกได้ว่ามันไม่สงบคณิกะสมาธิเนี่ยมันก็จะมีอยู่นะมีอยู่ขนาดนั้นแหละถ้าเราระลึกไปบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีกำลังนะเมื่อมีกำลังถามว่ามันจะกั้นกระแสพวกนั้นได้ไหมนะกั้นความพอใจนะในเรื่องกามในเรื่องอาฆาตพยาบาทในเรื่องง่วงเหงาเหานอนขี้เกียจในเรื่องของความฟุ้งซ่านหงุดหงิดลำคาญใจในเรื่องของความลังเลสงสัยถ้าเรารู้ทันปุ๊บมันก็จะสักแต่ว่า นะสักแต่ว่ามันจะไม่ตัดต่อหรือปรุงแต่งต่อไปอย่างคือกลไกของสมาธิก็จะทำหน้าที่ทันทีนะกั้นเอาไว้คือกิเลสถ้าจัดลำดับกิเลสศีลเนี่ยจะเป็นกลไกที่กำจัดกิเลสที่ท่านเรียกว่าวีติกมกิเลสคือกิเลสอย่างหยาบนะกิเลสอย่างหยาบส่วนสมาธินั้นก็คือมีหน้าที่ที่จะจัดการกับกิเลสอย่างกลางท่านเรียกว่าปริยุทธานกิเลสนะเป็นพวกนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยทนซึ่งมันจมอยู่ในจิตของเราเวลาถูกกระทบมันก็ฟูขึ้นมาอยู่ในระดับกลางๆนะทีนี้ปัญญาเนี่ยมันต้องระดับอนุสัยกิเลสมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรือมองผ่านน้ำที่มันตกตะกอนแล้วเราก็จะเห็นตะกอนแต่พวกนิวรณ์ทั้ง5นี่แหละแต่กิเลสพวกนั้นบางครั้งมันอาจจะมากับน้ำใสๆนะถ้าเราเป็นการทำให้น้ำขุ่นๆมันตกตะกอนมันก็เหมือนกับว่าจิตของเราเนี่ยพอมีสมาธิแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งเหล่านั้นตกตะกอนลงไปมีแต่น้ำใสๆถ้าเราแยกน้ำออกมาน้ำใสๆเนี่ยเอามาพอมีน้ำใสๆเราก็จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนะก็เหมือนกับสมาธิในสมาธิสูตรภิกษุที่มีจิตตั้งมั่นคือมีจิตเป็นสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าว่าย่อมรู้ตามความเป็นจริงนะย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงฉะนั้นเมื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงก็จะมองออกว่าอันไหนเป็นกิเลสไม่เป็นกิเลสนั้นเหมือนน้ำใสน้ำขุ่นถ้าน้ำขุ่นมองไม่ออกมันเหมือนกับเป็นอย่างเดียวกันไปหมดแต่พอน้ำใสแล้วมองแยกออกว่าอ๋ออันนี้อิฐหินปูนทรายรากมงรากไม้อันนี้สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อาศัยอยู่ในน้ำอาจจะแหวกว่ายไปมาแต่ว่านะถ้าเรายังไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปก็เหมือนกับเรายังไม่ได้แยกน้ำสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำยังมีอีกนั่นเป็นพวกอนุสัยพวกอนุสัยกิเลสซึ่งมาจากโลภจากโกรธจากหลงพวกนั้นนะบางครั้งมันอยู่ลึกฉะนั้นก็เป็นกลไกที่เราเรียกว่าปัญญานะปัญญาที่จะวิเคราะห์นะสิ่งเหล่านี้ให้รู้ให้เห็นตามสภาพที่มันเป็นนะตามสภาพที่มันเป็นเมื่อรู้ได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยปัญญาก็จะจัดการเองนะจัดการเองเริ่มตั้งแต่พ้นแบบตทังคะก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาร่วมด้วยพ้นแบบวิขัมภนะนะเรียกว่าวิขัมภนะวิมุตติก็คือพ้นระยะยาวขึ้นนะถ้าผู้ที่เจริญสมถะมาโดยตรงเนี่ยนะมีสมถะเป็นเหมือนยานเนี่ยก็คือสมถะมาเป็นพื้นเนี่ยก็จะข่มกิเลสพวกนี้ไว้ด้วยอำนาจของกำลังของฌานนะตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่4ทั้งที่เป็นรูปประฌานและรูปฌานก็อยู่ที่การเจริญสมถกรรมฐานของโยคาวจรนะท่านนั้นๆ นะที่ทำหรืออย่างน้อยสุดท่านบอกว่าอุปจารสมาธินะอันนี้ก็เป็นบาดฐาน
ทีนี้ผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานมาเนี่ยนะคือเอารูปเอานาม

เป็นอารมณ์ถ้าบรรลุถึงที่สุดท่านบอกว่าเป็นสายปัญญาวิมุตติหรือถ้าพูดให้ถูกสับแสงในคนที่เรียนมาเขาเรียกว่าเป็นประเภทสุขวิปัสสโกหรือสุขวิปัสสกะไม่มีฌานเป็นพื้นฐานแต่อาศัยสมาธิที่เกิดจากการกำหนดรู้แต่ละขณะขณะนี่แหละนะแต่ละขณะขณะจนเป็นลักษณะที่ติดต่อต่อเนื่องจนมีกำลังพอๆกับฌานก็ได้อุปจารสมาธิก็ได้นะแล้วก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นนะเพราะเป็นถ้าเทียบก็เป็นลักษณะวิคัมภนะวิมุตติหรือวิคัมภนะปหานนะถ้าปหานกิเลสนะปหานโดยตทังคะปหานโดยวิคัมภนะแต่ยังไม่เด็ดขาดนะยังไม่เด็ดขาดเมื่อไม่เด็ดขาดถามว่าเกิดอีกได้ไหมเกิดอีกนะถ้าเป็นนิโรธล่ะตทังคะนิโรธวิคัมภนะนิโรธคือดับไปชั่วคราวนะดับไปดับแล้วเกิดอีกนะดับแล้วเกิดอีกไม่ใช่ดับไปเลยนะเหมือนนิโรธในอริยสัจ4นั่นคือดับในที่นี้คือดับทุกข์ได้เลยดับแล้วไม่เกิดอีกนะนะไม่กำเริบแล้วกิเลสหรือสังโยชน์ที่ละได้แล้วนะจะเป็นอย่างนั้นทีนี้นะวิคัมภนะวิมุตติแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดสมุจเฉทวิมุตตินะสมุจเฉทวิมุตติเนี่ยคือสามารถที่จะตัดนะตัดได้เด็ดขาดนะถ้าโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะตัดสังโยชน์ได้3นะตัดสังโยชน์ได้3สักกายทิฏฐิตัดได้วิจิกิจฉาตัดได้ความลังเลสงสัยศีลัพพตปรามาสตัดได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าตัดได้ตัดเด็ดขาดแต่ถ้ายังไม่เด็ดขาดเป็นแค่ตทังคะเป็นวิคัมภนะเนี่ยก็จะละได้ชั่วคราวอย่างเวลาเรามีสติหรือกำหนดรู้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็ละได้นะสักกายทิฏฐิความถือตัวถือตนไม่มีนะหรือวิจิกิจฉาความสงสัยในบุญในบาปในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีหรอกนะตอนนั้นจิตเราจะว่างนะว่างจากโลภจากโกรธจากหลงนะไม่ใช่ว่างเป็นความหมายที่พูดเพื่อให้เรารู้สึกสบายเท่านั้นไม่ใช่แต่มันเป็นผลทางปฏิบัติพอพูดว่าว่างก็รู้สึกดีแต่จริงๆว่างไม่ได้หรอกนะมันยังแน่นเอียดอยู่นะมีหลายสิ่งหลายอย่างหรือเหมือนกับคนที่บอกว่าปล่อยวางจริงๆก็ปล่อยได้เฉยๆแต่ยังวางไม่ได้นะมันยังยืดอยู่แต่ถ้าเราระลึกไปเนี่ยมันก็จะชั่วขณะนะมันจะชั่วขณะนะแต่ถ้าทำต่อเนื่องมันก็จะปล่อยได้วางได้หรือละได้หรือเว้นได้แต่เว้นยังไม่ขาดนะยังไม่ขาดแต่สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นมีความสำคัญไหมสำคัญเพราะถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราฟังพระสวดท่านไปนะเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยทุกอย่างมันเป็นปัจจัยกันนะเป็นปัจจัยเกื้อกูลนะในปัจจัย24นะที่สวดไปนะนะฉะนั้นมันจะต้องมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีแล้วจะไปมีอย่างนั้นได้ยังไงเหมือนมาร์กนะเหมือนมาร์กคือศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนมาร์กนั่นแหละนะพอแยกออกไปก็มีองค์อยู่8พอรวมนะเป็นกลุ่มจัดเป็นกลุ่มซะนะก็จะได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเห็นชอบดำริชอบจัดอยู่ในกลุ่มของปัญญานะอย่างเราระลึกไปนะระลึกไปเนี่ยถามว่าระลึกชอบไหมชอบนะพอเราระลึกชอบแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นเพียงธาตุเป็นขันธ์เป็นอัญญตนะไม่ได้เห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเลยสักกายทิฏฐิหายไปแล้ววิจิกิจฉาหายไปแล้วศีลัพพตปรามาสความสำคัญมั่นหมายในศีลในวัดในพรตในอะไรต่างๆของตัวเองเนี่ยไม่มีในช่วงนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องของปัญญานะความเห็นที่ถูกคว
ความดำริในทางที่ถูกทีนี้ในกลุ่มของศีลล่ะสัมมาวาจาวาจาชอบในกลุ่มของศีลเนี่ยก็จะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะนะมีอยู่3นะอันนี้ในกลุ่มที่เรียกว่าศีลนะศีลเนี่ยมีตั้งแต่นะบางคนบอกว่าต้องสมาทานจริงๆเนี่ยเรามีเจตนางดเว้นเมื่อไหร่ก็เป็นศีลเมื่อนั้นนะเกิดขึ้นได้ตลอดถึงแม้สมาทานไปแล้วนะมีเจตนาไม่มีเจตนางดเว้นมันก็ไม่เป็นเหมือนเดิมนะเห็นมดแล้วก็เหยียบมันเลยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าเราเห็นแล้วมันเจอเข้าเฉพาะหน้าเราก้าวข้ามมันไปก็คือเว้นเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนไม่ฆ่ามันอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ยกตัวอย่างฉะนั้นศีลในองค์มรรคเนี่ยมันเป็นกลไกพิเศษนะเป็นกลไกพิเศษที่ทำงานทำหน้าที่เพื่อละกิเลสนะเพื่อละกิเลสทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนะเป็นศีลในองค์มรรค8เนี่ยนะจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้ท่านจึงเรียกว่าองค์นะอังคะเนี่ยก็คือองค์เหมือนถ้ากระทบอย่างใดอย่างหนึ่งก็กระทบหมดนะมันมีผลแต่ถ้าเรารักษาอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ได้ก็จะเป็นปัจจัยกับอีกสิ่งหนึ่งนะทำให้บริบูรณ์สมบูรณ์นะทำให้บริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นอันนี้คือส่วนของศีลนะจะเป็นสัมปัตตวิรัตเป็นสมาทานวิรัตนะก็ได้นะทีนี้พอเรากำหนดรู้หรือระลึกไปเนี่ยมันก็จะทำให้ศีลของเราในสมบูรณ์ขึ้นนะสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆศีลที่เราสมาทานมาที่ว่ารักษายากตอนนี้รักษาง่ายแล้วเพราะอะไรเพราะจิตมันยอมแต่ถ้าจิตมันต้านเนี่ยมันจะเครียดนะเรารับมาแล้วเราต้องทำให้ได้เรารับมาแล้วเราต้องฝืนตัวเองอย่างนี้เป็นต้นตายเป็นตายอะไรต่างๆบางครั้งต้องให้กำลังใจตัวเองมีเงื่อนไขเยอะแยะที่ผูกมัดตัวเองแต่เมื่อถึงจุดนี้แล้วเนี่ยแล้วลึกไปบ่อยๆรู้สึกง่ายนะไม่เครียดลืมเงื่อนไขเหมือนกับพูดภาษาคนเขาเรียกว่าเหมือนกับเราลืมเงื่อนไขที่เคยผูกไว้สัญญาไว้ว่าจะทำอย่างโน้นอย่างนี้แต่กลไกเหล่านี้เป็นไปโดยอัตโนมัตินะเป็นไปโดยอัตโนมัติอันนี้คือกลไกของศีลนะกลไกของศีลหรือระบบการทำงานของศีลที่ทำหน้าที่อย่างแยบคายนะทำหน้าที่ของเขาโดยปราศจากนะเราเป็นคนทำเราเป็นคนพูดเราเป็นคนนี่คนนี่ไม่มีสิ่งกระตุ้นจากสิ่งอื่นแต่เป็นกลไกที่เกิดจากการระลึกรู้นะไม่เกี่ยวกับเราหรือเขาแต่เป็นกลไกของเหตุของปัจจัยที่ทำงานร่วมกันไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องนะถ้ายังมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยอัตตาตัวตนมันก็จะเกิดเหมือนเราปฏิบัติเพื่อทำให้อัตตามันโตขึ้นทำให้เราใหญ่ขึ้นนะแต่ถ้าปล่อยให้กลไกพวกนี้ทำเรามีหน้าที่เพียงแค่ระลึกให้ได้ว่าเรากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำหรือกำลังยืนเดินนั่งนอนอยู่เนี่ยนั่นแหละกลไกทุกอย่างจะทำงานนะพอเราสำรวมแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เข้าสู่โหมดแห่งการทำงานนะมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้นะสมาธิล่ะนะตั้งแต่สัมมานะวายามะนะสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติและสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นสัมมาสมาธินะหรือเราจัดว่าเป็นกลุ่มของสมาธิปัญญาศีลสมาธินะจะพูดศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ผิดจะพูดสมาธิปัญญาศีลก็ไม่ผิดนะจะหยิบเอาตัวไหนมาพูดก็ได้ไม่มีอะไรก่อนอะไรหลังนะฉะนั้นเราก็ต้องถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเข้าใจสภาวะหรือความเป็นจริงในสิ่งนั้นนะได้อย่างดีนะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกไว้ปฏิบัติไว้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะได้นะน้อมถวายกุศลซึ่งถือว่าเป็นปฏิกุศล
หรือวิปัสสนากุศล

0: คุ้มก็ได้นะถ้าเราปฏิบัติเพื่อบูชาสูงสุดเพราะสมถกุศลเนี่ยก็ยังให้เราท่องเที่ยวในวัฏฏะแต่ถ้าเราอาศัยสมถะเพื่อเจริญวิปัสสนาต่อไปเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเราได้กุศลทั้งสมถกุศลและวิปัสสนากุศลวิปัสสนากุศลเนี่ยถ้าเรียกอีกกุศลหนึ่งก็คือวิวัฏฏกุศลกุศลที่จะนำเราออกจากทุกข์ออกจากวัฏฏะนะเพราะไม่ว่าที่ไหนๆหรือที่แห่งใดก็ตามเนี่ยในที่นั้นๆไม่มีสักที่ที่เราจะพ้นจากความตายได้แต่ถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนละโลภโกรธหลงได้แล้วถึงซึ่งฝั่งคือพระนิพพานได้แล้วนั่นแหละเราก็จะพ้นจากความตายนี้ได้นั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอน้อมเอาบุญกุศลอันเกิดจากการแสดงพระธรรมเทศนาแล้วเกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของญาติโยมคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะก็ได้น้อมให้ทุกคนได้น้อมเอาทานเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญานะถวายเป็นอาจริยบูชาถวายเป็นกุศลในโอกาสที่เราบำเพ็ญกุศลนะสรีระร่างกายของท่านในโอกาสนี้ขอบุญกุศลในส่วนนี้จงสำเร็จแก่ท่านจงสำเร็จแก่ท่านจงสำเร็จแก่ท่านนะตามที่ทุกท่านทุกคนได้ประสงค์จะน้อมถวายเทศนาวสาเนในการเป็นที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาสมควรแก่กาลและเวลาก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิการที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นพระธรรมเทศนาเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูภาวนาวราลังการพระอาจารย์สมศักดิ์โสรโทท่านเจ้าอาวาสและพระวิปัสสนาจารย์วัดพัทธันตะอาสภารามตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ผมมาจังหวัดนราธิวาสอยู่หลายครั้งครับแต่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามายังสถานที่แห่งนี้ไม่เคยเข้ามาเรียนรู้อย่างจริงจังที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างรู้แค่ว่าที่นี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งจากจำนวน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ไกลที่สุดไปด้วยมาไกลขนาดนี้แค่เดินดูบริเวณสวนคงไม่พอผมคงต้องใช้ชีวิตที่นี่ให้คุ้มแต่จะด้วยวิธีไหนดีนะผอ.ปรีชาโพปานผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริบอกผมว่าที่นี่คือห้องทดลองทางวิทยาศาสตร
1: ์เราสังเกตว่างานที่ทำในศูนย์เนี่ยจะเป็นงานในเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งหมดคือสามารถที่จะตั้งสมมติฐานได
2: ้
1: พอทำการทดลองแล้วต้องสรุปได
2: ้
1: ให้เป็นผลว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จอะไรอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ผู้ที่ทำงานทั่วไปควรจะใช้วิธีการนี้

าทดลองทำงานในนี้น่าจะเข้าท่าภารกิจแรกคือการทำนาก่อนทำต้องปรับปรุงดินแต่สิ่งที่อยู่ในมือผมไม่ใช่ปุ๋ย

0: เอาเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยมากไหมคะ
1: ก็เหนื่อยพี
0: ่
1: เดี๋ยวผมถามพี่นิดนึงทำไมเราแบบปลูกข้าวเลยไม่ได้ทำไมต้องเอาหินปูนฝุ่นอะไรไปโรยก่อนนะครับ
0: อ๋อปลูกไม่ได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ที่นี่เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวไม่สามารถที่จะปลูกพืชได้เราต้องใช้หินปูนฝุ่นเนี้ยปรับปรุงดินก่อน
1: ครับ
0: เพื่อว่าให้สามารถที่จะยกระดับค่าความเป็นกรดให้มันสูงขึ้นถ้าว่าเราปลูกไปเลยมันจะตายหมด
1: แล้วต้องโปรยอย่างนี้กี่ครั้งกี่วันหรือ
0: ก็เราต้องเก็บดินเนี่ยไปหาค่า pH ว่าค่าวิเคราะห์ตอนนี้มันอยู่ระดับไหนที่ว่าปลูกข้าวได้อะคือต้องมีค่า pH เท่าไหร่สามารถปลูกข้าวได้เราก็ต้องวิเคราะห์มาแล้วจะดูว่าหินปูนฝุ่นเราต้องใส่จำนวนกี่กิโลกรัมต่อไร่
2: ผมเห็นจริงว่าการทำการเกษตรไม่ง่ายอย่างที่คิดหากเราไม่มีความรู้งานพัฒนาที่ดินถือเป็นงานหลักของศูนย์วิกุลทองที่ทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเรื่องดินเปรี้ยวซึ่งเป็นปัญหาหลักของจังหวัดนราธิวาส
3: คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้คือถ้าเราย้อนไปในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นทะเลมาก่อนนะครับแล้วก็เกิดสันทรายกั้นทำให้เกิดเป็นบ่อน้ำบึงขนาดใหญ่แล้วก็เมื่อน้ำจืดก็มีพืชขึ้นอันนี้ผมสรุปสั้นๆแล้วกันเพื่อจะให้ง่ายในการเข้าใจเมื่อมีพืชขึ้นทับถมกันมากเข้าก็กลายเป็นที่ตื้นเขินก็เป็นที่ชาวแถวภาคใต้ก็จะเรียกว่าป่าพลุจากนั้นก็จะมีไม้ป่าขึ้นนะแซมกันก็เป็นป่าทึบนะครับแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเอามาทำการเกษตรได้ไม่หมดเนื่องจากว่ามันเบานะครับดินมันเบาแล้วก็สภาพความเป็นกรดมันจะมีอยู่ข้างล่าง
4: ครับ
3: เมื่อแห้งความเป็นกรดเนี่ยมันจะขึ้นมาก็ทำให้ดินเนี่ยเกิดการเปรี้ยวพืชปลูกพืชเกษตรกรปลูกพืชก็จะไม่ได้ผลผลิต
2: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2524ทำให้ทรงทราบว่าราษฎรมีความเดือดร้อนหลายเรื่องโดยเฉพาะในกลุ่มของเกษตรกรทั้งการขาดแคลนที่ทำกินหรือปัญหาในพื้นที่พลุซึ่งมีน้ำขังอยู่ตลอดปีแม้สามารถทำให้น้ำแห้งได้แต่ทรงพบว่าดินในพื้นที่พลุที่มีการชักน้ำออกเพื่อจะนำที่ดินมาใช้ในการเกษตรแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดทำให้เพาะปลูกได้ผลน้อยไม่คุ้มทุนพระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพระราชทานความช่วยเหลือจึงมีพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่พลุที่มีน้ำแช่ขังตลอดปีให้เกิดประโยชน์ในทางการเกษตรมากที่สุดขณะเดียวกันก็ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วย
5: ที่ที่น้ำท่วมนี่หาประโยชน์ไม่ได้ถ้าเราจะทำให้มันโผล่พ้นน้ำขึ้นมามีการระบายน้ำออกไปก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในเรื่องของการทำมาหากินอย่างมหาศาล

0: ี2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านเพื่อรองรับการก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและต่อมาก็มีการก่อตั้งศูนย์ในวันที่6มกราคมพุทธศักราช2525โดยตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทองและบ้านโคกสยามตำบลกะลุวรเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ 1,740 ไร
1: ่แล้วเรามีวิธีการจัดการหรือว่าทำให้ดินเนี้ยกลับมาสู่สภาพที่ดีได้อย่างไรบ้างครับ
2: อันนี้แหละเป็นแนวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ให้ศูนย์ศึกษาแห่งนี้เนี่ยทำการทดลองวิจัยขึ้นในสมัยนั้นเราก็อาจจะได้ยินคำว่าโครงการแกล้งดิน
1: นะครับ
2: แกล้งดินหมายถึงว่าทำยังไงก็ได้ให้ดินมันที่พระองค์ใช้คำว่าโกรธจัดก็คือทำให้มันเปรี้ยวถึงที่สุดมีความเป็นกรดของที่สุดก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาปรับปรุงกลับให้มันสามารถปลูกพืชได้ให้สามารถสร้างผลผลิตได
0: ้เมื่อผลทดลองสำเร็จทางศูนย์พิกุลทองก็ได้มีการวิจัยทดลองปลูกพืชชนิดต่างๆว่าจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสหรือไม่ถ้าได้ผลดีก็จะนำไปขยายผลสู่เกษตรกรแต่ก็มีหลายครั้งครับที่ไม่สำเร็จ
1: ดังนี้เรียนถามท่านผอ.ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกโครงการที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของพระองค์ท่านเองบางโครงการย่อมที่จะมีผลสำเร็จอย่างดีแบบว่าออกมาแล้วแบบชัดเจนเลยโอ้ยมันส่งผลดีมากมันแล้วบางอย่างมันก็ต้องมีที่มันไม่ดีที่มันแบบใช้ไม่ได้เนี่ยพระองค์ท่านทรงตัดคัดทิ้งเลย
2: ไม่ครับไม่ครับพระองค์ไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ให้เอาไว้เมื่อคนรุ่นหลังหรือคนต่อมาเข้ามาศึกษาด้วยจะรู้ว่าตรงนี้ไม่ต้องทำนะเพราะทำแล้วมันก็ไปได
1: ้หมายถึงว่าในพื้นที่นั
2: ้
1: น
2: ในพื้นที่นั้นในแอเรียนั้นในตรงนั้นเลยว่าพืชยกตัวอย่างอย่างพืชปลูกหลายชนิดมากมายพืชตัวไหนมันปลูกแล้วมันไม่ให้ผลผลิตหรือมันปลูกแล้วมันไม่ได้ก็ทำบันทึกไว
1: ้
2: เก็บมันไว้ได้ก็เก็บไว้ให้คนทั่วเห็นนะครับว่าตัวนี้มันไม่เหมาะสมนะมันปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวไม่ได
1: ้
2: มันไม่สามารถทดลองได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งมาทำการศึกษาทดลองกันอีก
1: ครับ
2: หมายถึงว่าพอคนต่อไปอนาคตมาคิดก็จะทำอีกไม่ต้องแล้วมาดูเขาจะเห็นได
1: ้
2: เพราะนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เด็กคนรุ่นใหม่มาเห็นก็สามารถที่จะนำเฉพาะความสำเร็จเลยไปใช้ในพื้นที่ตัวเอง
0: เมื่อโครงการทดลองแกล้งดินประสบผลสำเร็จไม่เพียงแค่ทดลองเรื่องพืชแต่ยังมีการทดลองทั้งงานประมง

0: พูดถึงเรื่องอาหารที่เขากินเนี่ยฮะ
1: นี่เป็นหญ้าที่เราปลูกขึ้นมานี่เป็นหญ้าตระกูลของซิกแนนเลื้อยหญ้าพันธุ์นี้เราทําการทดสอบในแปลงข้างล่างแล้วเพราะที่นี่เป็นพื้นที่ดินทุ
0: ครับ
1: เราก็จะได้ศึกษาแล้วว่าหญ้าพันธุ์นี้ให้ผลผลิตดีที่สุดและแพะชอบกิน
0: ครับ
1: นะครับมีคุณค่าอาหารดี
0: ครับ
1: เราจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านที่เลี้ยงวัวหรือเลี้ยงแพะเนี่ยปลูกหญ้าพันธุ์นี
0: ้เท่ากับว่าชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ดินของเขาเนี่ยก็จะเป็นดินทุ
1: ใช่ครับ
0: คล้ายกับแบบนี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วมันมีคุณค่าทางอาหารด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือว่าเราทดลองมาแล้วหลายสายพันธ
1: ุ์โอ้ทดลองมาเป็น10กว่า20สายพันธ
0: ุ์ครับ
1: ทดสอบในแปลงว่าเราดูตั้งแต่ผลผลิตที่ได้ต่อไร่แล้วผลผลิตแล้วกับเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่อยู่ในหญ้าเน
0: ี่
1: ยมันเหมาะกับสัตว์ชนิดไหน
2: น้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงนึกถึงความยากลำบากของราษฎรตลอดเวลาผลการทดลองจากแปลงวิจัยต่างๆจึงได้รับการขยายผลสู่เกษตรกร
3: จากการศึกษาโครงการแกล้งดินทำให้เราทราบถึงวิธีการที่จะนำไปพัฒนาดินในพื้นที่ทุกเล็บพื้นที่ดินเบี้ยวได้เป็นอย่างดีปัจจุบันก็ปลูกข้าวได้ถึง 30-40-50 ตันต่อไร่ครับคงเป็นที่ชื่นชมและก็ขอบใจเป็นอย่างมาก
2: น้ำท่วมเพิ่งลดไปไม่นานวันนี้ผมจึงตามเจ้าหน้าที่ของศูนย์มาเยี่ยมลุงเพียรสะอิ้งทองเกษตรกรในหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูนกอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
4: ลุงเพียร
1: สวัสดีครับ
2: เดิมทีลุงเพียรเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษครับแต่ได้เดินทางมารับจ้างในจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ปี2543จนกระทั่งปลายปี2549ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินทำกินให้3ไร่ซึ่งถือเป็นรุ่นบุกเบิกแต่ปัญหาของที่ดินในตอนนั้นก็คือเป็นที่น้ำท่วมขังและประสบปัญหาดินเปรี้ยวหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเข้ามาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรและการปรับปรุงบำรุงดินเปรี้ยวตลอดจนส่งเสริมเรื่องการปลูกหญ้าแฝก
0: ซิ
2: สูตรสำเร็จที่ลุงเพียรได้รับจึงช่วยพลิกฟื้นที่ดินของลุงเพียรได้ให้สร้างรายได้ที่มั่นคงได้ภายในเวลาเพียงแค่5ปีด้วยสวนผสมผสาน
0: มันต้องมีความอดทนด้วยใช่ไหม
5: ครับต้องอดทน
0: อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราต้องอดทน
5: นี่แรงบันดาลใจผมก็คือพระเจ้าอยู่หัวก็ประทานมาให้อย่างหินปูนขาวใช่ไหม
0: ครับ
5: หญ้าแฝก
0: ครับ
5: ถ้าไม่ดีจริงอ่ะพระเจ้าอยู่หัวคงไม่ให้
0: ใช
5: ่เอามาทำมาปลูกผมก็คิดข้อนั้นแหละ
2: เพราะแรงบันดาลใจจากคนที่แทบไม่มีที่อยู่ใช้ความขยันและความอดทนพลิกฟื้นผืนดินจากที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้กลายเป็นแผ่นดินทอง
5: คือผมพอแล้วหรอใจผมมันพอแล้วเพราะผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนมันก็อยู่ในสวนเล่นกับต้นไม้พวกนี้เล่นกับวัวกับควายก็เอาขี้วัวมันคือมันได้ประโยชน์ครับมากมายขี้วัวขี้ควายก็มาใส่ปรับปรุงมาบำรุงของพวกนี้คือมันกับตู้ ATM
0: เนี่ยนะ
5: ครับผม
0: คือมันไม่ออกมาเป็นแบงค์แต่มันออกมาเป็นผลผลิตแล้ว
5: ไปได้เงินเมื่อไหร่ก็ขนไปต้องไปแบกผลอะไรก็ไม่เกี่ยวคือมาเก็บก็คือเย็นมาก็ได้แล้วกิโลหนึ่งก็30บาท
0: ก็มีแล้ว
5: ครับครับ
0: กินแน่ๆ
5: ของกินของอยู่ก็เยอะแยะเป็นผักเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นนี่แหละสารพัดเหลือกินก็ขายได้หมด
2: งานในศูนย์ไม่ได้มีเฉพาะแค่งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องเกษตรปศุสัตว์และประมงแต่ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่เข้ามาทำงานแบบบูรณาการ
3: การทำงานศึกษาการมาดินทองนะอันนี้ผมได้รับทราบมาจากท่านหม่อมเจ้าจักรพันธ์เป็นเสด็จจักรพันธ์ท่านบอกพระองค์ท่านที่ตั้งศูนย์ศึกษาการมาดินทองขึ้นมานั้นจริงๆแล้วท่านอยากจะให้เป็นเหมือนกับโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการให้ข้าราชการรู้จักทำงานร่วมกันคือโครงการเราเป็นโครงการในลักษณะผสมผสานหน่วยงานราชการเมื่อก่อนนั้นต่างคนต่างทำทั้งดินก็ทำทั้งด้านดินทั้งน้ำก็ทำด้านน้ำพืชก็ทำไปด้านพืชไม่เคยมีมารวมกันพวกเราเหมือนกับได้เข้าโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการให้รู้จักทำงานร่วมกัน
2: เ งานด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนป้าจินเทพกำเนิดประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกได้ต่อยอดจากการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการปรับปรุงบำรุงดินโดยนำใบหญ้าแฝกมาใช้ผลิตในงานจักสานสร้างรายได้ให้กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน
4: ทางศูนย์พิกุลทองเขาจะสนับสนุนเยอะมากเลยค่ะเขาจะให้พันแฝกตอนครั้งแรกพวกเราก็ไปเอาพันจากพิกุลทองเขาเอาบรรทุกรถหกล้อมาเลยเอามาดำลงมาให้ค่ะแต่ว่าพอเราก็ปลูกกันแต่ว่านานมาแล้วนะอันนั้นนะเสร็จแล้วก็เขาก็สนับสนุนในด้านการตลาดแล้วก็รูปแบบนะคะเพราะว่าในด้านรูปแบบก็เวลามันมีหน่วยงานมาจากกรุงเทพก็แล้วกันเนาะมาเขาก็จะมาแวะที่พิกุลทองแล้วก็เราก็จะไปที่พิกุลทอง
2: ทุกวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

0: เนื่องมาจากพระราชดำริยังมีการทดลองวิจัยอีกมากมายไม่สิ้นสุดเพราะปัญหาใหม่ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆและไม่มีวันจบแต่นี่ก็เป็นหนทางที่ช่วยให้เกษตรกรนำสูตรสำเร็จไปใช้โดยไม่ต้องเสียเงินลงทุนเสียเวลาในการทำงานให้สูญเปล่าห้องทดลองมีชีวิตแห่งนี้จึงช่วยสร้างชีวิตสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในดินแดนด้านขวา
1: ต่อจากนั้นก็ไปทำศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ภาคใต้ไปซื้อที่อันนี้ไม่ได้ซื้อส่วนตัวให้ทางราชการซื้อที่แล้วก็ทำแบบเดียวกันให้พัฒนาที่ที่ปลูกอะไรไม่ได้ให้ปลูกได้ที่นั่นไม่ใช่แห้งแต่เปียกด้วยน้ำเปรี้ยวแก้ไขให้สามารถปลูกและเลี้ยงปลาได้ก่อนนี้เลี้ยงปลาเอาปลาใส่มันกระโดดออกมาปลาไม่ต้องอยู่ในน้ำแต่มันกระโดดออกมามันไม่ยอมอยู่ในน้ำในที่สุดเดี๋ยวนี้ถ้าไปดูก็สามารถที่จะดูว่าใช้ได้

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ

0: 8ไร่ก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
1: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังถือเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
2: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
3: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้ม

0: เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
1: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260 กิโลกรัมต่อไร่

มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์
ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิก

0: ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่ใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลย
1: เราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่อง

กินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับ

ความรู้เรียนเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากก
คิดนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขเนาะมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนนะบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมาก
้งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งในหมายความสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีทั้งนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนึงพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคน
ก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรไม่ได้เป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไป

ถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงเราก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราจริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาผียังไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อน่ะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสี่กันใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์เนี่ยในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องท้องยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องท้องยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมท้องยุบท้องหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายทำใจสบายๆแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉย
ิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลานึกว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสัจจะว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมธโรวัดอโศการาม4 ตุลาคม 2503

การที่พวกเราได้มาสรรสร้างความดีกันได้เช่นนี้ก็อย่าลืมมันอาจที่จะให้ผลแก่เราได้อย่าประมาทว่าผลเล็กน้อยที่เราทำมานี้จะไม่ได้ผลอะไรมากมายอย่าประมาทอย่างพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสอนไว้ในครั้งพุทธกาลพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมบางคนเวลาบวชมาศึกษาปฏิบัติก็ตัดกิเลสของตนไม่ขาดพอทำกิเลสของตนให้เบาบางเล็กน้อยลงไปบ้างเท่านั้นใจก็ท้อถอยไม่สามารถทรงเพศบรรพชิตอยู่ในศาสนาได้ก็สึกเมื่อสึกไปก็ไปประกอบกิจการงานต่างๆที่เกี่ยวถึงอาชีพเมื่อประกอบกิจการต่างๆบางคราวก็สุจริตบางคราวก็ทุจริตเมื่อได้ทำความชั่วทุจริตเกิดขึ้นก็ได้รับทันโทษทางบ้านเมืองเมื่อได้รับโทษก็ถูกจับถูกกุมถูกคุมขังตัวอย่างเช่นลูกศิษย์พระสารีบุตรมาบวชบำเพ็ญคุณงามความดีก็ไม่ได้อย่างนึกเลยสึกไปเมื่อสึกไปก็ไปประพฤติตัวเป็นโจรเมื่อประพฤติตัวเป็นโจรเป็นขโมยก็ถูกจับกุมลงโทษถึงประหารชีวิตก่อนที่จะประหารชีวิตนั้นเขาก็เอาโจรคนนั้นไปทรมานอยู่7 วันวันหนึ่งนั้นได้ทรมานร่างกายให้ประชาชนได้เห็นมาชมเพื่อเป็นเครื่องปราบคนร้ายสั่งอมาตย์ให้ทำเหลาไม้รั่วเหลาเหล็กทำปลายอย่างแหลมคมกล้าแล้วเขาก็ปักไว้เป็นแถวเป็นแนวเสร็จแล้วจึงจับโจรนั้นขึ้นไปนอนขึ้นไปนั่งให้เหลานั้นเสียบแทงอวัยวะร่างกายให้เลือดไหลอาบตัวอยู่ได้รับความทุกข์อย่างสาหัสวันหนึ่งทำตอนเช้าแล้วก็ทำตอนเที่ยงทำตอนเย็นเป่าร้องประชาชนพลเมืองมาดูตัวอย่างผู้ประพฤติตนไม่ดีต้องถูกทรมานตนอย่างนี้จนคนนี้แกก็ได้ถูกทรมานตัวอย่างเข้มงวดแข็งแรงและถูกทรมานอยู่อย่างนี้จนกว่าจะถึง7 วันเมื่อทรมานครบ7 วันแล้วก็จะเอาตัวไปประหารชีวิตคือตัดศีรษะให้ตายอยู่มาวันหนึ่งด้วยอำนาจวาสนาซึ่งเคยได้ไปศึกษาอบรมอยู่กับพระสารีบุตรคือเมื่อตอนไปบวชอยู่กับพระสารีบุตรท่านก็แนะนำให้ประพฤติธุดงควัตแล้วก็สอนสมณธรรมให้ได้บำเพ็ญอบรมจิตใจบำเพ็ญคุณงามความดีของตนนั้นได้แค่ปฐมฌานแต่ปฐมฌานนั้นมันยังไม่สามารถต้านทานกิเลสตัณหาให้ขาดไปได้จึงได้ลาเพศไปเป็นคฤหัสถ์ในวันที่6อำนาจบุญวาสนาของท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นผู้มีความเมตตาได้ช่วยเยียวยาสั่งสอนประชาชนทำกิจศาสนาแทนพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เล็งญาณทัศนาการดูหมู่คณะสานุสิทธิ์ว่าบวชแล้วยังอยู่ไหนบ้างศึกแล้วไปอยู่ไหนบ้างไปประกอบอาชีพกิจการงานต่างๆอยู่ไหนบ้างและด้วยบารมีที่ได้สะสมร่วมกับท่านมาก็ได้ปรากฏแสงสว่างและเห็นลูกศิษย์คนนั้นกำลังถูกทรมานอยู่อย่างสาหัสแล้วเขาก็จะตัดศีรษะประหารชีวิตในวันพรุ่งนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็พิจารณาเห็นอำนาจบารมีของเขาที่ได้บำเพ็ญไว้ยังมีเป็นนิสัยอยู่แต่มันเสื่อมไปหมดแม้กระนั้นความดีที่ทำไว้แล้วมันก็ยังฝังอยู่ในนั้นแหละถึงมีกิเลสหุ้มห่อดวงจิตไว้

ความดีก็ยังอยู่เมื่อท่านรู้อย่างนี้ท่านก็ไปบิณฑบาตเมื่อไปบิณฑบาตในเวลาตอนเช้านายโจรกำลังนอนอยู่บนเหลาเหล็กและเหลาไม้รั่วพระสารีบุตรก็ผ่านไปใกล้ๆคนก็แตกตื่นบางคนก็ตื่นกันไปดูพระสารีบุตรบางคนก็ตื่นกันไปดูโจรที่ถูกทรมานพอดีแหวกช่องให้ลูกศิษย์คนนั้นเห็นพระสารีบุตรเห็นชายจีวรเท่านั้นแหละพระสารีบุตรท่านก็แผ่เมตตาจิตด้วยอำนาจเมตตาจิตของท่านนั้นก็กระเทือนถึงเป็นเครื่องยืนยันแต่เข้าไปใกล้ไม่ได้เมื่อลูกศิษย์คนนั้นได้เห็นพระสารีบุตรก็เกิดความดีใจนึกในใจว่าวันพรุ่งนี้จะต้องลาอาจารย์คือจะต้องถูกประหารชีวิตก่อนที่จะลาอาจารย์นั้นก็นึกถึงการกราบการไหว้การทำสักการะบูชาและก็คำนึงถึงทำภาวนาที่อาจารย์สอนให้แกก็ได้เจริญฌานทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเมื่อทำจิตให้สงบก็ได้ระลึกถึงความตายว่าเอาเราแน่ละไม่ต้องสงสัยเป็นมรณานุสติแล้วก็ค้นคิดเข้ามาว่าเขาตายกันอยู่ที่ไหนความตายมันอยู่ที่ไหนกันก็ปรากฏว่าความตายมันมาอยู่ที่ปลายจมูกถ้าลมดับเสร็จตายเป็นแน่ถ้าลมหายใจยังอยู่ถึงแม้จะถูกทรมานอย่างแสนสาหัสก็ไม่ตายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็บำเพ็ญอานาปามาจำเริญกำหนดลมหายใจเมื่อจิตเข้าไปจับลมเท่านี้แหละไอ้เจ้าลมก็หยุดโลหิตนั้นก็หยุดไหลทันทีเมื่อโลหิตหยุดไหลเนื้อหนังที่ขาดเป็นช่องมันก็ติดกันหมดเมื่อแผลปิดเช่นนั้นก็เกิดปิติดีอกดีใจว่าเราได้ภาวนากระทำจิตถึงกับระงับทุกขเวทนาได้ถึงขนาดนี้ก็ตั้งใจพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายเกศาโลมานักขาดันตาตะโจทวนกลับไปกลับมาในที่สุดส่วนอวัยวะที่ขาดฉีกกลับติดต่อกันได้หมดทีนี้เมื่ออวัยวะเกิดกำลังกล้าก็สามารถนั่งขัดสมาธิบนเหลาเหล็กและเหลาไม้รั่วเมื่อขึ้นไปนั่งสมาธิบนเหลาเหล็กและเหลาไม้รั่วได้เช่นนั้นขัดสมาธิ2ชั้นแล้วก็บำเพ็ญฌานเจริญฌานที่1ที่2ที่3จนถึงที่4เมื่อได้ถึงฌานที่4ร่างกายนั้นก็เบาเหมือนปุยนุ่นแข็งกว่าเหลาเหล็กแข็งกว่าเหลาไม้รั่วเหลาแหลมนั้นทิ่มแทงกายลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนั้นไม่ได้อีกเลยในที่สุดโจรคนนั้นก็ได้นั่งขัดสมาธิบำเพ็ญอัปปนาฌานตั้งอธิษฐานจิตว่าเราจะไปอยู่กับอาจารย์ถ้าเรารอดตัวครั้งนี้แล้วก็บำเพ็ญฌานที่4ได้สำเร็จดีมีองค์อยู่สองอย่างคือจิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดสัญญาที่เขาจะฆ่าไม่มีดับไปไหนไม่ทราบวางหมดและเป็นผู้มีสติสว่างไสวแล้วก็มองเห็นอาจารย์อาจารย์ไปอยู่ที่ไหนก็มองเห็นด้วยอำนาจแสงสว่างในที่สุดก็อธิษฐานจิตว่าเราจะไปอยู่กับอาจารย์เมื่ออธิษฐานจิตอย่างนี้ร่างกายก็ลอยเหาะไปในอากาศเมื่อเหาะไปในอากาศก็ไปหาอาจารย์เมื่อไปอยู่กับอาจารย์ก็ให้คำรับรองปฏิญาณตนว่าจะไม่ทำบาปอกุศลอย่างนี้อีกต่อไปก็ได้บำเพ็ญวิสัยสืบต่อก็รอดตัวแต่ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพรอดตัวแค่การตายในชาตินั้นเพียงเท่านั้นนี่แสดงถึงเรื่องความดีที่ได้บำเพ็ญกันมานั้นแม้เมื่อมันยังไม่เกิดสมใจของเราในขณะนั้นก็ตามก็อย่าประมาทคือความดีนิดๆหน่อยๆนั้นมันเหมือนกับไฟไฟนั้นอย่าไปประมาทเพียงไม่ขีดลูกเดียวเท่านั้นมันสามารถสังหารผลาญบ้านเมืองให้ย่อยยับได้นี่ความดีมันมีอำนาจเหตุนี้พระองค์
จึงได้สั่งสอนพวกเรามิให้ประมาทความดีที่ได้สร้างมาถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามย่อมมีอำนาจสามารถจะช่วยป้องกันเหตุการณ์ต่างๆผ่อนหนักผ่อนเบาให้ปลอดภัยนี่ประการหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งเรื่องของคนเรานั้นก็มากนิสัยคนบางคนนั้นเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้บางชนิดเช่นต้นฟักทองหรือลูกฟักเมื่อเราไปปลูกฝังไว้ยังพื้นแผ่นดินเราก็อยากกินลูกเร็วๆอยากกินผลเร็วๆมันก็หาเป็นอย่างความคิดนึกของเราไม่แต่ถึงอย่างนั้นก็ดีธรรมชาติความดีที่ได้ปลูกสร้างลงไปมันก็ค่อยเจริญขึ้นทีละนิดละนิดเมื่อมันเจริญขึ้นแล้วงานเข้าก็ย่อมออกผลให้เป็นธรรมดาแต่เราไปนั่งสังเกตดูสิว่ามันยาวขึ้นวันหนึ่งนาทีหนึ่งยอดมันยาวขึ้นประมาณสักกี่เซนให้ไปเขียนดูสิเขียนไม่ได้ยอดฟักทองน่ะมันงอกออกมาวันหนึ่งได้เท่าไหร่เขียนได้ไหมเล่าเขียนไม่ได้แต่เราเชื่อไหมว่ามันต้องงอกขึ้นทุกวันถ้ามันไม่เป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันจะยาวขึ้นได้ยังไงนี่ฉันใดก็ดีความดีของพวกเราจะสรรสร้างได้มากน้อยเพียงไรก็ตามถึงเราจะมองไม่เห็นผลก็ตามแต่มันก็ได้เราบอกไม่ได้ว่าเราดีเท่านั้นเท่านั้นเราก็บอกไม่ได้วันหนึ่งเราได้ทำดีบอกได้แต่ไอ้ความดีที่มันเกิดขึ้นจากการทำมากน้อยเท่าไหร่บอกไม่ได้ถามว่าได้ผลหรือเปล่าได้สิเหมือนยอดฟักทองแต่เขียนบอกไม่ได้ว่าเกิดมาวันหนึ่งวันหนึ่งได้เท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันเกิดมายาวเท่าไหร่แต่มันยาวออกมาไหมล่ะตอบว่าต้องยาวฉันใดก็ดีคุณงามความดีทั้งหมดซึ่งมันเกิดขึ้นไม่เป็นอย่างเราต้องการก็อย่าประมาทนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองนั้นนิสัยของผู้ปฏิบัติบางท่านหรือบางจำพวกมันเหมือนต้นกล้วยคือธรรมดาต้นกล้วยนั้นเมื่อเราไปตัดต้นของมันขาดเสียในชั่วเวลาสักชั่วโมงเดียวถ้าเราไปดูจะแลเห็นว่ายอดกล้วยนั้นมันโผล่ออกมาได้ตั้งนิ้วถ้าสองสามวันก็ขึ้นมาตั้งศอกตั้งแขนนั่นเห็นเร็วนี่จำพวกหนึ่งพวกเราก็เหมือนกันบางผู้บางคนการปฏิบัติคุณงามความดีเห็นผลเร็วเกิดโลดโผนสามารถหลายท่าหลายทางตัวอย่างสามารถทำฌานของตนให้เกิดขึ้นได้สามารถที่จะชี้แจงอรรถอธิบายในข้อธรรมะที่มันเกิดขึ้นกับตนให้คนอื่นฟังได้ชัดเจนนี่บางท่านเป็นอย่างนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเช่นพระจุลปันถกบำเพ็ญคุณงามความดีมานานแต่เวลามาเจริญกรรมฐานด้วยความเหยียดหยามของบุคคลผู้อื่นปฏิบัติด้วยความแค้นใจเท่านั้นได้ผลเลยคือสมัยครั้งหนึ่งได้อยู่กับหมู่คณะตั้ง500องค์วันหนึ่งเศรษฐีมานิมนต์ไปฉันอาหารบิณฑบาตในบ้านส่วนพี่ชายพระมหาปันถกนั้นเป็นพัตตุเทศเมื่อใครมานิมนต์พี่ชายเป็นผู้จัดการที่จะนิมนต์พระไปในภัตตกิจในวันนั้นพระมหาปันโถกพี่ชายเห็นว่าพระจุลปันโถกนั้นขี้เกียจบำเพ็ญกรรมฐานก็ได้แต่สับประงกมีถีนมิทะครอบงำจิตใจอย่าเอาไปกินข้าวในบ้านเขาเลยไม่นิมนต์พระจุลปันโถกนิมนต์แต่พระองค์อื่นๆไป499รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปในงานถวายทานของเศรษฐีเมื่อไปถึงบ้านเศรษฐีเศรษฐีก็จัดอาหารถวายพระครบหมดแต่อาหารเหลืออยู่ถาดหนึ่งเศรษฐีก็ถามว่าทำไมพระขาด500พระมหาปันถกก็บอกว่าพระจุลปันถกไม่ได้นิมนต์มาทีนี้เศรษฐีก็ไต่ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าพระจุลปันถกเป็นองค์สำคัญบัดนี้เศ
เศรษฐีต้องไปนิมนต์ท่านเป็นองค์สำคัญองค์หนึ่งส่วนทางพระจุลปันถกแค้นใจเขาเหยียดหยามย่ำยีวันนี้ตั้งอกตั้งใจจะไม่กินข้าวนั่งสมาธิบำเพ็ญฌานบรรลุถึงฌานที่สี่จนดวงจิตตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยก้าวหน้าถึงขนาดนั้นเมื่อได้ฌานที่สี่แล้วก็เข้าฌานที่ห้าทำจิตสว่างสวัยเบิกบานแจ่มใสเกิดกำลังกายเกิดกำลังจิตพอดีคนของเศรษฐีนั้นเข้ามานิมนต์ในตอนนี้พระพุทธเจ้าอยากแสดงให้เศรษฐีเห็นอำนาจไม่บอกวิธีนิมนต์ให้ไปรู้เองเสียก่อนจึงจะค่อยพูดส่วนทางพระจุลปันถกก็อธิษฐานจิตเมื่ออธิษฐานจิตพระเต็มวัดหมดไม่รู้มาจากไหนกันเกลื่อนกลนไปหมดบางองค์ก็นั่งสมาธิบางองค์ก็เดินจงกรมบางองค์ก็ซักจีวรวุ่นวายกันไปทั้งวัดทีนี้คนไปนิมนต์ถามว่าพระจุลปันถกอยู่ที่ไหนท่านก็ชี้มือบอกไปข้างหน้าว่าอยู่ทางโน้นไปถามองค์โน้นก็บอกต่อๆไปถามไปจนหมดไม่ใช่จุลปันถกสักองค์ถามไปองค์โน้นก็ชี้ไปทางนี้ถามองค์นี้ก็ชี้ไปทางโน้นให้ยุ่งกันไปจนหมดเวลาฉันอาหารในที่สุดไม่ได้ก็วิ่งกลับไปในบ้านอีกเมื่อเข้าไปในบ้านทีนี้พระพุทธเจ้าทราบว่าพระจุลปันถกนั้นเป็นองค์แก่กล้าสามารถที่จะแสดงปฏิหารให้ปรากฏแก่เขาได้ก็จะได้หายจากการดูถูกเหยียดหยามย่ำยีพระองค์จึงทรงชี้แจงว่าให้ไปนิมนต์ใหม่นิมนต์คือทำยังไงเมื่อไปนิมนต์แล้วก็ถามท่านว่าองค์ไหนเป็นจุลปันถกเวลาท่านอ้าปากเปิดปากที่จะบอกให้รีบจับคว้าแขนทันทีอย่าให้ท่านบอกได้ทีนี้ก็ได้การนะสิก็ไปที่วัดที่มีพระมากเต็มหมดทีนี้ก็ไปถามว่าองค์ไหนคือพระจุลปันถกพอท่านจะชี้บอกก็คว้าแขนจับแขนปั๊บเดียวเท่านั้นแหละพระทั้งหลายหายหมดเหลือพระองค์เดียวที่จับแขนอยู่เท่านั้นทีนี้ก็ได้นิมนต์ไปฉันอาหารบิณฑบาตในบ้านของเศรษฐีแต่นั้นพระจุลปันถกก็เด่นในวงการคณะเป็นผู้สามารถทำการอย่างโลดโผนห้อยโหนโยนตัวสามารถตากแดดไม่ต้องร้อนสามารถตากฝนไม่ต้องเปียกทางไกลๆสามารถที่จะไปให้ได้ถึงเร็วมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ตัวท่านองค์เดียวอยู่ที่นี้สามารถให้ไปปรากฏได้ที่ป่าช้าปรากฏที่อื่นๆทำได้ด้วยวิธีหลายอย่างพระจุลปันถกก็กลายหายไปจากความแค้นที่หมู่คณะเหยียดหยามเลยเป็นคนเด่นโลดโผนตั้งแต่นั้นต่อมานี่อำนาจคุณงามความดีนั้นบางท่านก็โลดโผนเร็วแตกฉานกว้างขวางแก่ด้วยสมถะแก่ด้วยวิปัสสนาสามารถที่จะโลดโผนและก้าวไปสู่พระนิพพานได้ในชาตินั้นนี่เรื่องความดีที่ได้อบรมทำมานั้นเป็นบารมีธรรมทั้งสิ้นฉะนั้นควรที่จะต้องพากันมีความภูมิใจในการกุศลนี้อีกเรื่องหนึ่งยังมีเทพยดาองค์หนึ่งแต่ก่อนเป็นผู้หญิงในสมัยครั้งหนึ่งแกไปวัดไปเห็นมันรกในทางจงกรมของพระแกก็ไปเกี่ยขี้ฝอยในทางจงกรมนั้นเพื่อให้ความสะดวกในการเดินจงกรมของพระครั้งเดียวเท่านั้นแต่แกทำด้วยความรักแกทำด้วยความเชื่อทำด้วยความนับถือทำด้วยความบริสุทธิ์จิตเพราะของที่รกรุงรังสกปรกนั้นยังความเศร้าใจให้เกิดขึ้นท่านเห็นเป็นเช่นนี้จึงได้เก็บขี้ฝอยออกจากที่ทางแล้วก็หาน้ำล้างเท้ามาไว้ในที่นั้นเก็บขี้ฝอยขี้เศษต่างๆรกรุงรังออกหมดแกก็รู้สึกว่าใจสบายผ่องแผ้วกลับไปบ้านบังเอิญไปเกิดเป็นลมตายตายจากโลกนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดามีบริษัทบริวารมีอาหารทิพย์มีปราสาทมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากมายเมื่อไปอยู่ที่นั้นระลึกชาติได้เมื่อระลึกชาติได้อย่างนี้ก็นึกในใจว่า
ถ้าเราทำ

ุญมากๆก็จะได้ดีมากกว่านี้จะขอไปทำความดีอีกสักหน่อยเถอะเพื่อให้มันยิ่งกว่าที่ได้รับผลอยู่ขณะนี้แต่ก่อนเมื่อยักษ์รู้ว่ามันจะได้รับผลอย่างนี้ก็ได้ลงมาจากสวรรค์ไปเที่ยวหาพระอยู่ตามป่าตามดงพอไปเห็นพระองค์หนึ่งท่านกำลังเข้าสมาธิฝ่ายเทวดาก็มายืนจ้องคอยปฏิบัติอุปถากพระท่านเลยตะเพิดไปเทวดาทำไมมาแย่งบุญมนุษย์แต่ก่อนนี้มันประมาทเมื่อไปเสวยผลได้รับผลดีแล้วยังจะอยากโลภมากไม่เอาไม่ให้ทำให้มนุษย์เขามาทำคนที่ยังไม่ได้รับความดีอย่างแกนั้นยังมีอยู่อีกมากไม่ต้องมาแย่งเขาเปิดเลยเทวดานั้นขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ก็ได้ผลแค่นั้นบุญใหม่ควรทำต่อเขาไม่ให้ทำนี่เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคนเราประมาทในบุญเล็กน้อยเมื่อตายไปแล้วจะมาทำบุญกุศลน่ะมันยากนักยากยังไงกายก็ไม่เหมือนกายมนุษย์จะมาพูดกับมนุษย์ก็ไม่ได้จะมาใส่บาตรทำบุญก็ไม่ได้อย่างดีก็เพียงมายืนคอยอนุโมทนาเท่านั้นถ้าใครตาดีก็เห็นใครตาไม่ดีก็ไม่พบผ่านถ้าใครมีภูมิรู้ในทางจิตก็พอจะแนะนำสั่งสอนกันบ้างถ้าไม่มีคนเช่นนั้นเทวดาก็ไม่มีหนทางที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีต่อได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจึงอย่าพากันประมาทเมื่อเรามีโอกาสและเวลาคุณงามความดีใดๆในโลกพอจะสามารถและมองเห็นเราก็ควรจะต้องรีบขนขวายพยายามทำความดีนั้นเสียโดยเร็วถ้าความตายเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะไปเอาอะไรไม่มีอะไรสักอย่างอย่างดีที่สุดก็จะได้แต่ห่อข้าวตากของตนที่ทำไว้แล้วนั่นแหละคือความดีที่เราสรรสร้างมาแต่ก่อนแล้วก็มาระลึกขึ้นความดีนั้นก็จะไปช่วยบำรุงน้ำใจของเราอำนวยผลให้บุคคลผู้นั้นไปในทางสุคติโลกสวรรค์ถ้าใครได้มีนิสัยได้อบรมในทางจิตหรือในทางสมาธิให้แก่กล้าก็สามารถบำเพ็ญให้ตนพ้นไปจากโลกิยวิสัยทำใจของตนให้ก้าวขึ้นไปสู่โลกุตรธรรมได้นี่ฉะนั้นพวกเราที่ยังไม่เกิดความดีอย่างสมใจนึกก็ดีอย่าประมาทผู้ทำความดีได้ยังไม่สมใจอย่างนึกก็อย่าประมาทก็ควรจะถือว่าสิ่งที่เราทำลงไปนั้นเป็นทรัพย์ของเราทรัพย์ของเรานี้เป็นเครื่องป้องกันชีวิตของเรามิให้ตกไปในฝ่ายต่ำแม้อยู่ในโลกนี้เราก็อาศัยความดีคือธรรมะนี้เป็นผู้บงการชีวิตถ้าเราดับจิตไปจากโลกนี้ความดีก็จะต้องติดตามตนไปเหมือนกับเงาของบุคคลย่อมตามตนไปทุกเมื่อฉะนั้นนี่กล่าวถึงเรื่องความดีซึ่งพวกเราได้พากันมาสรรสร้างคุณงามความดีร่วมใจกันในที่นี้ก็จงพากันถือคติที่ได้เตือนใจมานี้เป็นเครื่องระลึกเป็นธรรมานุสติภาวนากันต่อไป

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมธโรวัดอโศการาม

ธรรมดาของในโลกจะมีแต่ชั่วอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีความดีอยู่ด้วยเป็นธรรมดามารที่เป็นเครื่องกีดกั้นก็เหมือนกันมิใช่ว่าเขาจะกันเราถ่ายเดียวบางคราวบางสมัยเขาก็กลายเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายของเรา

เขาจะกันเราถ่ายเดียวบางคราวบางสมัยเขาก็กลายเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายของเราบางคราวบางสมัยก็กลายเป็นบริษัทบริวารของเราบางคราวบางสมัยก็กลายเป็นทาสปรนปรือเลี้ยงดูช่วยเหลือเราอย่างนี้ก็มีฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงจะต้องเดินอยู่ในกึ่งกลางฝ่ายหนึ่งเพ่งถึงส่วนความไม่ดีฝ่ายที่สองเพ่งถึงความดีความดีและความไม่ดีนี้เป็นความจริงที่จะต้องอยู่ด้วยกันตัวเราเองก็จะต้องเป็นผู้ยืนอยู่ในวางกลางเป็นหลักกลางเป็นผู้วินิจฉัยเรื่องราวเหล่านั้นให้เกิดความไม่รังเกียจความดีเป็นเหตุให้เกิดความสนิทเป็นเหตุให้เกิดความคุ้นเคยความสนิทและความคุ้นเคยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นญาติสมกับที่บาทคาถากล่าวไว้ว่าวิสซาซาปรมายาติความคุ้นเคยสนิทสนมกันเป็นญาติอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นต้นศัตรูก็ตามเมื่อสนิทสนมกันนานเข้าก็กลายเป็นเพื่อนกลายเป็นมิตรกลายเป็นคนใช้ก็ได้กลายเป็นทาสก็ได้เมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้มันก็เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ได้สองนัยยะนัยยะหนึ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองนัยยะที่สองเป็นประโยชน์แก่มารอย่างครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเราได้ปลอบและกระทำความคุ้นเคยแก่พญามาราธิราชพญามาราธิราชนั้นก็เชื่อฟังตั้งอยู่ในวาทะยินดีในกุศลของพระพุทธเจ้าที่ได้สร้างบำเพ็ญมาต่อจากนั้นพญามารก็หมดอำนาจถวายการสักการะบูชาแล้วก็ได้เคลื่อนคลาดเลื่อนลอยไปอยู่ในชั้นสวรรค์คือเท้าวัสวะดีมารอยู่บนสวรรค์ใช่แต่เสมอเพียงเท่านั้นผลที่จะต้องได้รับพญามารในการข้างหน้านั้นจะมาตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นี่ได้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พญามารได้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นในพระองค์ด้วยนี้เป็นวิสัยของผู้มีปัญญาทำของเสียให้กลายเป็นของดีขึ้นมาได้ฉะนั้นพวกเราก็ยังอยู่ในกระแสของพญามารเช่นเดียวกันมารก็ร่อก็ติดเหล่านั้นเรียกว่ากิเลสมารมารคือกิเลสกิเลสที่เป็นตัวใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั้นคือโลภะโทสะโมหะนี่กิเลสตัวใหญ่สามตัวนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากตัวที่ย่อยๆไม่ค่อยจะออกหน้าออกตาคือกามตัณหาความอยากมีอยากเป็นดิ้นรนขนขวายพยายามจนเสียความงามของธรรมะอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นกิเลสมารภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อันนี้ท่านก็เรียกว่าตัวกิเลสมารตัวหนึ่งวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเช่นเราได้ลาภไม่อยากให้เสื่อมลาภเราได้ยศไม่อยากให้ใครมาลบเหลี่ยมของเรานี่เป็นวิภวะตัณหาตัณหาทั้งสามตัวนี้เป็นกิเลสมารไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงโด่งดังเท่าไรนักนานๆเขาจึงจะมาเรียกชื่อสักครั้งหนึ่งแต่ส่วนโลโภโทโสโมโหนั้นมีอำนาจมากตัวใหญ่มากมีชื่อเสียงโด่งดังมากส่วนแม่ของพญามารได้แก่อวิชชาอวิชชานี้เป็นแม่ของพญามารมันจะต้องถ่ายออกจากอวิชชานั้นทั้งหมดเช่นความดีมันก็ออกจากอวิชชาความชั่วมันก็ออกมาจากอวิชชาถ้าจะกล่าวตามชื่อนั้นอวิชชามันเป็นเหตุแห่งสังขารสังขารที่มันเกิดขึ้นมีอยู่สามชนิดปุญญาภิสังขารนึกคิดปรุงแต่งไตร่ตรองพินิจพิจารณาหาทางจะสร้างคุณงามความดีของตนให้เกิดขึ้นนี่ท่านเรียกว่า

ญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารนึกคิดปรุงแต่งเสกสรรในทางที่ไม่ดีไม่ชอบซึ่งเป็นฝ่ายชั่วทุจริตทำดวงจิตให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าอปุญญาภิสังขารที่สามนั้นอเนนชาภิสังขารความคิดเป็นกลางจะเรียกว่าบุญก็ไม่ใช่จะเรียกว่าบาปก็ไม่ใช่เช่นพรุ่งนี้เราจะไปซื้อของในตลาดหรือพรุ่งนี้เราจะไปทำนาหรือเราจะไปอาบน้ำเราจะไปกินข้าวความคิดนึกตรึกตรองเกิดขึ้นในดวงจิตอย่างนี้เป็นอเนนชาภิสังขารสังขารยังไม่เป็นบุญสังขารยังไม่เป็นบาปนี่พวกนี้มันก็เป็นกิเลสมารเหมือนกันเป็นพวกลูกของพญามารแต่พวกนี้ไม่ค่อยจะออกจากบ้านมันเป็นลูกเจ้าลูกนายเป็นลูกที่อยู่ในพระราชวังไม่ค่อยจะออกหน้าออกตาคนจึงไม่ค่อยจะรู้จักชื่อเขาไม่ค่อยจะเห็นหน้าเขาบุคคลที่จะเห็นหน้าพวกนางงามเหล่านี้นอกจากผู้มีสมาธิปัญญาไม่มีใครเห็นได้ถ้าเป็นผู้มีสมาธิค่อยแอบจ้องเข้าไปดูมีปัญญาคอยแหวกม่านก็จะเห็นลูกของพญามารอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนี่เป็นมารชั้นที่สามชั้นที่สี่ได้แก่ตัวอวิชชาตัวอวิชชาคือไม่รู้จักจิตของตัวเองไปเข้าใจว่าความคิดเป็นจิตไปเข้าใจว่าความรู้เป็นจิตไปเข้าใจว่าสัญญาอดีตเป็นจิตสัญญาอนาคตเป็นจิตไปเข้าใจว่ากายเป็นจิตจิตเป็นกายไปเข้าใจว่าเวทนาเป็นจิตจิตเป็นเวทนาไปเข้าใจว่าจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตไปเข้าใจว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตไม่สามารถที่จะแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากตนมีความพัวพันติดแน่นนี่ท่านเรียกว่าอวิชชาสรุปลงมาก็คือติดปัจจุบันสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่ากิเลสธรรมกิเลสธรรมนี้มันเป็นมารมันรบกวนเราอยู่ทุกเวลาจึงเรียกว่ากิเลสมารมันเป็นมารได้อย่างไรคือเมื่อโลภมากๆเข้าทำทานได้ยากมีแต่อยากได้ไม่มีอยากให้อยากได้อย่างเดียวอยากให้เขาไม่มีเลยนี่มันเป็นมารอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราหวงแหนรัดรึงยึดถือไว้มีคนหรือสัตว์มาทำลายสิ่งที่เรายึดถือหรือสิ่งที่เราหวงแหนนั้นเกิดความเสียใจเกิดความน้อยใจทำใจวุ่นวายหม่นหมองขึ้นนี่มันเป็นมารได้อย่างนี้ความโกรธก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นมันไม่อยากได้อะไรสักอย่างมองเห็นคนเท่ามดดำมดแดงเท่านั้นนึกว่าเตะทีเดียวคอขาดอำนาจแห่งความโกรธนะมันรุนแรงยิ่งกว่าอื่นใดแต่มันจะเป็นได้อย่างนึกหรือไม่เป็นมันก็กล้าใครจะบอกบุญไม่รับในเวลานั้นไม่รับบุญกับใครทั้งหมดมันก็จะต้องไปจนหมดฤทธิ์หมดอำนาจของมันฉะนั้นท่านจึงจัดว่ามันเป็นมารไม่สามารถจะสร้างคุณงามความดีให้สมบูรณ์ได้ความหลงก็ยิ่งหนักคือความหลงนี้มันซึมซาบมันเซิบเหมือนกับเลือดที่อยู่ในอู่ในสรีระร่างกายมันเซิบไปทั่วทุกแห่งของร่างกายความหลงก็เหมือนกันมันเซิบอยู่เสมอเราจะทำความชั่วมันก็หลงเรามาทำความดีมันก็ยังหลงอยู่ทั้งที่เรามีความรู้อยู่ในทางธรรมะมันก็ยังไม่พ้นไปจากโมหะมันตามได้ทุกรูปทุกนามนี่ความหลงเมื่อมันหลงทีนี้การทำบุญก็ไม่รู้จักสิ่งใดเป็นบุญเป็นบาปแต่มันก็อยากมันอยากได้บุญแต่ไม่รู้สิ่งผิดสิ่งถูกการรักษาศีลก็อยากดีแต่อะไรเป็นศีลไม่รู้จักเจริญสมาธิภาวนาก็เหมือนกันอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่อะไรมันเป็นสิ่งที่ผิดเป็นมิจฉาสมาธิไม่ทราบอะไรถูกเป็นสัมมาสมาธิไม่ทราบ
แต่อยากได้ตะบันไปนี่เรียกว่าโมหะคือรู้ไม่ถูกตามความจริงไม่ใช่ไม่รู้รู้เหมือนกันแต่ไม่ถูกความจริงท่านเรียกว่าโมหะเหมือนกับคนหลงทางคนหลงทางนั่นแหละมันไปได้เหมือนกันแต่มันเดินไม่ถูกทางอย่างเราจะไปกรุงเทพทีนี้เราหลงเราเดินไปทางบางปูนั่นมันไม่ถูกกรุงเทพมันไปถูกบางปูแต่มันก็ไปได้ไม่ใช่ว่าหลงนะมันไปไม่ได้ไปได้แต่มันผิดทางที่เราต้องการมันผิดหวังที่ความปรารถนาเท่านี้เองนี่ท่านจึงจัดว่าเป็นตัวมารตัวมารชั้นที่สองตัณหาตัวตัณหาตัวนี้มีอยู่สามชนิดรวมลงมามีอยู่สองลักษณะแปลกันก็คือความอยากความอยากนี้แยกออกเป็นสองนัยยะอยากชนิดที่หนึ่งอยากที่เจือไปด้วยราคะอย่างธรรมดาของโลกอันนี้เขาก็เรียกว่าตัณหาอยากอีกอย่างหนึ่งไม่มีราคะเกิดความอยากเกิดความพอใจเกิดความรักเกิดความชอบในพัสดุเช่นเรารักในรูปเราก็แสวงหาในรูปที่เราพอใจของอันใดที่เราพอใจเราก็แสวงหาคืออยากได้เช่นพัสดุข้าวของที่ปราศจากวิญญาณเครื่องใช้สอยต่างๆที่เราแลเห็นได้ด้วยตาว่างามก็ต้องการอันนี้ก็แปลว่าอยากเหมือนกันเสียงอย่างเสียงต่างๆซึ่งเราอยากเราต้องการเราก็ดิ้นรนแสวงหามีความอยากดึงไปฉุดไปลากไปจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปถ้าได้มาดีหน่อยถ้าไม่ได้ก็เสียกำลังเกิดทุกข์นี่ท่านจึงเรียกว่าตัณหาอยากได้พัสดุมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ตนรักตนชอบอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าอยากเหมือนกันแต่ไม่ใช่อยากที่เจือด้วยราคะคือมันอยากเจือด้วยโลภนี่มีอยู่สองนัยยะอย่างนี้เป็นรสของตัณหาซึ่งมันกลั่นออกมาจากกามตัณหากลั่นออกมาจากภวตัณหากลั่นออกมาจากวิภวตัณหามันมีอยู่ในสองลักษณะอยากที่เจือด้วยราคะอยากที่ปราศจากราคะแต่มันก็อยากนี่มันเป็นกิเลสมารแต่ละอย่างแต่ละอันนี้มันเป็นสิ่งกีดกันกั้นจิตมิให้จิตของเราโน้มไปสู่สัมมาสมาธิท่านจึงจัดว่าฉันทะมันเป็นตัวนิวรณ์ความพอใจความรักใคร่ความปรารถนาแต่ไม่มีราคะเจือปนเรียกว่าฉันทะฉันทะตัวหนึ่งเรียกว่าฉันทราคะมันหนักกว่านิวรณ์ฉันทะนิวรณ์นี้มันเบาฉันทราคะมันเป็นข้าศึกของศีลฉันทะนิวรณ์มันเป็นข้าศึกของสมาธิเหตุนี้จึงจัดว่าเป็นมารในข้อนี้เรียกว่ากิเลสมารนี่เป็นชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งปุญญาภิสังขารคือคิดแต่งบุญแต่งบาปปรับสร้างความดีในทางจิตแต่มันก็สำเร็จไม่ได้เมื่อสำเร็จไม่ได้ใจก็เสียอย่างพระยาศรีธรรมาโศกราชซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปมีอำนาจบริหารประเทศชาติบ้านเมืองโดยสองวิธีวิธีหนึ่งท่านเป็นผู้มีปุญญาภินิหารปกครองประชาชนด้วยคุณภาพด้วยความเคารพด้วยการเชื่อถือด้วยการบูชาและปกครองด้วยอำนาจอิทธิพลประชาชนจึงราบคาบในทางพระศาสนาท่านก็ได้ช่วยเหลือบำรุงส่งเสริมสับสร้างความดีสร้างเสียจนเกิดโทษคือถวายทานถวายจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ไม่ได้ขาดต่อมาวันหนึ่งท่านคิดว่าเราจะเอาเงินเอาทองมาเพื่อไปแลกเปลี่ยนเครื่องไทยทานมาถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมะบูชาถวายเป็นสังฆบูชามาดำริคิดนึกตรึกตรองอยู่อย่างนี้การทำก็ยังไม่เป็นที่พอใจทรัพย์สินเงินทองก็ยังไม่สมปรารถนาพอดีเกิดอาพาธเมื่อเกิดอาพาธขึ้น
ก็อยากจะรีบทำบุญเสียให้สมความคิดจึงให้อมาตย์ไปเบิกเงินในท้องพระคลังซึ่งเป็นของรัฐบาลแต่มีส่วนของพระองค์ด้วยเรียกว่าพระคลังข้างที่เมื่อไปเบิกขุนคลังเขาก็ไม่ยอมจ่ายคือเขาเห็นว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่จ่ายทรัพย์สินให้แก่อมาตย์อมาตย์ก็ได้มากราบทูลถวายแก่พระยาศรีธรรมาโศกราชพระยาศรีธรรมาโศกราชเกิดเสียพระทัยว่าสมบัติของกูเมื่อต้องการเอามาถวายทานให้เป็นพุทธบูชาให้เป็นธรรมบูชาให้เป็นสังฆบูชาก็ไม่สมหวังใจเสียในขณะใจเสียนั่นแหละเลยสวรรคตคือสิ้นลมหายใจเมื่อตายไปจากโลกนี้ด้วยความคิดไม่พอใจในขุนคลังที่รักษาทรัพย์ด้วยอำนาจจะสร้างความดีตายแล้วเลยไปเกิดเป็นพญางูเป็นงูเหลือมใหญ่คอยเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่ใกล้พระคลังทรัพย์สินของพระเจ้าแผ่นดินต้องเฝ้าทรัพย์อยู่เป็นเวลาหลายวันกีดกันกั้นคุณงามความดีของตนความดีที่สร้างไว้นั้นตั้งแต่ยังมีชีวิตได้สร้างความดีไว้ด้วยประการต่างๆสร้างวัดสร้างพระเจดีย์ปลูกต้นโพสีมหาโพอย่างมากมายถวายทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์อย่างมากมายรักษาศีลฟังเทศแต่ว่าเวลาแตกดับทำลายขันก็น่าจะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพดาหาเป็นเช่นนั้นไม่กลายไพร่ไปเกิดเป็นงูอันนี้คือความดีเจตนาดีจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตนไม่สมคิดดวงจิตเศร้าหมองกลายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหตุนั้นปุญญาภิสังขารความคิดนึกหรือความเริ่มริในดวงจิตแม้จะเป็นทางบุญก็ยังกลายเป็นมารได้นี่ตัวอย่างในเรื่องปุญญาภิสังขารกลายเป็นมารของตัวได้ข้อที่สองอปุญญาภิสังขารการคิดนึกเจตนาจะสร้างบาปสร้างกรรมแค่ความนึกแค่ความคิดก็ยังห้ามคุณงามความดีเมื่อบังเกิดขึ้นตรึกในทางบาปเรายังไม่ทำทางกายยังไม่ได้กล่าวทางวาจาแต่มีเจตนาเป็นไปในฝ่ายชั่วแค่นี้ก็ยังเป็นเครื่องห้ามมรรคห้ามผลตัวอย่างเช่นมีคนสองคนเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งเป็นวันแปดค่ำชาวบ้านผู้มีศรัทธาได้ยินเสียงคล้องเสียงระฆังก็ตื่นขึ้นแต่ดึกจะไปฟังเทศทำบุญใส่บาตรมาดำริในใจอย่างนี้ทีนี้เพื่อนคนหนึ่งคิดว่าถ้าเราไปทำบุญใส่บาตรกลับมาจากวัดก็จะไม่มีอะไรจะกินทีนี้เราไปทอดแหดีกว่าเพื่อนคนที่ไปทอดแหนั้นก็ได้ช่วยหุงข้าวจัดแจงอาหารการบริโภคให้เพื่อนคนหนึ่งไปใส่บาตรไปฟังเทศรับศีลเพื่อนคนที่ไปใส่บาตรฟังเทศรับศีลนั้นเวลาไปนั่งฟังเทศดวงจิตกระวัดถึงแต่บาปว่าเพื่อนเราไปทอดแหนั้นจะได้ปลามากินไหมหนอตอนเย็นนี้มาคิดอยู่อย่างนี้มานึกอยู่อย่างนี้เลยต้องการอยากได้กินแกงปลาซึ่งเพื่อนไปทอดแหอยู่กลางห้วยกลางหนองใส่บาตรอยู่ก็คิดนั่งฟังเทศอยู่ก็นึกแต่ไม่นึกจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นแต่นึกว่าถ้าเพื่อนได้มาจะได้กินแต่เพื่อนคนที่ไปทอดแหนั้นน่ะแกก็เอาใจไปฝากใฝ่ว่าเพื่อนเราไปใส่บาตรป่านนี้ใส่บาตรหรือยังหนอเพื่อนคนที่ไปรับศีลป่านนี้เขาคงจะรับศีลกันแล้วเพื่อนผู้ฟังเทศก็คงจะได้บุญมัวแต่นึกอยู่อย่างนี้แหละด้วยอำนาจแห่งเจตนารมณ์ที่เป็นกุศลทอดแหไม่ได้สักตัวปลาไม่ติดแหสักตัวพอได้ยินเสียงที่เขาตีคล้องตีมงเสียงหมุยขึ้นครั้งหนึ่งแกก็วางแหสาธุทุกคราวไปจนค่ำมัวแต่ไปงมอยู่ในทางบุญทางกุศลผลที่ทำบาปไม่สำเร็จคนที่ไปทำบุญมัวแต่ไปงมอยู่แต่จะกินปลากับเพื่อนเลยไม่ได้บุญอีกแหละบุญที่ควรเกิดขึ้นเกือบไม่มีเลยไม่สมกับที่ลงทุนไปใส่บาตรไม่คุ้มไม่สมกับที่ลงทุนไปรักษาศีลไม่คุ้มจิตมันวิบัติไม่สมกับที่ไปฟังเทศน์นั่งพนมมือ

ไม่คุ้มกันสู้เพื่อนที่ไปทำบาปแต่ไม่มีเจตนาไม่ได้นี่มันจึงกลายเป็นมารมีโทษสองประการประการหนึ่งอยากกินปลาแต่ก็ไม่ได้กินสักคำนี่ก็เป็นโทษประการที่สองเอาของไปใส่บาตรถึงจะได้บุญบ้างก็นิดเดียวใส่ก็สักแต่ว่าใส่ใจมันก็อยากกินแกงปลาช่อนใหญ่รับศีลก็สักแต่ว่ารับแต่ใจมันก็อยากกินแกงปลาฟังเทศก็สักแต่ว่าฟังใจมันก็ยังมุ่งแต่จะกินแกงปลาจากเพื่อนความดีควรได้ควรถึงไม่สำเร็จนี่เขาเรียกว่าคิดชั่วมันเป็นเครื่องตัดรอนความดีของเราแม้เราทำความดีอยู่มันก็ตัดเหมือนตาลยอดด้วนถูกตัดยอดต้นกล้วยที่มันออกลูกหรือมะพร้าวที่เขาตัดยอดมันไม่งอกงามมันไม่เกิดดอกมันไม่ออกผลบุคคลที่มีความคิดไปในทางบาปแม้ทำความดีอยู่ความดีก็ไม่เจริญไม่งอกงามมีแต่ย่อยยับดับสูญไปทุกทีนี่ท่านเรียกว่าอปุญญาภิสังขารมันเป็นตัวมารตัวที่สองไม่สามารถจะสร้างความดีให้สำเร็จนี่จึงเรียกว่าเป็นกิเลสมารประการที่สองประการที่สามนั้นความคิดที่เป็นกลางความคิดที่เป็นกลางนั้นยังไม่เป็นบุญยังไม่เป็นบาปมันก็เป็นมารของเราเช่นเราจะไปทำนาหาเวลาไปวัดก็ไม่ได้มันยังไม่พออยู่พอกินเราจะไปค้าขายรายได้มันจะไม่คุ้มหรือเรามีธุรกิจการสำคัญจะต้องทำโน้นจะต้องพูดนี้จะไปเที่ยวความคิดนึกตรึกตรองอย่างนี้ก็หมดโอกาสที่เราจะไปสรรสร้างคุณงามความดีมันก็ผัดไปสิทีนี้กินแกงผัดมันผัดยังไงถ้าเป็นเด็กก็ให้มันมีอายุมากเสียก่อนมันยังไม่ได้ตายง่ายให้มีความรู้ความฉลาดพอเสียก่อนถ้าพ้นจากเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ผัดให้เรามีครอบครัวเสียก่อนเมื่อเรามีครอบครัวมีอาชีพดีเราก็จะไปสรรสร้างคุณงามความดีถ้ามันเป็นได้เช่นนั้นก็ผัดต่อไปอีกให้ลูกโตเสียก่อนมีครอบมีครัวเสียก่อนให้เราแก่ไปสักหน่อยเราจึงค่อยเข้าวัดมันก็กินแกงผัดเรื่อยไปนี่เขาเรียกว่าหวานหมูล่ะหมูหวานล่ะคือพยามารมันกลืนเข้าไปโดยไม่รู้ตัวในที่สุดถ้ามันแก่เท่าเข้าจริงๆลูกก็เป็นห่วงห่วงว่าแม่แก่ลำบากอย่าไปเขาหลอกก็เชื่อถ้าไปมันเป็นลมเป็นแล้งแล้วก็ลำบากก็เชื่อเขาตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินฟังเทศก็ไม่ได้ยินรับศีลก็ไม่ได้ยินปิดหูปิดตาปิดตันกั้นความดีทุกด้านทุกมุมนี่คนที่ห่วงการห่วงงานห่วงหลับห่วงนอนห่วงอยู่ห่วงกินห่วงความมั่งมียากจนไม่สามารถจะบำเพ็ญกุศลของตนให้ตลอดไปได้จึงจัดว่าความคิดเหล่านี้เป็นสังขารชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงดึงถ่วงตัวเราให้ติดบ่วงติดใยฉะนั้นจึงจัดว่าเป็นมารชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากิเลสมารกิเลสมารตัวที่สี่ได้แก่อวิชชาอวิชชาตัวนี้คือเราไม่รู้จักไม่รู้จักมรรคกล่าวถึงมรรคเสียก่อนเพราะมันเป็นข้อจำเป็นถ้าจะกล่าวพิสดารอวิชชามีหลายอย่างไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้จักนิโรธความดับทุกข์ไม่รู้จักมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้จักอริยสัจทั้งสี่อย่างนี้ก็จัดว่าเป็นอวิชชาอีกข้อหนึ่งไม่รู้จักอดีตสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่รู้จักเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไม่รู้จักปัจจุบันที่เป็นอยู่เป็นสามเรื่องไปบวกอริยสัจสี่เป็นเจ็ดไม่รู้จักอวิชชาเป็นแปดความไม่รู้เหล่านี้เรียกว่าเป็นอวิชชากล่าวสรุปลงไปอีกไม่รู้จักมรรคการที่ไม่รู้จักมรรคเช่นมาเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่กายานุปัสสนามาพิจารณากายไม่เข้าใจในกายไปเห็นว่ากายเป็นจิตเห็นว่าจิตเป็นกายนี่เป็น

วิชามันมืดปิดกายปิดจิตให้เกิดความคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันไม่สามารถจะแยกกายออกจากจิตไม่สามารถจะแยกจิตออกจากกายนี่ท่านเรียกว่าไม่รู้จักมรรคเวทนานุปัสสนาไม่รู้จักเวทนาเวทนาคือความเสวยอารมณ์ซึ่งเป็นสุขบางขณะซึ่งเป็นทุกข์บางครั้งไปเข้าใจว่าสุขเป็นจิตของตนไปเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความสุขไปเข้าใจว่าทุกข์เป็นตนไปเข้าใจว่าตนเป็นทุกข์ไม่สามารถจะแยกทุกข์สุขออกจากดวงจิตติดพันกันอย่างแน่นแยกไม่ออกบอกไม่ถูกนี่ท่านเรียกอวิชชาคือไม่รู้จักมรรคจิตตานุปัสสนาไม่รู้จักจิตทีนี้อะไรเป็นจิตจิตมันมีอยู่สองชนิดจิตวิญญาณนี่ตัวหนึ่งจิตที่เป็นตัวจริงนี่อีกตัวหนึ่งไปเข้าใจว่าวิญญาณเป็นจิตไปเข้าใจว่าจิตเป็นวิญญาณวิญญาณนี่มันไปได้อย่างเราเห็นรูปอยู่ในกรุงเทพมันก็แล่นไปได้หมดแต่จิตมันไม่ไปไอ้การไปนั้นเรียกว่าวิญญาณวิญญาณมันไม่มีตัวโสตวิญญาณบางคราวมันก็จำเสียงได้แต่ก่อนบางคราวมันก็จำเสียงได้แต่ก่อนก็นึกขึ้นเอาจิตไปจ่อในเสียงที่เคยนึกก็รู้เรื่องว่าเขาพูดยังไงไพเราะยังไงก็ทราบนั่นก็เรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกเมื่อเราถูกกลิ่นยังไงเราก็รู้กลิ่นที่เป็นอดีตล่วงไปนั้นเป็นยังไงจำได้หมดเราก็รู้ว่ากลิ่นอะไรก็ทราบนั่นท่านเรียกว่าคานวิญญาณคือกระแสที่มันแล่นไปกายวิญญาณรู้จักอากาศร้อนอากาศเย็นเราจำได้เย็นอย่างนั้นเย็นน้ำเย็นอย่างนั้นเย็นลมร้อนอย่างนี้ร้อนไฟร้อนอย่างนี้ร้อนอากาศร้อนอย่างนี้ร้อนแสงแดดจำได้ชัดเจนสามารถที่จะแต่งแบบตำราได้ความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่ากายวิญญาณมโนวิญญาณก็คือนึกไปนึกไปกรุงเทพนึกไปในป่าในดงนึกไปรอบโลกนั่นท่านเรียกว่ามโนวิญญาณส่วนจิตมันเป็นตัวปัจจุบันไปไม่ได้ตัวจิตตัวรู้มันไปไม่ได้มันประจำอยู่ในตัวนี่แหละมันอยู่แค่ผิวหนังเท่านั้นเองเลยผิวหนังไปมันก็ไม่รู้แต่รู้ไม่ใช่จิตมันเป็นวิญญาณวิญญาณไม่มีตัวมันไม่มีตัวเหมือนอย่างอากาศมันไม่มีตัวมีตนเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแยกจิตวิญญาณออกจากจิตแยกจิตออกจากวิญญาณจิตเหมือนกับไฟวิญญาณเหมือนกับแสงแสงกับไฟมันเป็นคนละอย่างแต่มันออกมาจากไฟนี่ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ท่านเรียกอวิชชาเข้าใจว่าจิตวิญญาณเป็นจิตเข้าใจว่าจิตเป็นจิตวิญญาณสับสนปนเปกันอย่างนี้ท่านเรียกว่าตัวอวิชชาธรรมานุปัสสนาคือได้แก่เจตสิกบังเกิดขึ้นในดวงจิตเรียกว่าธรรมะธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใดเป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมส่วนนี้ให้โทษมากน้อยเพียงใดไม่ทราบส่วนใดเป็นกุศลธรรมกุศลธรรมส่วนใดที่ให้คุณน้อยส่วนใดที่ให้คุณพอปานกลางส่วนใดให้คุณอย่างล้นหลามไม่ทราบโอ้ไอ้ความไม่ทราบนี้คือไม่รู้จักธรรมเมื่อไม่รู้จักธรรมก็ไม่สามารถจะแยกชั่วออกจากดีจะแยกดีออกจากชั่วจะแยกจิตออกจากธรรมจะแยกธรรมออกจากจิตติดกันอย่างแน่นหนาไม่สามารถที่จะแกะออกได้นี่ท่านเรียกอวิชชาอวิชชามันก็เป็นตัวมารตัวมารที่กีดกันไม่ให้บรรลุคุณงามความดีอันเลิศคือพระนิพพานมารทั้ง 3-4 จำพวกนี้ตั้งชื่อว่ากิเลสมารแม่พยามารอวิชชาลูกพยามารสังขารหลานพยามารได้แก่ตัณหาเหลนพยามารได้แก่ตัวโลภะโทสะโมหะพวกเขาเหล่านี้บางคราวก็ช่วยส่งเสริมเพิ่มพูน
สร้างบุญสร้างกุศลช่วยเราบางคราวก็ขึ้นไปอยู่บนเศียรของเราบังคับบงการทีเดียวเช่นโลภมากฉวยได้หมดเอาหมดจะเป็นของใครไม่ทราบจะดีจะชั่วประการใดเป็นเอาทีเดียวแหละความโลภมันแรงจัดนี่มันขึ้นบังคับบัญชาให้คนนั้นกระทำความผิดด้วยอำนาจแห่งความโลภความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็บังคับบัญชาเส้นประสาทเราเมื่อมันโกรธฉิวถึงขนาดมันก็บงการทันทีฆ่าให้มันตายตัดสินประหารชีวิตมันเลยความหลงก็เช่นเดียวกันแต่ละอย่างแต่ละอันนี้มันล้วนแต่เป็นข้าศึกศัตรูกีดกันกั้นความดีของเราทีนี้ส่วนที่มักให้คุณก็มีส่วนให้คุณนั้นถ้าคนมีปัญญาความโลภมันก็ช่วยความโกรธมันก็ช่วยความหลงมันก็ช่วยคนมีปัญญาตัณหามันก็ช่วยมันช่วยชักจูงดึงดูดให้สัตว์สร้างคุณงามความดีประมาทมันไม่ได้เรามานั่งฟังเทศใครให้มาก็ตัณหาสิมันให้มาพระเนนจะมาบวชใครให้มาก็ตัณหามันสั่งเราจะไปเห็นแต่โทษมันถ่ายเดียวเป็นบาปเป็นกรรมทีนี้ส่วนความคิดในทางดีถ้าไม่มีเสียเลยมันก็สร้างดีไม่ขึ้นคนจะทำสับสร้างคุณงามความดีต้องมีเจตนาความคิดขึ้นอวิชชามันก็ดีเมื่อเรารู้จักว่าเรามีอวิชชาก็รีบเร่งหาวิธีการแก้ไขอวิชชาจะพาเราไปในที่สุดอวิชชาจะต้องมาพบเราในที่สุดอวิชชาจะต้องพาเรามาวิชาไม่พาคนไปเรียนหนังสือหรอกอวิชชานั่นแหละพาคนไปหาความรู้คนที่มีความรู้เขาจะไปทำไมเหตุนั้นความหลงมันเป็นเหตุให้เราแสวงหาความรู้เป็นคนแสวงหาก็เกิดวิชามากขึ้นวิชาเกิดขึ้นจากสังคมวิชาเกิดขึ้นจากสมาคมวิชาเกิดขึ้นจากการคบบุคคลคบคณะคบหมู่มันก็รู้กว้างขวางพิสดารขึ้นก็ด้วยอาศัยอวิชชาเป็นต้นเหตุฉะนั้นกิเลสมารเหล่านี้จึงควรที่จะเห็นโทษเห็นคุณถ้าเห็นได้สองหน้าอย่างนี้จึงจะเป็นผู้เรียกว่าเป็นนักปราชญ์และบัณฑิตทำสิ่งไม่ดีให้เป็นของดีได้เลิศนักคนเราทำของดีให้เลวหนักไม่ดีหรือทำของดีให้มันดีก็ยังไม่ดีคนที่ดีคนที่เลิศคนที่เด่นมีอยู่สามลักษณะคนดีทำความดีนี่เรียกว่าคนดีคนเลิศทำความดีให้มันยิ่งนั่นเขาเรียกว่าคนเลิศรวมแล้วก็แปลว่าดีเลิศแต่ไม่เด่นคนเด่นทำของไม่ดีให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำของดีให้มันเลิศเข้าเรียกว่าคนเด่นจึงรวมเรียกว่าความดีความดีเลิศความดีเด่นนี่มันมีลักษณะอย่างนี้นี่เรื่องกิเลสมารที่ต่อเนื่องมาจากขันธมารพวกเราควรสำรวจควรไตร่ตรองควรพินิจควรคิดควรนึกเราก็จะเป็นคนหาความดีได้ทุกด้านทุกมุมมองไปเบื้องต่ำเราก็เห็นทรัพย์มองขึ้นข้างบนเราก็เห็นทรัพย์มองไปในเบื้องต่ำความหมายว่าเพ่งไปในด้านศัตรูเราก็ได้ทรัพย์คือความดีเด่นมองไปในด้านความดีที่เป็นเพื่อนฝูงมิตรสหายของเราเราก็ดีดีเลิศให้มันได้ทั้งสามดีสามดีนี่แหละผู้มีปัญญาสามารถจะเก็บเอาได้จากขันธมารจากกิเลสมารจะได้ผลสามประการดังกล่าวนี้ฉะนั้นควรจะต้องอบรมบ่มอินทรีย์ของตนให้มันแก่กล้าให้มีความสามารถไม่กลัวต่อมารคนมีวิชางูจับงูมาได้ไม่กลัวพิษงูคนมีวิชาเอาเสือมาได้มันก็ไม่กัดฉันใดก็ดีคนมีปัญญาเอากิเลสมานี่แหละมาเป็นเครื่องค้ำจุนหนุนใจของตนให้เด่นก็จะได้ต่อมรรคต่อผลคนใดไม่มีปัญญาไม่สามารถพยามารก็จะต้องฉุดลากไปฆ่าไปทรมานให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากฉะนั้นพวกเราก็ควรจะพากันนึกคิดพิจารณา
ด้วยปัญญาปรี

ชาฉลาดตรักแหลมของตนจึงจะเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลนี่แสดงถึงเรื่องกิเลสมารต่อมาจากขันธมารยังมีอยู่อีก3จำพวกจะได้แสดงในการต่อไปในโอกาสหน้าฉะนั้นเมื่อพวกเราพุทธบริษัทมาได้ยินได้ฟังก็จงพากันสนใจสำเนียกน้อมนึกตรึกตรองมองเข้าไปถึงสภาพของตนแล้วปฏิบัติตามบำเพ็ญให้ถูกต้องตามสัมมาปฏิบัติก็จะเป็นผู้สบายคนชั่วก็มาช่วยเราคนดีก็มาช่วยเราหมดภัยโจรก็เป็นคนใช้คนสอยมาช่วยกิจช่วยการช่วยงานต่างๆนักปราชญ์บัณฑิตก็มาช่วยงานช่วยการเราจะมีความตกต่ำได้ที่ไหนหันไปหาคนฝ่ายต่ำเขาก็มาช่วยหันไปหาคนฝ่ายดีเขาก็มาช่วยเพ่งไปในฝ่ายมารที่เป็นศัตรูกลับเป็นพวกเพื่อนมิตรสหายกลายเป็นพวกสนิทสนมอะไรเป็นมารก็ไม่ทราบละทีนี้มันก็ไม่เป็นมารอะไรสักอย่างเป็นของกลางอยู่ในโลกทั้งหมดคนนึกได้อย่างนั้นก็จะหมดจากความทุกข์ความขัดข้องจะมีตั้งแต่ความสว่างสวยเบิกบานดำเนินตนสะดวกไม่มีขัดจะถอยหน้าก็ไม่ติดถอยหลังก็ไม่ติดเดินหน้าก็ไม่คล่องไปได้เหมือนกับเรือนี่จึงเรียกว่าสุขโตเป็นผู้ไปดีฉะนั้นพวกเราผู้สรรสร้างบารมีธรรมจึงสมควรที่จะต้องปฏิบัติตัวได้อย่างนั้นนี่แสดงมาในกิเลสมารกถาแต่บทเดียวก็จะยุติลงเสมอเพียงเท่านี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นท่านแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพศสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปัตถโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภา

0: หลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ขอคารวะแด่ครูบาอาจารย์แด่พระเถรานุเถระทุกรูปแด่พระภิกษุทุกรูปที่อยู่ณสถานที่นี้วันนี้ก็ขอโอกาสปรารภธรรมพอสมควรขออนุญาต กล่าวธรรมต่อไปการบำเพ็ญกุศลทุกคนก็คงรู้ว่ารอบรอบของหลวงพ่อรีธรรมทโรที่ได้มรณะแล้วก็ครบรอบ76ปีนะหลวงพ่อรีเป็นพระที่พวกเรารู้จักมาตั้งแต่เรียนรู้เรียนธรรมะกันใหม่ๆก็จะคิดถึงหลวงพ่อรีกับหลวงปู่สดสมัยก่อนก็ทางสุพรรณบุรีก็หลวงพ่อสดก็จะเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อสดก่อนสัมมาอรหังก่อนเดี๋ยวพอเที่ยวทุดงก็มาอ่านหนังสือหลวงพ่อรีท่านเขียนไว้เป็นเล่มหลักปฏิบัติแบบพุทโธก็ได้อ่านแต่ไม่เจอตัวท่านองค์ท่านก็ได้เอาวิธีบริกรรมภาวนาที่ท่านเขียนเป็นประวัติไว้ก็มาภาวนาก็เหมือนเป็นบาดฐานแต่ว่าภาวนาไปแล้วยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าพุทโธนั้นอยู่ที่ไหนเคยลองเอามานั่งทำสมัยก่อนนั่งเท่าไหร่มันก็ไม่ได้สมาธิเพราะเราไม่รู้จักพุทโธเคยไปนั่งอยู่ที่ไปปรากฏอยู่ที่สกลนครไปนั่งสู้กับเวทนาจนตัวชามาครึ่งตัวก็นึกว่าหลวงพ่อรีท่านนั่งได้เราก็ต้องนั่งได้คือเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่แนะแนวให้ใกล้ชิดเรื่องสติก็โดยสมาธิก็มันเฉียดไปเฉียดมาตอนหลังก็เลยมาเราคงต้องมีครูบาอาจารย์ที่สอนเป็นหลักให้ชี้ถึงจุดที่เราควรจะรู้ก็เลยมากลับมาจากทุดงก็มาเรียนกับหลวงพ่อสังวาลก็สอนแบบเดียวกันที่เราอ่านในหลวงพ่อรีเขียนแต่เรามีที่ยึดเหนี่ยวนั่นเองคือมีกำลังใจก็มีอาจารย์สอนวิธีทำสติจึงได้เกิดปีติขึ้นมาได้ก็แสดงว่าครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต้องอาศัยที่ท่านรู้วิธีการปฏิบัติมาก่อนแล้วก็ทำให้เกิดรู้สึกก็ศรัทธาทั้งตนนั้นมาว่าหลวงพ่อรีนี่เราจักมาตั้งสมัยยังบวชใหม่ก็เป็นพระที่เป็นแนวทางให้เราเกิดศรัทธาเรื่องธุดงค์ เพราะท่านเขียนธุดงค์13ไว้สมบูรณ์เกิดศรัทธาทั้งที่ไม่เจอตัวท่านแล้วมากก็จะเกิดแบบนั้นศรัทธาแต่ละองค์ก็
แล้วก็อยากปฏิบัติให้เกิดมรรคผลขึ้นมาตามที่ท่านสอนไว้การที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงก็เป็นประโยชน์มากแต่พวกเรารุ่นหลังเป็นอุปาจารย์องค์หนึ่งคือเราจะไม่เจอตัวท่านแต่ก็ท่านก็ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีที่สมัยนี้ก็เรื่องธุดงค์ก็ที่จะนำธุดงค์เข้ามาไว้ในที่ในเมืองก็มีน้อยโดยมากก็อยู่ในป่าอยู่ในแถบที่กันดารเอาไว้ที่เจริญก็ความเป็นอยู่ก็สะดวกสบายธุดงค์ก็จะน้อยลงจะหายไปแต่หลวงพ่อรีท่านทำได้ถือธุดงค์ยันดับขันถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่นำเอกาธุดงค์ไว้ได้ก็ถือว่าเป็นบรมครูที่พวกเราก็ถือจะไม่ได้มาเห็นตัวท่านแต่ก็นับถือเคารพตลอดมาตั้งแต่เริ่มบวชปีแรกก็นับถือท่านเพราะอ่านหนังสือมาก่อนก็เป็นการกรุยทางทำให้เกิดศรัทธาพระปฏิบัติทางธุดงค์เมื่อก่อนก็เรียนก็ไม่รู้เรื่องจิตใจตัวเองก็เรียนตามปริยัติก็ไปเห็นแต่เรื่องความสำเร็จของผู้อื่นแต่ตัวเราก็ไม่ค่อยสงบถ้ามาปฏิบัติแล้วก็ต้องไม่คิดเรื่องเรียนก็จะได้เข้าใจก็อาศัยตรงนี้เองที่มีครูบาอาจารย์มีการสอนปฏิบัติพอมาปฏิบัติถึงได้รู้ว่าคุณครูบาอาจารย์นี่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ที่วางแนวทางไว้ให้พวกเราได้

มีความรู้ความเข้าใจอย่างใหญ่หลวงแล้วก็ถ้ามีครูบาอาจารย์และมีคนปฏิบัติตามก็ยิ่งเจริญงอกงามได้ผลมากแต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์แต่เราไม่ได้เข้าไปปฏิบัติตามนี่ก็คงเหมือนเกลือคนกินอยู่ทะเลแต่ไม่มีเกลือกินก็กินด่างก็ดีใจที่พวกเราชาวพุทธสนใจเรื่องปฏิบัติกันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนี่หาครูบาอาจารย์ยากมากเรื่องวิธีแค่สอนเรื่องพุทโธเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครสอนไม่ค่อยมีใครสอนเดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นมาก็ได้ยินแล้วได้ยินสามทุกเวลามีทั้งหนังสือมีทั้งโทรทัศน์วิทยุก็เปิดกว้างขึ้นนะเปิดเรื่องสมาธิกันกว้างขึ้นคนรุ่นใหม่จะโชคดีมากเลยที่ไม่ต้องไปดันดนหาครูบาอาจารย์ไกลบ้าน แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีพระแต่มารู้ตอนที่เรามาปฏิบัตินะจึงได้หาพระง่ายขึ้นแต่ก่อนหาไม่เจอหาเดี๋ยวนี้มีจัดบวชจัดปฏิบัติกันทั่วเลยขนาดที่ไปอยู่ที่สุไหงโกลกก็คิดแล้วว่านึกว่าที่นานาธิวาสปัตตานีเนี่ยคงไม่มีใครปฏิบัติก็มีพวกโยมรวมใจกันจัดคอร์สปฏิบัติสมาธิกันทุกปีนี่ก่อนหน้านี้ก็เดือนที่แล้วก็จัดคนมานั่งสมาธิที่สุไหงโกลกร่วมร้อยคนเด็กๆอายุสิบกว่าขวบก็มากันนะวิกฤตเป็นโอกาสมามีพระองค์หนึ่งก็มีหลังนั้นก็มีโยมก็มาสอนกรรมฐานกันมาเดินจงกรมกันในวัดเนี่ยไปทางไหนก็มีทหารมีตำรวจแต่ว่าก็มีภัยอันตรายบ้างแต่ว่าคนที่ปฏิบัติก็ยังมีก็จัดกันทุกปีก็ไปนั่งสมาธิกันรู้สึกว่าพอเข้าไปในวัดการปฏิบัติมันก็ความเป็นญาติความเป็นมิตรมันกลับเข้ามาหากันหมดเลยมันเป็นที่พึ่งครั้งสุดท้ายก็ว่าได้การปฏิบัติพวกมุสลิมเขาก็ปฏิบัติเขาก็รวมพวกเขาทำเยาวชนแบบตามภาษามุสลิมแต่ว่าพวกเราชาวพุทธก็ชวนกันปฏิบัติก็เลยมีคอร์สกันทุกปีถึงไม่มีมากแต่ก็มีคนปฏิบัติอย่างน้อยก็เกือบร้อยคนบางคนจะว่าโอ้ไม่เห็นน่าอยู่เลยภาคใต้พอไปอยู่เขาก็น่าอยู่เพราะมันมีคนที่รักพระรัตนตรัยที่อยากไปพืชปฏิบัติเขาก็ไม่ได้กลัวไม่ได้สะดุ้งไม่ได้หวาดกลัวอะไรว่าใครจะมาได้ฆ่าได้ยิงก็อาศัยมีการปฏิบัติแนวธรรมะตามครูบาอาจารย์มันก็เป็นกำลังใจวัดก็เลยอบอุ่นแต่ว่ามีวัดน้อยท่านเองมีพระน้อยก็ท่านโยมก็สนใจนะสนใจที่อยากรู้เรื่องกรรมฐานทุกวันนี้ก็ไปทำวิทยุไว้ที่ปัตตานีกับสมัยก็ลบก็เช้าเย็นก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตามวิทยุกันก็ไม่ต้องไปวัดกันถ้าไปวัดก็ไปตอนที่มีการสอนกรรมฐานยังสมัยก่อนนี่ไม่ไม่

ค่อยมีพระสอนเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีเยอะคนก็ปฏิบัติกันมากขึ้นแต่ทางโลกก็มีคนไม่รู้เรื่องเยอะพวกประเภทที่วัยรุ่นสมัยนี้ก็รู้เรื่องเยอะที่ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องจริงๆก็อาศัยพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวดึงรั้งมาแต่เล็กแต่น้อยก็ช่วยได้เยอะ มีกัลยาณมิตรดีก็จะเข้าใกล้มาทางปฏิบัติยังกระสายครูบาอาจารย์ทางอีสานเนี่ยก็เป็นตัวกำลังให้แก่คนรุ่นใหม่ได้ดีตั้งแต่หลวงพ่อรีมาเนี่ยเป็นพระที่เข้ามาอยู่ในเมืองมาสอน

รุ่นใหม่ได้ดีตั้งแต่หลวงพ่อรีมาเนี่ยเป็นพระที่เข้ามาอยู่ในเมืองมาสอนคนในเมืองธรรมดาพระกรรมฐานก็จะอยู่แต่ในป่า จะไปเรียนกรรมฐานสมัยก่อนสุพรรณบุรีเนี่ยเขาเรียนกรรมฐานในเมืองไม่มีหลวงพ่อโอหลวงพ่อแอนหลวงพ่อขวดเนี่ยเรียนนักธรรมตีโทเอกจบแล้วก็ทิ้งวัดไปอยู่กับตำถ้ำไปนั่งสมาทานกันในถ้ำจึงจะได้นั่งกันแล้วก็คนจะไปนั่งก็ต้องไปในป่าในถ้ำกันในสำนักไม่มีใครสอนเลยเป็นวัดปริยัติส่วนมากถ้าใครจะทำที่วัดก็ตั้งสัจจะแบบเหมือนพระร่วงเลยไม่พูดกับใครเป็นพระวาจาสิทธิ์ไปเลยแต่พวกหลวงพ่อแอนหลวงพ่อขวดหลวงพ่อโอนี่พวกนี้ก็ปฏิบัติแบบพระประเจกับพ่อโพธิ์ปฏิบัติแล้วไม่สอนใครแต่เวลาคิดถึงกันก็มาหากันนะอย่างหลวงพ่อแอนเนี่ยมีฤทธิ์พอเรียนจบนักธรรมโทเข้าป่าเลยไปอยู่ภูเขาทางอู่ทอง ก็ไม่มีจีวรนุ่งกระปะจีวรห่มแบบธรรมเหมือนพระเสียสติคนก็ไปรายงานเจ้าคณะจังหวัดบอกว่ามีพระบ้าอยู่ในถ้ำให้เอามาสอบสวนเถอะลุงพาปุปุปะปะเดี๋ยวจะมาทำให้พระศาสนาเสียหายก็ให้ไปจับมาพวกทางบ้านเมืองก็พวกนั้นนะพวกศึกษาเขาเป็นใหญ่อยู่ศึกษาจังหวัดศึกษาอำเภอคณะกรรมการก็ไปจับหลวงพ่อแอนมาจากอู่ทองข้ามแม่น้ำท่าจีนบอกให้ไปวัดเจ้าณจังหวัดจะถูกสอบสวนทางวินัยไม่เรียบร้อย แม่น้ำท่าจีนสมัยก่อนมันก็มีแม่น้ำไม่ลึกเกินไปแต่ก็ต้องใช้เรือข้ามไอ้วันนี้ก็ไปเตรียมเอาเรือให้เจ้าหน้าที่ไปก่อนเจ้าหน้าที่ใหญ่กับพระอีกใหญ่กับพระต้องข้ามน้ำก่อนให้พระบ้าตามไปที่หลังให้เจ้าหน้าที่คุมไปเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ข้ามน้ำแม่น้ำท่าจีนพอไปถึงตลิ่งอ้าวหลวงปู่แอนมายืนอยู่ที่ตะลิ่งนี่แล้วเอ๊ะพระบ้าได้ไงข้ามน้ำไม่ต้องใช้เรือหมายได้ยังไงก็เลยเอาตัวไปถึงที่เจ้าหน้าจังหวัดแต่เราบอกเองเอาไปคืนแล้วนะเองเอาพระองค์นี้มานรกตายเลยเอาไปคืนทำไมจากไหนไปคืนอย่าไปยุ่งกับท่านนะก็หลวงปู่แอนไปคืนท่านมาในเมืองท่านมากลางคืนท่านจะมาหาอุปัชฌายะมาทำกิจอะไรของท่านประมาณกลางคืนมาทำกิจวัตรมาทำวัดอุปัชฌายะ ท่านมาท่านไปมาง่าย ขนาดน้ำไม่ต้องใช้เรือตั้งแต่วันนั้นก็คนก็ไม่สนใจนะก็รู้ว่ามีฤทธิ์รู้อะไรสำเร็จแต่ก็ไม่มีใครไปเรียนนะพระตั้งเยอะในวัดสุวรรณภูมินี่เป็นร้อยๆองค์เรียนจบเรียน8ประเรียน9กันหมดไม่มีใครไปเรียนกรรมฐานก็ปล่อยท่านอยู่ในป่าเองท่านก็ปฏิบัติแบบนั้น หลวงพ่อโอหลวงพ่อแอนหลวงพ่อขวดเนี่ยเป็นพระกรรมฐานอยู่ตำป่าตำถ้ำหมดเลยพวกนี้เรียนบุพสิกขาเรียนวิสุทธิมรรคจบไปแล้วเข้าป่าไปสอนกรรมฐานกันในป่าหมดแล้วก็ไม่สอนกันน่าเสียดายมากเลยเดินไม่ต้องใช้เรือเวลาฝนตกเขาบอกว่าหลวงพ่อโอหลวงพ่อแอนประกวดเนี่ย

เดินไม่เปียกฝนเดินไม่เปียกฝนมันมีพระแล้วเขาก็ไปอยู่โน้นไปอยู่ทางสระบุรีไปหลวงพ่อสังวานบอกว่าถ้าเจอหลวงพ่อแอนนะไปหาท่านหน่อยนะท่านอยู่ทำที่ถ้ำคอยคอยพวงหางหมาเลยบอกอายุท่านยืนแล้วก็หายไปเลยนะหายสาบสูญไปเลยมามีครูบาอาจารย์ตอนหลังๆเนี่ยที่สอนคนได้มากก็รุ่นหลวงปู่หลวงปู่มั่นหลวงแล้วก็หลวงพ่อชาแล้วหลวงพ่อสำเภาก็มาสอนคนเรื่องทุดงกวีไหนได้เยอะเลยสมัยหลวงปู่แอนหลวงพ่อโอหลวงพ่อขวดนั่นเอาจะปฏิบัติเฉพาะตนอย่างเดียวไม่สอนใครแล้วก็ตอนนั้นที่ถ้ำดีสลักเวลาเข้าไปเนี่ยต้องเอาเท้าเข้าไปแล้วก็เอาเท้าเข้าไปต้องหงายเท้าเข้าไปแล้วก็เข้าไปในนั้นจะเป็นท้องพระโรงเลยแต่กระดูกพระเนี่ยไปลอยอยู่บนเพดานถ้ำเป็นกระดูกเป็นอัฐิเป็นหินแล้วแต่ไปลอยติดอยู่ที่เพดานถ้ำพวกเราก็เสียดายนะเสียดายมากเลยไม่มีใครโนรักไว้เลยไปเอากันมาหมดเลยคนไปเที่ยวไปเอาคนละท่อนสองท่อนนึกว่าเป็นของขลังของวิเศษเอากระดูกที่ท่านอธิษฐานลอยติดฝาผนังถ้ำเป็นโครงกระดูกเลยเป็นพระที่แปลกไม่สอนคนไม่สอนทิ้งร่างไว้นั่นเองจะรู้ก็นี่กระดูกไปอยู่บนเพดานถ้ำพวกเราเข้าไปยังได้ไปเห็นแต่ตอนหลังๆเนี่ยไม่มีแขนุรักษ์เป็นป่าสมัยก่อนคงจะเป็นบ้านเมืองสมัยพระเจ้าอู่ทองเขาอยู่เขตอู่ทองคงจะเป็นบ้านเมืองคนพระก็คงไปเข้า อธิษฐานธาตุไว้ที่นั่นแล้วก็นิพพานแปลกอัศจรรย์ตรงที่ว่าให้กระดูกตัวเองไปลอยอยู่บนฝาผนังบนเพดานถ้ำเดี๋ยวจะโครงกระดูกติดเป็นหินเลยก่อเป็นหินลูกโครงกระดูกคนก็เข้าไปเอาคนละท่อนสองท่อนมาไปบูชาท่านก็น่าเสียดายไม่ได้เอาไว้เป็นที่บูชาสักการะเหมือนสมัยนี้ได้เอาครูบาอาจารย์มายกย่องกราบไหว้สักการะเป็นประดิษฐานเป็นเจดีย์เป็นอะไรเงี้ยมีความคุณค่ามากเพราะสมัยก่อนพระไม่มีลูกศิษย์นั่นเองไปนิพพานทิ้งไว้ในถ้ำคือไปตัวผู้เดียวก็ไปหมดแต่ละองค์ลงก็สำเร็จก็นิพพานในถ้ำทิ้งร่างหมด ต่อมารุ่นพวกเรานี่ก็ไปได้หลวงปู่สังวาลก็เข้าไปอยู่ในป่าช้าปู่สังวาลในพุทโธป่าช้าท่านสงสารพวกเราก็มาสอนว่าไม่มีใครสอนให้บอกว่าอย่างน้อยก็ให้รู้เรื่องทางพ้นทุกข์รู้เรื่องของจิตใจท่านก็มาเปิดสอนก็ได้หลวงปู่สังวาลเป็นคนสอนได้ดีที่พวกเราได้ที่พึ่งสุดท้ายกัน พอหลวงปู่สังวาลท่านรู้ข่าวว่าพระทางสายอีสานเป็นพระปฏิบัติกรรมฐานท่านดีใจมากท่านดีใจ
พอมีงานศพไปนี่ท่านต้องไปต้องเคลื่อนพลพาลูกศิษย์ลูกหาไปทำโรงทานไปยกย่องครูบาอาจารย์ท่านดีใจเพราะว่าทางสุพรรณบุรีสมัยนั้นมีน้อยมากแทบไม่มียิ่งสมัยเมื่อก่อนท่านนั้นก็เรียกว่าต้องเข้าไปปฏิบัติที่ป่าช้าสำนักไม่มีสำนักไม่มีก็ต้องไปป่าช้าก็ไม่มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็อยู่ทางอีสานได้เยอะท่านก็ต้องเข้าป่าช้าไปปฏิบัติท่านบอกว่าท่านไม่รู้จักนะท่านไม่รู้จักรถแท็กเตอร์หรอกบอกท่านอยู่ในประชาสมบอกเกิดมาไม่เคยรู้จักรถแท็กเตอร์ท่านนั่งสมาธิอยู่วันหนึ่งเขาจะรื้อประชาเขาจะไม่ให้ท่านอยู่ก็เป็นเหตุทำให้ท่านต้องมาเป็นครูบาอาจารย์คนแต่ก็ชอบว่าประชานั้นมันเป็นประชาผีดิบเป็นที่น่าเกลียดน่ากลัวสำหรับคนเข้าไปมากเลยท่านก็อยู่ตรงนั้น6ปีบอกอยู่มามันหนึ่งบอกในนิมิตบอกว่ามันมีไอ้ตัวอะไรมันเป็นตัวเหล็กมันมาดุนดินใหญ่มันล้มโค่นต้นไม้ใหญ่เลยมันดุนไอ้ตัวนี้มันกินดินได้ทำไมมันกินหมดเลยต้นไม้ต้นไร่มันกินหมดล้มหมดเพราะว่าหลังอีก3วันมันมาเลยชนประธานกระทุกมาจากกรุงเทพล่องเรือมาแม่น้ำท่าจีนมาขึ้นที่บันเทิงเอามาดุลป่าช้าเตียนเลยโอ้ไอ้ตัวนี้เองมันมาก่อน3วันมาดุลป่าช้าเตียนมาเลยท่านก็เลยโอ้คงจะให้เราออกแล้วสมภารคงไม่ให้เราอยู่แหละสมภารไม่อยากได้พระกรรมฐานท่านก็ออกก็มาหาอยู่วัดทุ่งวัดล้างก็เลยมาเกิดวัดทุ่งขึ้นมาจากไอ้ตัวดุลดินนี่แหละมันดุลดินให้พระหนีท่านบอกไม่จักเกิดมาไม่เคยเจอรถแท็กเตอร์มันมาในนิมิตเลยมาดุลให้ดูเลยก็เลยออกทีแรกจะไปที่อื่นญาติบอกว่าบ้านเราก็มีวัดล้างท่านก็เลยไปแขวนกฎอยู่วัดล้างก็ได้มาสอนพวกชาวสุพรรณให้รู้กรรมฐานกันเยอะเลยพวกมหาปริญญาเนี่ยศึกมาไม่เคยนั่งสมาธิเลยปริญญา7ปริญญา8ปริญญา9เยอะศึกมาคิดถึงหลวงปู่สังวาลนี่สอนกรรมฐานแต่ก็ไปเรียนกรรมฐานมาได้ตอนเป็นคฤหัสถ์นี่เองมาได้กรรมฐานตายกันตอนมาไปเรียนกับหลวงพ่อสังวาลกันเยอะเลยพวกมหาปริญญาที่ศึกมาก็มาเรียนแล้วก็ได้ง่ายท่านบอกว่ากรรมฐานเราเนี่ยสอนแล้วคนจะได้ง่ายคนจะรู้ได้ง่ายท่านบอกว่ามันเป็นวาสนาแต่ละอาจารย์ท่านก็ได้สอนพวกเราตรงนี้เองที่ได้ป่าช้าตรงนี้ ก็เลยเป็นนั้นว่าท่านก็ต้องไปอาศัยคนที่มาสอนหลวงปู่สังวาลเนี่ยก็มาจากขอนแก่นเป็นพระมหาแต่เป็นโรคเลื้อนแต่ท่านก็ชอบไปอยู่ไปจากกรุงเทพแล้วก็ไปอยู่สุพรรณได้เป็นปริญญาไปสอนแต่ตัวอาจารย์ยังไม่ได้ปฏิบัติหลวงปู่ทำจนบอกว่าท่านบอกว่าทำจนเห็นจิตอาจารย์คิดนึกแหละอาจารย์จึงได้ลงมือมาปฏิบัติตามท่านก็ได้ดูแลครูบาอาจารย์อย่างดีแต่ท่านก็เพราะเป็นโรคเลื้อนนะคนขอนแก่นตำบังตอนหลังนี่ในหลวงท่านทรงรักษาจนหมดโรคนี้ ท่านก็ดูแลครูบาอาจารย์ไม่ละเกียจเลยนะที่เป็นโรคเลื้อนบิณฑบาตเลี้ยงอย่างดีบอกแกะก้างปลาอะไรต่ออะไรเลี้ยงบอกไม่ให้ครูบาอาจารย์เดือดร้อนเลยท่านเป็นคนกตัญญูดีมากเลยก็นี่คือได้อาจารย์ที่สมัยก่อนมีน้อย สมัยนี้ครูบาอาจารย์เริ่มมีมากขึ้นก็เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังทางเดินกรรมฐานนี่ถ้า
ถ้าได้เจอครูบาอาจารย์ที่สอนถูกต้องก็สบายใจก็ไม่ไปอื่น ทีนี้คนมีทุกข์มากเหลือเกินอย่างนี้คนมีทุกข์มากปัญหาเยอะคงต้องพระคุณเจ้ารู้ดีอยู่ว่าปัญหาชาวบ้านเยอะที่เดือดร้อนทางด้านจิตใจ ถ้าไม่ทำกรรมฐานก็คงไม่คงนั่งไม่มีความสุขคนไหนที่นั่งกรรมฐานได้ก็นั่งมีความสุขมันนั่งเนี่ยลองนั่งดูเลยคนไม่มีสมาธิกับคนมีสมาธิเนี่ยนั่งจะมีความสุขต่างกันขอให้อยู่บ้านด้วยกันนี่แหละคนมีสมาธินี่นั่งตรงไหนก็สบายตรงนั้นกินตรงไหนก็สบายตรงนั้นอยู่ตรงไหนก็สงบตรงนั้นเหมือนมนคนเลี้ยงง่ายที่ตอนไม่มีสมาธินั่งตรงไหนก็ไม่สงบมันนั่งตรงไหนมันก็คิดอยู่นั่นเนี่ยคิดไปทั่วหมดบางทีบางคนคิดก็ทำตามบางคนคิดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงคิดแล้วก็ทำไม่ได้ว่าคนมีสมาธิจึงมีความสุขมากกว่าคนไม่มีสมาธิดังนั้นคนบางคนไม่รู้หรอกว่าความสุขมันมีสมาธิแล้วก็เจอความสุขที่บ้านตัวเองที่ตัวเองที่วัดตัวเอง ถึงจะเที่ยวไปก็เที่ยวหาความสงบไม่ใช่เที่ยวหาความสนุกอย่างเดียวเที่ยวหาความสงบที่ไหนก็สงบหมดที่ได้นั่งหาความสุขได้ก็ต้องคิดถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเอามาธรรมะมาให้เราได้รู้วิธีดูลมหายใจเอาจิตมาไว้กับตัวเองได้ง่ายขึ้นถ้าไม่ภาวนาคงไม่เห็นตัวเองเห็นตัวเองก็มีความสุขนั้นความสุขก็หาได้โดยไม่ต้องไปซื้อที่ไหนก็ได้เราก็จึงมองเห็นว่านักปฏิบัติทุกคนก็มีความสุขของตัวเองมีหลักของตัวเอง มีการเห็นรู้ของตัวเองเป็นปัจจตังของตัวเองอย่างน้อยก็ใจของเขาก็เพื่อนจากความเป็นปุถุชนได้เยอะนั้นจึงเห็นครูบาอาจารย์จึงว่าเราก็ดีใจเจอครูบาอาจารย์ไหนก็ดีใจว่าท่านมีหลักธรรมของท่านและยิ่งได้มีการปฏิบัติเข้มข้นเลยก็ถือว่าผ่านอุปสรรคมามากแล้วแต่ที่จริงแล้วก็ตอนนี้ก็อยากให้อะไรพวกข้าราชการนะพวกนักการเมืองนะได้ปฏิบัติบ้างจะได้สงบได้ดูลมหายใจเขาจะสงบเยอะคราวที่แล้วก็เอาบรมสารีริกธาตุไปแจกแปดหนึ่งหมื่นแปดพันองค์ตั้งใจว่าจะให้ไปสู่ทางภาคใต้ถือว่าบรมสารีริกธาตุเนี่ยเทวดาจะได้รักษาจะได้ไปทั่วประเทศตอนนี้ก็จะแจกอีก 84,000 องค์ที่พันพระธรรมขันธ์บรรวิสาขาเนี่ยตั้งแต่วันที่11เนี่ยเดือนพฤษภาแจกไปถึงวันที่19คราวที่แล้วพวกทางปัตตานียะลาก็มาเอาไปเยอะนะคิดว่าพอรมสารีริกธาตุอยู่ที่ไหนเทวดาก็จะอยู่ที่นั่นเยอะก็อยากให้กระจรกระจายไปเทวดาจะได้ปกปักรักษาทำให้บ้านเมืองเราร่มเย็นก็ใช้วิธีแจก ใช้อุบายแจกบางคนก็เพิ่มขึ้นมาคนบางคนก็เพิ่มขึ้นมาบอกจาก3องค์นี่ได้เต็มขวดเลยคนเล็กๆถ้าของดีใจมากบางคนก็มาแล้วก็หายแล้วก็มาบอกทำไมงั้นหลวงพ่อบอกท่านแสดงให้เราดูว่าของอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ของนี้เป็นมีธรรมมีเทวะคุ้มครอง

ก็คนโดยมากก็จะดีใจกันก็ไม่แจกเครื่องรางของขลังไม่รู้จะไปแจกทำไมเครื่องรางของขลังมันจะขลังได้ทำไมขลังก็จะไปสู้กับใครละจะไปทะเลาะกับใครก็เลยแจกบรมสารีริกธาตุดีกว่าไม่ต้องแจกเครื่องกลางของขลังอะไรก็เล่นมาเยอะแล้วเคยเล่นมาก่อนบวชเยอะแยะเครื่องรางของขลังก็ไม่ช่วยอะไรได้เท่าไหร่ให้มีกำลังใจไปทะเลาะคนอื่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองยังไม่ก็ไม่กลัวคนทำร้ายแต่ก็ไม่ใช่จะช่วยได้ก็ช่วยเอาบรมสารีริกธาตุแบบพระเจ้าโศกนะดีท่านได้แจกคนทั้งโลกก็ทำให้โลกร่มเย็นท่านก็ไม่ได้ปั้นพุทธรูปแจกนะพระเจ้าโศกท่านเอาพระไตรปิฎกไปแจกเอาต้นโพแจกเอาบารมีรมสาริกธาตุแจกท่านก็ทำให้ลังกาพม่าไทยเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ท่านแจกเป็นประถมสมโพธิกวาดาว่าแจกพระไตรปิฎกแจกธรรมะพระโสณะอุตระประเทศไทยเราเจริญมาด้วยการแจกแบบนี้ แจกไม่ได้แจกเครื่องรางของขลังแจกเครื่องรางของขลังก็แจกไปเถอะไม่ว่าอะไรเพราะมันเป็นประโยชน์ในการสร้างวัดได้เป็นอุบายแต่ถ้าจะแจกให้คนได้รู้ธรรมะ เป็นบุญกุศลอย่างพระเจ้าโศกก็ต้องแจกบรมสารีริกธาตุแจกพระไตรปิฎกแจกต้นโพแจกพระธรรมทูตเมืองไทยแค่สององค์นะแจกพระโสณอุตระเป็นธรรมทูตมาสององค์ประเทศไทยเป็นพุทธหมดเลยธรรมทูตมีพระอรหันต์แค่สององค์ยิ่งใหญ่มาก ลังกาก็สององค์ลูกสาวกับลูกชายเป็นพระอรหันต์ที่จริงถ้าเราจะย้อนไปแจกอย่างสมัยพุทธเจ้าก็ไม่เสียหายอะไรทุกวันนี้บรมสารีริกธาตุก็เข้ามาอยู่กับเราเยอะยิ่งแจกก็ยิ่งมาไม่หมดเลยนะยิ่งแจกโยมโพลีนี่ท่านบอกว่าเห็นโยมพอเล่านะท่านนั่งสมาธิแล้วอยู่ในโบสถ์เนี่ยท่านแสดงให้ดูนี่มาเอามะพร้าวเข้ามาขายสวนนะบอกท่านลุกขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อรีลุกขึ้นมาในพระธาตุดอนกล่าวเลยยอมเก็บได้เลยท่านอธิษฐานได้หลวงพ่อรีนะที่โยมเขาเล่าให้ฟังดังนั้นจึงว่าก็ควรจะกลับมาแจกแบบพระเจ้าโศกแบบทนแบบสมัยพุทธเจ้าก็แบ่ง16ธนานอย่างนี้ก็กลับมาอยู่เมืองไทยเราเยอะเทวดาก็เอามาให้เยอะแล้วฉะนั้นถ้าเราแจกเพื่อหวังให้คนได้มีธรรมะหรือได้บูชากราบไหว้ เพื่อเป็นสิริมงคลมันจะดีกว่าที่เราอย่างอื่น บางบ้านเนี่ยแจกเหรียญแจกพระไปเอามาเต็มหมดเลยนะไปวัดไหนก็แจกวัดไหนก็แจก ห้องพระนี่เต็มหมดเลยคนหนึ่งนั้นคนเชียงใหม่นั้นชอบมากของแจกทำบุญเยอะๆด้วยวันหนึ่งแกคนฐานะดีนิมนต์เราขึ้นไปบนบ้านไปดูไฟไหม้ห้องพระหมดเลยน่าสงสารแกคิดมากเลยแกเสียใจมากแกยึดพระที่เขาแจกมาให้หลวงพ่อวัดโน้นพุทธาพิเศษวัดนี้พุทธาพิเศษเราก็สงสารแกนะโอ้โหนี่แต่แกนั่งกรรมฐานนะไม่ต้องเอาพระมาไว้ที่บ้านมากนะเอาไว้แค่องค์เดียวนะแกจะไม่เสียใจเลยจิตแกตกหมดเลยต้องไปรับพระแจกมาเยอะเลยแกก็มี

0: ใครให้ที่ไหนก็เอามา
1: จริงๆแล้ว
0: กรรมฐานก็มีแค่องค์เดียวก็พอตอนนั้นเราก็เอาบรมสารีริกธาตุเนี่ยมาแจกกันไปบูชาแล้วเราก็ไม่อยากทะเลาะใครนะพอได้มีบรมสารีริกธาตุกลัวจะเสด็จไปไม่กล้าพูดคำหยาบไม่กล้าส่อเสียดไม่กล้าเพ้อเจ้อไม่กล้าผิดศีลผิดธรรมกลัวบรมสารีริกธาตุจะหายไปก็อยากจะบูชาทุกวันเพื่อให้ท่านเสด็จอยู่กับเราเป็นสิริมงคล อันนี้ก็เป็นการอุบายดีเหมือนกันถ้าเรามีเป็นจะภาคีเงี้ยโอ้โหคิดแต่เรื่องท่านจะต้องเป็นอย่างนั้นท่านจะต้องเป็นอย่างนี้ราคาเท่านั้นราคาเท่านี้พี่เขยมีไปขับรถไปพี่เขยมีเบญจภาคีนะขับรถไปหัวหินรถมันตะพานหักแกเอาเบญจภาคีของโยมพ่อหลวงพ่อไปใส่เต็มคอเลย ไปขับรถอยู่พิจิตรสมัยนั้นมันเป็นอันตรายเยอะพวกคนเข้าป่าเข้าดงแล้วรถคว่ำปุ๊บสะพานหักตัวแกก็อยู่ในรถออกไม่ได้ฟันหักหม้อเครื่องน้ำมันก็ไหลรถหน้าแกพองหมดเลยพอหายแล้วลูกกลัวนึกว่าผีหน้าตาน่ากลัวเบญจภาคีไอ้คนที่มาช่วยมันเอาไปหมดเลยยกพวงหมดเลยก็เรื่องของกรรมนะเมื่อก่อนแกชอบยิงสุนัขปกสัตว์นี่ก็ยิงตายหมดกันตายเพราะอะไรไปเป็นนักแม่นปืน แกมาเข้าวัดตอนสุดท้ายเชื่อแต่ก่อนไม่เชื่อเรื่องบุญบาปไม่เชื่อเลยไม่เชื่อว่าวิญญาณมีจริง ไม่เชื่อเลยก็เรียนเป็นหมอเรียนเป็นครูอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยบ้านก็อยู่ใกล้ๆกับเจดีย์โบราณ เจดีย์เก่าเจดีย์นั้นเป็นสมัยพระนเรศวรที่รบกับพม่าสมัยก่อนพวกเศรษฐีเนี่ยเขาจะเอาของไปฝังไว้ตามเจดีย์ที่นั่นเป็นหมู่บ้านหลังเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ วันดีคืนดีก็จะได้ยินเสียงสิงห์พาดนาฏโพลบางทีทำข้อควายพอหลายๆปีเข้าพระขึ้นมาในข้อควายเป็นพระ ลพบุรีหูยานญาติละได้ได้สามองค์โหคนมันมาคอยกันทั้งวันทั้งคืนมันจะมาเอาราคาต้องหลายแสนตรงที่สุดต้องให้เขาไปไม่งั้นมันมาเอาพี่เคยตอนนั้นก็ไม่เชื่อเรื่องวิญญาณมีจริงคนหนึ่งก็มานอน มานอนดึกที่แกทำห้องแถวมาผีมันมาเข้าเลยวิญญาณคนนั้นแหละมาเข้าสิงคนที่มาพักร้องโอ้ยปวดหลังจริงปวดหลังจริงเขาก็เข้ามาถามว่าทำไมปวดเรื่องอะไรคนที่มาเช่าห้องกันนะมาจากที่ไหนไม่รู้จักประวัติที่นั่นตื่นขึ้นมาปวดหลังเลยก็มาถามหมอตะไกรมาถามว่าเป็นอะไรบอกว่าช้างมันเหยียบ ช้างมันเหยียบเอาช้างอะไรนะช้างพม่ามาเหยียบบอกเป็นอะไรนะฉันเป็นเศรษฐีอยู่ที่บ้านช่องชื่ออะไรชื่อพรหมณีเป็นเศรษฐีบ้านช่องพม่ามันยกทัพมาทางนี้มันมาบังคับให้เอาเงินเอาทองให้มันพอไม่ให้มันก็เอาช้างเหยียบตายเลยพม่ามันก็รุนแรงกันนะไม่ฆ่าด้วยมือหรอกใช้ช้างเหยียบตายคนไหนไม่ให้ช้างเหยียบคนนี้ก็เลยเฝ้าสมบัติอยู่นั่นเองอยู่ที่เจดีย์บ้านช่องอีก ไม่เกิดเรื่องตั้งหลายร้อยปีเขาก็เลยพอคนนั้นอยู่ได้ไม่นานก็ไปเช่าไปเทศไปอยู่ที่อื่นคนใหม่มาก็วิญญาณใหญ่พรหมณีเศรษฐีบ้านร่องก็เข้าอีกปวดหลังจริงอยู่นั่นแหละพี่เคยเชื่อเลยโอ้โหไอ้คนที่มาเช่าห้องมันไม่รู้จักที่นี่เลยแต่มันร้องพูดแบบเดียวกันช้างเหยียบเหมือนกันแกก็เลยทำบุญประจำปีเลยนิมนต์พระมาไปทำบุญทุกปีเลยเพื่ออุทิศให้วิญญาณพวกที่ตายไปไม่ได้เกิดแล้ววันนั้นแกเลยเชื่อเลยเชื่อเรื่องวิญญาณมีจริงสมัยก่อนแกปฏิเสธเพราะแกเป็นหมอแกเรียนวิทยาศาสตร์แต่ตอนหลังแกก็เชื่อว่าผลการปฏิบัติทุกอย่างแกศรัทธาที่แรกไม่เชื่อนะที่คนฝังสมบัติไว้นี่มันผูกพันเนี่ยพวกเล่นเครื่องรางของขลังมาฝังไว้นี่มันก็จะไปเฝ้าเหมือนกันนะพวกมีเงินทองไม่ได้สมัยก่อนมีเงินทองก็ไม่ทำบุญฝังหนีพม่าแล้วพุทธรูปก็ฝังก็กลายเป็นพวกเฝ้าวิญญาณอยู่ตามวัดล้างอยู่ตามนั้นเองไม่ไปเกิดก็เลยว่าไม่ควรจะฝังทำเอาไว้บูชาถ้าจะดีกว่าอย่างบรมสารีริกธาตุเนี่ยสบายใจกว่าแจกอันนี้ไม่ต้องแจกเครื่องรางของขลังพอครบ 5,000 ปีท่านก็เสด็จไปรวมกันที่ต้นโพธิ์มาโพธิ์ไปแสดงธรรม7วัน7คืนให้เทวดาทั้งหลายฟังก็นิพพานธาตุก็จบคนไหนที่เป็นเทวดาก็ไปฟังกันก็เบิกมาสายกระธาตุเป็นของกายสิทธิ์เนี่ยไปได้มาได้ใครจะฝังก็ไม่อยู่พ้นอัคคีภัยวาตภัยของนี้ไปตามบุญตามกำลังความบริสุทธิ์ของคนนับถือดังนั้นถึงว่าก็มาแจกบรมสารีริกธาตุนี่ถือว่าเป็นบุญก็นึกในใจว่าถ้าทำเจดีย์ก็เอาแค่บรมสารีริกธาตุไว้เท่านั้นเองกับอธิพระอรหันต์จะฝังพระพุทธรูปไว้ใต้เจดีย์ไม่คิดทำพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐที่สุดแล้วจะไปฝังไว้ทำไมใครไปฝังพุทธเจ้าก็คิดผิดเลยพุทธเจ้ามีแต่ไหว้กราบไหว้บูชานี่ไปฝังพุทธเจ้ากันไปฝังไว้ทำไมนะก็คงไม่น่าจะฝังแต่ก็ตามแต่คนคิดนะบางคนก็คิดฝังเอาไว้เผื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้มีของสมัยนั้นสมัยนี้นั่นก็เป็นความคิดคนที่ไม่ปฏิบัติมากกว่าจึงคิดฝังพุทธเจ้ายังเสกพุทธเจ้าเนื้อก็เสกไม่ได้เลยถ้าอธิษฐานได้อธิษฐานเจริญเมตตาได้ใครไปเสกพุทธเจ้าให้ขังนี่ก็ถือว่าตัวเองก็ไม่ได้เสกพุทธเจ้าท่านสำเร็จแล้วจะไปเสกทำไมเห็นพุทธเจ้าเราก็โอ้โหสุดยอดเลยไม่กล้าไปเสกอะไรท่านบริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเสกอะไรเขาไม่คงไม่เข้าต้องเสกตัวเราจำถ้าจะบูชาก็อย่างที่เนี่ยมาบูชาเจดีย์ธุดงค์13เนี่ยบูชาคำสอนบูชาวิธีการปฏิบัติอย่างที่หลวงปู่บุรีท่านอธิษฐานธุดงค์13เนี่ยก็อันนี้ถือว่าเป็นปัญญาบารมีเป็นกุศลได้สำหรับคนที่แล้วก็เป็นการสอนให้คนรู้จักใช้เหตุใช้ผลใช้สติปัญญาว่าพุทธศาสนาเรามีเหตุผลสูงสุดไม่เรื่องงมงายไม่มีก็จะเป็นบุญกุศลแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ต้องไปสร้างพระแบบอย่างอื่น ก็ปฏิปทาครูบาอาจารย์ก็สอนไว้มากมายสอนวิธีปฏิบัติไว้มากมายแล้วว่าวิธีทางเดียวก็คืออย่างที่ท่านสอนกันไว้แล้วเนี่ยอย่างหลวงปู่รีแล้วก็อธิษฐานไว้แล้วทุดง13ใครทำได้ก็สงบสบายใจถึงที่ว่าคนปฏิบัติไม่ต่างกับคนไม่ปฏิบัติมันจะมีความสงบมันจะมีทางรู้ใจตัวเองรู้จิตตัวเองการปฏิบัตินั้นสุดท้ายก็มารู้จิตตัวเองมาเข้าใจจิตคิดอะไรก็ปล่อยวางตรงนั้นรู้ตรงนั้นรู้เรื่องเกิดรู้เรื่องเหตุที่เกิดของความคิดรู้ที่ดับของเหตุของความคิดผลที่มันดับก็เป็นผลมันเกิดก็เป็นเหตุอันนี้ก็ท่านสอนไว้ดีแล้วไม่พุทโธไว้ดีแล้วก็นำมาปฏิบัติก็คงเจริญขึ้นเป็นทางที่น่าโมทนาก็เลยว่าหลวงพ่อรีนี่เราได้คิดถึงท่านมาตั้งแต่บวชใหม่ๆได้อ่านหนังสือท่านเป็นเรียกว่าเล่มแรกมีสองเล่มอ่านเรื่องของหลวงปู่สังวานหลวงปู่มหาทองเขียนเรื่องกรรมฐาน40แล้วก็มาอ่านของหลวงปู่รีก็ภาวนาแบบพุทโธก็ง่ายแต่ยากที่เราไม่มีคนแนะอ่านจบแล้วภาวนาไม่เป็นเพราะไม่รู้จะเอาจิตไปตรงไหนแต่พอมีครูบาอาจารย์สอนถึงอ๋อนี่แปลกครูบาอาจารย์นี่ไม่เหมือนตำราเอามานั่งตามตำรานี่ยากกว่ามีอาจารย์สอนเป็นตัวเป็นตนจิตมันจะสงบต่างกันก็เลยว่าครูบาอาจารย์สำคัญเหมือนคนมีพ่อแม่สอนเนี่ยต่างกับคนที่ไม่มีพ่อแม่สอนคนเกิดมามีพ่อแม่ทั้งสอนอยู่เรื่อยเนี่ยจะได้ประโยชน์มากจากคนที่ไม่มีพ่อแม่สอนนั้นคนที่บวชแล้วมีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยอบรมนี่จะได้ประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์คนที่ทำเองก็ต้องเป็นพุทธเจ้าอย่างเดียว ก็ไม่มีอะไรก็คุยตามภาษาที่ศรัทธาท่านมาก็มาบอกว่าก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านเอาธรรมะมาไว้ในเมืองหลวงได้เนี่ยก็ถือว่าก็ทำช่วยคนได้อีกเยอะคนก็จะได้มาก็มาง่ายก็พวกเราก็ถือว่ามีบุญโชคดีชาวกรุงเทพชาวสมุทรปราการก็ถือว่าได้เข้ามาปฏิบัติได้ง่ายไม่ต้องไปไกลคนชาวบ้านสมัยนี้จะไปทุดงอย่างพระก็คงลำบากก็คงเสาร์อาทิตย์ตื่นวันพระก็มาวัดได้ง่ายพอเป็นท่านแล้วก็ไม่ต้องไปไหนหรอกภาวนาที่ไหนก็อยู่กับตัวเองวัดอโศการามนี่ก็แอบมาดูสมัยก่อนดังเป็นชายทะเลนะมาดูตอนนั้นยังลมเยอะเหมือนกันตอนลมเยอะทีนี้ก็คงยังมีลมอยู่นะมีน้ำก็มีลมแต่ธรรมชาตินี่ก็ช่วยได้เยอะถ้ามันทิ้งธรรมชาติไปแล้วก็โลกก็ร้อนก็พยายามมีธรรมชาติไว้ด้วยก็ดีญาติโยมก็คงไม่ลำบากไปปฏิบัติที่ไหนอยู่ตรงนี้ก็มาฝึกมาหัดก็คงมีบุญที่ได้ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็ได้เวลาก็ขอให้ญาติโยมที่ให้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ก็คงจะได้ปฏิบัติ

กันไปจนตลอดนานธรรมะที่บรรยายก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ความสุขความเจริญจงมีแก่ผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญ

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือรับฟังวิทยุผ่านช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์ของวัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลศูนย์ธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอัตมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
1: กราบนมัสการครับอาจารย์ครับก็มาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจก็ทุกวันพุธและวันศุกร์จะเป็นโอกาสที่จะมาพบกับอาตมาภาพนะทุกครั้งที่พบกันก็จะมีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังคือที่ Facebook nimmalo.com และที่ YouTube nimmalo channel 2ช่องทางที่ว่านี้ก็สามารถส่งคำถามมาที่ช่องแสดงความเห็นจะมีเจ้าหน้าที่นำมาคำถามส่งมาให้ตอบกันต่อไปนิมนต์ครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ครับขอโอกาสครับมีคำถามเข้ามานะครับจาก Facebook ท่านแรกก็โยมคิวนะครับสอบถามว่าอุบายที่จะทำให้จิตนิ่งของพุทธจริตมีอะไรบ้างและแบบไหนดีครับ
1: จิตนิ่งก็คือจะทำสมถกรรมฐานทำความสงบมาดูว่าพุทธิจริตนะพุทธิจริตพุทธิจริตเนี่ยมีชื่อหนึ่งเรียกว่าญาณจริตยอหญิงสระอานอนเนญาณจริตเป็นประเภทชอบใช้ความคิดชอบใช้เหตุผลก็เรียกว่ามีสติปัญญาเป็นพื้นฐานเป็นต้นทุนอยู่ก่อนมันก็เมื่อจะหากรรมฐานทำนะก็เป็นกรรมฐานที่เมื่อชอบใช้เหตุผลชอบคิดเทียบเคียงอะไรกันเนี่ยอาจจะต้องมีกรรมฐานที่ใช้ความคิดนำอาจจะเป็นมรณสติคิดนำไปก่อนยังไม่ตายแต่คิดนำไปก่อนว่าจะต้องตายเนี่ยแล้วก็จตุธาตุมวัฏฐานพิจารณาร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณาก็มันต้องใช้ความคิดนิดนึงคิดนำนิดนึงแล้วก็อาหารเรปฏิกูลสัญญาอาหารเรปฏิกูลสัญญาก็เป็นการพิจารณาอาหารว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยดูสะอาดน่ากินแบบกลิ่นหอมสวยงามดูน่ากินแต่ว่าเมื่อมาสัมผัสกับร่างกายอันนี้มันจะเป็นของน่าเกลียดก็พิจารณาจริงๆจะพิจารณาว่าร่างกายนี้น่าเกลียดโดยอาศัยอาหารนี่แหละเป็นสื่ออาหารสัมผัสปากนิดหนึ่งแล้วเราออกมาเนี่ยนะนี่ก็น่าเกลียดอาหารน่าเกลียดเพราะสัมผัสกับปากถ้าอมเข้าไปแล้วออกมานี่น่าเกลียดมากขึ้นเคี้ยวๆแล้วคายออกมาน่าเกลียดมากขึ้นอีกถ้ากลืนลงไปแล้วสำลอกออกมาก็น่าเกลียดมากขึ้นประมาณนี้นะดูไปถ้ามันถึงกระเพาะอาหารเนี่ยจะออกมาก็คือสำลอกถ้าผ่านกระเพาะอาหารลงไปลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นั้นมันออกมาทางปากไม่ได้ว่าหลอกออกทางทวารหนักออกทางทวารหนักยิ่งน่าเกลียดมากขึ้นนึกอย่างนี้นะคือเห็นความน่ารังเกียจของอาหารที่มันผ่านร่างกายบางทีไม่ถึงก็ผ่านแค่สัมผัสปากก็น่ารังเกียจยิ่งอยู่กับร่างกายนี่นานเท่าไหร่ยิ่งน่ารังเกียจมากเท่านั้นคือพิจารณาอย่างนี้คือคิดนำก่อนคิดอย่างนี้แล้วจะทำให้เกิดการเห็นความจริงของร่างกายในแง่ว่ามันไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเห็นแล้วก็จะคลายกำหนัดทำความสงบได้ง่าย ประมาณนี้นะถ้าจะทำความสงบถ้านอกจากนี้แล้วเนี่ย เมื่อสงบแล้วเนี่ยถ้ามันไม่สงบให้รู้ทันความไม่สงบด้วยก็นี่เราจะเจริญวิปัสสนาสงบไปแล้วเห็นความไม่สงบมันไปคิดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านตอนรู้ฟุ้งซ่านเนี่ยบางทีมันไม่เกิดปัญญาก็คิดนำไปนึกหนึ่งว่าอ๋อเมื่อกี้ที่ฟุ้งซ่านนะพอรู้ปุ๊บฟุ้งซ่านมันดับไปแล้วนะมันก็คิดนำไปก่อนอย่างนี้ก็ได้นะทีนี้ก็เลยว่าใช้ความคิดนำไปก่อนความคิดนำไปก่อนในลักษณะให้เห็นไตรลักษณ์นี่เรียกว่าสัมมสัญญาณแต่ต้องเห็นสภาวะก่อนนะแต่ถ้ามันไม่เห็นว่ามันเกิดดับก็คิดนำมานี่นะแต่อย่าพอใจเพียงแค่ทำความสงบเอาความสงบเพื่อเปรียบเทียบตอนไม่สงบด้วยตอนไม่สงบมีรู้ทันตอนไม่สงบและเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันของชั่วคราวเท่านั้นของชั่วคราวเกิดดับเปลี่ยนแปลงและบังคับไม่ได้ก็เห็นว่ามันนอกจากจะไม่เที่ยงแล้วยังไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นอัตตาไม่ใช่ตัวตนคือเห็นอนัตตานั่นเองเพื่อที่จะเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนานะเราอย่าเอาแค่สงบหรือว่าแค่นิ่งนิ่งเดี๋ยวก็ไม่นิ่งนะดูความจริงดีกว่านะให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เรานะพี่มนครับมีคำถามอื่นไหมครับ
0: ครับคำถามต่อไปจากเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันนะครับโยมชินนะครับสอบถามว่าการฆ่าสัตว์มีชีวิตเป็นบาปถ้าหากว่าเราใช้ยาฆ่าหญ้าฆ่าต้นหญ้าในสนามในบ้านแล้วมีแมลงหรือพวกไส้เดือนตายอย่างนี้ผมบาปมากไหมครับ
1: เจตนาเราเป็นยังไงครับเจตนาใช้ยาฆ่าหญ้าเพื่อกำจัดวัชพืชนะถ้าแค่เจตนาตรงนี้จะกำจัดวัชพืชมันอาจจะไม่บาปมากคือมันที่ว่าไม่บาปมากก็เพราะว่าส่วนใหญ่มักจะรู้อยู่ว่ามันเป็นยาพิษพอเราฉีดไปที่ต้นไม้ต้นหญ้ามันลงดินแล้วต้องเจอแมลงเจอไส้เดือนใช่ไหมหรือแมลงมันอยู่กับต้นไม้นั้นอยู่กับหญ้านั้นเกาะอยู่เราฉีดฟึดไปมันตายไปด้วยทีนี้เจตนาว่าจะฉีดแค่หญ้าก็ตามแต่มันก็แอบรู้อยู่ว่าแมลงก็ตายมันก็ถามว่ามันจะบาปมากบาปน้อยขึ้นอยู่กับเจตนาเจตนามุ่งไปที่ยาก็บาปน้อยถ้าเจตนาว่าไปเลยไปด้วยกันไปเลยทั้งยาทั้งแมลงทั้งอะไรก็ให้มันไปให้หมดขอให้มีแต่ดินให้เหลือแต่ดินอย่างนี้บาปมากจริงๆเนี่ยเขามีคนเขาเสนออย่างนี้นะว่าถ้าจะใช้ยาฆ่าหญ้าเพื่อกำจัดวัชพืชเนี่ยทำไมเราไม่ใช้เครื่องตัดหญ้าก็เครื่องตัดหญ้าเนี่ยนะมันได้ตัดหญ้าแล้วได้อะไรนะได้ปุ๋ยด้วยแล้วก็สภาพของดินก็ไม่เสียด้วยลองเปลี่ยนวิธีดูนะแทนที่จะใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นตัดหญ้าหรือถอนหญ้ามันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าตัดหญ้าเนี่ยลองสังเกตดูนะครับเวลาไปต่างประเทศไปสวิตเซอร์แลนด์เขาตัดหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยตัดหญ้าแล้วสภาพก็คือเขียวสวยงามถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้านะมันง่ายนะแต่ว่าสภาพมันเหี่ยวแห้งเหลืองไม่น่าดูถ้าเราปรับช่วยกันปรับทัศนคติของคนที่จะมากำจัดวัชพืชเนี่ยแทนที่จะใช้ยาฉีดฆ่าหญ้านะใช้เป็นเครื่องตัดหญ้าได้ไหมเครื่องตัดหญ้าน่าจะสวยงามกว่านะผลของการทำตรงนั้นนะหญ้าอยู่แล้วค่อยคงความสวยงามได้ด้วยไม่ใช่มีหญ้าแต่ก็เหี่ยวแห้งเหลืองดูไม่เจริญหูเจริญตาจริงๆเจริญหูก็ไม่ใช่ว่าไม่เจริญตาเป็นว่านอกจากจะเหี่ยวแห้งแล้วยังเป็นพิษอีกต่างหากใช่ไหมถ้าสัมผัส ถูกกับร่างกายมันซึมเข้าผิวหนังของผู้ใช้เองผู้ฉีดนั่นเองถ้าไม่ป้องกันให้ดีก็จะเป็นพิษเป็นภัยกับผู้ฉีดนั้นด้วยแล้วคนเดินผ่านมาก็จะได้รับผลด้วยถ้าจะชักชวนนะถ้าจะกำจัดวัชพืชวิธีฉีดยาฆ่าหญ้าเนี่ยยกเลิกไปเลยได้ไหมเปลี่ยนเป็นตัดหญ้าได้ไหมใช้เครื่องตัดหญ้าอย่างนี้น่าจะทำให้สุขภาพก็ดีกว่าแล้วก็ความสวยงามก็สวยงามกว่าด้วยขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยนี่มันครับมีคำถามอื่นไหมครับ
0: ครับคำถามต่อไปครับ Facebook เช่นเดียวกันครับโยมออยนะครับสอบถามว่าการบริจาคเงินตนเองเพื่อการกุศลนะแต่ลงชื่อน้องในการออกใบอนุโมทนาบัตรในวงเล็บว่าเพราะน้องต้องใช้เพื่อการยศหย่อนภาษีค่ะก็อยากทราบว่าผู้บริจาคและน้องสาวจะได้รับบุญเต็มไหมคะ
1: เราบริจาคแต่ใช้ชื่อน้องเพื่อให้น้องไปลดหย่อนภาษีอะไรนี่นะน้องได้บริจาคไหมถ้าไม่ได้บริจาคมันดูเจตนาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบุญที่เราทำไปเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะออกชื่อหรือไม่ออกชื่อจะใช้ชื่อเราหรือไม่ใช้ชื่อเราเหมือนตอนตักบาตรนะตักบาตรเนี่ยเราคงไม่ต้องไปประกาศว่าผมชื่อนี้ดิฉันชื่อนี้ในการตักบาตรใช่ไหมก็ได้บุญสำเร็จเรียบร้อยแน่นอนไม่ต้องประกาศชื่อก็ได้แต่ถ้าการบริจาคเงินของเราแต่เราใช้ชื่อน้องแล้วน้องเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีแล้วน้องไม่ได้บริจาคจริงเนี่ยมันดูเป็นการโกหกไหมเหมือนโกหกเนาะก็คือน้องไม่ได้บริจาคแต่เอาชื่อเราบริจาคเนี่ยแต่ให้สิทธิ์น้องไปลดหย่อนภาษีมันดูไม่ซื่อดูไม่ซื่อแต่ถ้าสมมติเราบริจาคแต่ใช้ชื่อน้องไปเลยในการสมมติว่าเราบริจาคสร้างอะไรสักอย่างนึงแต่ไม่ใช้ชื่อเราเราใช้ชื่อน้องนี้ได้นะแต่ว่าน้องอย่าไปลดหย่อนภาษีคือถ้าถึงขั้นลดหย่อนภาษีมันจะกลายเป็นเพื่อผลประโยชน์เป็นเพื่อผลประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษีมันเท่ากับไปโกงกรมสรรพากรใช่ไหมใช่ไหมก็ไม่ได้เจ้าตัวไม่ได้บริจาคแต่กลับได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีมันก็ดูเป็นการไม่ซื่อนะแต่ถ้าบริจาคสักอย่างนึงแต่ใช้ชื่อน้องถ้าเขาจะติดป้ายก็ติดป้ายชื่อน้องไปอย่างเงี้ยนะมีได้ตัวอย่างก็คือออนาถบิณฑิกเศรษฐีบริจาคทรัพย์สร้างวัดแต่ไม่มีชื่อตัวเองเอาชื่อเจ้าเชษเป็นเชษฐวันอย่างเงี้ยแต่ในกรณีนั้นเจ้าเชษฐ์สละที่ดินนิดนึงนะตรงปากทางยังมีส่วนในการบริจาคด้วยนะถ้าจะให้น้องบริจาคมีส่วนในการบริจาคบ้างก็ยังดีนะไม่ใช่ว่าไม่ได้บริจาคเลยแต่กลับได้สิทธิ์ในการไปลดหย่อนภาษีดูมันไม่ค่อยซื่อเท่าไหร่นะแต่บุญที่เราทำเนี่ยในการบริจาคนะได้บุญอยู่แล้วนะจะอาจจะมีหมองๆไปบ้างตอนที่มันเอาชื่อน้องเพื่อให้น้องไปได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีและน้องไม่ได้มีส่วนในการบริจาคครั้งนี้เลยแต่ได้รับผลประโยชน์นี่มันดูมันไม่ค่อยดีก็มันเหมือนมีมนทินมีรอยด่างในการทำบุญในการบริจาคได้แน่แต่ว่าขั้นตอนต่อมาเนี่ยมันดูไม่ค่อยซื่อถ้าจะให้ดีให้น้องบริจาคด้วยเหมือนเจ้าเชษฐ์เจ้าเชษฐ์บริจาคด้วยบริจาคที่ดินตรงหน้าวัดได้ชื่อไปในประมาณเนี้ยนะแต่เงินส่วนใหญ่จะเป็นของอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าเนี่ยให้มีส่วนในการบริจาคบ้างก็ยังดีว่านี้นะนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
0: ครับคำถามต่อไปครับโทรศัพท์ฝากคำถามเข้ามานะครับคุณโยมเกียงนะครับจากเชียงใหม่ประกาศนมัสการพระอาจารย์คุณโยมเล่าอย่างนี้นะครับโยมกับเพื่อนได้ไปฟังธรรมพระอาจารย์ที่สารธรรมล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วเพื่อนได้ถามคำถามในเรื่องของเวทนากับเด็กตามที่พระอาจารย์แนะนำมาแล้วนำไปปฏิบัติตามกายไม่เป็นเราใจไม่เป็นเราเพื่อนโยมเขาเกิดปัญญาธรรมได้แล้วก็โทรมาฝากกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
1: อนุโมทนาด้วยนมาก็จำไม่ได้ถึงคำถามและเหตุการณ์นะแต่ก็ดีใจที่คำแนะนำเป็นประโยชน์นะก็ถ้ามีคำถามอะไรอีกก็ฝากมาได้นะโมทนาด้วยนะถ้าทางสถานีไม่มีคำถามเพิ่มเติมผมขอเอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบบ้างนะครับโยม JPS กราบพระอาจารย์ครับเมื่อวานตอนผมฟังเทศหลวงพ่อเห็นจิตไปอยู่นอกๆแถวด้านหน้าของหน้าอกดูอย่างไรก็ไม่หายเลยกราบเรียนหลวงพ่อเมื่อเช้าหลวงพ่อบอกไปแทรกแซงและไม่เป็นกลางครับผมฟังแล้วก็คิดว่าเราก็รู้ปกตินะแต่ทำไมไม่หายไม่ได้มีโอกาสถามต่อครับหรือเป็นเพราะสมาธิไม่พอรบกวนขอพระอาจารย์ชี้แนะครับว่าผมดูอะไรผิดถึงตัวจิตออกไปอยู่นอกๆไม่หายครับขอบคุณ

คือที่หลวงพ่อบอกว่าไปแทรกแซงไม่ถึงกลางก็คือว่าเมื่อมีอาการเหมือนจิตอยู่แถวๆนี้นะมันไม่เข้ามาถึงตัวจริงๆมันออกมานอกๆมาแล้วซึ่งก็รู้อยู่ด้วยนะแต่มันไปแทรกแซงไงมันจะคิดแก้ไขจะคิดแก้ไขให้ตัวเนี้ยมันกลับมาแล้วมันทำไม่ได้คิดแทรกแซงอยู่ไอ้ตรงเนี้ยนะแล้วกลายเป็นว่าคิดแก้ไขคิดแทรกแซงแล้วทำไม่ได้ด้วยแล้วมันมาจากที่ว่ารู้สภาวะนั้นอย่างไม่เป็นกลางเมื่อรู้แล้วเนี่ยเมื่อไม่เป็นกลางไม่ต้องไปแก้มันไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปแทรกแซงเริ่มต้นทำกรรมฐานใหม่ตรงนี้นะมันไม่ได้แล้วนะก็หายใจ

หายใจเข้ามามันก็เข้าตัวแล้วความรู้สึกว่าเข้ามาในกายแล้วเรียบร้อยมันทำมันมีสภาวะอยู่แถวๆนี้แล้วมันก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ชอบใจพยายามจะแก้ไขจนแสงๆหมดแรงแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนมีความเข้าใจอยู่ว่าจิตมันมีดวงเดียวเพราะฉะนั้นดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วไม่ได้ไม่ต้องไปกังวลกับมันเลยเอาใหม่ทำความรู้สึกแถวๆนี้นะแถวจมูกมันยังไม่เข้ามาในกายก็จริงนะมันอยู่เอาอยู่ตรงหน้าเนี่ยแล้วหายใจเข้าก็ทำความรู้สึกขึ้นมาว่าเข้ามาในหัวเข้ามาในตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รู้สึกตัวขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ได้คือทำกรรมฐานใหม่นั่นเองแต่นี้อย่าไปแก้มีอะไรเกิดขึ้นมาก็หายใจเข้าเริ่มต้นทำกรรมฐานใหม่ทำสมถกรรมฐานใหม่ประมาณนี้นะต่อไปเด็กชายไรพบกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอสอบถาม2ข้อข้อ1นิวรณ์5สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนกับกิเลสได้ไหมครับหรือเกิดได้ทีละตัวนิวรณ์5นิวรณ์5มีอะไรบ้างครับมีกามฉันทะกามฉันทะคือความพอใจในกามคุณมีพยาปาทะก็คือพยาบาทความไม่พอใจและความขัดเคืองใจมีอะไรอีกข้อ3ถีนมิทะถีนมิทะคือความหดหู่ท้อถอยม่วงเหงาหาวนอนเสื่องซึมเนี่ยนะอยู่ในข้อ3ถีนมิทะนี่อันที่4คืออุทธัจจกุกุจจะอุทธัจจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจคือฟุ้งซ่านกุกุจจะคือรำคาญใจคือมันคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดแล้วก็อะไรไม่ชอบใจไม่ชอบใจเมื่อตอนรู้ว่าฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็จะรำคาญด้วยมันเป็นความไม่ชอบใจในปรากฏการณ์คือคิดเยอะๆรู้แล้วก็จริงแล้วรู้ด้วยใจไม่ไปกลางคือส่วนใหญ่มันนักภาวนาเนี่ยนะพอฟุ้งซ่านไปพอรู้ปุ๊บมันจะรำคาญใจข้อ5คือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยพยายามจะหาคำตอบหาคำตอบแล้วมันไม่ค่อยได้หรือได้ก็ไม่แล้วใจคือมันเป็นเหมือนคอยฟุ้งไปอีกแบบหนึ่งฟุ้งซ่านหาคำตอบฟุ้งซ่านทั่วไปคือฟุ้งไปเรื่อยคิดไปเรื่อยเปื่อยแต่อันนี้มันเน้นที่ว่ามันลังเลสงสัยอยากได้คำตอบในแต่ละอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นทีละอย่างนะมันเกิดขึ้นทีละอย่างไม่ใช่ว่าทั้งกามฉันทะด้วยแล้วทั้งมีพยาบาทด้วยมันเกิดพร้อมกันไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นทีละอย่างตามหลักของอภิธรรมเนี่ยจิตในหนึ่งขณะเนี่ยจะมีเจตสิกเกิดขึ้นร่วมด้วยเนี่ยนะเป็นกลุ่มก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวมีลักษณะเด่นอยู่อย่างนึงเป็นปัจจัยเด่นอย่างนึงมันมีสิ่งเกิดขึ้นหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันเรียกว่าเจตสิกเนี่ยมันมีหลายอย่างก็จริงแต่ไอ้ตัวเด่นจะมีอยู่ตัวเดียวมีอยู่ตัวเดียวแต่บอกว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วแสดงว่าเป็นฟุ้งซ่านแต่ฟุ้งเรื่องอะไรนะฟุ้งในเรื่องกามก็เป็นกามฉันทะฟุ้งไปในเรื่องคิดจะทำร้ายเขาก็เป็นพยาปาทะฟุ้งแบบอยากพักผ่อนอยากนอนฟุ้งแบบเคลิ้มใจลอยฟุ้งไปอย่างนี้เป็นโมหะแบบหนึ่งหรือฟุ้งสเปสปะก็เป็นฟุ้งซ่านทางการใจหรือฟุ้งหาคำตอบจะบอกว่าเป็นฟุ้งซ่านก็ได้แต่มันก็เกิดทีละอย่างนั่นแหละเกิดทีละอย่างฟุ้งไปทีละแบบรวมแล้วเป็นนิวรณ์เป็นตัวขวางความเจริญดูเป็นตัวว่ามันเป็นตัวมันจะมีความเด่นขนาดละอย่างดูอย่างนี้นะไม่ใช่ว่ารุมเราทีเดียว5ตัวดูไม่ทันไม่ใช่มันมาทีละตัวมันจะมีเด่นๆทีละตัวดูอย่างนี้นะความเป็นจริงในการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ใช่ไปดูฟุตทีเดียวทั้ง5ดูไม่ได้ดูทีละตัวมันจะมีเด่นอยู่ตัวนึงที่มันมาครอบงำสบายนะต่อไป

ข้อสองเคลิ้มเคลิ้มเหมือนจะหลับขณะนั่งสมาธิพระพุทธองค์สอนให้สาธยายธรรมอยากทราบว่าแบบไหนคือการสาธยายธรรมที่ถูกต้องแบบไม่เป็นการคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านขอพระอาจารย์ยกตัวอย่างในการแยกแยะขอบคุณครับอุบายแก้ง่วงนะอุบายแก้ง่วงที่พระเจ้าแนะนำให้กับพระโมคคัลลานะเป็นลำดับลำดับมี8ข้อ8ข้อนั้นนะมีตั้งแต่ข้อแรกเนี่ยให้รู้ทันสภาวะความง่วงรู้ทันก็จะตื่นขึ้นมาคือไม่ไปอินไม่ไปจมอยู่กับความง่วงพอง่วงแล้วก็จิตไปรู้ความง่วงแต่ว่าถ้าไปจมอยู่กับความง่วงก็จะง่วงเลยนะสำนวนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ใส่ใจจริงๆก็คือรู้อยู่แต่ว่าไม่อินกับความง่วงนั้นกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็ตื่นลำดับที่สองก็คือตรึกตรองพิจารณาธรรมที่ได้ยินได้ฟังเวลาคิดถึงธรรมะสมมติว่าได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ตั้งสมัยก่อนก็คือฟังจากพระพุทธเจ้าเนี่ยฟังธรรมมาแล้วเอามาตรึกตรองมาตรึกมาคิดนั่นเองแต่คิดนั่นคือไม่ออกเสียงนะมันคิดอยู่ข้างในอย่างเงี้ยคิดถึงธรรมะก็หายง่วงได้นะถ้าไม่หายจะมีลำดับเงี้ยถ้าไม่หายก็ท่องสาธยายก็คือออกเสียงออกเสียงก็คือเอาธรรมะมาสาธยายสมัยก่อนเนี่ยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่มีเครื่องบันทึกเสียงเขาจะจำแล้วเวลาทบทวนก็จะออกเสียงสวดสาธยายการสวดสาธยายออกเสียงมันก็ดีกว่านึกอยู่ในใจอย่างเดียวนึกอยู่ในใจเนี่ยบางทีก็เบลอก็ง่วงใหม่ได้นี่พอทั้งนึกและออกเสียงมันก็ต้องไปด้วยกันใช่ไหมนึกถึงธรรมะที่เคยได้ยินแล้วก็ทบทวนในการออกเสียงด้วยคราวนี้ก็มีเสียงเป็นตัวกระตุ้นก็ตื่นได้ง่ายขึ้นนะเรานึกถึงสมมติว่าเราคิดถึงว่าอะไรดีทุรังขมังเอกัจจรังอสรีรังกุหาสยังเยจิตตังสันเมสันติโมกันติมาลพันธนานึกในใจนะนึกในใจแล้วก็ยังเบอร์มันนัวเนียอยู่ในหัวมันไม่เด่นไม่ชัดเลยก็ออกเสียงทูรังกมังเอกจรังอัศรีรังกุหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมกันติมาระพันดนาเนี่ยมันน่าจะตื่นขึ้นได้มันสาธยายขึ้นมาด้วยออกเสียงด้วยมันจะตื่นนะมันไม่ใช่ฟุ้งซ่านมันคือคิดถึงธรรมะแต่ถ้าคิดฟุ้งซ่านคือไม่เข้าธรรมะเลยไปเรื่อยจะไปไหนดีเดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้เราจะบินตบาทที่ไหนมันฟุ้งซ่านเนี่ยประมาณนี้นะฟุ้งซ่านคือมันไม่เข้าธรรมะแต่นึกถึงธรรมะก็ใช้เรียกว่าการออกเสียงเนี่ยตัวเสียงจะตัวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความตื่นขึ้นมาได้ถ้าไม่หายก็คราวนี้ก็ต้องออกเสียงเดียวเนี่ยไม่พอก็ต้องมีสัมผัสเลยนะลูบหัวลูบหน้าหรือมันเนี่ยนะคือช่วยให้มีผัสสะขึ้นมาช่วยกระตุ้นให้เกิดความตื่นให้มันตื่นมุ่งที่ให้เกิดความตื่นเพื่อหายง่วงจากการที่ท่องในใจแล้วก็ออกเสียงสาธยายมันไม่ใช่ฟุ้งซ่านมันต่างกันชัดๆฟุ้งคือฟุ้งสะเปะสะปะคิดไปเรื่อยไม่เป็นธรรมะแต่นี่เอาธรรมะมาสาธยายต่อไปโยมตะวันการทำสมาธิให้ได้ญาณยอหญิงสระอานอนเนรจะต้องทำให้ได้ฌานก่อนหรือไม่และมีวิธีทำอย่างไรให้ได้ญาณยอหญิงสระอานอนเนรญาณเนี่ยถ้าเป็นวิปัสสนาญาณนะยังไม่จำเป็นต้องได้ฌานยังไม่จำเป็นจะได้ก็ได้ถึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเช่นว่าตัวญาณแรกนะมีญาณ
ที่ว่านามรูปปริเฉทญาณอย่างเงี้ยนะยังไม่ทันได้ฌานก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นว่าเห็นกายนั่งอยู่มีใจเป็นผู้รู้อย่างเงี้ยนะยังไม่ทันเข้าฌานแต่ก็เกิดญาณคือแยกรูปแยกนามบางทีแยกระหว่างนามกับนามก็คืออยู่ในขั้นนี้เช่นพุทโธพุทโธไปหลงแล้วรู้ได้ใจเป็นกลางรู้ขณะเดียวท่านเองยังไม่เข้าฌานเลยเห็นว่าหลงมีจริงแต่ตอนรู้มันเห็นอยู่ว่าตอนรู้ได้ใจเป็นกลางมันจะเห็นว่าสิ่งที่ถูกรู้คือความหลงตัวที่รู้อยู่เนี่ยมันแยกจากกันอยู่อันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะมันเห็นแยกกันอยู่เรียกว่าอยู่ในขั้นแยกระหว่างรูปกับนามหรือนามกับนามก็อยู่ในขั้นนี้นามรูปะปริเฉทญาณเมื่อกี้ตัวปริเฉทคือแยกอันเนี้ยมันยังไม่เข้าฌานก็แยกได้หรือจะขึ้นวิปัสสนาขึ้นวิปัสสนายังไม่เข้าฌานก็สามารถทำได้วิปัสสนาคือตัวญาณอันแรกที่เป็นวิปัสสนาคืออุทยัตถยญาณคือเห็นเกิดดับอุทยัตถยญาณก็คือทำกรรมฐานไปพุทโธพุทโธไปหลงแล้วรู้ตอนรู้ได้ใจเป็นกลางจะเห็นว่าหลงมีจริงอยู่เนี่ยนะแต่ตอนรู้เนี่ยไม่หลงละความหลงเหมือนมีอยู่นะแต่ตอนรู้เนี่ยความหลงดับแล้วเห็นอยู่ไวๆนี่แหละเห็นอยู่แป๊บๆนี่แหละเห็นอยู่แต่มันดับแล้วตัวเห็นเกิดขึ้นมาตัวหลงดับแล้วตัวนี้เรียกว่าเห็นตัวหลงว่ามีแต่ดับแล้วคือหลงแสดงไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงในแง่ญาณก็คือเกิดญาณข้อที่เรียกว่าอุทยัตถยญาณเห็นความเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏนะประมาณนี้นะนี่ยังไม่ได้เข้าฌานเลยยังไม่ได้ฌานเลยก็สามารถเกิดญาณระดับวิปัสสนาญาณขึ้นมาได้นั้นญาณทั่วๆไปในระดับวิปัสสนาเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ว่ายังไม่ทันได้เข้าฌานยังไม่ทันได้มีสมาธิในระดับฌานคือสมาธิที่ถูกขอให้ถูกต้องขอให้ถูกต้องแล้วสมาธิที่ถูกต้องมันมีอยู่3ระดับคือขันธิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิขันธิกะสมาธิคือช่วงขณะในช่วงขณะนี่แหละก็สามารถทำญาณที่เป็นวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นได้จะเป็นระดับอุปจาระคือดีขึ้นกว่าที่เป็นช่วงขณะนะแต่มันไม่ถึงขั้นฌานคือเป็นช่วงที่จะเกือบๆจะเข้าฌานหรือเข้าฌานไปแล้วตอนออกมาก็จะเป็นอุปจาระอุปจาระก็สามารถเจริญวิปัสสนาคือทำญาณให้เกิดขึ้นได้ยอหญิงสระอานอนเองทำได้นะหรือจะเข้าฌานก็ได้นะเข้าฌานเนี่ยคือระดับอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิก็สามารถเจริญวิปัสสนาได้ขอให้สมาธิถูกต้องสมาธิถูกต้องก็คือเป็นสัมมาสมาธิแสดงว่าต้องมีสมาธิอย่างอื่นที่ไม่ใช่สัมมา สมาธิมันมีแบบไม่ดีกับดีนะสมาธิที่ไม่ดีคือนั่งแล้วเครียดนั่งแล้วเคลิ้มไม่ดีขัดออกไปก่อนเหลือสมาธิที่ดีสมาธิที่ดีก็คือสมาธิที่รวมอยู่กับอารมณ์ด้วยใจสบายๆเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตรวมอยู่กับอารมณ์ถือว่าดีแต่ยังเจริญวิปัสสนาไม่ได้จิตที่เป็นสมาธิในขณะเจริญวิปัสสนาเขาเรียกว่าลัคคณูปนิชฌานลัคคณูปนิชฌานคือไม่ได้รวมกับอารมณ์นะแต่มันรู้อารมณ์ด้วยใจที่แค่รู้แค่ดูกลายเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่เข้าไปรวมอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้นั้นมันจึงจะเห็นสิ่งที่ถูกรู้นั้นแสดงไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ในแค่แยกรูปแยกนามเห็นว่ามันเกิดดับหรือว่าเห็นว่ามันดับนะดูไปนานๆดูไปบ่อยๆมันจะกลายเป็นว่าไม่เห็นเกิดดับนะเห็นในแง่มันเห็นที่อะไรคือดับเห็นที่อะไรก็ดับอันนี้เป็นพังขยานเป็นญาณอีกระดับหนึ่งสูงขึ้นมาประมาณเห็นบ่อยๆก็เห็นว่าเป็นโทษเป็นภัยเห็นแล้วก็นายคลายกำหนัดคลายวางประมาณนี้เป็นลำดับญาณสูงไปเรื่อยจนกระทั่งว่าพยายามดิ้นรนก็เป็นญาณอีกแบบหนึ่งพยายามหนีจาก
สภาวะแบบนี้พยายามหาทางหนีมนจิตุกรรมมยตายานอะไรนี่นะจนกระทั่งว่าหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นประมาณนี้พยายามดิ้นรนอะไรที่พ้นจากสภาวะที่ปรากฏอยู่อย่างนั้นมันความพยายามที่ไหนก็ล้มเหลวที่นั่นทั้งหมดเลิกพยายามเลิกพยายามยอมดูด้วยใจเป็นกลางพอยอมดูด้วยใจเป็นกลางก็เกิดญาณตัวอีกตัวหนึ่งเป็นเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณก็กลายเป็นญาณในระดับที่ว่าจะต้องเป็นถัดจากนี้ไปจะตัวตัดสินละมีสังขารุเปกขาญาณขึ้นมาจะเป็นตัวตัดสินว่าจะบรรลุมรรคผลไหมหรือว่าจะไม่บรรลุถ้าไม่มีไม่มีอกุศลอะไรที่มันจะขวางเช่นอกุศลที่ขวางก็คือไปล่วงเกินพระอริยะไว้หรือเปล่าหรือว่าทำอนันตริยกรรมอะไรหรือเปล่าถ้าทำไว้อกุศลเหล่านั้นก็จะเป็นตัวขวางไม่ให้ไปต่อนั่นได้สูงสุดแค่นี้หรือในแง่ดีคือว่าเคยตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าไหมถ้าตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ไปเพราะถ้าบรรลุมรรคผลก็จะไม่เป็นพระพุทธเจ้าหรอกก็จะเป็นสาวกหรือตั้งใจจะเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปไหมถ้าตั้งใจงั้นก็จะยังไม่บรรลุตอนนี้เพราะถ้าบรรลุตอนนี้ก็จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่นะก็ความตั้งใจในการที่จะเป็นอะไรที่ใหญ่ๆในอนาคตก็จะเป็นตัวชะลอเอาไว้ว่ายังไม่บรรลุในชาตินี้ประมาณก็รวมแล้วญาณจะเกิดขึ้นได้ก็ไม่จำเป็นต้องทำฌานก่อนเสมอไปจะทำก็ได้นะทำแล้วก็ไปทำญาณในฌานก็ได้ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าต้องทำญาณให้ต้องทำฌานให้เกิดก่อนจึงจะเจริญญาณอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะไม่เป็นเพราะว่าจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่สามารถเจริญญาณได้ก่อนจะได้ฌานกลุ่มนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณนี่ประมาณนี้นะต่อไปโยมดอกบัวบานกราบเรียนพระอาจารย์ผมมีแผนที่จะสอบนายทหารโดยผมจะเดินจงกรมและภาวนาตามแนวทางหลวงพ่อปราโมทควบคู่กับการอ่านหนังสือและฝึกฝนร่างกายในทางโลกผมขอความเมตตาพระอาจารย์สั่งสอนชี้แนะแนวทางในการอ่านหนังสือและฝึกฝนร่างกายในทางโลกควบคู่กับการภาวนาเพื่อจะเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นสิริมงคลอาตมาไม่เคยสอบทหารตาสั้นอย่างนี้ก็คงสอบไม่ได้ด้วยแต่ว่าเคยเห็นคนที่เขาสอบนะครับก็ต้องฝึกฝนร่างกายเพราะว่าก็มีอะไรมีเกณฑ์วัดด้วยใช่ไหมว่าวิชาการได้แต่ร่างกายไม่ผ่านก็ไม่ได้นะก็ต้องไปฝึกฝนร่างกายปล่อยให้ภูมิปุ้ยก็ไม่ได้ก็ต้องมีกล้ามเนื้อแข็งแรงมันมีเกณฑ์อยู่ใช่ไหมก็ต้องไปทำให้ผ่านเกณฑ์ก็ต้องทำส่วนการภาวนาก็ภาวนาต่อได้นะทีนี้ในการอ่านหนังสือในช่วงนี้ถ้ามันอ่านหนังสือหนักภาวนาอาจจะไม่ได้เวลามากนักก็ไม่เป็นไรครับช่วงนี้มันมีความจำเป็นจะต้องผ่านให้ได้ผ่านการสอบให้ได้มาไปอ่านหนังสือแต่ก็ถ้ามันเครียดแล้วก็มาทำความสงบบ้างความสงบเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปอ่านหนังสือสอบเวลาอ่านหนังสือเนี่ยก็เหมือนทำสมาธิคือทำสมาธิกับการอ่านเอาเนื้อหาในหนังสือนะเป็นอารมณ์แล้วก็ทำสมาธิในการอ่านถ้าอ่านอย่างไม่มีสมาธิเนี่ยมันจะวอกแวกอ่านหนังสือก็จริงบางทีมันคิดไปถึงนู่นคิดถึงนี่บางทีตามองหนังสือก็จริงแต่ใจลอยน้องอาตมาคนหนึ่งนะบางทีอ่านหนังสือเปิดหนังสืออยู่เนี่ยพ่อเขามาเห็นก็บอกอ่านอะไรอ่ะอ่านหนังสืออะไรอ่านแต่สารบัญเปิดแต่สารบัญแล้วไม่ไปหน้าอื่นต่อเลยใจลอยอย่างเงี้ย
ย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสมาธิกับการอ่านต้องสมาธิในการอ่านหนังสือก็ต้องลงไปที่เนื้อหาแล้วก็หยุดใจอยู่กับเนื้อหาทำความเข้าใจแต่ถ้ามันละพักบ้างในการไปเดินจงกรมอย่างนี้นะพักผ่อนก็ทำให้มีกำลังตั้งใจที่จะมาอ่านหนังสือต่อประมาณนี้ช่วงนี้ก็ทำสลับกันไปนะต่อไปโยมดำขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายอาการของจิตตั้งมั่นให้เข้าใจด้วยครับจิตตั้งมั่นคืออะไรดีครับมันเป็นเรื่องของสัมมาสมาธิจริงๆคำว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยมันก็ใช้คำผิดอยู่นะสัมมาสมาธิมันคือความตั้งมั่นของจิตจิตที่มีสัมมาสมาธิมันดูแล้วมันคือตั้งมั่นคือความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นของจิตเนี่ยคือจะเข้าใจต่อเมื่อพิจารณาคู่กับจิตทั่วๆไปเวลารู้อะไรมันจะเข้าไปหาอารมณ์เข้าไปจับอารมณ์นั่นคือเป็นจิตปกติแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยรู้อารมณ์ก็จริงแต่มันไม่เข้าไปจับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องท่านจึงเรียกตรงนี้ว่าตั้งมั่นตั้งมั่นคือมันไม่ไหลไปไม่ถลำไปไม่เคลื่อนไปหาอารมณ์นะซึ่งคนทั่วไปก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์ที่จะมีจิตตั้งมั่นเพราะถ้ามีจิตตั้งมั่นขึ้นมานะจะเริ่มวิปัสสนาได้เลยนะมันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดวิปัสสนานั่นเองคือต้องมีสัมมาสมาธิวิปัสสนาคือปัญญาระดับวิปัสสนาเนี่ยมีเหตุใกล้ให้เกิดคือตัวสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นเองฉะนั้นถ้าเรายังทำจิตตั้งมั่นไม่ได้แต่มันฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้ก็คงไม่มีคนบรรลุมรรคผลคนทั่วไปไม่มีจิตตั้งมั่นแต่สามารถฝึกได้ด้วยการทำจิตรวมอยู่กับอารมณ์ไปก่อนสิ่งที่เราทำได้แล้วฝึกได้แล้วก็นึกได้ง่ายๆคือเอาจิตรวมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่ให้รวมแบบสบายๆรวมด้วยใจที่พร้อมจะหลงพร้อมจะเผลอแล้วเราไปดูตอนที่เผลอด้วยใจเป็นกลางเห็นเผลอด้วยใจเป็นกลางคือไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแทรกแซงแค่รู้แค่ดูตัวนี้ก็ตั้งมั่นเลยแต่มันแวบเดียวตั้งมั่นแวบเดียวก็มีสัมมาสมาธิชั่วขณะก็คือเป็นขณิกสมาธิแต่ขอให้เป็นสมาธิที่ถูกต้องคือมันจิตตั้งมั่นแม้ชั่วขณะก็มีผลมันจะมีความรู้สึกได้ว่าเวลาจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นมาเหมือนรู้อะไรอยู่เนี่ยนะแต่มันไม่เข้าไปรวมกับสิ่งนั้นมันเหมือนแยกออกจากกันเหมือนรู้อยู่ห่างๆสมมติว่ามีความหลงเกิดขึ้นมาเห็นหลงอยู่ต่างหากมีจิตรู้อยู่ต่างหากประมาณนี้แบบอย่างนี้เรียกว่าจิตตั้งมั่นนะเบื้องต้นก็ฝึกอย่างนี้ไปก่อนหาอารมณ์อะไรที่เอาจิตรวมอยู่กับอารมณ์นั้นเพื่อทำสมถะกรรมฐานแบบจิตรวมกับอารมณ์ไปก่อนถ้ามันหลงเวลาหลงมันก็รวมกับอารมณ์อื่นนะหลงอารมณ์อื่นหลงไปรวมกับอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่อารมณ์ที่เราตั้งเอาไว้เช่นว่าเราตั้งอยู่จะอยู่กับพุทโธแต่เป็นหลงถึงอะไรดีถึงหุ่นเซนเป็นนึกถึงหุ่นเซนหุ่นเซนไม่ใช่พุทโธก็คือเป็นนึกถึงหุ่นเซนคือหลงรู้ทันว่าเมื่อกี้หลงมันจะไปรู้ทันว่าเมื่อกี้นึกถึงหุ่นเซนถ้าเมื่อกี้นึกถึงหุ่นเซนก็จะหลงใหม่รู้ว่าเมื่อกี้หลงมันเห็นว่าจิตเมื่อกี้มันหลงแต่ตอนที่รู้เนี่ยไม่เข้าไปแก้เนี่ยมันจะแค่รู้แค่ดูเห็นว่าเมื่อกี้มีหลงอยู่จริงแต่ตอนนี้เป็นจิตรู้อยู่ต่างหากหรือถ้าดีกว่านั้นก็จะเห็นว่าเมื่อกี้มีหลงแต่ตอนนี้ไม่หลงแล้วก็ขึ้นวิปัสสนาเห็นว่าหลงแสดงไตรลักษณ์เลยก็เรียกว่ามีอยู่ระดับไปถ้าเป็นญาณก็คืออุตตยพยายานประมาณนี้นะสามารถฝึกได้ฝึกด้วยการหากรรมฐานทำสักอย่างหนึ่งหลงแล้วรู้พอรู้แล้วก็ทำกรรมฐานต่อหลงอีกรู้อีกอย่างเงี้ยคือมันเป็นนามธรรมแบบอธิบายเป็นรูปธรรมคำมันจะยากหน่อยจิตตั้งมันก็เป็นเรื่องของรูปธรรมเอาสิ่งที่มันตั้งขึ้นมาพอตั้งมันคนไม่เข้าใจก็จะคิดว่าถ้ารวมอยู่กับตรงนี้ไม่ไปไหนเรียกว่าตั้งมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเป็นตั้งมันตอนที่ว่าถ้าจิตรวมอยู่อารมณ์เนี่ยคือไม่ตั้งมัน

แล้วพอหลงไปแล้วรู้ไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ด้วยใจเป็นกลางตอนนี้ตั้งมั่นอย่างเงี้ยลองฝึกดูนะมันต้องฝึกแล้วให้จิตมันมีประสบการณ์นะมาฟังคำอธิบายอย่างเงี้ยนะก็จะทำความเข้าใจจากการอธิบายไม่ได้นะมันต้องเข้าใจจากประสบการณ์ว่าอ๋อนี่ไงคือตั้งมั่นแค่รู้แค่ดูมันต้องจากประสบการณ์คือฟังอย่างเดียวไม่พอต้องไปฝึกด้วยนะฝึกก็คือทำคำถามอย่างหนึ่งหลงแล้วรู้ตอนรู้เนี่ยให้รู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจที่ยอมรับไปเข้าไปแก้ไขไปเข้าไปแทรกแซงแล้วจะเข้าใจได้ว่าอ๋ออย่างนี้เองต่อไปโยมแฮปปี้ขอโอกาสครับคำว่าผู้แจ้งแทงตลอดใช้กับพระโสดาบันก็ได้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่รู้แจ้งแทงตลอดหรือเป็นคำใช้เฉพาะกับผู้จบกิจแล้วเท่านั้นเห็นเดี๋ยวนี้ชอบพูดแบบคลุมเครือครับโอ้ถ้าระดับว่ารู้แจ้งแทงตลอดนะมันควรจะสงวนเอาไว้สำหรับพระอรหันต์อันนี้รู้แจ้งบ้างแต่ยังไม่แทงตลอดเนี่ยก็แต่เป็นพระโสดาบันนะรู้แจ้งบ้างแต่ยังไม่แทงตลอดถ้าแทงตลอดคือหมดสงสัยแทงตลอดนี่รู้แจ้งแต่มันแจ้งเข้าใจละมิจฉาทิฏฐิได้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราก็คือจะบอกไม่รู้แจ้งก็ไม่ได้คือแจ้งแล้วแต่มันไม่ตลอดที่ไม่ตลอดเพราะว่ายังมีกิเลสตัวอื่นที่ต้องไปรู้อีกถ้ารู้ตลอดคือหมดไม่มีอะไรขวางแล้วใช่ไหมหมดความสงสัยอะไรอีกแล้วรู้แจ้งแทงตลอดถ้ารู้แจ้งแต่ไม่ตลอดคือพระโสดาบันพระสกทาคามีว่าอนาคามีรู้แจ้งแล้วแต่ยังไม่แทงตลอดก็แจ้งเป็นลำดับไปแจ้งเบื้องต้นก็จะเป็นพระโสดาบันคือแจ้งแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราใจอีกทีนึงแหละยังไม่ได้ละกิเลสตัวอื่นเพิ่มนะแต่ว่ามันเบาบางลงไปไอ้ตรงนี้เป็นขั้นตอนของธรรมชาติของจิตเนี่ยที่ว่าพอขั้นที่สองแจ้งขั้นที่สองเนี่ยมันจะทำให้กิเลสเบาบางลงไปนะมีอยู่ครบก็จริงแต่ว่ามันเบาบางเห็นได้ชัดนะแจ้งขั้นที่สามละกามได้คราวนี้ก็ละกิเลสได้อีกหลายตัวเลยราคะโทสะละได้เหลือแต่โมหะก็แสดงว่าก็รู้แจ้งแล้วนะจะบอกไม่รู้แจ้งก็ไม่ได้แต่ไม่แทงตลอดยังไม่ตลอดยังเหลือโมหะอยู่พอสุดท้ายแล้วหมดแล้วก็แทงตลอดพอแทงตลอดแล้วเราเป็นพระอรหันต์ก็ถ้าจะให้ดีก็ควรสงวนคำนี้เอาไว้สำหรับพระอรหันต์เท่านั้นถ้าสมมติว่ามีใครประกาศว่าข้าพเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดแล้วนะถ้าก็ประกาศว่าหมดสงสัยแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วประกาศได้เลยต่อไปโยมจอยก็โอกาสครับรบกวนพระอาจารย์อธิบายถึง1ลักษณะของการทำในรูปแบบว่าแบบใดคือไม่ใช่แบบเดี๋ยวนะแบบใดคือไม่ใช่แบบใดคือใช่ยกเว้นเดินจงกรมนั่งสมาธินั้นใช่อยู่แล้วเช่นการสร้างจังหวะการสวดมนต์นั้นใช่ไหมครับข้อนี้ฮะนี่ข้อนี้ก่อนรูปแบบภาวนาในรูปแบบนะผู้ถามเนี่ยไม่สงสัยเรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยรูปแบบแน่ใช่ไหมอันนี้สร้างจังหวะนี่ก็คือแบบหลวงพ่อเทียนนะถ้าอาตมาเข้าใจไม่ผิดนะก็คือทำการเคลื่อนไหวมือ14จังหวะสร้างจังหวะกับการสวดมนต์จะใช้ได้ไหมครับคือแล้วแต่มาตรฐานครูบาอาจารย์ท่านหลวงสวดมนต์มันไม่นับสร้างจังหวะนับอะไรแบบนี้คือสร้างจังหวะเนี่ยนับเพราะว่าเป็นรูปแบบที่หลวงพ่อเทียนตั้งเอาไว้สวดมนต์บางท่านก็นับบางท่านก็ไม่นับนะอันนี้ถ้าเราสงสัยว่าสวดมนต์จะเป็นการทำรูปแบบไหมเราอาจจะกังวลเรื่องเวลาคำว่า
สงสัยตัวเนี้ยมันจะลงสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเวลาว่าถูกให้การบ้านมาว่าเดินจงกรมหรือทำในรูปแบบ3ชั่วโมงไอ้สวดมนต์เนี่ยนับดีไหมไม่ต้องกังวลครับสวดไปเถอะไอ้ถ้าบอกว่าสวดมนต์นับได้บางคนก็จะเอาแต่สวดมนต์สวดมนต์3ชั่วโมงเคยสวดเท่าไหร่สวดเท่านั้นนะส่วนจะนับในรูปแบบไม่นับในรูปแบบไม่เป็นไรหรอกแต่สวดมนต์ไปนั้นดูจิตไปด้วยจะนับหรือไม่นับก็ไม่ว่าคือที่ครูบาอาจารย์ให้เป็นเวลาเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์คือ3ชั่วโมงเนี่ยปกติแล้วถ้าไม่มีอะไรไม่มีกติกานี้ไม่มีเกณฑ์นี้ขึ้นมาว่าให้ทำ3ชั่วโมงเลยนะลูกศิษย์ก็จะเลื่อยเฉยเอาไว้สวดมนต์ก่อนนอนนิดหน่อยก็พอหรือว่าเนี่ยอันนี้พอบอกว่าให้ทำ3ชั่วโมงเฮ้ยต้องเอาเวลาตรงนั้นตรงนี้มาทำเลิกงานแล้วต้องรีบกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไม่ครบนี่สวดมนต์เนี่ยสวดไปเถอะไม่เป็นไรสวดแล้วก็มีประโยชน์ส่วนจะนับหรือไม่นับก็ไม่เป็นไรหรอกจะนับก็ได้ไม่นับก็ได้ตัวที่ต้องการจริงๆคือไม่หลงโลกเอาเวลามาภาวนาเอาเวลามาเรียนรู้จิตใจเอาสิ่งที่เรียนรู้มาทำให้ปรากฏกับจิตสิ่งที่เรียนรู้มาว่าสมถะทำยังไงวิปัสสนาทำยังไงเอามาให้เกิดกับจิตเพื่ออะไรคือเพื่อที่จะเอาวิชาที่เรียนรู้มาเนี่ยมาทำให้เกิดประสบการณ์กับจิตแม้จะมีผิดบ้างก็ให้รู้ว่าผิดเราทำไปเรียกว่ารู้ให้เป็นเห็นให้พอรู้ให้เป็นคือเรียนรู้มาแล้วว่าควรจะรู้ยังไงรู้อารมณ์สำหรับทำสมถะควรรู้แบบไหนรู้อารมณ์ที่จะทำวิปัสสนาทำแบบไหนเอามาทำมารู้สมถะก็ทำอย่างนี้มาทำให้เกิดประสบการณ์จริงๆว่ารู้แล้วเนี่ยทำได้ไหมทำได้นิดหน่อยก็คือทำได้นะทำได้นิดหน่อยแต่ทำให้ทีทำให้สงบนิดนึงแล้วหลงไปแล้วรู้ทันแล้วอาสงบไปหลงไปแล้วรู้ทันคราวนี้ตอนรู้ตอนหลงนี่แหละจะเป็นโอกาสจะทำวิปัสสนาจะรู้ยังไงรู้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นและเห็นไหมว่ามันแสดงไตรลักษณ์อย่างนี้นะเมื่อกลายเป็นว่าทำสมถะและวิปัสสนาทำไปเถอะมันจะมีสวดมนต์เกริ่นมาบ้างเราก็เรียกว่าอะไรตอนไหว้ครูตอนไหว้ครูก็สามารถที่จะภาวนาได้นั้นจะไปกังวลว่าจะเป็นรูปแบบหรือไม่รูปแบบเนี่ยไม่ต้องกังวลหรอกทำไปเถอะแต่ถ้าสมมติว่าจะมาบอกว่าเป็นรูปแบบได้ตอนนี้เราก็เลือกบทสวดมนต์สักเล่มหนึ่งอย่างนี้โกงที่โกงสวดเคยสวดเท่าไหร่ก็สวดเท่านั้นนึกออกไหมแล้วก็เอาไปตอนสวดมนต์เนี่ยดูจิตไปด้วยไหว้ครูด้วยนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ด้วยนั่นดูจิตไปด้วยอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์บางทีมาจากว่ากังวลว่ากลัวไม่ครบกลัวไม่ครบก็สวด15นาทีแล้วไปเดินข้อ2ผมเลือกชีวิตได้เพราะตอนนี้ไม่ต้องทำงานประจำผมมีเงินไหลเข้าใช่ไหมเงินไหลจากการลงทุนถ้าผมเอาเวลามาฝึกในรูปแบบให้เยอะมากตลอดทั้งวันเหมือนช่วงที่ผมไปเข้าคอร์สแบบนี้จะช่วยให้ก้าวหน้าเร็วขึ้นมากกว่าเพื่อนๆที่ต้องเอาเวลาไปทำมาหากินไหมครับไม่แน่นะไม่แน่เวลามากขึ้นจริงนะแต่เวลาตั้งใจจะเอามันจะโลภถ้าไม่เห็นตัวโลกภาวนาไปมันมีความโลภนำไปแล้วเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่ามันมีโลภะมูลจิตเกิดขึ้นมาแล้วทุกครั้งที่เดินจงกรมก็เดินด้วยความโลภจะนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิด้วยความโลภจะสวดมนต์ก็สวดด้วยความโลภนึกออกไหมถ้าโลภอยากได้ผลแล้วไม่เห็นความโลภเนี่ยนะการกระทำทุกอย่างไม่ว่าทางกายทางวาจามันก็จะเป็นสนองว่าความโลภอะไรนั้นไปโลภแล้วรู้ว่าโลภก็ทำไม่ใช่ว่าโลภแล้วรู้ว่านั่งนอนนั่งนี่ก็ไม่ได้นะโลภแล้วรู้โลภแล้วก็ทำมันจะทำด้วยไม่โลภนะทีนี้มีเวลามากแล้วก็ทำให้

0: ดีก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้มากขึ้นอันนี้ก็เราก็สบายมีเวลาฝึกมือในการดูจิตของเรามากขึ้นระวังอย่างเดียวอย่าโลภอย่าโลภนี่หมดแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่แต่งั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชีวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปาธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทาน

ท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240

0: าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
0: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป

0: เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: นมัสการครับพระอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็นำเอาคำถามมาตอบคนต่อนิมนต์ครับมีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ครับมีคำถามเข้ามาครับโยมหนึ่งท่านนะครับก็ฝากคำถามผ่านโทรศัพท์มาคุณโยมบุษณีตั้งวงก็กราบขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์โยมบอกว่าหลังจากที่รู้เงียบๆนะไม่แทรกแซงไม่ภาคต่อจะมีอาการเห็นความคิดเกิดขึ้นเนืองๆสลับเรื่องไปเรื่อยๆเหมือนกับต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองไม่เกี่ยวกันคุณโยมก็แยกคำถามออกมาว่าความรู้สึกมันเบาบางลงมากไม่ชัดเหมือนแต่ก่อนความกระตือรือร้นในการปฏิบัติเหมือนเดิมมันเฉยๆอารมณ์เรื่องอารมณ์เห็นแล้วไม่ดับเลยทันทีแต่จะเป็นลักษณะค่อยๆจางคลายไปประกาศเรียนถามว่าแบบนี้ทำเป็นปกติทำมาเนี่ยถูกทางไหมเจ้าคะ
1: ตรงความรู้สึกมันบางลงเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นคำครูบาอาจารย์ใช้คำว่าตกท้องช้างก็คือมันสติมันอ่อนลงไปถ้ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นมาให้เริ่มต้นทำสมถะใหม่คือแสดงว่ากำลังมันถอยลงมันเคลิ้มไปมันเหนื่อยไปความกระตือรือร้นน้อยลงไปนะคือการทำงานของจิตที่มันควรจะคล่องแคล่วว่องไวมันหายไปมันไม่เห็นการทำงานของจิตควรจะกลับมาทำสมถะใหม่จะไปเสียดายนะขณะนั้นมันไม่มีคุณภาพมากพอควรจะมาทำสมถะใหม่นะอย่าฝืนอย่าดันทุรังพยายามจะเจริญปัญญาเลยแต่มันไปไม่ไหวประมาณนี้นะเคยทำกรรมฐานตัวไหนก็ทำกรรมฐานตัวนั้นที่ทำคือโดยหลักการเมื่อตอนเริ่มต้นทำสมถะแล้วเห็นสภาวะอะไรไม่แทรกแซงไม่พูดไม่ภาคอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่นะก็ทำอย่างนั้นแหละก็คือทำไปแล้วเนี่ยพอมันไปเรื่อยๆมันหมดแรงก็ทำสมถะใหม่วงจรนั้นเนี่ยให้มันมีขึ้นมาอีกคือทำสมถะหลงแล้วรู้แล้วก็ทำสมถะหลงแล้วรู้แล้วก็ทำสมถะแต่ตัวสมถะนี่แหละมักจะลืมมักจะลืมทำสมถะหลงแล้วรู้แล้วบางทีมันพยายามจะเจริญปัญญาต่อไปเรื่อยๆหมดแรงแล้วนะอย่าไถต่ออย่าดันทุรังต่อกลับมาทำสมถะใหม่เพื่อให้มันมีความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวเกิดขึ้นมาใหม่นี่มึงครับมีคำถามอื่นไหมครับ
0: หมดคำถามครับอาจารย์ครับ
1: ครับเอาขอเอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบต่อนะครับ

Stream Enter ขอโอกาสครับรบกวนพระอาจารย์ช่วยขยายความในรายละเอียดว่าเวลาอายุมากทำไมการภาวนาจะได้ผลดีน้อยกว่าเวลาอายุน้อยโอกาสสำเร็จน้อยกว่าทำยากกว่าครับผมภาวนามาเกือบ30ปีแล้วรู้สึกว่ามันถอยลงคือผมไปอยู่ตามวัดมีอะไรต่อไหมครับอยู่ตามวัดไม่มีอะไรต่อครับบอกแค่ว่าอยู่ตามวัดนะเอาเป็นว่าอะไรจริงไหมที่ว่าแก่แล้วภาวนาได้ผลยากใช่ไหมไม่แน่เสมอไปนะไม่แน่เสมอไปว่ายิ่งอายุมากยิ่งภาวนาได้ผลยากอะไรเนี่ยก็จริงๆมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่ายากอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายมันเสื่อมลงการเสื่อมของร่างกายก็ทำให้เดินอาจจะยากเดินเคยเดินคล่องแคล่วว่องไวเดินจงกรมได้หลายชั่วโมงพอแก่ลงแล้วก็เดินอาจจะไม่เท่าไม่คล่องแคล่วเท่าตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยมีอาการปวดข้อปวดเมื่อยอะไรง่ายขึ้นข้ออักเสบยิ่งถ้าเป็นโรคเป็นเกาอะไรก็อาจจะทำให้ยากขึ้นอีกก็เป็นเรื่องของความเจ็บป่วยแต่เราสามารถทำเท่าที่มันเป็นไปได้เดินถ้ามันพอเดินได้ให้เดินถ้านั่งแล้วขัดสมาธิแล้วนั่งลำบากก็นั่งก็อีกเรื่องวันนี้นะอีกอย่างนึงคือเรื่องสมองก็อาจจะมีการเสื่อมไปอีกก็ความเร็วในการประมวลผลของสมองก็อาจจะมีผลเหมือนกันก็แต่ฝึกสมาธิก็ช่วยได้นะฝึกสมาธิมันก็ช่วยทำให้สมองทำงานได้คล่องแคล่วขึ้นเพราะว่าสมองกับจิตเนี่ยสมองมันเหมือนเป็นที่ทำงานของจิตถ้าเราจะให้สมองทำงานได้ดีแบบฝึกจิตฝึกสมถกรรมฐานด้วยวิปัสสนากรรมฐานบางทีก็อาจจะมีถึงกับสมองเสื่อมแต่ถ้าเราภาวนาจนมีความเข้าใจมีปัญญาโดยเฉพาะบรรลุมรรคผลแล้วก็ไม่เสื่อมก็ไม่ถึงสมองจะเสื่อมแต่ปัญญาไม่เสื่อมนะประมาณนี้หรือว่าที่เรากังวลอาจจะเป็นเพราะว่าเคยได้ยินมีใครพูดมาว่าอย่างนี้ว่ายิ่งแก่ยิ่งภาวนายากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเข้าใจด้วยนะคนแก่ผ่านโลกมามากประสบการณ์ชีวิตสอนอยู่เสมอว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงชีวิตนี้มันไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่มันเป็นของเราได้จริงประสบการณ์ชีวิตผ่านมาบอกอยู่ไม่มีอะไรจะเหนี่ยวรั้งเอาไว้ยึดเอาไว้ได้จริงทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปว่าเนี่ยมันบอกอยู่ร่างกายเราบอกอยู่ว่ามันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาประมาณนี้นะชีวิตผ่านบ้านมาหลายหลังแล้วความเปลี่ยนแปลงของโลกเปลี่ยนไปเราจะไปให้มันคงที่อยู่ต่อไปก็ไม่ได้มันมีเหตุปัจจัยให้เปลี่ยนแม้ความเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะพอใจหรือไม่พอใจมันก็เปลี่ยนมันเป็นอนัตตาเลยเนี่ยประสบการณ์ชีวิตมันสามารถบอกเราได้คือถ้าไม่มีประสบการณ์ชีวิตมันก็ยังอยากลองตอนเด็กๆใครมาบอกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่เข้าหูมันอยากจะไปลองอยากใช้ชีวิตอยากอะไรทำอะไรให้มันคุ้มให้มันโลดโผนอะไรไปเรื่อยนะอยากใช้ชีวิตตอนนี้เราใช้ชีวิตมาจนรู้แล้วว่ามันเท่านั้นแหละนะเรื่องโลกแบบวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็เท่านั้นแหละสิ่งที่เราควรจะพัฒนาคือพัฒนาจิตใจได้เวลาในสังคมของพวกพราหมณ์ก็จะมีมี

แบ่งวัยของคนเอาไว้นะพอถึงวัยนึงเนี่ยท่านเรียกว่าสัญญาสีอายุเท่านี้เราควรไปป่าไปออกบวชนั่นเองไปพัฒนาจิตใจตนเองเวลาอายุมากขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เหมาะสมที่จะไปพัฒนาจิตใจมีหลายท่านเลยทำงานจนอายุมากแล้วก็เช่นเป็นปุโรหิตให้กับพระราชาพระองค์นั้นแล้วพระราชาพระองค์นั้นสิ้นพระชนม์ไปแล้วปุโรหิตนั้นก็ถูกรั้งไว้ด้วยพระราชาองค์ใหม่ซึ่งเป็นลูกของพระราชาองค์เก่าปุโรหิตก็เห็นว่าเราอายุมากแล้วควรที่จะให้คนอื่นมาทำหน้าที่นี้บ้างบอกว่าไม่ได้หวงตำ

ีตัวเองไปขอบวชเป็นฤาษีดีกว่าว่าเนี่ยนะพระราชาแม้จะรั้งเอาไว้เพราะว่าเป็นอาจารย์ของตัวเองด้วยก็รั้งไม่ได้ก็ปฏิบัติรับใช้ประมาณนี้นะก็เห็นว่าการที่อายุมากก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะท่านเหล่านั้นก็สามารถบรรลุมรรคผลได้นะเช่นพราหมณ์ภาวรีเป็นอย่างนี้ได้ข่าวพระพุทธเจ้าแล้วตนเองอายุมากไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งลูกศิษย์ไปเรียกว่าสิบหกมานพในที่สุดก็ไปพบพระพุทธเจ้านะสิบหกมานพพบพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุมรรคผลกันเป็นพระอรหันต์กันมีองค์เดียวที่ไม่บรรลุถึงขั้นพระอรหันต์แต่ก็บรรลุอยู่ก็กลับมารายงานว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็ท่านก็ได้บรรลุมรรคผลไปด้วยเช่นกันนะความแก่ไม่เป็นอุปสรรคถ้าในระหว่างยังไม่แก่หรือขณะที่รู้ตัวว่าแก่ยังพัฒนาตัวเองอยู่อย่างนี้โยมก็พัฒนาตัวเองมา30ปีกว่า30ปีที่ทำมาไม่ไร้ผลก็ทำต่อนะประมาณนี้ตั้งใจเอาไว้ความตั้งใจต้องชัดเจนสายตาจะพร่ามัวแต่ความตั้งใจยังชัดเจนอยู่วันนี้นะมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างเจริญสติสมาธิของเราต่อไปต่อไปโยมไพฑูรย์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตจากเหตุการณ์มื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้ารู้ว่าอาหารนั้นทำให้ประชวรและเสียชีวิตและยังให้เอาอาหารนั้นไปฝังไม่ให้พระฉันต่อทำไมพระพุทธเจ้ายังฉันอาหารนั้นรบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายอาหารมื้อสุดท้ายมีชื่อระบุชื่อใดนะชื่อว่าสุกระมัทวัตผู้ถวายคือช่างทองในชื่ออะไรนะจุนทะใช่ไหมจุนทะที่เป็นช่างทองจุนทะกัมมาระบุตรนะทีนี้เมื่อพระองค์ฉันไปพระองค์เหตุการณ์เป็นนี้ก่อนนะดูเหตุการณ์ก่อนพระองค์ฉันแต่ตัวสุกรมัทวะนั้นนะท่านบอกกันในจุนทะนั้นว่าตัวสุกรมัทวะเนี่ยให้มาถวายพระองค์เพียงพระองค์เดียวไม่ต้องไปให้ผู้อื่นเพราะว่าผู้อื่นไม่สามารถย่อยตัวสุกรมัทวะนั้นได้แล้วที่พระองค์ฉันตักมาแล้วที่เหลืออยู่ไม่ให้ไปทิ้งให้ไปทิ้งซะทิ้งด้วยการฝังกลบอะไรแบบนี้นะคนก็ตีความนะในช่วงนี้มีคนตีความว่าแสดงว่าสุกรมัทวะนั้นเป็นพิษหรือไม่ดีไม่ใช่นะพอฉันเสร็จแล้วออกจากบ้านในจุนทะนั้นแล้วพระองค์เกรงว่าจะมีคนมาตำหนิในจุนทะเหมือนที่คนทุกวันนี้ยังตำหนิอยู่พระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าบุญในการถวายอาหารสองมื้อน่ะบุญเท่ากันเลยคือบุญที่นางสุชาดาถวายแก่พระองค์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอาหารมื้อนั้นที่นางสุชาดาถวายจำได้ไหมที่ถวายมาเป็นถาดทองคำว่าสวยหมดแล้วก็ไปเสียงทายฉันเสร็จแล้วไปนั่งใต้ต้นโพแล้วบรรลุมรรคผลเป็นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอาหารมื้อนั้นมีอานิสงส์มากมื้อนี้คือมื้อของนายจุนทะเนี่ยก็มีอานิสงส์แบบเดียวกับอาหารที่นางสุชาดาถวายด้วยแสดงว่าอาหารนั้นดีนะไม่ใช่ไม่ดีอาหารดีอาหารมื้อนึงทำให้พระองค์ดับกิเลสดับกิเลสในใจพระองค์ได้แต่ดำรงขันอยู่อาหารมื้อนี้มื้อสุดท้ายนี้ทำให้พระองค์เข้าสู่พระนิพพานโดยสมบูรณ์เราเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานมือของนางสุชาดาทำให้เข้าถึงสัพพุปาทิเสสนิพพานมีอานิสงส์ใหญ่เท่ากันพอๆกัน

ใช่ว่ารู้อยู่ว่าฉันแล้วจะเสียชีวิตพระองค์อธิษฐานไว้ตั้งแต่วันมาฆบูชาอยู่แล้วตั้ง3เดือนก่อนอยู่แล้วว่าจะปรินิพพานวันนี้ยังไงก็ต้องปรินิพพานไม่ว่าจะฉันหรือไม่ฉันรู้ป่ะมั้ยอาหารมื้อนั้นที่ทำไมไม่ให้พระรูปอื่นฉันคำอธิบายของในปัมพีก็บอกเพียงแค่ว่าพระรูปอื่นย่อยไม่ได้ในความรู้สึกอันมาก็คือว่าเป็นอาหารมื้อพิเศษมื้อสุดท้ายเหมือนกับอาหารที่นางสุชาดาถวายเมื่อตอนที่จะตรัสรู้คนอื่นไม่ควรจะมีส่วนแบ่งไม่ควรจะมาร่วมและนี่ก็เช่นเดียวกันอาหารที่จะเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานองค์อื่นไม่ควรจะมาร่วมเขาเรียกว่าบุญไม่พอวันนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นพิษแล้วมีคนอื่นองค์ฉันแล้วเป็นพิษไม่ใช่อย่างนั้นบุญไม่พอบุญไม่พอจะไปฉันด้วยอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะได้ไม่ไปบอกว่านายจุนทะบาปถวายอะไรไม่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไม่ใช่เป็นบุญมากนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกกับพระอนุนบอกว่าใครมาบอกว่านายจุนทะบาปไม่ใช่นะบุญมากมีบุญมากนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองนะก็ไม่ได้มองอย่าไปมองว่าอาหารมื้อนั้นเป็นพิษเป็นภัยบางคนถึงขนาดไปสืบเลยว่าสุกรมัทวะมันคืออะไรกันแน่เป็นหมูหรือเป็นเห็ดไม่จำเป็นต้องรู้แต่ว่าชื่อนี้เหมือนกับพระมื้อแรกมื้อที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นอะไรฮะข้าวมัทุปายาตอะไรอย่างนั้นส่วนผสมจะมีอะไรบ้างไม่ต้องรู้ก็ได้รู้ชื่อพอถึงเราจะกินเหมือนท่านก็ไม่เป็นตรัสรู้หรอกเหมือนกันจะเป็นเห็ดหรือเป็นเนื้อหมูอะไรนะเราก็ฉันเสร็จแล้วก็คงไม่ปรินิพพานหรอกประมาณว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่พิเศษที่พระองค์จะฉันที่พระองค์จะเสวยเราไม่ได้มีส่วนร่วมนั้นบุญไม่ถึงเราไม่ได้เป็นผู้ที่จะไปฉันแล้วก็จะปรินิพพานพร้อมกับท่านไม่ใช่นะแล้วก็ไม่ได้ปรินิพพานเพราะฉันอาหารไม่ดีเป็นพิษไม่ใช่พระองค์อธิษฐานไว้แล้วตั้งแต่3เดือนก่อนประมาณนี้นะนั้นไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปโทษพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปโทษพญามารไม่ต้องไปโทษใครพระองค์อธิษฐานด้วยความปลอดกิเลสปลอดจากกิเลสปราศจากกิเลสของพระองค์อยู่แล้วนะประมาณนี้นะเราอยู่ภายหลังไม่ต้องไปกังวลในตรงนี้นะเรียกว่าคิดมากไปเองนะต่อไป in this very life ขอโอกาสครับสมถะเกิดเมื่อหมดความอยากวิปัสสนาเกิดเมื่อหมดความคิดเพราะอาจจะเป็นการฟุ้งในธรรมที่พระอาจารย์เมตตาแนะนำว่าคิดนำไปก่อนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไรเราควรคิดนำไปก่อนหรือดูสภาวะเฉยๆครับคำดูมันไม่ใช่เป๊ะๆนะคือเหมือนเป็นคำของหลวงพ่อพุทธใช่ไหมหลวงพ่อพุทธเคยสอนเอาไว้ว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดหมายความว่าถ้ายังคิดอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนาถ้ายังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนาแล้วก็ถ้าบังคับกายบังคับใจก็คือว่าอยากสงบแล้วก็ลงมือบังคับกายจะบังคับใจนะมันเป็นการตั้งใจจะทำความสงบอย่างนี้ไม่ใช่สมถะที่ดีสมถะที่ดีเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจคืออย่าไปบังคับมันหมดความตั้งใจมันคือว่าแค่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานแล้วจิตถ้ามันมีความสุขจากอารมณ์นั้นก็อยู่ปล่อยอยู่ต่อไปถ้าไม่อยู่ลงไปก็จะรู้สันประมาณนี้นะตอนรู้ไม่ต้องพูดแค่รู้ถ้าพูดขอบรรยายเนี่ยเพราะจิตมันหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานเมื่อแค่รู้แค่ดูมันก็ดับไปอย่างเงี้ยนะคือแหมบรรยายถูกต้องเป๊ะแต่มันคิดยังคิดนี่นะยังไม่ใช่วิปัสสนาถ้ายังคิดอยู่บรรยายอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนาถ้าวิปัสสนามันแค่รู้แค่ดูรู้เงียบๆมันก็ดับไปนั่นเองนะแต่ว่า
บางทีคนมันยังแค่รู้แค่ดูไม่ไหวนะจิตยังไม่พัฒนาพอที่จะไปแค่รู้แค่ดูถ้ายังคิดอยู่ก็ขอให้คิดให้มันอยู่ในร่องในรอยเช่นคิดให้ลงในไตรลักษณ์นี่นะคิดอย่างนี้ก็เป็นการสอนจิตไปในตัวหรือว่าสอนใจตัวเองในแง่ที่ว่ามันเนี่ยมันไม่เที่ยงที่มีอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะเทียบกับตอนรู้ตอนนี้เมื่อกี้นี่ที่รู้กับตอนที่มันหลงไปเนี่ยมันคนละขนาดกันนะอะไรเงี้ยนะคือสอนนี้เพื่อให้จิตมันมีมุมมองอย่างนี้แหละคือบางทีมันไม่ขึ้นวิปัสสนาสักทีก็คิดไปก่อนก็ได้แต่คิดลงในแต่ละรักให้ได้ก็เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการแต่ให้รู้อยู่ว่าไอ้ตอนที่คิดเนี่ยมันไม่ใช่วิปัสสนานะอย่าไปหลงคิดว่าไอ้ที่คิดมาเนี่ยมันทะลุปลุกโปร่งเป็นวิปัสสนาแล้วไม่ยังไม่ใช่วิปัสสนาแท้ๆมันเงียบๆรู้เงียบๆหมดความคิดเลยที่หลวงพ่อพูดไว้ก็คือว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดในวันนี้นะศัตรูเบอร์หนึ่งของการภาวนาก็คือลืมกายลืมใจไม่รู้กายไม่รู้ใจศัตรูเบอร์สองก็คือบังคับกายบังคับใจไอ้ตอนบังคับกายบังคับใจนี่คือว่าตั้งใจจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ให้รู้ทันตัวนี้ด้วยแล้วก็ตอนที่มีอะไรเกิดขึ้นก็คอยบรรยายคอยบอกอะไรนะมันทำได้ตอนที่ถ้ามันภาวนามาแล้วเนี่ยก็ไม่มีมุมมองที่จะเห็นไตรลักษณ์สักทีก็นำร่องให้มันสักหน่อยว่าเนี่ยนะหรือถ้าจะคิดมากมันคิดนะถ้ามันจบที่ไตรลักษณ์ให้ได้ว่าเนี่ยนะแล้วอย่างครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยรู้สึกเป็นท่านพ่อหลีมาบวชแล้วก็มีช่วงหนึ่งท่านฟุ้งบินทบาทไปเจอลูกสาวชาวบ้านแล้วก็เริ่มฟุ้งอยากจะสึกท่านก็คิดเลยครับคิดนั่งสมาธิอยู่ก็คิดสึกไปจะไปอยู่กับลูกสาวเฮียเจ้าของโรงพิมพ์นั้นไปแล้วเราก็ขยันขันแข็งจนเฮียนั้นยกลูกสาวให้ลูกสาวให้ก็แต่งงานลูกสาวขยันขันแข็งยกกิจการให้ร่ำรวยขึ้นมาแล้วมีลูกโอ้ยยากมากเลยลูกมีลูกขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยยิ่งเหนื่อยยิ่งก็ยอมลูกคนหนึ่งออกมาลูกคนที่สองออกมาก็ยิ่งเหนื่อยไปอีกเมียก็เริ่มเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยชักเบื่อก็คิดว่าบวชดีกว่าไอตอนคิดก็คือยังเป็นพระอยู่นะหนึ่งในความคิดคือตัวเองออกไปศึกไปมีครอบครัวทำงานผ่านไปหลายปีในความคิดคือผ่านไปหลายปีจนโอ้เมียก็เปลี่ยนจากพี่ขาเป็นชักใส่เกียร์บนชักเริ่มแสดงความเป็นผู้มีอำนาจอะไรวะเนี่ยบวชดีกว่าพอบวชเสร็จก็จับจีวรอ้าวเราก็บวชอยู่นี่ไงคือยังไงก็ได้คิดแล้วให้มันลงในตรายลักษณ์ให้ได้เดี๋ยวชีวิตมันเป็นวงจรแบบนี้มันไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดที่มันสนองความต้องการได้แท้จริงกามทั้งหลายไม่ใช่ได้สนองความต้องการได้แท้จริงสอนใจตัวเองนี้คิดแล้วมันกลายเป็นว่ากลับมาอย่างเป็นพระอยู่อย่างนี้ก็คิดได้นะคิดให้มันเป็นธรรมะสอนใจหรือว่าคิดลงในไตรลักษณ์อย่างนี้นะคิดแล้วให้เป็นประโยชน์คิดให้เกิดปัญญาขึ้นมาคิดแล้วให้มันเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยพอคิดได้นะคิดไปแต่ถ้าไม่คิดเพราะมันแจ้งแก่ใจอย่างถึงว่าท่านคิดจนว่ามาบวชดีกว่าแล้วจับจีวรเรายังบวชอยู่นี่แล้วท่านก็ทำกรรมฐานต่อเลยไม่ไปคิดอีกไม่ไปคิดซ้ำแล้วหมดสงสัยรู้อยู่ว่าทำจิตให้สงบตรงนี้ต่อไปวันนี้นะก็ประมาณอย่างนี้ต่อไปโยมกรพินขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายสันตติขาดกับไตรลักษณ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรคะสันตติขาดก็คือภาวนามีสติไวเห็น
ือจิตปกติของคนทั่วไปเนี่ยเวลานึกถึงจิตเนี่ยนะจะคิดว่าจิตเนี่ยมีดวงเดียวเวลาอยู่ตรงนี้ดูลมหายใจก็อยู่ตรงนี้เวลาหลงไปคิดถึงเรื่องชายแดนก็ลอยไปชายแดนเวลานี้นะคิดถึงเรื่องในหลวงไปเมืองจีนก็ลอยไปเมืองจีนเรื่องวันนี้แต่หลวงกลับแล้วก็กลับเมืองไทยนึกว่าจิตมีดวงเดียวเที่ยวไปเที่ยวมาวันนี้แต่จริงๆแล้วนะจิตมันเกิดดับเป็นขณะแต่คนทั่วไปไม่เห็นตรงนี้แต่พอภาวนาทำกรรมฐานไปพุทโธหลงไปเมืองจีนรู้พอรู้เนี่ยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางขึ้นมามันเห็นเลยว่าไอ้ตอนที่หลงกับตอนที่รู้น่ะคนละขณะกันมันเห็นแล้วมันจากที่เห็นว่าจิตดวงเดียวเที่ยวไปเที่ยวมามันเลยกลายเป็นว่าเห็นจิตที่หลงแสดงความจริงว่ามันดับแล้วตอนรู้เนี่ยไม่หลงแล้วอันนี้เรียกว่าสันตติขาดสันตติที่เคยคิดว่าจิตมีดวงเดียวเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยมันเกิดข้อมูลใหม่ว่าอ๋อมันเป็นขณะฮะก็คือจิตที่รู้เนี่ยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางมันจะเห็นได้คือจิตที่มันมีสัมมาสมาธิจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นจะเรียกชื่อหลายชื่อนะก็จะบอกว่าถ้ามีจิตมีคุณภาพแบบนี้มันจะเห็นข้อมูลที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วจิตเกิดดับเป็นขณะเห็นแค่ครั้งเดียวเรียกว่าสันติขาดสันติขาดคือความต่อเนื่องที่คิดว่าเป็นดวงเดียวเนี่ยมันขาดลงไปนะแต่เดี๋ยวมันก็เห็นเป็นดวงเดียวต่อก็ดูอีกก็เห็นอีกขาดอีกเพราะว่าเนี่ยดูอีกหมายถึงว่าทำกรรมฐานต่อลงอีกรู้อีกรู้ไปจากเป็นการขาดอีกข้อมูลไอ้ที่ว่ามันเป็นขณะเนี่ยก็จะถูกรายงานเข้าสู่จิตด้วยจิตที่รู้นี่เองนะแล้วเดี๋ยวก็ทำกรรมฐานต่อก็ดูเหมือนเป็นดวงเดียวต่อเนื่องไปอีกแล้วก็หลงไปแบบเคลื่อนรู้ทันขาดอีกอย่างเงี้ยจนมันสรุปขึ้นมาว่าโอ้โหมันเป็นขณะแล้วก็มันเกิดดับความเกิดดับของจิตคือไม่ใช่เราด้วยจิตไม่ใช่เราจิตเปลี่ยนแปลงเป็นขณะประมาณนี้นะมันก็คือเรียนรู้จนสรุปออกมาว่าจิตไม่ใช่เราสันติขาดมันแสดงไตรลักษณ์ในแง่ที่ว่าไม่เที่ยงก่อนเห็นว่าเมื่อกี้มีหลงดับตอนนี้เป็นรู้เนี่ยมันเห็นไตรลักษณ์ในแง่ของไม่เที่ยงได้ง่ายต่อไปโยมแฮปปี้กราบพระอาจารย์1พวกเดรัจฉีคืออะไรเจ้าคะเข้าไปฟังพวกนี้จิตเราจะมืดไหมคะเดรัจฉีหมายถึงพวกนอกศาสนาท่านเรียกคนที่เป็นนักบวชนอกศาสนาหรือมีแนวคิดนอกแบบนึงน่ะคือตั้งเป็นลัทธิเป็นลัทธิอาจจะไม่เป็นนักบวชแต่ก็ไม่ได้ห่มผ้าแบบนี้แต่เขาถือเป็นสำนักของเขาเป็นศาสดาตั้งตนเป็นศาสดาคือเป็นอาจารย์ผู้สอนขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นชีเซยก็ได้อาจจะเป็นนุ่งขาวห่มขาวก็ได้อาจจะเป็นฤาษีอะไรก็ได้ถ้าออกแนวว่าตั้งสำนักสอนตั้งสำนักสอนขึ้นมาแต่มันสอนไม่ตรงพระพุทธเจ้ารู้สอนไม่ตรงกับความเป็นจริงนะก็เรียกว่าเป็นพวกเดรัจฉีเพราะถ้าสอนจริงก็จะสอนตรงกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมเรียกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงเอามาบอกมาสอนใครที่สอนโดยที่ไม่รู้ก็พาพวกที่ไม่รู้ก็พากันไม่รู้กันต่อนะเนื่องถ้าเรายังไม่รู้ความจริงแล้วไปฟังเดรัจฉีเราก็จะเขวไปแต่คนรู้ความจริงแล้วได้ยินก็ไม่เขวแต่แน่นอนก็คงไม่ไปใส่ใจที่จะฟังต่อเว้นแต่ว่าเขามาถามอยากรู้โดยยังมีทิฏฐิเดิมของเขาอย่างเนี้ยก็เป็นโอกาสที่จะไปแสดงธรรมหรือไปชี้แจงให้เขาหายจากมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้น 2. ช่วงนี้นึกถึงคนที่เราไม่ชอบเพราะเคยทำเราเสียใจอยากให้ผลกรรมหนึ่งเข้าบ้างรู้สึกน้อยใจในชีวิตพวกนี้มาแทรกระหว่างทำรูปแบบด้วยบางทีนอนร้องไห้ก่อนนอนรู้สึกว่าไม่ดีอยากหาแนวทางการวางใจเพื่อภาวนาให้ดีขึ้นค่ะในรูปแบบเดินจงกรมสลับนั่งและบริกรรมไปด้วยค่ะ

นชอบมาแทรกเวลาเข้ามาแทรกเนี่ยเขาตั้งใจหรือเปล่าถ้าเขาตั้งใจเขาก็ทำอกุศลกรรมถ้าเขาส่งเสียงพูดมาก็สร้างวจีกรรมที่เป็นอกุศลถ้าเขาทำท่าทำทางยั่วให้เราโกรธก่อกวนทำหน้าท่าทางอะไรก็เรียกทำกายกรรมเป็นอกุศลมันก็เริ่มมาจากที่คิดไม่ดีมีเจตนาแล้วก็เป็นคิดด้วยเจตนาที่จะกลั่นแกล้งที่จะทำให้เราคลายจากการภาวนาอะไรเงี้ยก็เป็นเจตนาร้ายก็เป็นอกุศลเหมือนกันกลายเป็นว่ามีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเกิดขึ้นที่ไม่ดีแล้วเป็นอกุศลกับเขาตอนนี้ถ้าเราถูกเขาทำด้วยเจตนาคือเป็นมโนกรรมที่ไม่ดีแล้วก็ออกแสดงออกมาทางวาจาแสดงออกมาทางกายเป็นกายกรรมวจีกรรมที่ไม่ดีกระทบกับเราแล้วเราก็คิดไม่ดีกับเขาแกทำฉันจะทำแกตอบอะไรแกหรือไม่ก็ไม่ทำตอบเลยแต่ขอแช่งให้เขาอะไรได้รับความวิบัติแม้จะนึกอยู่ในใจว่าเขาทำกรรมไม่ดีเขาควรจะได้รับวิบากที่ไม่ดีเร็วๆอันนี้คือแช่งนะไอ้ตอนที่แช่งเนี่ยสังเกตจิตตัวเองเรามีความโกรธมีโทสะคิดอย่างนี้เป็นทุกข์ทันทีนะทุกครั้งที่มีโทสะเนี่ยโทสะเกิดขึ้นในจิตดวงไหนจิตดวงนั้นเป็นทุกข์ทันทีนั้นวิธีที่เราจะทำให้เขาทุกข์ด้วยการแช่งว่ามึงกลายเป็นว่าทำตัวเองให้ทุกข์ก่อนไม่คุ้มกันอย่าไปทำให้รู้ทันว่าตอนนี้จิตเป็นอกุศลและเป็นทุกข์อยู่อย่าไปแช่งเขาอย่าไปจองเวรเขาให้รู้สันตัวนี้นะจะเลยเมตตากับตัวเองก่อนก็ได้ให้เราเป็นผู้มีความสุขอย่าได้มีทุกข์เลยอย่าได้เป็นทุกข์มีสุขแบบไม่มีทุกข์หมายถึงว่าเราตั้งเป้าหมายว่าจะขอให้ถึงพระนิพพานพระนิพพานก็เป็นขั้นตอนขั้นแรกก็เป็นพระโสดาบันก็บรรลุมรรคผลขั้นแรกตอนบรรลุมรรคผลจิตจะไปสัมผัสพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยก็คือเมตตาตนเองให้ถึงมรรคผลนิพพานทีนี้ถ้าเราไปแช่งเขาไอ้ตรงแช่งเนี่ยเป็นการทำให้เราเป็นทุกข์มองให้ออกว่านี่คือเรากำลังทำตัวเองให้เป็นทุกข์คนอื่นจะทำอะไรเราเนี่ยนะเราไม่จะเป็นทุกข์ก็ได้นะเหมือนพระพุทธเจ้าก็ถูกเขาด่าเขาว่าอะไรก็พระองค์ไม่เป็นทุกข์ด้วยเขาด่ามาบางทีพระองค์ก็ยอมตามที่เขาคล้อยตามเขาด้วยบางทีด่าว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้เผาผลาญพระองค์ก็ใช่เผาผลาญก็ยอมรับนะคล้อยตามเขาไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการต่อต้านกันก็ใช่เราเผาผลาญจริงแต่เผาผลาญที่เราเผาอยู่เนี่ยนะมันไม่เหมือนอย่างที่ท่านเข้าใจเป็นยังไงเราเผาราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจไปแล้วเนี่ยอย่างนี้นะหรือว่าท่านยังไม่ทุกข์ไม่เกิดโอ้คนโดนด่าไม่ทุกข์ไม่เกิดไม่โกรธไหมเป็นคนทั่วไปก็โกรธนะแต่ท่านก็บอกใช่เราไม่ทุกข์ไม่เกิดประมาณว่ารู้ได้ยังไงเองเหมือนกันนะเขาก็เอ๊ะทำไมว่าไม่คุณไม่เกิดแล้วไม่โกรธเราไม่คุณไม่เกิดจริงแต่ไม่เหมือนที่ไม่ความหมายมันไม่ตรงกับที่ท่านว่ามาแล้วเป็นยังไงคือเราไม่กลับมาเกิดอีกไม่กลับมาเกิดอีกคือเกิดทีไรก็เป็นทุกข์ทุกทีเกิดเป็นคนก็เป็นทุกข์เพราะความเป็นคนเกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์เพราะความเป็นเทวดาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุกข์เพราะความเป็นสัตว์เดรัจฉานประมาณนี้นะแต่เราไม่กลับมาเกิดอีกแล้วก็มาทุกข์อีกแล้วมันเขาก็ด่าไปก็หมดแรงเองแล้วแถมฟังธรรมไปด้วยเข้าใจกลับกลายเป็นว่ามาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอย่าไปน้อยใจอย่าไปคิดที่จะเอาคืนอย่างน้อยๆมองว่าทุกครั้งที่โกรธคนที่เราโกรธด้วยเขายังไม่ถูกแต่เราถูกแล้วขาดทุนอย่าไปทำต่อไปโยมเลวาดาใช่ป่ะพานุปฏิฆะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยขยายความเรื่องจิตเป็นอมตะธาตุด้วยเจ้าค่ะโยมรู้ว่าจิตเกิดดับตลอดเวลาแล้วอมตะธาตุในที่นี้

0: ันหมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะเอ๊ะเอามาจากไหนจิตเป็นอมตะธาตุจิตเกิดดับนะจิตเกิดดับหมายความว่าไม่อมตะนะอมตะมีอย่างเดียวคือพระนิพพานนะนี่จิตไปสัมผัสพระนิพพานหรือจิตไปเห็นพระนิพพานนะอย่างเงี้ยไปเห็นว่าสภาวะที่ไม่ตายมีอยู่คือมันสภาวะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งคือไม่มีการเกิดขึ้นก็ไม่มีการดับคือพระนิพพานนั่นเองแต่จิตที่ไปสัมผัสพระนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนี้นะนั่นเป็นจิตของพระอรหันต์มาตัดธาตุมาตัดธรรมก็คือพระนิพพานนะตัวจิตนั่นเองจิตยังไงก็เป็นจิตก็คือต้องเกิดดับจิตพระอรหันต์เองก็เกิดดับนะเกิดดับต่อไปว่างสบายขอโอกาสค่ะรบกวนถามว่าความคิดไม่เป็นผลดีกับการภาวนาเพื่อมรรคผลใช่ไหมคะดังนั้นคนอาชีพใช้แรงงานฝึกภาวนาน่าจะได้ผลดีกว่าคนอาชีพใช้สมองใช่ไหมคะเออน่าคิดเนาะแหมเข้าใจตั้งคำถามดีฮะไม่ใช่คือที่บอกว่าวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดคนช่างคิดก็สามารถภาวนาได้พอมาคิดก็รู้ทันโอ้หลงไปแล้วคือเอาจิตมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานสักอย่างนึงพอหลงคิดแล้วรู้ทันหลงคิดมันก็สามารถภาวนาได้นะภาวนาไม่ใช่ว่าทำใช้แรงงานแล้วจะไม่คิดนะเราไปถามคนใช้แรงงานดูก็ได้ตอนที่ตอกตะปูคิดไหมตอนที่ขนดินขนหินอะไรเนี่ยเขาคิดไหมคิดนะคิดอยู่เพียงแต่ว่าออกแนวใช้แรงงานความคิดก็จะไม่ได้คิดว่าจะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรยังไงมันคนละงานกันแต่มาคิดคนละแบบคิดคนละแบบก็อาจจะคิดว่าเงินเดือนออกแล้วจะไปทำอะไรหรือค่าแรงเขานี่เท่าแก่จะจ่ายเต็มไหมหรอกคิดได้ก็คิดอยู่แต่คนที่คิดโปรแกรมมันก็คิดแบบหนึ่งหรือว่าคิดวางแผนโฆษณาแล้วก็คิดแบบหนึ่งก็คิดอย่างนั้นแล้วคิดตามงานของตัวเองคิดจะก่อสร้างก็จะต้องขึงเอ็นจะต้องก่ออิฐยังไงอ้าวกวนปูนก็ต้องคิดถึงจะสร้างก็ได้ว่าเนี่ยก็คิดเหมือนกันเวลาจะภาวนาก็ต้องมาเรียนรู้ไอ้ตอนที่มันคิดออกนอกกรรมฐานอารมณ์กรรมฐานเราตั้งไว้นี่เดี๋ยวมันก็คิดออกนอกแต่ไอ้ประสบการณ์ของคนใช้แรงงานเวลามาจะภาวนาความคิดก็จะเป็นประสบการณ์ของเขาคนที่ทำงานมาที่ใช้ความคิดเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์เวลาเผลอไปก็เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์คนที่เป็นสถาปนิกเวลาเผลอไปก็เป็นภาพวาดภาพจะก่อสร้างดียังไงดีอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็คือตามประสบการณ์ของตัวเองไม่ใช่ว่าไม่คิดกันก็คิดกันเท่านั้นแหละต่อไปโยมปาปรีระยะขอความเมตตาสอบถามพระอาจารย์ค่ะอยากสวดมนต์แต่สวดผิดๆถูกๆจะบาปไหมคะเพิ่งเริ่มสวดสวดมนต์เป็นเรื่องดีนะเริ่มต้นใหม่ๆอาจจะสวดผิดๆถูกๆบ้างแต่ไม่ได้มีเจตนานะถ้าไม่มีเจตนาที่จะไปแกล้งสวดให้มันผิดให้มันเพี้ยนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติทำได้นะไม่บาปไม่ถือว่าบาปดูที่เจตนาเราเจตนาจะสวดแบบว่าล้อเลียนหรือเปล่าเจตนาสวดล้อเลียนสวดให้ผิดเพื่อจะแกล้งอย่างเงี้ยอันนี้ผิดมันดูที่เจตนามันเจตนาเป็นตัวกรรมนะถ้าสวดมนต์ผิดถูกไม่ได้มีเจตนาให้สวดผิดพอไปดูที่อ้าวตรงนี้ผิดก็แก้ใหม่ปรับปรุงของเราใหม่นะสามารถที่จะพัฒนาให้การสวดมนต์นั้นถูกมากขึ้นผิดน้อยลงทำได้นะครับหรือบางทีไม่คุ้นเคยกับภาษาบาลีสวดไปผิดออกเสียงผิดไม่เป็นไรบางท่านสวดต้องให้เหมือนอินเดียเป๊ะๆโอ้โหเราคนไทยลิ้นไม่ไป เรียนไม่ไปสวดได้เท่านี้ก็โอเคแล้วประมาณนี้นะหรืออย่างคำบริกรรมเนี่ยคำบริกรรมเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมที่มีพระเถระรูปหนึ่งอะไรนะท่านภาวนาพุทโธท่านภาวนาว่าอิติปิโสภะคะเวสวดเนี่ยอิติปิโสภะคะเวแล้วก็เป็นอาจารย์กรรมฐานคือคนทั่วไปนับถือท่านว่าเนี่ยท่านเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เลยนะสมถะกรรมฐานของท่านใช้คำว่าอิติปิโสภะคะเวลูกศิษย์ก็มากมายเวลาท่านสอนก็ให้ไปบริกรรมอิติปิโสภะคะเวก็มีอยู่คราวหนึ่งก็พระมหาปเรียนก็อยากจะภาวนาก็ไปหาท่านท่านก็สอนให้สวดอิติปิโสภะคะเวมหาปเรียนบอกผิดมันต้องอิติปิโสภะคะวะพอบอกอิติปิโสภะคะวะเหรอผิดเหรออ้าวที่เราสวดที่เราบริกรรมมาอิติปิโสภะคะวะผิดเหรอผิดครับเขาก็เอาตำรามายืนยันเนี่ยว่าอิโสภะคะวะไม่มีอิโสภะคะเวจากนั้นมาท่านก็ภาวนาไม่ได้ไม่คุ้นจิตไม่คุ้นกับคำว่าอิติปิโสภะคะวะท่านจิตของท่านเนี่ยคุ้นเคยกับอิติปิโสภะคะเวอิติปิโสภะคะเวทำให้สมถะกรรมฐานท่านทำไม่ได้ก็เลยต้องยอมว่าของท่านก็ต้องเป็นอิติปิโสภะคะเวที่เป็นยกตัวอย่างขึ้นมานะสวดผิดแต่ว่าไม่มีเจตนาว่าจะให้ผิดเพี้ยนอะไรแล้วก็เป็นคำบริกรรมคำบริกรรมบางทีไม่มีความหมายก็ได้อันนี้พอผู้รู้ความหมายบริกรรมไม่ลงปล่อยไปอิติปิโสภะคะวะก็ไม่ได้ต้องอิติปิโสภะคะเวจึงจะได้ต้องยอมท่านนะต้องยอมสรุปว่าอยู่ที่เจตนานะอยู่ที่เจตนาต่อไปหมดเวลาแล้วขอไปนิมนต์ครับ
1: อ๋อครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
0: ขอให้ทุกท่านพัฒนาตนเองไปจนถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคน
1: สาธุ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพจน์สมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปาธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เจริญสุขญาติโยมทั้งสาธุชนที่ได้เปิดเครื่องรับฟังรายการธรรมสว่างใจวันนี้เราก็มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันตามปกติเช่นเคยหลังจากที่เราได้หยุดรายการไปหนึ่งวันเพราะว่าเป็นวันจันทร์วันนี้หลวงพ่อสนองก็คงจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการบวชเพราะว่าที่วัดสังฆทานเราก็ได้บวชพระเป็นจำนวน57รูปและสามเณรรวมแล้วก็60กว่ารูปด้วยกันวันนี้หลวงพ่อก็จะได้มาพูดถึงเรื่องการบวชและมีเวลาก็คงจะมาปัญหาของญาติโยมที่ได้เขียนถามมาตอบให้ญาติโยมหายข้องใจหายจากความสงสัยก็เป็นโอกาสดีที่ญาติโยมได้ติดตามรายการธรรมะสว่างใจมาตลอดและมีศรัทธา

0: ในการปฏิบัติฟังแล้วก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเหมือนกับเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำส่องแสงสว่างในที่มืดก็ทำให้เราเข้าใจหลักธรรมในทางพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้นและได้ปฏิบัติหลักในทางพุทธศาสนาถูกต้องตัดส่วนเกินออกไปเอาไว้แต่ส่วนที่จำเป็นเพราะมิฉะนั้นแล้วเราจะปฏิบัติธรรมกันไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพิธีต่างๆเรื่องการบวชก็ดีมีพิธีมากมายแต่เป็นพิธีที่ไม่ถูกวิธีคือไม่ถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพิธีกรรมในทางพุทธศาสนานั้นก็เป็นวิธีที่จะให้เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์วิธีที่จะเข้าถึงพุทธศาสนาถ้าหากว่าเรามัวติดแต่พิธีหรือว่าหลงพิธีที่ไม่ถูกต้องทำแบบงมงายเราก็จะไกลออกไปทุกทีเราจะติดแต่พิธีไม่รู้วิธีที่ถูกต้องในการที่เราจะทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาวันนี้ก็จะนิมนต์ให้หลวงพ่อช่วยบรรยายขยายความเพื่อให้ญาติโยมเข้าใจเพิ่มความรู้เพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นญาติโยมจะได้ปฏิบัติถูกต้องญาติโยมยังมีลูกมีหลานมีบริวารมีเพื่อนอีกมากมายที่จะต้องบวชในพุทธศาสนาเราจะได้ช่วยกันชี้แนะแนวทางให้แสงสว่างเพื่อให้พวกเราทั้งหลายทำในสิ่งที่ถูกต้องส่วนที่เกินเราก็ตัดออกไปเราเอาไว้ใช้แต่ส่วนที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ถ้ามิฉะนั้นแล้วก็เป็นโทษพิธีกรรมต่างๆก็เลยเป็นคล้ายๆกับยาเสพติดคือถ้าไม่ได้ทำแล้วมันหงุดหงิดไม่สบายใจเหมือนกับคนเสพติดถ้าไม่ได้เสพแล้วมันหงุดหงิดไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมที่เราทำกันมาตามประเพณีก็คล้ายๆกับยาเสพติดถ้าเคยทำไม่ได้ทำมันหงุดหงิดนะอย่างกับบวชพระไม่ได้แห่ไม่ได้แห่นาควนโบสถ์นะทุกทีเคยแห่เคยลำหน้านาควนโบสถ์กันแต่เมื่อไม่ได้แห่แล้วหงุดหงิดนะถูกพระขัดว่าแห่ไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรทำความดีไม่ควรจะแห่ไม่ควรจะวนเวียนควรจะรีบเข้าไปนะไม่ต้องมัววนให้มันช้าร่ำไรควรจะรีบเข้าไปปฏิบัตินะในความดีอันนั้นให้ไวเท่าที่จะไวได้อย่างนี้ก็เกิดหงุดหงิดขึ้นมาเพราะว่าไปติดในวิธีหรือว่าพิธีต่างๆที่เราทำสืบกันมาวันนี้ก็อยากจะให้หลวงพ่อช่วยอธิบายขยายความแล้วก็เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการบวชที่วัดสังฆทานได้บวชมาแล้วและที่จะบวชต่อไปตลอดถึงญาติโยมที่ยังมีลูกหลานมีบริวารที่จะบวชกันต่อไปว่าเราจะบวชกันอย่างไรดีบวชจึงจะถูกวิธีบวชแล้วจึงจะได้ประโยชน์บวชแล้วจึงจะไม่สิ้นเปลืองอะไรเหล่านี้ก็ขออาราธนาหลวงพ่อให้ทำเป็นทานกับญาติโยมครับ
1: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามชะมืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยกับท่านบุญทรงและท่านสุรชัยนับว่าวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาสนทนาปรารภธรรมะกันเรื่องการบวชการเรียนญาติโยมก็คงจะทราบกันบ้างแล้ว ที่อาตมาได้ปรารภไปเมื่อวันก่อนๆแต่วันนี้ก็อยากจะย้ำเตือนขออภัยต้องการจะพูดถึงเรื่องการบวชเรียนเพื่อให้มีความเข้าใจกระชับมั่นขึ้นญาติโยมก็คงจะอยากฟังธรรมะในแนวปฏิบัติการส่วนมากเพราะรักสงบอาตมาได้ทราบจากผู้ที่ชมรายการก็ดีผู้ที่ฟังรายการก็ดีรู้สึกว่า มีจิตใจโน้มเอียงไปในทางประพฤติปฏิบัติกันมากอาตมาได้อยู่วัดสังฆทานนี้พอมีญาติโยมจะมาจากสารทิศใดก็ดีมาแล้วก็บอกว่าฟังรายการจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเฒ่าเป็นแก่เป็นเด็กก็ดีถ้าคนไหนตื่นฟังรายการแม้จะเป็นพระภิกษุหรือสามเณรแม่ชีก็รู้สึกว่ามีความเข้าใจธรรมะดีแล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสเข้าใจอะไรง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ฟังรายการเลยแสดงว่ารายการธรรมะสว่างใจหรือรายการอื่นๆที่ออกในทางโทรทัศน์วิทยุที่ทำให้ญาติโยมเนี่ยเข้าใจอะไรได้ดีขึ้นอย่างมากแต่สำหรับที่อาตมาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้พบกับญาติโยมมาระยะนี้รู้สึกว่าพอมาที่วัดสังฆทานแล้วถามว่าเคยฟังวิทยุทุกวันแล้วก็ติดตามรายการได้ปฏิบัติธรรม รู้สึกว่ามหาพระนั้นมหาเอาธรรมะจริงๆมันเป็นโรคประจำกายที่ร้อนแล้วก็ต้องเจ็บคอปากเปื่อยมันยังไม่หมดกรรมมันก็ยังไม่หายความจริงก็รู้สึกว่าศรัทธาที่ญาติโยมมีอยู่กับธรรมะนี่มากเมื่อก่อนอาตมาต้องพบกับญาติโยมที่ไม่รู้จักธรรมะที่มาแล้วก็มาขออย่างโน้นขออย่างนี้ต้องการให้เป่าหัวบ้างหรือต้องการหวยเบอร์บ้างต้องการให้รดน้ำมนต์บ้างเป็นพิธีกรรมต่างๆที่ญาติโยมยังไม่ถึงศาสนาแต่ญาติโยมทุกวันนี้ที่มาวัดรู้สึกว่าต้องการเทพธรรมะต้องการหนังสือธรรมะต้องการมาเที่ยวมาพบมารู้จักกับผู้ที่แสดงธรรมะให้ฟังคือสนใจแต่ธรรมะอย่างเดียวแสดงว่าคนที่ต้องการธรรมะนั้นมันกินอนาบริเวณความหมายนั้นรอบไปหมดเรียกว่าอนันตจักรวาลก็ว่าได้ธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศที่สุดในโลกที่จะคุ้มครองรักษาจิตใจของทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขได้แสดงว่าโยมก็ได้มีที่พึ่งทางใจที่ดีแล้วที่อุตส่าห์ตื่นมาฟังตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00แล้วบางคนก็บอกเวลามีน้อยไปเมื่อก่อนอาตมานึกว่าครึ่งชั่วโมงนี้จะเอาอะไรมาพูดกันเนาะครึ่งชั่วโมงเพราะธรรมดาพวกเรานี้อยู่ที่วัดเราก็แสดงธรรมอย่างมากก็15นาทีครึ่งชั่วโมงแสดงกันไม่มากหรอกอาตมานี่หัดเป็นพระแสดงธรรมน้อยที่สุดเลยแต่ว่าตอนหลังก็มามีชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้มาถึง2ชั่วโมงแต่อาศัยที่แรงศรัทธาญาติโยมเป็นผู้ฟังสนใจไม่เบื่อหน่ายแล้วก็เขียนจดหมายกันมาแสดงออกซึ่งมีจิตใจที่จะรับฟังพวกเราก็เลยไม่ท้อถอยในการแสดงธรรมทั้งที่ปกติพวกเราก็เป็นพระที่ไม่แสดงอะไรกันมากอยู่แล้วเพราะศรัทธาญาติโยมจึงทำให้เรามีธรรมทานออกมาจากจิตใจที่อยากจะปรารภพูดคุยสิ่งใดที่พอจะช่วยแบ่งเบากันได้เราก็จะแบ่งเบาให้กันเพราะเรื่องของศาสนาที่เป็นความจริงนี้ไม่ค่อยมีใครพูดไม่ค่อยมีใครทำมันอยู่แต่ในตำรับตำราไม่มีใครเอามาใช้กันเขาเรียกว่าถ้าเป็นของดีเราก็ไปเก็บฝังไว้หมดจะเป็นเพชรนินจินดาเงินทองเนี่ยเป็นสมบัติเราก็ไปฝังไว้หมดไม่ได้เอามาชื้อเอามาแลกมาเปลี่ยนมาซื้อใช้จับจ่ายอะไรได้เลยเพราะถึงจะมีของมีค่าแต่ว่ามันอยู่ในแผ่นดินมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฉะนั้นตำรับตำราที่เป็นคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องดีเรื่องจริงเรื่องประเสริฐเลิศที่สุดเป็นเรื่องนำให้คนเราเนี่ยมีความเห็นถูกต้องแต่ว่าไม่มีใครเอามาใช้ก็กลายเป็นสมบัติเก็บไปเหมือนกับธรรมวินัยที่อยู่ในตู้น่ะไม่มีใครมาปฏิบัติตามก็เหมือนสมบัติที่เก็บไว้ขังไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตนเองและลูกหลานได้เลยถ้าคนใดฉลาดบุคคลใดรู้จักว่าขุมทรัพย์หรือว่ามีรายแทงสามารถไปเอาทรัพย์ขุดทรัพย์นั้นมาใช้ก็คนนั้นก็เป็นเศรษฐีเป็นคนมั่งมีความสุขที่สามารถจะเอาทรัพย์นั้นมาใช้ประโยชน์จับจ่ายใช้สอยได้ในชีวิตนั้นแต่ว่าคนที่ขวางนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยที่เก็บไว้นั้นฉะนั้นวันนี้เรามาเปิดกรุมาเปิดสมบัติที่ขวางกันไว้ที่พระพุทธเจ้าทรงให้พวกเราไว้ต แต่พวกเราบางคนเอาไปเก็บเอาไปขวางกันไว้ไม่ได้เปิดเอามาอ่านไม่ได้เปิดเอามาใช้มันก็ไม่ได้มรรคผลอะไรในชีวิตที่เราได้ผ่านกันมาฉะนั้นเรื่องบทเรียนเนี่ยจะมานึกเห็นใจมากเหลือเกินว่าสำหรับคนบ้านนอกเนี่ยไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินทองสะสมไว้เนี่ยบางทีจะต้องลงทุนบวชลูกคนนึงเนี่ยจนก็ต้องยอมบางทีไม่มีลูกตัวเองก็ไปเอาลูกคนอื่นมาบวชจะบวชน้อยก็ไม่ได้กลัวจะน้อยหน้าเราไปรับเป็นเจ้าภาพบวชแล้วก็ต้องจัดงานให้เอิกเกริกใหญ่โตแต่ผลมันออกมาเป็นยังไงมันก็ไม่ได้อะไรที่เราลงทุนไปนั้นเป็นแต่เรื่องตำน้ำพริกกระไรแม่น้ำบวชแล้ว7วัน15วัน3เดือนศึกก็ไม่ได้เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนจิตใจของพ่อนาคหรือว่าคนที่บวชนั้นได้เลยก็เหมือนคนเดิมฉะนั้นแล้วถ้าเราเรียนรู้ศึกษาเสียก่อนจึงจะบวชอย่างนี้ให้กุลบุตรกุลธิดาของเราเนี่ยหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยให้ศึกษาธรรมะพุทธเจ้าเสียก่อนให้ทองแท้แน่ใจเสียก่อนแล้วจึงค่อยบวชแล้วจะได้พระดีจะได้ศาสนาที่ดีขึ้นฉะนั้นวันนี้อาตมาก็คงจะพูดเรื่องบวชญาติโยมก็บางทีก็อาจจะเข้าใจกันบ้างแล้วบางคนก็มาอยากจะฟังอยากจะฟังธรรมะอาตมาว่าให้ข้อนี้เป็นธรรมะเอาไว้เป็นพื้นฐานต่อไปลูกหลานเราจะได้รู้จักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเบื้องต้นถ้าเราบวชผิดๆมันก็ผิดตลอดไปนะไม่สามารถที่จะเอาธรรมะวินัยจริงๆมาบอกญาติโยมได้ถ้าเราบวชถูกมันก็ถูกตลอดไปเมื่อบวชแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ก็สามารถที่จะเอาธรรมะวินัยจริงๆมาบอกญาติโยมได้แต่ถ้าหากว่าบวชนี้ถือว่าไม่สำคัญบวชยังไงก็ได้แต่ถ้ามันเริ่มต้นผิดแล้วนะศีลผิดสมาธิก็ผิดปัญญาก็ผิดก็นำธรรมะมาบอกญาติโยมผิดๆได้เพราะนำที่บอกนั้นมีอคติด้วยความโลภมีความปองหวังหรือว่าสิ่งที่ตนเองจะหมดไปซึ่งลาภสักการะจึงพยายามบอกสิ่งธรรมะที่เป็นบิดเบี้ยนจากความจริงไม่บอกความจริงอันนี้ก็น่าเสียดายที่เมื่อเริ่มต้นบวชผิดๆแล้วมาเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องบอกของผิดๆไม่สามารถจะบอกถูกๆได้วันนี้เรามีเวลาคุยกันมากนะมีเวลาคุยกันเป็นชั่วโมงก็ควรจะพูดให้มันละเอียดละออในเรื่องการบวชอาตมาก็เคยได้เล่าเรื่องชีวิตตัวเองเคยบวชครั้งหนึ่งแล้วว่าก็ไม่มีพิธีกรรมอะไรตอนนี้ที่วัดสังฆทานของเราบวชแล้วเมื่อวานนี้บวชสิ้นสุดไปแล้วมีพระกับเนรก็ประมาณ60กว่ารูปซึ่งเต็มไปหมดในวัดเรามีญาติโยมมากันมากจนไม่มีที่นั่งรถก็เต็มญาติโยมก็เต็มคือบวชเราไม่ได้แจกการ์ดเลยนะไม่ได้บอกญาติโยมเลยอาตมาไม่ได้บอกทายกทายิกาเพียงแต่ไปเอาขยืมเต็นท์ของวัดเขาแตงอ่อนมา4เต็นท์แล้วก็มีโยมไปเช่ามา3เต็นท์มากางเพื่อจะได้หลบฟ้าหลบฝนก็มีโยมมาก็มากไม่น้อยเลยมาบวชกันมาดูการพิธีบวชแล้วบางคนก็มาจากทางไกลๆมาตั้งแต่ภาคใต้ภูเก็ตมาจากหลายจังหวัดเหมือนกันที่มีลูกหลานมาบวชคือบวชหลายทิศน่ะทางเชียงรายก็มานครราชสีมาอย่างนี้ทางสระบุรีลบบุรีก็ตั้งแต่คือจำไม่ได้หมดนะเรียกว่าทุกคนก็อยากจะมาในงานพิธีบวชเพื่ออนุโมทนาเพราะว่าเราบวชต้อง60กว่าองค์นี่ก็เป็นบุญกุศลที่ว่า10ปีเราอาจจะบวชพระไม่ถึง10องค์ก็ได้ฉะนั้นคราวนี้เรามีการอนุโมทนาได้บวชพระมาก คือบวชของเราก็ไม่มีอะไรอย่างวันนี้เราที่บวชแล้วเราก็ไม่มีพิธีเวียนโบสถ์คือที่วัดมันไม่เหมาะกับการเวียนโบสถ์อาจจะเวียนก็ได้แต่อาตมาเห็นว่าไอ้เราก็มีความเคารพนอบน้อมต่อแต่รัตนตรัยแล้วไอ้พิธีกรรมที่อาตมาเคยเห็นเคยทำมานั้นก็ตัดทิ้งไปเพราะมันเป็นภาระแล้วทำไปแล้วก็ศึกษาไปแล้วพระผู้ใหญ่ก็ไม่ขัดท่านก็บอกว่าดีเพราะสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยบวชตั้ง500องค์เนี่ยเขาบวชกันอย่างไรบวชกันทิ้งเป็นพันองค์500องค์เนี่ยท่านก็ไม่มีพิธีกรรมอะไร แล้วก็บวชกันได้โอ้นี่ถ้าว่าบวชทิ้ง500องค์ถ้าอย่างสมัยนี้คงจะวุ่นวายมากมายพ่อแม่ของพ่อนาคคงจะทำการงานกันใหญ่โตคงจะไม่มีทางสงบเลยแต่เปล่าเลยบวช500องค์พ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยลูกบวชเป็นพระแล้วพ่อแม่ยังไม่รู้เลยว่าลูกบวชเป็นพระเพราะเขารู้แล้วว่าการบวชนั้นเป็นการเป็นชีวิตที่ไปในทางพรหมจรรย์หรือเพื่อทางพ้นทุกข์ไม่ต้องการอะไรต้องการสงบระงับจากกิเลสอย่างเดียวฉะนั้นตมาก็เลยตัดพิธีกรรมออกหมดเวียนโบสถ์ก็ไม่ต้องเวียนเมื่อสมัยก่อนไปโบสถ์วัดอมฤตอาตมาก็เวียนเพราะว่าเจ้าของเขาติดประเพณีเราก็ไปเวียนแต่ว่ามาบวชที่วัดสังฆทานไม่ต้องเวียนอุ้มพาไกลมานั่งอยู่ที่นั่นเลยญาติโยมมาก็มาโมทนาเวลาบวชโยมก็ประนมมืออนุโมทนากับนาคทุกองค์แต่บางคนก็มีพ่อแม่พี่น้องมาเป็นเจ้าภาพเองบางคนก็มาไกลก็ไม่มีญาติพี่น้องตามมาก็ทางเราก็จัดหาเจ้าภาพให้แล้วก็บวชแล้วงบประมาณแล้วก็ใช้เงินที่อย่างที่บอกนะก็แสนกว่าบาทพอเป็นพระได้ถึง60กว่าองค์ก็ยังบวชไม่หมดนะยังเป็นพระขาวยังเป็นสามเณรสำรองไว้จะไปบวชกลางพรรษาอีกครั้งหนึ่งอาตมาตั้งใจจะไปบวชกลางพรรษาเพราะบางคนก็เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ไม่เป็นไรพวกเราไม่ถือเรื่องพรรษาถือว่าเป็นพระเมื่อไรก็เป็นได้บวชเมื่อไรก็ได้บวชกลางพรรษาสมัยพุทธเจ้าคนเรามีอุปนิสัยอินทรีย์แก่กล้าเมื่อไรท่านอนุญาตบวชได้ทันทีจะเป็นกลางพรรษาหรือเป็นในพรรษาจะเป็นเวลาใดพุทธเจ้าบวชให้หมดเพราะท่านถือว่าการบวชนั้นไม่มีประเพณีอะไรทั้งหมดไม่มีติดขัดอะไรทั้งหมดถ้าถือว่าเป็นโอกาสอันดีฤกษ์ดียามดีตลอดเวลาท่านอนุญาตให้บวชตลอดพรรษาฉะนั้นเมื่อเราบวชนี่ก็ไม่มีพิธีกรรมอะไรถ้าเรามาคิดตัวเฉลี่ยแล้วนะบอกว่า50องค์หรือ60องค์เนี่ยถ้าทําแบบประเภทชาวบ้านองค์ละ5องค์ละ10,000บาทหรือ50,000บาทอย่างเงี้ยถ้าลงทุนมีโขนมีหนังกินเลี้ยงกันเนี่ยจะต้องใช้เงินต้อง 4-5 ล้านบาทแล้วเราจะบวชได้เลยงบประมาณ 4-5 ล้านบาทเนี่ยมันไปลงทุนไม่ได้เข้าวัดเข้าวาเลยนะมันไม่ได้เข้าวัดเลยมันออกจากวัดหมด 4-5 ล้านบาทเนี่ยมันไปอยู่กับภายนอกหมดไปอยู่กับพ่อค้าแม่ขายหมดเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่พระก็ได้เพียงผ้า3ผืนเท่านั้นเองเพียงบาทลูกเดียวก็ต้องมากินอย่างพระนอนอย่างพระปฏิบัติอย่างพระก็ไม่ได้อะไรออกมาฉะนั้นการมาบวชเนี่ยเรียกว่าเราก็ต้องบวชประหยัดที่สุดความจริงโยมไม่ต้องเสียเลยสักบาทเดียวก็ได้แต่นี่เห็นว่าทางวัดเราก็จำเป็นจะต้องใช้ก็เอาญาติโยมช่วยกันเพราะจะได้แบ่งเบาภาระกันมากๆไปหน่อยหนึ่งเพราะเราก็ทำงานหลายด้านแล้วก็เลยจึงรู้ว่าเมื่อบวชเพียงแสนกว่าบาทเนี่ยชูเฉลี่ยแล้วก็องค์ละ 2,000 กว่าบาทหรือ 1,000 กว่าบาทก็บวชได้อันนี้เป็นเรื่องประหยัดง่ายที่สุดเลยแล้วก็บวชนี่เราก็ต้องให้กรรมฐานผู้บวชที่นี่จะต้องฉันข้าวมือเดียวไม่สูบบุหรี่ไม่มีเงินทองเป็นส่วนตัวแล้วก็ต้องเจริญกรรมฐานตีสามครึ่งก็ตื่นมาสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติหัวค่ำก็มานั่งสมาธิสวดมนต์คือเรามีแต่เรื่องจะอบรมธรรมะให้เข้าสู่จิตใจของเราเมื่อจิตใจของเราสงบเยือกเย็นแล้วก็มองเห็นบุญเห็นบาปได้เห็นทางสวรรค์เห็นนิพพานได้อันนี้ชื่อว่าละบาปบำเพ็ญบุญได้จิตใจของพ่อนาคหรือนักบวชก็จะโอนเอียงไปสู่ทางธรรมถือจะสึกขาราเพศไปก็ถือว่าเป็นคนเห็นบาปแล้วเป็นคนเห็นทางแล้วก็เรียกว่าบัณฑิตหรือว่าบัณฑิตแปลว่ารู้ทางศึกไปก็จึงเรียกว่าทิศนะบัณฑิตคือทิศนั่นเองแต่นี้บางคนศึกไปแล้วยังไม่รู้ทางคือไม่ละบาปบำเพ็ญบุญก็กลับไปกินเหล้าเมายาอันนั้นชื่อว่าบัณฑิตที่ยังไม่ควรจะเรียกว่าบัณฑิตนะไม่ควรจะเรียกว่าทิศเพราะไม่รู้จักทิศทางที่ถูกต้อง อันนี้เราบวชครั้งนี้จึงทำเป็นประวัติไว้ได้เลย

ว่าเราบวชไม่สิ้นเปลืองอะไรเลยบวชไม่มีพิธีกรรมอะไรเลยแล้วเราก็ไม่แจกการ์ดไม่กินเลี้ยง ไม่ได้มีพิธีกรรมอะไรทั้งหมดญาติโยมก็ศรัทธามากันเองแล้วเล่าสักหยดเดียวก็ไม่มีใครเมามาที่นี้ไม่มีคนเมาเข้ามาเลยมีแต่คนดีมีศีลมีธรรมจะมาเอาบุญไปทางถูกต้องเท่านั้นนะไม่ต้องแห่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องร้องไม่ต้องรำทุกคนมาสวดมนต์ภาวนามาทำใจเป็นกุศลแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยคุณโยมที่เอาข้าวก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงอาหารก็เลี้ยงกันปีทางวัดก็เลี้ยงแต่ว่ามีญาติโยมที่พวกกรุงเทพอยู่หน้าวัดสังเวชบ้างแล้วก็คุณโยมจ้อยคุณโยมสมพวงคุณโยม

วัดสังเวชบ้างแล้วก็คุณโยมจ้อยคุณโยมสมพวงคุณโยมประมวลรัตน์น่ะกับคุณโยมบุญสมพวกคณะพาคณะมาช่วยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวฟรีเจ็ดเท่าไรฮะ700 โลหรือ70 โลใช่ไหมก๋วยเตี๋ยว70 โลเลี้ยงไม่ทันรู้สึกว่าเห็นว่าหมดประมาณไม่ถึงเที่ยงนะฮะไม่ถึงเที่ยงรู้สึกว่าคนมากันหลายพันคนก็เลยเป็นอันว่าก๋วยเตี๋ยวเลยยอมแพ้บอกไปไงบอกว่าหมดแล้วว่างั้นถ้าจะมาเลี้ยงอีกก็ต้องขายตึกมาเลี้ยงแล้วว่างั้น มีงานทีไรโยมก็จะต้องมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวทุกครั้งไปญาติโยมมาวัดสังฆทานก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอดข้าวนะเพราะมีคนศรัทธาที่มาเลี้ยงอาหารฟรีด้วยน้ำใจด้วยศรัทธาที่เห็นว่าคนบ้านไกลมาก็อยากจะทำบุญอยากจะเลี้ยงให้อิ่มหนำสำราญอันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาที่คุณโยมสมพวงคุณโยมประมวลรัตน์และคณะเนี่ยยังมีศรัทธาไม่ทอดทิ้งอุตส่าห์มาบริจาคมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวฟรีแล้วก็มีทุกครั้งก็มีโยมอะไรมาเลี้ยงน้ำโยมพิสิทธิ์กับโยมแล้วทุกคนคนนี้รู้สึกว่ามาหรือเปล่าฮะอ๋อมานะฮะอ๋อขออนุโมทนาด้วยอุตส่าห์มาเลี้ยงน้ำชนะใช่ไหมฮะอ๋อคราวนี้น้ำชนะแสดงว่าน้ำนี่มันทำได้ง่ายคือไม่ใช่ลงทุนน้อยคือทำได้ง่ายเพราะสามารถที่จะเจือจ่ายแจกได้ง่ายไม่เหมือนอย่างของทานนี่มันต้องเหนื่อยเห็นว่าเขาหลังว่าจะไม่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวว่าจะเลี้ยงอะไรเลี้ยงง่ายๆนะครับเพราะมันเป็นงานหนักแล้วเขาก็เลี้ยงอย่างประณีตด้วยนะเอาอาหารอย่างดีบางทีเราไปหาทานอาจจะไม่ได้อย่างนั้นก็ได้เพราะเขาตั้งใจปรุงแต่งให้ดีการบวชของเราก็เลยเป็นไปในทางที่สงบเป็นไปในทางที่เรียบร้อยเป็นไปในทางสันโดษเป็นไปในทางประหยัดทุกรูปแบบเขารู้สึกว่าญาติโยมก็พอใจบางคนก็อยู่กันนานแต่สงสารอุปัชฌายะคราวนี้อุปัชฌายะบอกไม่เคยบวชพระมากตอนนี้เลยเคยบวชอย่างมากก็15 องค์แต่ที่จริงวัดสังฆทานเราบวชก็อย่างมากก็20 องค์แต่คราวนี้เราบวชถึง50-60 องค์เนี่ยอุปัชฌายะนั่งเมื่อยมากคู่สวดต้องใช้2 องค์ผัดกันไปผัดกันมาองค์หนึ่งอายุร่วม60แล้วเรียกว่าอาการแย่เหมือนกันจะเล่นเอาคู่สวดเป็นลมเหมือนกันต้องดมยาอยู่เรื่อยเลยก็เรียกว่าแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดี8 ชั่วโมงพระอันดับพระอุป8 ชั่วโมงกว่านะแต่ว่าพระของเราก็เป็นพระที่นั่งฝึกกรรมฐานกันมาแล้วก็เลยเป็นเรื่องธรรมดานั่งไม่ลำบากอะไรอุปัชฌายะถ้าเหลียวมาถามพระใหม่ๆบอกนี่นั่งทนนี่งั้นเห็นพระเรานั่งได้8 ชั่วโมงบอกท่านนี่นั่งทนก็บอกแล้วท่านก็บอกญาติโยมทำไมนั่งทนนะญาติโยมสังฆทานนี่นั่งทนเป็นทนนั่งทนแล้วก็เป็นผู้อดทนอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องการอดทนก็ต้องมาฝึกกรรมฐานคนเราพอเข้าที่ขับขันแล้วจะช่วยตัวเองได้โดยการอดทนนั่นเองก็เลยเป็นอันว่าเราต้องใช้เวลาถึง8 ชั่วโมงก็ตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึงไปถึง3 ทุ่มถึง3 ทุ่มก็8 ชั่วโมงกว่าอุปัชฌายะก็เลยจึงได้กลับวัดได้ตอนนี้เรื่องการบวชนี่จึงว่าทำไมเราจึงไม่จัดพิธีพวกนี้เพราะเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าบวชง่ายๆสาวกสมัยก่อนบวชง่ายแล้วได้มรรคผลได้เร็วเพราะท่านไม่ต้องไปห่วงกังวลอะไรมากมายท่านบวชปฏิบัติเลยอย่างนี้ทำกรรมฐานตั้งแต่ยังไม่เข้าโบสถ์แต่บางคนเนี่ยเรียนกรรมฐานแล้วศึกออกไปก็ยังไม่รู้เรื่องกรรมฐานแต่ว่าสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนกรรมฐานตั้งแต่ยังไม่เข้าโบสถ์แล้วบวชแล้วก็ต้องถืออารมณ์กรรมฐานนั่นเป็นหลักตลอดไปนั่นจึงถือว่าบวชถูกต้องตามคำสอนพุทธเจ้าบวชไม่ไร้สาระหรือบวชไม่เป็นผู้ทำให้ธรรมวินัยนั้นเสื่อมไปหมดไปคือบวชแล้วยกย่องพระพุทธศาสนาขึ้นมาฉะนั้นจึงว่าพิธีกรรมที่การบวชของเราเนี่ยอยากจะให้คนไทยของเราเนี่ยได้ทราบบ้างว่าเราก็ควรจะรู้จักว่าถ้าเราจนไม่มี

0: เงินนี่เราจะบวชลูกหลานทำไมแพงๆบวชอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือลงทุนแค่พันสองพันอย่างนี้แล้วเราก็เป็นพระแล้วคนที่มาบวชที่วัดสังฆทานก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนยากจนคนก็มีความรู้ทุกระดับเลยคนที่จบปริญญามาก็มีคนที่เป็นราชการเป็นฐานะดีๆก็มีคือไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินมีทองมาบวชทุกคนก็มีความรู้มีความสามารถทั้งนั้นแต่ศรัทธาที่อยากจะบวชสงบง่ายๆถ้าพูดกันปริมาณในการบวชของเมืองนนท์แล้วเราก็ถือว่าที่นี่ก็ยังเป็นรองที่วัดสังฆที่วัดชนประทานวัดชนประทานนี่ปีหนึ่งก็บวชกันเป็นร้อยๆเหมือนกันวัดบวชปฏิบัตินี่กับมีคนสนใจมากที่ไม่ปฏิบัติกับหาพระบวชไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าบวชแล้วมันได้ประโยชน์ได้บุญได้กุศลคนมีปัญญาเข้ามาบวชคนไม่มีปัญญาเขาไม่เอาเขาเลี่ยงไปอยู่วัดที่ไม่ปฏิบัติดีกว่าเดี๋ยวเขาจะได้กินสบายนอนสบายอะไรอย่างนั้นแต่คนที่เขาศึกษาดีแล้วเนี่ยพวกประเภทโดยมากที่มาบวชนี่ก็โดยมากทิ้งก็พ่อแม่ฟังวิทยุบ้างดูโทรทัศน์บ้างแล้วก็รู้ว่าการบวชประหยัดอย่างนี้เขาก็สนใจมาสมัครกันทั้งที่เราปิดสมัครแล้วก็ยังมีคนมาอีกอันนี้ถ้าเราบวชอย่างนี้กันทั่วๆทั้งประเทศไทยเนี่ยงบประมาณจะเท่าไหร่เนี่ยเราบวช 200,000 องค์เนี่ยเอาแค่แสนองค์เนี่ยมันประหยัดเท่าไหร่แค่50องค์เนี่ยประหยัดไปต้อง 4-5 ล้านบาทแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าหากว่าพระเป็นแสนองค์เนี่ยประหยัดกี่ร้อยล้านกี่พันล้านมันสิ้นเปลืองไปโดยไม่ใช่เหตุนะอันนี้ถ้าเรามาคำนวณกันตามตัวเลขก็ตกใจเลยนะมีแค่50องค์เนี่ยประหยัดไป5ล้าน4ล้าน5ล้านเนี่ยแล้วถ้าเป็นแสนๆองค์เนี่ยจะประหยัดกี่พันล้านมันเป็นพันล้านนะไม่ใช่เป็นร้อยล้านใช่ไหมฮะฉะนั้นเงินที่ส่วนที่จะเสียไปโดยที่ตามพุทธศาสนานี่เราไม่ควรพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยเรื่องเงินทองพวกนี้ท่านถือว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นแหละเป็นทางพ้นทุกข์เป็นทางที่จะนำประโยชน์ให้ตัวเองฉะนั้นเรื่องการบวชเรียนเราก็ต้องพยายามบวชประหยัดได้เท่าไหร่ยิ่งดีเราจะไปบวชตามเขาที่คนโบราณเขาบอกแล้วว่าทำบุญนี่ไม่ใช่ตามกันทำบุญให้ตามแต่ศรัทธาที่มีอยู่ไม่ให้เกินศรัทธาฐานะเรามีอย่างไรเราก็ควรจะบวชอย่างนั้นไอ้พวกนั้นมันเป็นเปลือกเป็นเนื้องอกทั้งนั้นไหนพิธีทำฝันนาคพิธีแห่พิธีวนโบสถ์อะไรพิธีกรรมพวกนั้นสมัยพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ทั้งหมดเป็นการควรจะตัดออกไปได้เลยพิธีกรรมต่างๆให้เหลือแต่เพียงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้นเองและนี่พอบวชเสร็จแล้วก็มีพระที่สมัครไปต่างจังหวัดพวกเราก็จ่ายพระไปแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าทั้งหมดก็10สาขาไปวัดละ8องค์9องค์ก็รู้สึกว่าจะไปประมาณสักเท่าไหร่นะฮะที่จ่ายออกไปประมาณ20กว่าองค์ที่จะเหลือไว้ในวัดก็ประมาณสัก 5-60 องค์ทั้งหมดก็ร่วม100องค์นะฮะทั้งพระทั้งเณรก็ 80-90 องค์แต่ตอนนี้ก็จ่ายกันไปบ้างแล้วไปที่สระบุรีก็ที่วัดอะไรนะฮะวัดวันพลับสระบุรีก็มีพระไปอยู่ประมาณ 5-6 องค์ก็เห็นว่าเป็นสถานที่เริ่มต้นใหม่ก็สงบวิเวกที่ค่ายทหารไรสระบุรีนะฮะตอนนี้ก็ไปอยู่แล้วพระธาตุศบฝางก็ไปวันนี้เดินทางวันนี้พระธาตุศบฝางรู้สึกจะไปได้9องค์พระธาตุศบฝาง9องค์เชียงใหม่6องค์แล้วก็ที่วัดเขาแจ้งอ่อนก็กี่องค์นะฮะประมาณ8องค์เขาจะออกก็ประมาณ8องค์แล้วก็ที่ทองพระภูมิกี่องค์นะฮะยังไม่ถึงคงไม่ถึง10องค์นะฮะเชียงน้องไผ่ประมาณกี่องค์ครับน้องไผ่ประมาณ5องค์ครับน้องไผ่ประมาณ5องค์ก็อยู่ที่อยู่เก่าด้วยก็ประมาณรวม10องค์นะครับทั้งเก่าทั้งใหม่ด้วยแล้วก็ที่มากก็คือ2พี่น้องผมพี่น้องรู้สึกว่าเป็นที่ฝึกพระได้เพราะอาจารย์ทองสุขท่านเป็นพระธุดงค์กรรมฐานที่พาพระเข้าป่าเข้าดงก็เลยให้พระไปอยู่มากหน่อยหนึ่งเพราะว่า การสอนกรรมฐานหรือสอนพระนี่คือเราไม่ได้สอนลืมตาสอนพระต้องสอนหลับตาคือคนเรามันลืมตาเก่งอยู่แล้วไอ้เหลือหลับตานี่ไม่มีใครสอนลืมตามันชำนาญอยู่แล้วหลับตานี่ยังไม่ชำนาญฉะนั้นหลับตาดูใจตัวเองหลับตาดูบุญกุศลดูความสงบฉะนั้นท่านขยันสอนเรื่องหลับตาก็เลยให้พระไปอยู่กันหลายองค์สงสัยจะสิบกว่าองค์นะฮะสิบกว่าองค์ก็บางทีเมื่อปฏิบัติไปแล้วบางองค์ก็เรียกว่าถ้าพูดกันทางโลกก็เป็นเคลิบเคลิ้มหรือว่าลืมทางโลกลืมชีวิตทางโลกที่มันวุ่นวายแล้วก็สนใจธรรมะที่เป็นทางสงบบางองค์ก็ไม่สึกบางองค์เป็นราชการก็ลาต่อเลยคือไม่สึกเลยก็มีเพราะถ้าไม่ได้มาบวชปฏิบัติมันจิตใจมันก็ไม่โน้มเอียงมาทางนี้อันนี้เราก็จำเป็นจะต้องพยายามให้พระเราเนี่ยฝึกกรรมฐานพอฝึกกรรมฐาน3เดือนเนี่ยก็ตัดสินใจได้แล้วว่าตนเองจะอยู่เป็นเพศพรหมจรรย์หรือจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์ถ้าไม่มีกรรมฐานเป็นที่อยู่ละคนเลยมากก็มาบวชแล้วก็จะเล่าร้อนจะไม่มีความสุขสงบไปเรียกว่าผ้าเหลืองร้อนไปคิดแต่ทางโลกน่ะเลยไม่มีคู่มือเรามาบวชนี่เราต้องเอากรรมฐานเป็นคู่มือเอานาวะโกวาทเป็นคู่มือเอาธรรมะเป็นคู่มือนี่ก็จะทำให้ใจของนักบวชใหม่ๆเนี่ยสงบเพราะนักบวชใหม่ๆนี่มาจากที่ร้อนแต่นั้นพอมาในศาสนามาเจอที่เย็นแล้วก็จะมีความสุขอันนี้มาในจากทางโลกเป็นที่ร้อนแล้วพอมาในศาสนาก็มาเจอความร้อนอีกก็เลยร้อนลุ่มใหญ่เขาเรียกว่าไม่เอานวโกวาทเป็นคู่มือไปเอาหนังสือเพลงเป็นคู่มือบ้างไปเอาหนังสืออะไรนะฮะหนังสือฝันเรือนเหรอฮะหนังสือฝันเรือนเป็นคู่มือหนังสือชีวิตรักเป็นคู่มืออะไรเงี้ยผลที่สุดมันก็ฟุ้งซ่านทั้ง3เดือนไปเอาวิทยุโทรทัศน์สเตอริโอเป็นคู่มืออย่างนี้ตอนเช้ามันมีเรื่องอะไรก็ไปซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านอยากจะรู้บ้านเมืองแต่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ไม่ยอมไปซื้อมาอ่านอันนี้เมื่อไปเอาอย่างนั้นเป็นคู่มือแล้วนี่เรียกว่าเราบวชลงทุนก็มากมายแล้วแถมยังไม่ได้กำไรเขาเรียกว่าตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วขายไปแล้วไม่มีคนซื้อขาดทุนต้องขายร้านล่ะฉะนั้นถึงว่าเรามาบวชแล้วนี่เราต้องเอากำไรชีวิตบวชแล้วมาเอาหนังสือทางโลกมาเป็นคู่มือมาเอาวิทยุขนหนังมาเป็นคู่มืออย่างนี้มันก็ไม่ได้ท่านนั่นเองธรรมวินัยก็สูญหายหมดอันนี้เราควรตระหนักกันเป็นประชายะอาจารย์ก็ควรต้องหันหลังดูลูกศิษย์บ้างว่าท่านประพฤติปฏิบัติกันไปถูกต้องตามธรรมวินัยของพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยพุทธเจ้าเราก็ควรจะหยุดยั้งชั่งจิตแล้วว่าเราจะมาทำลายคำสอนพุทธเจ้าหรือจะมายกย่องข้อใดไม่ใช่มายกย่องตามใจตัวเองที่ต้องการอันนี้เราควรจะคิดกันให้ได้อันนี้อาตมาพูดให้พระฟังไม่ได้อาตมาก็พูดให้โยมเข้าใจก่อนนะโยมจะได้เป็นสะพานหรือเป็นบันไดขั้นแรกที่อาจจะทำให้ญาติโยมทุกคนเนี่ยช่วยบำรุงพุทธศาสนาด้วยการปากต่อปากคำต่อคำไปถึงพระผู้หลักผู้ใหญ่ให้หันเข้ามาทางนี้ได้แต่อาตมาสังเกตแล้วมีนะพวกรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยทำให้พระสนใจกรรมฐานขึ้นมากเลยบางคนเอาไปให้เอาเทปไปให้เอาหนังสือไปให้แล้วก็บอกให้ท่านสนใจกรรมฐานบางองค์ก็ได้ผลแสดงว่าญาติโยมนี้ก็มีกำลังจะว่ามีอิทธิพลก็ไม่ใช่ญาติโยมก็มีกำลังศรัทธาที่สามารถเอาธรรมะไปจ่ายแจกสนับสนุนให้พระบางวัดตื่นตัวได้เหมือนกันฉะนั้นอาตมาถือว่าการพูดครั้งนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ทำให้พระหรือญาติโยมตื่นตัวตื่นใจที่จะหันหน้าเข้ามาหาธรรมวินัยที่ถูกต้องที่เราไม่ควรจะเก็บฝังกันไว้ควรจะขุดขึ้นเอามาอ่านมาค้นมาคว้ามาหาความจริงกันสักทีหนึ่งไอ้ความไม่จริงนั้นอย่าไปทำมันเลยมีแต่ทางยากจนมีแต่ทางสิ้นเปลืองมีแต่ทางวุ่นวายหาความสุขสงบไม่ได้มีงานมีการเนี่ยสงสารเจ้าภาพนะบวชลูกทีงูใจในเต้นเป็นตีกรองเลยเป็นห่วงหน้าพะวงหลังกลัวข้าวจะไม่พอเขากลัวแขกจะติเตียนว่าเราต้อนรับเขาไม่ดีคนโน้นมาก็รู้จักกันเอาไม่ได้ทันทักคนนี้มา พราะมันมากหน้าหลายตาเพราะที่สุดตัวเองก็ใจมันตีกลองกลัวข้าวจะไม่พอกลัวอะไรจะไม่เรียบร้อยแล้วก็อย่างกลัวเขาติว่าเลี้ยงเขาไม่ดีอะไรเงี้ยผลที่สุดแล้วอย่างคนเมาไม้มากก็กลัวเขาจะมาฆ่ากันจะมายิงกันจะมาตีกันในบ้านเกิดจะต้องเป็นถ้อยร้อยความต้องไปเป็นพยานศาลอะไรเงี้ยกลัวจะเป็นเรื่องเป็นราวคิดแล้วมันก็ไม่สุขสงบนะบวชลูกทิ้งเนี่ยตมานนึกว่าเป็นอย่างนี้เลยแต่เกิดมีเรื่องลบลาฆ่าฟันกันเมาขึ้นมายิงตีกันในบ้านนั้นเจ้าของบ้านก็ต้องรับผิดชอบผลที่สุดมันก็มีเรื่องกันอยู่บ่อยๆเรื่องอย่างนี้ทั่วประเทศไทยเลยถ้ามีงานบวชนาคมีการกินเลี้ยงกินเหล้าเมายาก็อดมีเรื่องมีราวแต่อย่างนี้เราไม่มีเลยอย่างกับสังฆทานเนี่ยบวช50องค์ไม่วุ่นวายอะไรเลย50องค์แต่นั่นบวชองค์เดียวในหัวใจเจ้าภาพเต้นเป็นตีกลองพอจบเรื่องแล้วสบายใจได้เป็นทุกตอนมีงานเนี่ยพอจบงานแล้วจึงได้รู้ว่าตนเองสบายใจแต่พวกเรานี่เริ่มจัดงานพวกเราก็สบายใจทำงานก็สบายใจเลิกแล้วก็สบายใจไม่ต้องมานั่งอกสั่นขวัญหายเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะกลัวทำอะไรไม่ตรงไม่ถูกเนี่ยมันต่างกันเลยบุญเย็นกับบุญร้อนเนี่ยมันต่างกันเลยอันนั้นบุญร้อนเลยล่ะเรียกว่ามันไม่สงบเลยเนี่ยแต่นี้บุญนี่มันบุญเย็นเย็นใครมาก็สบายอกสบายใจถ้าเราบวชกันอย่างนี้ทุกคนนะทุกสำนักทุกวัดอาตมาก็ว่าคนไทยเราเริ่มฉลาดมากขึ้นแล้วเลิกงมงายเลิกไหลหลงสิ่งที่ผิดมอมเมาได้แล้วแสดงว่าเข้าถึงธรรมะเข้าถึงความจริงที่คำสอนพุทธเจ้าที่เราหลงปิดบังหลงเก็บหลงเอาทิ้งกันไว้นานนมเนี่ยอันนี้เราก็ต้องพยายามนะปีนี้ให้ผ่านไปเถอะเพราะปีนี้จะเข้าพรรษาวันอีกวันสองวันแล้ววันที่หนึ่งก็เข้าใช่ไหมฮะก็อาตมาก็พูดเพื่อให้มันผ่านไปแต่ว่าต่อไปในวันข้างหน้าปีหน้าเราก็อย่าได้ไปบวชแบบที่มันประเภทชักหน้าไม่ถึงหลังหรือเรียกว่าช้างขี้ก็ขี้ตามช้างประเภทอย่างนั้นก็ไม่ควรจะไปทำแล้วบ้านนอกเดี๋ยวหมายนี่เศรษฐกิจก็แย่นะเหล้าก็แพงบุหรี่ก็แพงอะไรๆมันก็แพงไปทุกอย่างเราก็ควรจะประหยัดกันบ้างไม่ควรจะไปดิ้นรนหาเพื่อให้มีคนเขาว่าเราทำงานมีหน้ามีตาใหญ่โตเราเสียเงินเสียทองไปนี่เป็นสินนะใครมาช่วยเราล่ะไม่มีใครมาช่วยเลยคนเรามีแต่ว่าถ้าดีก็ชมหน่อยหนึ่งถ้าไม่ดีเขาก็ติเตียนเราคิดแล้วเราทำงานอย่างนี้เราทำเพื่อคนอื่นเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อชื่อเสียงเท่านั้นแต่ผลมันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยสู้เราทำงานให้มันถูกต้องใครจะติจะว่าเราก็สบายใจอันนี้จึงจะไม่มีทุกข์ที่หลังนะก็บรรยายมา40กว่านาทีแล้วครับเป็นการบวชก่อนนิมนต์ที
1: ่มีจดหมายที่เขียนมาเกี่ยวกับเรื่องบวชก็อยากจะให้หลวงพ่อช่วยตอบกับนิมนต์อ่านหมดเลยก็ได้ครับ
2: ครับก็มาจากโยมชมวัฒนพิรมอยู่ที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็รู้สึกว่าเคยมาที่วัดเหมือนกันก็บอกว่าอยากจะทราบว่าใครกราบนมัสการท่านอาจารย์ทราบว่าผมแล้วก็คณะที่มาครั้งนั้นก็มีความปลื้มปิติที่ได้มาดูมารู้มาเห็นแล้วก็ร่วมปฏิบัติด้วยก็นับว่าเป็นบุญตัวของทุกคนที่ได้มาพบแสงสว่างซึ่งจะเป็นเครื่องนำชีวิตในอนาคตได้เป็นอย่างดีซึ่งผมแล้วก็แม่บ้านตั้งใจแล้วที่จะเดินตามรอยของพระยุคลบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้เพียงใดนั้นก็แล้วแต่บุญจะบันดาลให้เป็นไปอีกประการหนึ่งผมจะกราบนมัสการเพื่อพระอาจารย์ทราบว่าผมติดบุหรี่มา40ปีเศษติดชนิดที่ว่าผมพยายามจะลดจะเลิกมาหลายปีซึ่งรู้ดีว่าไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากเสียเงินแล้วก็ยังเสียสุขภาพด้วยแต่คงบุญมันชักนำให้ได้มาวัดของพระอาจารย์ แล้วก็คงบารมีของหลวงพ่อโตแล้วก็บารมีของอาจารย์ดลใจให้ผมปฏิญาณตนในขณะที่นั่งฟังธรรมะของพระอาจารย์ในคืนวันที่5เมษายนว่าให้ผมได้เลิกได้โดยผมสัญญากับตัวเองว่าตั้งแต่คืนวันนี้เป็นต้นไปขอให้หยุดสูบบุหรี่แต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ไม่อยากจะสูบเลยนั่งใกล้เพื่อนที่เขาสูบหรือว่าควันบุหรี่เข้าจมูกทีไรช่างเหม็นเสียจริงๆถึงกับต้องกลั้นใจหรือว่าหลบหน้าหนีสรุปว่าผมภูมิใจที่ผมชนะตนเองได้แล้วก็อยากจะเรียนถามข้อสงสัยต่อไปว่าข้อที่หนึ่งพระที่บวชแล้วไม่ปฏิบัติฉันแล้วเองเพลนแล้วก็นอนค่ำแล้วก็พักผ่อนอย่างนี้ผู้ที่ไปทำบุญจะได้บุญหรือไม่กับ
0: คือบุญมันอยู่ที่ความสุขใจนะบุญอยู่ที่ความสบายใจแต่นี่ถ้าเราไปเห็นพระอย่างนี้เราสบายใจหรือไม่เช้าเอนเพลนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัดไม่มีเวลาว่างเว้นเลยในมีแต่กิจที่ท่านจะต้องทำให้สบายของท่านนี้ถึงถ้าหากว่าญาติโยมรู้ว่าท่านเป็นอย่างนั้นไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้สวดมนต์ภาวนาญาติโยมก็คงจะกำลังใจศรัทธาก็คงจะน้อยบุญมันก็น้อยไปด้วยเพราะว่ากำลังใจศรัทธาของเราน้อยรู้ว่าท่านไม่ปฏิบัติดีอะไรแต่ถ้ารู้ว่าเช้าท่านก็ปฏิบัติกลางวันก็ปฏิบัติเย็นก็ปฏิบัติกลางคืนก็ปฏิบัติท่านเป็นผู้พยายามปฏิบัติให้สมควรกับสมณวิสัยตามคำสอนพุทธเจ้าโยมก็เกิดศรัทธาโอ้เราเอาข้าวน้ำไปให้ท่านทำความเพียรมีกำลังใจโยมก็ดีใจที่ว่าท่านบวชแล้วมีศีลจารวัดงดงามน่าเคารพเลื่อมใสอันนี้เมื่อยอมดีใจก็เป็นบุญอย่างมากบุญมันอยู่ตรงที่ความเข้าใจนี่เองดีใจไม่ดีใจนี่เองถ้าไม่ดีใจมันก็ไม่เป็นบุญกุศลมากแต่ถ้าดีใจอิ่มใจปลื้มใจในผลทานตัวเองมันก็ได้บุญมากบุญมันอยู่วัดกันตรงที่ความดีใจพอใจนี่เอง
2: กับข้อที่สองก็ถามว่าพระที่สะสมเงินทองได้แล้วส่งให้ลูกหลานทางบ้านชายนั้นดีหรือไม่อย่างไร
0: จะให้ตอบว่าจริงอ่ะ
2: ว่าดีหรือไม
0: ่อ๋อดีหรือไม่อย่างไรมันก็ดีตามภาษาโลกแต่ว่าต่างธรรมวินัยพุทธเจ้าท่านก็ให้ตัดแล้วซึ่งกันมีลูกมีหลานมีบ้านมีเรือนเรื่องไม่ต้องให้ห่วงคือสมบัติอะไรเราก็เขาจะมีกินไม่มีกินก็เอาไปยื่นให้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาที่ตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเพื่อจะนำเป็นผู้นำในทางวิญญาณเท่านั้นเองเรื่องสมบัตินั้นพระไม่มีพระมีแค่บาทเดียวพระเนี่ยจะรับได้แค่บาทเดียวแค่สมณะบริขารเท่านั้นอันนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่เขาให้มาเพื่ออุทิศเป็นกุศลแล้วก็ไปให้ลูกให้หลานไม่ได้เอาไปให้แล้วก็เหมือนเอาไฟไปยื่นให้ลูกให้หลานทำมาหากินก็ไม่ขึ้นฉะนั้นเงินทองของวัดนี่เราเอาไปใช้โดยไม่เป็นเอาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเอาไปโดยไม่ถูกต้องนี้ถือว่ามันเป็นโทษเอาไปต่อทุนต่อกำไรไม่ได
2: ้กับข้อที่3ก็ถามว่าเทพหรือว่าพรหมมาเข้าทรงที่แท้นั้นมีลักษณะอย่างไรภาษาที่พูดใช้ภาษากลางทั้งที่ตัวผู้นั่งให้เข้าทรงก็เป็นคนบ้านนอกลักษณะการพูดอวดอ้างว่าเป็นผู้รู้แล้วก็ทำนายทายทักใครต่อใครหลายอย่างกรุณาตอบโดยละเอียดด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้เคยตอบไปแล้วมั้งพวกนี้มันเป็นไม่มีเทพไม่มีพรหมหรอกพวกผีพวกประเภทบางทีก็อุปโลกตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษมีลาภสักการะเพื่อหาบริวารพวกนี้มันเป็นเรื่องลาภสักการะหาบริวารพวกเทวดาและพรหมเนี่ยเขาไม่มาเข้ามนุษย์หรอกคนยิ่งประเภทที่ไม่มีสัจจวาจาเป็นคนหากินอย่างนี้พวกเทวดาเขาก็รังเกียจเทวดาจะเข้าใกล้มนุษย์ได้เนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อเข้ามาใกล้แล้วเหมือนกับเอาสุนัขเน่าๆเนี่ยมาผูกติดคอเลยเพราะว่าคนที่ไม่มีศีลไม่ธรรมเนี่ยเทวดาเขาเหม็นแต่ถ้าคนมีศีลมีธรรมนั่นแหละกินศีลกินธรรมเนี่ยทำให้เทวดานั้นหอมฉะนั้นคนไม่มีศีลมีธรรมในเทวดาไม่เข้าใกล้หรอก แล้วพรหมเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสจะมาอยู่กับเราได้เทวดาเขาไม่มี

0: ธุระอะไรจะมาอยู่กับพวกเราหรอกเขาพ้นจากร่างกายของเราไปแล้วเขาก็เบื่อหน่ายแล้วเหมือนกับคนที่เขาอยู่ในรั้วในวังเรื่องอะไรเขาจะมายอมยากจนเป็นคนข้นแค้นอยู่ตามถนนหนทางคนที่เขาอยู่ในรั้วในวังเขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วนี่เขาไม่มาละกรรมลำบากกับเราหรอกคนเราชาวบ้านนี่กับมนุษย์นี่ก็เปรียบเหมือนคนที่ยากจนอนาถาที่อยู่ตามถนนหนทางนั่นเองเทวดาและพรหมก็เหมือนกับคนที่มีความเจริญมีทรัพย์สมบัติมีอยู่ในรั้วในวังนั่นเองเรื่องอะไรเขาจะมายอมลำบากกับเราที่เขาจะมาตามแฝงเราอยู่ทำไมเขาไม่เอาหรอกเขาก็เบื่อแม้แต่เสื้อผ้าของเราก็ไม่สะอาดอยู่แล้วของเขาเคยนุ่งดีห่มดีกินดีนอนดีเรื่องอะไรเขาจะมาอยู่กับไอ้คนที่เสื้อผ้าสกปรกมกบ้านช่องกะลุงกะลังเปอะๆอย่างนั้นเขาไม่มาแน่นอนผู้รักมักดีเขาไม่มานอนมากินกับเราหรอกฉะนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับพรหมเทวดาที่จะมาอยู่กับมนุษย์อันนี้มันเป็นเรื่องเลวไหลไร้สาระนอกศาสนาเป็นอุบายหาเงินกันเป็นอุบายหาบริวารกันเป็นการแอบอ้างและอย่างหนึ่งเมื่อตนเองทำได้เลยมันจะมีคนนับถือตัวเองตนเองก็ชักชวนพวกนั้นเนี่ยไปทำบุญตามวัดสละทรัพย์ทอดกฐินพระป่าแล้วตนเองก็ถือนั่นเนี่ยเป็นบุญตนเองก็เลยว่าอาศัยได้สร้างบารมีเพราะตนเองไม่สามารถจะมีเงินทองสร้างวัดได้อะไรได้สร้างโบสถ์ได้ก็เลยไปเข้าทรงซะเพื่อจะได้หาบริวารและบอกบุญพวกนี้มันก็เป็นลูกช้างไปแล้วนำไปทำบุญที่ไหนก็ไปก็เลยไปได้สองต่อได้ทั้งกินทั้งใช้ได้ทั้งบริวารแถมจะไปทำบุญใครๆก็ศรัทธาพาไปไหนก็ได้เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องถ้ามันเป็นเทพเป็นพรหมอาตมาก็ว่ามันแสดงว่าเทพพรหมพวกนี้ไม่มีปัญญาเขามีบุญไปแล้วไปเป็นเทพเป็นพรหมแล้วเรื่องอะไรเขาจะมาทำบุญกับพวกเราเขาพอใจในบุญกุศลของเขาแล้วเขาไปปฏิบัติฟังธรรมปฏิบัติธรรมกับพระที่มีฌานมีสมาบัติหรือพระอรหันต์นั้นอย่างนั้นเขาไปพวกเทพพวกพรหมเขาไปต่อบุญอย่างนั้นอย่างนั้นเราเชื่อว่าไปฟังทางปฏิบัติธรรมอย่างนั้นแต่ชาวบ้านเขาไม่สามารถจะรู้เห็นได้นอกจากผู้มีฌานผู้มีคุณธรรมเบื้องสูงแต่พรหมเทพจะมาขอส่วนบุญกับชาวบ้านอย่างนี้อาตมาว่าเป็นพรหมเทพที่ประเภทงมงายเป็นปัญญาอ่อนมากกว่าเทวดาและพรหมตนไหนคงไม่ไปหรอกที่จะไปขอส่วนบุญแบบเนื้อหนังที่มันไม่เป็นประโยชน์อย่างนี้คือว่าไงท่านมือทรง
1: ตามเรื่องของหลักการฝึกสติในเวลาทานอาหารควรจะทำอย่างไรครับ
0: ก็พิจารณาก่อนฉันพิจารณาเป็นของปฏิกูลพิจารณาเป็นว่าอาหารนี้ได้มาจากข้าวน้ำนี้เป็นมาจากธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อกินทานเข้าไปแล้วเราก็กำหนดที่ขาตะไคร้แล้วก็ให้พิจารณาว่าอันนี้มันกลืนเข้าไปในลำคอแล้วก็กลายเป็นธาตุไปกลายเป็นดินกลายเป็นน้ำเป็นเสลดน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองภายในกายนี้เป็นยารักษาโรคเมื่อออกไปก็เป็นอุจจาระปัสสาวะไม่มีอะไรร่างกายคนเราก็มาจากข้าวจากน้ำบ้านปลายที่สุดมันก็ไปเป็นดินเป็นไฟเป็นลมเป็นน้ำไปไม่มีอะไรของพวกนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปรวนให้พิจารณาอย่างนั้นไม่ให้ติดในรสอาหาร
1: ครับแล้วก็ถามถึงหลักของการฝึกสติในทุกอริยบทควรฝึกอย่างไร
0: ก็กำหนดรู้สิกำหนดรู้เดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธคิดนึกก็พุทโธคือทำสติทุกก้าวไปขวาพุทซ้ายโธหยิบอะไรเดินจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็สำรวมในการรู้ตัวเองก่อนควบคู่กันไปเลยจะทำให้ใจสงบ
1: ครับถามว่าผู้ที่นับถือศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสต์อิสลามหรือว่าคนจีนถ้าตายไปแล้วจะเห็นนรกสวรรค์เหมือนทางศาสนาพุทธที่เขียนเล่ากันเป็นฉากๆว่ามียมบาลสอบสวนดูบัญชีการกระทำของคนตายหรือว่ามีสวรรค์วิมานเทวดานางฟ้ารับอยู่หรือไม
0: ่ปัญหานี้เคยตอบไปแล้วนะเราเคยตอบไปแล้วครับตอบไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: คงจะไม่ทางวิทยุนะ
0: ครับทางวิทยุเนี่ยตอบไปแล้วครับจำได้บางเรื่องฉากๆไม่จำได้ตอบแล้ว
1: ยังไม่เคยอ่านเลยครับ
0: ครับตอบแล้วครับมีคนเอาไปอ่านแล้วตอบแล้วตอบเรียบร้อยไปแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ต้องตอบซ้ำเลยครับเคยตอบไปเรียบร้อยแล้วครับเคยตอบแล้วจำได้
1: ไม่ใช่ที่วัดบรม
0: เนี่ยแหละไม่ใช่นี่ฮะในวิทยุเนี่ยครับปัญหานี่ตอบแล้ว
1: ไม่
0: อ๋อปัญหานี้ตอบที่กระทรวงอุตสาหกรรมไอ้กระทรวงยสูบครับ
1: ครับไม
0: ่อ๋อยังไม่ตอบทางวิทยุครับ
1: ยังไม
0: ่โรงงานยสูบฮะ
1: ครับ
0: อ๋อนี่ไม่ได้ปัญหาโรงงานยสูบนะฮะตอบอีกก็ได้ฮะ
1: ครับ
0: เอาไปฮะได้ตอบไปแล้วที่กระทรวงยสูบผมยังได้งงว่าไอ้ตอบที่ไหนเคยตอบแล้วก็เรื่องนรกสวรรค์มันก็เรื่องมีจริงๆนะก็ว่าจะคนอยู่ในศาสนาไหนก็ต้องตกนรกไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ว่าอริยะโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์นั้นมีในศาสนาพุทธศาสนาเดียวทางไปพระนิพพานมีศาสนาพุทธศาสนาเดียวแต่นรกสวรรค์หรือเป็นพรหมนั้นทางทุกศาสนามีอยู่เช่นศาสนาฮินดูก็มีถึงพรหมโลกพวกประเภททำสมาบัติได้แต่ศาสนาอื่นก็ถึงสวรรค์ได้ไปนรกได้เหมือนกันแต่ศาสนาที่จะสอนให้เป็นอนิจจลักษณะสอนให้เข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมีศาสนาพุทธศาสนาเดียว
1: ก็ถามเรื่องของการบวชเหมือนกันว่าคนไทยส่วนมากเป็นพุทธศาสนิกชนตามบรรพบุรุษบทเรียนตามประเพณีแต่ก็ไม่ค่อยศึกษาพระธรรมและก็ไม่ปฏิบัติจริงผิดกับปังที่มาบวชพระเขาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติจริงและก็ได้ผลจริงอย่างใดที่จะปัญหาคือว่าท่านจะมีวิธีใดอย่างใดที่จะโน้มน้าวใจให้พุทธศาสนิกชนเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่ประพฤติตามกันมาให้ได้ผลรวดเร็วเช่นเรื่องของการรักษาศีล5ก็เห็นปิดโปสเตอร์ออกวิทยุโทรทัศน์ก็ยังไม่เห็นได้ผลข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เห็นแล้วก็ต้องปรงว่านี่หรือเมืองพุทธศาสนา
0: ก็ได้ผลนะตอนนี้พระพวกเราเข้ามาบวชกันมากปีนี้ก็มีคนเข้าวัดมากพิเศษเลยวิทยุโทรทัศน์ของเราได้ผลมากจาก20องค์ทุกปีมาถึง 50-60 องค์นี่ก็เรียกว่าได้ผลหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็เรื่องแต่ว่าอาตมาว่าทุกคนยังไม่มีพื้นฐานและไม่มีผู้นำที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีวัดที
2: ่ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

อริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ
1: พร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
1: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นกลุ่มนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
0: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
0: ทั้ง การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

สมาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเสียมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็มาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องระยุบลมหายใจเข้าก็จะผ่องลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องผ่องยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้

หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บควันหนังอนุโลมปฏิโลมวิตกวิจารไปแล้วเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บควันหนังคือปรากฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบตอนสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรียกว่าเราต้องรู้ลักษณะลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารก็เรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียว บังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นปุ่งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการบังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแล้วบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นก็สงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นนักเข้าก็เลยกลัวความคิดตัวเองเขามาคิดยกใหญ่คิดไม่จุดไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายระตั้งสติลมให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตเครื่องคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่

ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายๆว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่นคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปโน้นไปบ้านไปโน้นไปที่ทำงานไปโน้นไปต่างๆไปโน้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวแล้วก็ไม่บังคับเข้าแว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแว็บหนึ่งก็ไปแค่แว็บเดียวไปแค่วามาแค่ศอกแล้วเข้าก็คืบเดียวแล้วเข้าก็แว็บอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้ถือว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยกันรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันเราถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้านะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นเอาจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกยะยกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นนั่นก็จะสงบทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับค่อยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้เมื่อยอะไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีก็เรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับ
ค่อยลุกค่อยนั่งค่อยย่างค่อยเหยียบจะขยับมือขยับเท้าไงก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้ก็เรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิการทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเราหยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่จิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราภาวนาก็ไม่สงบนะเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยาบท4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรการจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอเราลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาเราลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันแล้วเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคราวนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านเดี๋ยวไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดจะรู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัตินี่ถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลย
นั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุของความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เราจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอกตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆแล้วเขาก็จะเป็นสันตติสิทธ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก 108,000 ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาวานายังไงก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบเราก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมได้สงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเราเหมือนเดิมเรียกรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปตั้งยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันอันนี้มันไม่ทันไหมพอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นแหละเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เวลาจะโกรธก็รู้เวลาจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้แล้วกลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เอาไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดเสร็จแล้วโกรธเสร็จแล้วจึงรู้โกรธเสร็จแล้วจึงรู้เผลอไปเสร็จจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นถึงเรียกว่าสติไม่พอปัญญาไม่พ
แต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้านะเข้าจะมีสติรู้ทันเลยว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโรคนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ว่าเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้พอเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่จะเจอเราซื้อเลยนะไม่จะเจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคาอย่างนี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะลิ้มรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นจะเรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองเมื่อมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปนั่นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเยือนพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โภคียมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย้อนลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อน
ท่านก็เรื่องกาย

เรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตถึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะ40เนี่ยต้องการพุทธ

40สมถะ40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติอธิ10อทุพะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรเปติกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าเนี่ยทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งยิ่งเมื่อคนลงทำงานขนมทำงานอะไรที่ใหญ่ๆเนี่ยทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่ผูกแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมันไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือจะพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีตัวจิตอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเราทูทันสังขเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภกดหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งนะจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเมื่อเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าเจต

สิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็จะเรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เราร้อนแล้วเพราะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกระยะระยะไอ้จิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยหรือไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานดังนั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเยอะเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เหมือนกับเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งเรียกว่าเราเกลียดแมงสาบเราเกลียดไส้เดือนคือเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอไม่เห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้เข้ามาเป็นสัญญาซะแล้วเป็นเจตสิกจำไปหมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาแต่เล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดนั่นมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดแต่ไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้เลยมันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นแหละแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาด
ันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้นี่คือเขาแพ้จิตตัวเองต่างหากไอ้ที่เลิกได้นะเพราะเขาชนะจิตเองหรือว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงว่าพอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายไปเลิกเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราชั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติจึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกเข้ามันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายไอ้นี่คือเจตสิกสังขารตัวนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดเลยในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังวูบเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมันเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราไอ้นี่มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติถึงว่ากรรมฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทเข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขา
ผู้หญิงไม่ใช่เป็นนักไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลก็มันร้ายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะรู้ว่ามันเป็นพยาบาทดังนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วยังโสดาบันสกิทานาคาอนาคาพระอรหันต์เขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอได้เป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้เงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์เองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทานาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งนะมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งแสดงวางเฉยแสดงก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากนั่นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดเดี๋ยวคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงผู้หญิงคิดฆ่ากันทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนเขาไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติรู้โอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายๆชาติหลายๆวันหลายๆคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามมาอยู่โกรธก็ห้ามมาอยู่รักก็ห้ามมาอยู่โลภก็ห้ามมาอยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นนั้นว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นมันก็ทะเลาะกันอยู่เงี้ยโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่คนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไป
พยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นกรงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคุ้งเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราตนเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นดังเรสงไทยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเราดูกายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วเขาก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรไรเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

เช่นกายอาการหรือสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเปลือกจะเนื้อแดงๆแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไป

ตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอบเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำระเนื้อไปเมื่อชำระเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดนะตับนะมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้พุงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งส่วนโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกในมือสุดท้ายก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแท้เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็ลายกายไปเป็นธาตุดินถ้าลายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรียราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนๆเป็นตอนๆพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการ32เราก็เหลือแต่เพียงดินน้ำไปลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไปลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้ฉะนั้นเองว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปดมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปฝุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันพิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานท
ำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

กรรมฐานนี่โดยมากคนเราจะทำได้เฉพาะตอนสงบพอไม่สงบก็ทำไม่ได้กรรมฐานต้องทำได้ตอนที่สงบและไม่สงบเพราะปัญญานั้นสงบก็เกิดได้ไม่สงบก็เกิดได้การปฏิบัติธรรมไม่มีการทำได้เมื่อไรก็เป็นบุญกุศลเมื่อนั้นไม่ใช่ว่าไม่สงบแล้วเราก็เลิกทำพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนอง

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทางน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปก็เชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เวลาที่ยังเหลืออยู่คงไม่มากนักนี่ขอให้ท่านทั้งหลายได้สงบจิตสงบใจวางไม้วางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือตั้งใจฟังสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ตั้งใจเอาสิ่งที่จะเป็นกุศลความฉลาดในการดำเนินชีวิตตามประเพณีของพระอริยเจ้าทั้งหลายก่อนที่จะรับทักขิณาทานอามิสทานจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำหน้าที่คือการตอบแทนพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นห่วงกลัวพระสงฆ์องค์เจ้าจะไม่ทำประโยชน์ตอบแทนบุญคุณชาวบ้านที่ให้ความสนับสนุนท่านจึงเปรียบให้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างชาวบ้านกับนักพรามทั้งหลายชาวบ้านผู้ทำบุญสุนทรทานอนุเคราะห์ด้วยข้าวปลาอาหารที่อยู่อาศัยเปรียบเสมือนหมู่มวลดอกไม้บุพชาติกำลังเบ่งบานบานด้วยอำนาจแห่งน้ำหมอกน้ำค้างหรืออาจจะบานด้วยน้ำฝนตามฤดูกาลพระสงฆ์องค์เจ้านักบวชสมณพราหมณ์เปรียบเสมือนแมลงผู้แมลงผึ้งที่โบกโปรยบินไปดูดเอาน้ำหวานจากหมู่มวลดอกไม้ดอกไม้ก็บานอยู่เองตามธรรมชาติส่วนแมลงผู้แมลงผึ้งนั้นก็มีความปรารถนาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปดูดซับเอาน้ำหวานเพื่อไปเก็บไว้ในรวงในรังเพื่อจะเลี้ยงชีวิตตนเองแล้วก็เลี้ยงลูกของมันแต่ที่นี้บางทีไปทำให้กรีบดอกไม้มันเศร้าหมองไปทำให้ดอกไม้มันสูญเสียเกสรร่วงหล่นไปโดยไม่ทำประโยชน์ให้ดอกไม้นั้นผสมเกสรกันออกเป็นลูกเป็นหมากต้นไม้นั้นก็เบ่งบานดอกนั้นก็ร่วงหล่นไปไม่ติดลูกติดหมากคนโบราณของเรามักจะพูดเปรียบเปยสงสารเด้บุพผาดั่วดวงหอมทะลงกินผู้มาเล่นผู้ผึ่งส้มแล้วกะเหล่าดายด่านแต่คู่ควงแห่งง่ามแหล่งสิลนดายด้วยเนาะพี่น้องจิตใจกำลังเบ่งบานด้วยบุญแต่กลัวจะ

บานแล้วจะแห้งเหี่ยวโรยราไม่งอกงามออกมาเป็นลูกเป็นหมากคือนอกจากบุญแล้วควรจะผลิตออกมาเป็นหมากเป็นลูกคือกุศลฉลาดในการคิดในการทำต่อไปให้มันถูกมันต้องพระพุทธเจ้าก็เลยบอกยะถาหิภูมิโรปุพพังวันนะคันถังอเหทยังปาเรติรัสมาทายะเอวังคาเมมุนีเจเรดูก่อนภิกษุทั้งหลายมูงพมรผู้พึ่งโบกโบยบินไปเชยชมดูดอมดมเอาน้ำหวานจากหมู่มวลบุพพาชาติแล้วก็บินจากไปไม่ทำให้กลีบมันชอกช้ำไม่ทำให้สีมันสูญเสียไม่ทำให้เกสรมันร่วงเปล่าดูดเอาน้ำหวานแล้วผสมเกสรให้แก่ดอกไม้เกสรตัวผู้ตัวเมียเพื่อดอกไม้นั้นจะได้ติดเป็นลูกเป็นหมากเจริญเติบโตดูเอาน้ำหวานผสมเกสรให้ดอกไม้แล้วจึงบินจากไปเอวังคาเมมุนีเจเรเธอทั้งหลายผู้เป็นมุนีจงจาริกไปสู่หมู่บ้านดุจเดียวกันนั้นพวกอาตมาทั้งหลายเหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งหลายตัวโบกปุยบินมาหลายวัดหลายวาหลายอาวาสวิหารแล้วก็นักบวชฝ่ายคารวาสที่เป็นสมณชีพามก็เหมือนแมลงผู้พึ่งโบยบินมาจากหลายจังหวัดหลายตำบลหลายอำเภอบัดนี้กำลังจะดูดเอาน้ำหวานแต่เป็นห่วงเกสรจะชอกช้ำกลัวจะไม่ได้ผสมให้เกิดเป็นลูกเป็นหมากเจริญงอกงามปุญญะเกเสเกสรแห่งบุญผสมให้บุญนั้นเจริญงอกงามขึ้นมาเป็นลูกเป็นหมากผลิตออกมาเป็นกุศลและเจตนาอันดีงามท่านจึงให้แสดงธรรมเป็นการผสมเกสรความเบ่งบานในจิตในใจที่มาทำบุญนั้นท่านอาจจะไม่ปรารถนาอยากจะฟังธรรมเลยก็ได้เหมือนต้นไม้ที่เป็นดอกเบ่งบานอยู่ตามธรรมชาติไม่ได้ปรารถนาให้มาแรงไปเอาน้ำหวานไม่ปรารถนาให้ผสมพันธุ์ผสมเกสรให้แต่เสร็จแล้วมันก็เป็นความจำเป็นอยู่ดีๆที่มาแรงจะต้องมีประโยชน์แก่ดอกไม้เหมือนดอกไม้จำเป็นจะต้องให้ประโยชน์แก่มาแรงด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าท่านจึงคอยพร่ำสอนอยู่เสมออย่าไปเอามาเปล่าๆพี่น้องทั้งหลายการที่บุคคลจะให้ทานกับดอกไม้เป็นดอกนั้นไม่ผิดกันจะออกดอกในหน้าแล้งหน้าฝนอย่างไรก็ตามเหมือนคนให้ทานพระพุทธเจ้าว่าคนให้ทานมีอยู่8ประเภท1ให้ทานเพราะความรัก2ให้ทานเพราะความหลง3ให้ทานเพราะความกลัว4ให้ทานเพราะความโกรธ5ให้ทานเพราะเห็นว่าพ่อแม่เคยให้มาเราอย่าได้ให้เสียตระกูลเลย6ให้ทานเพื่อให้คนอื่นสรรเสริญยกย่องว่าเราเป็นผู้ให้ทาน7ให้ทานโดยเห็นว่าสมณพราหมณ์เหล่านี้ไม่มีเย้าไม่มีเรือนไม่ได้หุงไม่ได้ต้มเหมือนกับเราเราควรจะให้8ให้ทานเพราะปรารถนาจะประดับประดาตกแต่งจิตใจเราให้ดีงามยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นไปในการดำรงชีวิตที่ดีงามจิตใจจะเบ่งบานด้วยคุณงามความดีเป็นที่หยั่งลงแห่งศีลสมาธิปัญญาจึงมีทานมีศีลมีภาวนาให้ทานด้วยความรักก็มีให้ทานด้วยความหลงก็มีเมื่อรักแล้วก็อยากจะให้เมื่อหลงแล้วก็เข้าใจว่าจะดีจะเลิศไปหมดทุกอย่างคนที่เราหลงนั้นอาจจะไม่ดีจริงดังที่เราเข้าใจก็ได้ให้ทานด้วยความกลัวก็มีย่านย่านมูวาบ่เฮ็ดคือมูไทบ้านไทเมืองเพิ่นพาเฮ็ดกลับไปเห็นเพิ่นให้ทานประเภทนี้ไม่ปรารถนาเลยไปที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมบางคนให้ทานเพราะความโกรธโกรธแนวไหนจังสิท่าน
โย่ถือแต่ซ่องมะแพอยู่เลยเอาแต่ถงมะแพผ่านไปผ่านมาบ่อยากท่านก็เอามาหยัดให้ก็เลยเทศโจกให้ไปไปสั่นไปไว้ๆบ่อยากเห็นหน้าให้ทานด้วยความโกรธลำคาญขนาดนั้นก็ยังได้บุญอยู่นะได้บุญอยู่บ้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ได้ที่ให้ทานดังกล่าวมานี้ได้บุญแต่มันยังไม่สมบูรณ์ถ้ามีเวลาพอก็จะเล่าให้ฟังอยู่ว่าแม้จะให้ด้วยความโกรธนี้แต่ผู้รับทานมีศีลที่ดีงามนั้นจะได้บุญไม่น้อยเลยท่านเคยได้ยินเรื่องนางปัญจปาตีบ้างไหมคนขี้เหร่ที่สุดในโลกแต่ได้ผัว2คนเป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้ง2เมืองขี้ไล่ลื่นโลกปากอ้าขาเป๋ตาเหร่ย่างไปไงกู้ปั่นรถซิบหลอดตีนเล่าควงธรณีน้ำลายและละลายไหลเหงื่อปากก็อ้าขาก็เป๋ตาก็เหร่ขี้ไล่หาประการตัวก็ดำแสนตาดำนอกจากนั้นเสียงก็ไม่ไพเราะแต่มีความดีอยู่อันหนึ่งผิวพรรณของนางเนี่ยเนื้อตัวของนางถ้าใครไปจับต้องแล้วเหมือนสัมผัสทิพย์จิตใจเนี่ยอ่อนไม่รักนางไม่มีพ่อแม่ก็เลี้ยงมาพอให้มันโตหลายทราบมันบ่ตายเหลี่ยงพ่อใหญ่ใหญ่แล้วก็บ่ได้ผัวน้ำพันจักเถื่อเป็นอย่างว่าจังขี้หลายเอากระดอกเถื่อเล่าให้ท่านด้วยความโกรธแต่ว่าได้บุญนะเพราะคนที่รับทานเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมที่เป็นคุณาดิเรกมีคุณธรรมอันสูงสุดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวมีผัวเป็นครอบเป็นครัวเล่าบ่มีโมหะเหล่นน้ำเล็กหน่อยย่อมก็คือเหล่นมักหลีน้ำเล็กหน่อยตามบ้านเรียนตัวผู้เบากับบ่มาเขินเฮือนจักเถื่อเข็นฝ่ายถาเบิดกระบองเดือนละ3ลืมของหัวไก่จักเขาจะสิบ่ไก่เห็นยังขี้หลายเอาเลือกหายทีนี้พอเล่นอยู่กับเพื่อนนะพระราชาอยู่ในเมืองปลอมตัวออกมานอกเมืองคิดว่าเราจะไปดูความสุขความทุกข์ของปวงอนาประชาราษฎร์ถ้าเราไปด้วยอิสริยภาพไปด้วยความเป็นพระราชาคนเขาก็จะรู้จักเราจะไม่ได้เห็นของจริงเขาจะทำตกแต่งประดับประดาจำเราจะต้องปลอมตัวไปเหมือนชาวบ้านกลางคืนเที่ยวไปเที่ยวไปไปเห็นเล็กหน่อยเล่นมักลี่พระเจ้าแผ่นดินก็ย้องไปไปบังอยู่ต้นไม้เล็กหน่อยเฮ็ดหยังกันก็เด็กมันเล่นซ่อนหาเล่นมักลี่เล็กหน่อยใหญ่ก็มีบาดนี่เป็นสาวดำดำหอนง่ามมูลี่เพิ่นลี่มูโมหาเห็นเพิ่นตัวใหญ่ง่ามเล็กหน่อยเขาลี่บาดนี่เพิ่นไปหาเขาบ่เห็นหาไปหาไปไปเห็นพระราชาปลอมพระราชาไปบังอยู่ต้นไม้ป้าก็แลนไปจับนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้สันพอแต่นางไปสัมผัสพระราชาเท่านั้นแหละจิตใจนั้นเหมือนขี้ผึ้งถูกหล่นไฟโอ้ยจะแม่นปานสัมผัสทิพย์จากสวรรค์กินบ่ได้นอนบ่หลับคันบ่ได้นั่งไปเฮ็ดเนี่ยในที่สุดกลับไปนู่นไปพระนครกลางคืนต้องออกมาทุกคืนมาเล่นมักหลีน้ำเหล้าทุกคืนเป็นผัวกันเป็นเมียกันเป็นกลางคืนกลางวันกลับพ่อแม่ก็ไม่ห่วงห้ามโว้ยผู้ใดอยากเอาก็หาเหล่าคันว่าสัตว์ให้ญาติเขาบอกมันโยนสัตว์เราให้พ่อให้แม่ฟังผัวข่อยเมื่อเลี้ยงยังมือเสากลางคืนจังมาอยากเราหลายอยากอายบ้านเพิ่นไปแย่งแหวนตรงแหนว่าสัตว์ผัวข่อยมีดีได้อยู่ว่าสัตว์เอาไปมาที่นี่พ่อป่วยป่วยหนักหมอก็บอกว่าจะตายถ้าหากไม่ได้กินข้าวมัทุป่าญาติต้องเป็นข้าวจากในวังนุ่นก็เลยเล่าให้ผัวฟังกลางคืนให้จังได้พอข่อยสิตายจะกินข้าวมัทุป่าญาติมันอึดมันอยากสิไปกินมันจะใส่เข่าในวังมาท่านบ่ยากบ่ยากให้เพิ่นหันใจยาวๆไว้เด้อสิได้อยู่ดอกวันใหม่พระเจ้าแผ่นดินก็เอามาให้มีอยู่2ห่อให้กินวันนี้ห่อหนึ่งมื้ออื่นกินอีกห่อหนึ่งพอเอามาให้กินแล้วพระราชานี่ก็กลับไปหาเรื่องที่จะเอาเมียกลับบ้านกลับโซ่พระนครก็ไปบอกพวกอำมาตย์ว่าข้าวมัทุปายาตที่แต่งมาจากห้องเสวยนั้นมันหายไปไม่รู้ใครลักไป
ให้ทหารให้ใครออกไปตรวจมดทั้งบ้านทั้งเมืองก็เห็นอยู่ไสละจับหัวมันมาว่าฉันในที่สุดเขาไปตรวจก็ไปเห็นหอตั้งโตโกอยู่โอ้ยมันเป็นหลักมาได้จังได้อยู่เหี้ยว่าฉันไปบอกพระราชาว่าจับได้แล้วก็จับพ่อของผู้หญิงนั้นไปด้วยนี่ขี่ขโมยว่าฉันมันขโมยมาแล้วว่าคอยบริรักษ์จักเถื่อให้คอยเป็นหยังก็ได้ลูกเคยคอยเอามาให้ว่าท่านใช้ลูกเคยเจ้าจักว่าท่านมันมาแต่กลางคืนท่านกลางเว้นก็บ่เห็นมันจักเถื่อบอกเอาซื่อๆว่าท่านท่านเจ้าบ่จับลูกเคยจอกมาให้ขอกระสิจับเจ้าขอคุกพระราชาว่าอย่างนี้จับบ่ได้แล้วท่านบ่แม่นย่ำกลางคืนให้ลูกสาวจับให้ว่าท่านพระราชาก็บอกเอาอย่างนี้ผู้ชายในเมืองนี้มีเท่าไหร่เรียกมารวมกันแล้วก็ให้ลูกสาวเจ้ามาจับพระท่านเรียกผู้ชายมาหมดนั่นอำนาจพระเจ้าแผ่นดินแล้วนางคนนี้ก็อยู่ในห้องเอาความมืดกั้นไว้หมดให้ยื่นมือเข้าไปให้นางนี่จับจับผู้ได้กับบ่แม่นผัวข่อยบ่แม่นผู้นี้กับบ่แม่นผู้นี้กับบ่แม่นมัดระบาดเหลือแต่พระราชามัดระบบผู้ชายพระท่านมัดแล้วกันบ่แม่นพระราชาพระท่านพระมหาอมาตย์บอกขอเดชะพระอาญามีผลเก่าในพระนครทั้งหมดนี้หมดแล้วผู้ที่เป็นบุรุษนอกจากพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นผู้ชายเหลือคนเดียวถ้าอย่างนั้นเราจะลองดูไปให้เล่าจำมีผัวข่อยไปเสร็จแล้วเราจือได้ผัวเล่าพระราชาก็ยอมเอาเป็นเมียทั้งนี้และทั้งนั้นคือไม่อยากจะรวบรัดใช้อำนาจต้องการความถูกต้องก็เลยได้ผัวเป็นพระราชาอยู่มาเมียเก่าก็ลุ่มก็ไม่ไปหาอยู่แต่กำนางที่แสนจะขี้ริ้วขี้เหร่นี่เอาไปเอามาเมียนี่ก็น้อยใจวันหนึ่งนางนี่ก็ฝันประหลาดฝันว่าได้ขี่ช้างทีเดียว2ตัวบอกผัวว่าจะเป็นคอยฝันบ่ดีฝันว่าขี่สร้างเผือกเธอดีแล้วผัวก็ให้หมอโหนมาทำนายนางเมียหลวงก็จ้างหมอโหนไปให้ทำนายว่าให้เอานั่งนี่ไปขาเด้ออัปปีซี่กระดานกาลกินี่มันฝันบ่ดีขั้นสันบ้านเมืองสีลมหลวงในที่สุดหมอโหนก็ทำนายอย่างนี้นางนี่ก็จำเป็นผัวก็ต้องเอาไปลอยแพหักเจ้าเด้คือหอดเจ้าเด้แต่บ้านเมืองสิพินาก็เลยเอาไปปล่อยเวลาปล่อยลอยแพไปเนี่ยเอาอาหารใส่ไว้ให้นางไปกับแพไปเสด็จขันเจ้ามีบุญมีกรรมเถิดจังคอยพอกันสานาคอยกระคืดหอดเจ้าหลายอยู่แต่ว่าบ้านเมืองเพิ่นสิพินาที่หล่มที่จมนางนี้ก็ลำพึงลำพันหอดมือหนีมืออื่นกันยังไข้หลายวันไปอาหารเบิดที่นางส่งอยู่ในน้ำกับพูดไปลำพึงลำพันไปร้องให้ใส่กันริมฝั่งน้ำแต่นางนี้กลับไปได้ผัวอีกไปได้พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่อีกเพราะว่าลอยแพไปแล้วพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ไปเที่ยวประพาสทางน้ำก็เอ๊ะใครมันลอยแพอยู่กลางทะเลดูเหมือนมีคนเดียวให้ทหารพาเข้ามาดูใกล้ๆเหมือนปีศาจคุกฝุ่นมันคือขี่ไล่กระดอกกระเทียไทยนี่ไงอนุวัตก็บอกให้ทหารถามดูทหารก็บอกถามแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นเมียของพระราชาท่านให้ลอยแพมาโอ้ยจะมันบอกบ่สมโตเด้พระเจ้าแผ่นดินว่าเรื่องเบิ่งว่าซั่นบานยักษ์สดน้ำห่อนผู้ใดจะไปเป็นลูกเป็นเมียว่าซั่นพระราชาก็เข้าไปไต่ไปถามโอ้ยขี้หลายจังซี่กูสิสุกลงน้ำซะเนาะว่าซั่นพอเอามือไปต้องไปสัมผัสเท่านั้นแหละพระราชานี่ก็อ่อนหมดทั้งตัวบ่ได้เล่าเฮ็ดเมียนี่ตายเท่านั้นแล้วข่อยบาดนี่ว่าซั่นในที่สุดก็เอาเป็นเมียเองพระเจ้าแผ่นดินเมืองนี้ได้ข่าวขึ้นเสียดายคิดถึงนอนไม่หลับจำเป็นต้องยกกองทัพจะไปสู้รบแย่งเอาคืนมาก็ไปตกลงพวกปุโรหิตว่าไม่ควรเลยที่จะต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อกับผู้หญิงเพียงน่าจะตกลงกันได้ด้วยสันติเอาไปมาก็เลยตกลงกันสร้างปราสาทไว้กลางแม่น้ำเจ็ดมือให้ผู้หนึ่งมานอนน้ำอยู่ไหนเจ็ดมือให้ผู้หนึ่งมานอนน้ำอยู่ไหนเล่าได้ผัวสองคนผลเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นยังละจังได้ผัวสองคนเป็นยังละจังขี่ลาย
ให้ทานด้วยความโกรธทักทินาทานผู้ให้ฝ่ายผู้ให้ให้ด้วยความโกรธ

ฝ่ายปฏิฆาหกเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีความโกรธเป็นผู้มีธรรมอันบริสุทธิ์อันนี้มันได้บุญหลายท่านกับผู้บริสุทธิ์พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านต้องการดินเหนียวจะเอาไปฉาบถ้ำของท่านกันลมในหน้าหนาวภูเขาหิมาลัยท่านก็อุ้มบาตรมาเที่ยวแห่พอดีนางนี่ก็ตำขี้ดินเหนียวสิท่าเหล่าท่าเฮือนเมืองอินเดียเขาจะใส่ดินเหนียวกับขี้ง่วงก็ไปยืนแผ่อยู่หันนางนี่ก็คิดรำคาญทั้งสั่งจะเป็นสัวตายเลยเด้ขี้ดินซื่อๆก็เที่ยวขอผู้นั้นผู้นี้เป็นหยังจึงบ่ไปตำไปหนวดเอาก็เดินไปบินทบาทที่ไหนก็ไม่ได้ก็กลับมายืนอยู่อีกบนอื่นเขาปวดต่ำเล่ากำลังต่ำก็มายืนเลี้ยวไปย่ำใดก็เห็นโอ้ยสร้างน้ำหนาย่ำใดสิหนีอยู่สันคิดได้ก็เลยเป็นเหนียวเอาไปโยนเสบาทเอ้าว่าสันไปตายซะก็ไปยังไงไม่เห็นหนาเอกว่าสันท่านก็ไม่โกรธหรอกท่านก็เอาไปเอาไปชามด้วยบุญกุศลอันนั้นเองโทษที่ให้ทานด้วยความโกรธเกิดมาก็เลยเป็นคนขี้ลายแท้เฮาก็เลี้ยวบังในตีอยู่น้ำกันผู้ลังคนงามงามผู้ลังคนขี้ลายพ่อแม่งามก็ขี้ลายลูกก็ขี้ลายผู้ลังคนพ่อแม่ขี้ลายขี้ลายลูกพ่อปานนั่งงามเป็นน้ำผลท่านแต่ศาสตร์ก่อนพอเห็นนั่นแม่ใหญ่พ่อใหญ่แม่ออกเห็ดขั้วนะยังหยากจะสุภาพกันจมกันหายเด้อเห็ดไปน้ำมันจะขี้ลายดิศาสนาย่านพันหยาโอ้ยบ่ได้รับได้นอนอยู่โรงครัวเป็นตาอ่อนซ่อนนำใจพันแต่ว่าอย่าให้มันเฮียเด้อมันสิเป็นคือนั่งปัญจปาปีให้ทานด้วยความโกรธให้ทานด้วยความเห็นว่าพ่อแม่เคยให้ทานบ่อยากฟังเทศฟังธรรมดอกพ่อได้ใส่บาตรก็แล้วไปบ่อยากได้ยินจักเทือความพระเทศแต่หักอยากใส่บาตรอันนี้เรียกว่าให้ทานตามประเพณีที่พ่อแม่เคยให้มาได้อยู่ว่าบุญได้แต่ว่าไม่บริบูรณ์ด้วยกุศลเกิดต่อมาชาติหน้าอาจจะเป็นคนร่ำรวยแต่ก็อาจจะปึกอาจจะอ่านหนังสือบ่อยากออกการให้ทานนั้นจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วนเราสังเกตดูถ้าจะให้ทานที่ถูกต้องสมบูรณ์ให้ทานด้วยจิตหวังอนุเคราะห์ให้ทานเพื่อให้จิตใจของตนเองนั้นได้เกิดอาการสงบร่มเย็นเกิดสติปัญญาได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมเพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนในโลกนี้มีสิ่งที่ปรารถนาเหมือนกันอยู่5ประการ1ปรารถนาความร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์2ปรารถนาเป็นคนสวยคนงาม3ปรารถนามีลูกอย่างตัวมีผัวอย่างใจมีลูกไม่เสียมีเมียไม่บกพร่องไม่ว่ายากฟังไม่ว่าว่ายากสอนยากพูดง่ายฟังคำ4คนในโลกนี้ปรารถนาทรัพย์สมบัติที่ตนเองมีอยู่อยากให้ผู้ใดมาหลอกมาคดมาโกงมาลักมาปล้นทำให้สูญเสียไปเพราะทรัพย์นี้เราได้มาด้วยความยากลำบาก5คนทุกคนในโลกนี้มีความปรารถนาอยู่ว่าเวลาใดเราเดือดร้อนขอให้มีผู้มาช่วยเหลือทันท่วงทีเวลาใดเราขาดแขนเข้าตาจนณแผ่นดินใดตรงไหนก็ตามขอให้มีผู้มาช่วยเหลือเรา5ประการนี้เป็นความปรารถนาของผู้คนในโลกนี้บางคนได้บางอย่างเสียบางอย่างบางคนเกิดมาแล้วร่ำรวยแต่ลูกไม่เชื่อถ้อยฟังคำเมียไม่เชื่อถ้อยฟังคำผัวนอกอกนอกใจมีคนใช้มีคนงานเผลอก็ลักของเจ้าของนายบางคนนั้นมีรูปสวยแต่ก็ยากจนบางคนเป็นคนร่ำรวยแต่ก็ขี้ริ้วขี้เหร่บางคนมีทรัพย์สมบัติมากแต่ก็ไม่พอได้ปลื้มใจมีทรัพย์แล้วเป็นทุกข์เดี๋ยวเสียเดี๋ยวถูกลักเดี๋ยวถูกโกงเดี๋ยวอะไรต่ออะไรลักษณะเช่นนี้มันมีเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราให้ทานครบวงจร5ประการเมื่อคืนนี้มีพี่น้องชาวจีนมาจากฝั่งวารินทร์

ลูกสองผัวเมียกับลูกเอาบาตรเอาไตรจีวรเอาของมาถวายอาตมากราบแล้วกราบอีกลูกน้อยๆกราบแล้วกราบอีกอาตมานั่งนับอยู่ในใจเมื่อคืนเนี่ยกราบเกือบ20ครั้งก็มานึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าว่าสกัจจังทานังเทติให้ทานด้วยความเคารพอ่อนน้อมถ่อมเสียนมอบให้ไม่ได้ให้แบบให้อย่างเสียไม่ได้เพราะเหตุนั้นคนโบราณบ้านเราจึงสอนว่าให้ถอดหมวกให้ถอดเกลือบการให้ทานแก่ผู้มีศีลไม่ใช่การให้เหมือนนายให้แก่ทาสผู้รับก็ต้องรับด้วยความเคารพห้ามใส่รองเท้าเข้าไปบิณฑบาตไปรับของ

ให้แก่ทาสผู้รับก็ต้องรับด้วยความเคารพห้ามใส่รองเท้าเข้าไปบิณฑบาตไปรับของเคารพผู้ให้และก็เคารพผู้รับเคารพซึ่งกันและกันภาษาพระพุทธเจ้าท่านว่าสกจังทานังเทติให้ทานด้วยความเคารพสัทธายะทานังเทติให้ทานด้วยศรัทธาอนุคหิตจิตตังทานังเทติให้ทานด้วยหวังอนุเคราะห์แก่ท่านผู้รับนั้นกาเลนะกาลังเทติให้ทานถูกการถูกเวลาเหมาะสมกับความต้องการกับความจำเป็นสุดท้ายให้ทานด้วยการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ทานจนเบียดเบียนตนเองก็มีนะจนทุกข์ยากจนลำบากเมื่อบุคคลให้ทาน5ประการนี้ผู้ใดให้ทานด้วยศรัทธาเลื่อมใสบุคคลนั้นเมื่อทานให้ผลเกิดมาจะเป็นคนร่ำรวยและจะเป็นคนมีรูปสวยทั้งรวยทั้งสวยแต่ถ้าผู้ใดให้ด้วยความเคารพอ่อนน้อมเขาเกิดมาเขาจะเป็นคนและจะมีลูกเชื่อถ้อยฟังคำพูดไม่ยากบอกคำเดียวก็ทำตามมีภรรยาสามีที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันชีวิตครอบครัวราบรื่นเป็นสุขเหมือนสวรรค์บางคนเนี่ยขี่ไล่กระยาผัวกับเมียหักแพ่งกันอยู่ร่วมกันทั้งห่างทั้งมีแต่กับว่ามีปัญหาพี่น้องชาวจีนดูจะมีปัญหาน้อยมากเรื่องลูกที่จะไม่ค่อยเชื่อถ้อยฟังคำความกตัญญูกตเวทีรู้สึกจะสูงมากในหมู่พี่น้องชาวจีนเท่าที่อาตมาสังเกตดูมาทานเมื่อคืนนี้จะกราบกราบผัวกับเมียกราบลูกน้อยๆมากราบอยู่ต่อหน้านับดูตอนกราบนี่กราบ6ครั้งถอยไปอีกไปถึงตรงนั้นไปกราบอีก7เครือบาทนี่โอ้สกัดจังทานังเทติให้ทานด้วยความอ่อนน้อมด้วยความเคารพจริงๆเมื่อคืนนี้ยังมาสนทนายังมาถามเรื่องสมาธิผมนั่งไปแล้วตัวโยกตัวคอนมันเป็นอย่างไรอันนี้น่าอนุโมทนาถ้าเฮาใส่บาตรแล้วถามเพิ่นจะคว่ำเทศให้ฟังแน่กับบ่ถามยังเก่งกับฝันยังไงเนาะขอน้อยเพิ่นว่าอยากฟังแต่เพิ่นฝันหั่นโอ้ยเจ้าของกับฝันเป็นอยู่จักสิไปถามมันหยังนอนฝันอยู่เฮือนถ้าเข้าใกล้พระนั้นให้ได้ฟังธรรมจะมีประโยชน์อย่าไปถามหาฝันดูพี่น้องเมื่อคืนชาวจีนมาฟังธรรมด้วยมาให้ทานด้วยความเคารพด้วยลูกน้อยๆก็น่ารักมากกราบดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูมีการให้ทานด้วยความเคารพด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นจะมีลูกไม่เสียมีเมียไม่บกพร่องมีลูกอย่างตัวมีผัวดังใจดังที่ปรารถนาความทุกข์ของเมียไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าผัวนอกอกนอกใจความทุกข์ของแม่ความทุกข์ของพ่อไม่มีอะไรจะทุกข์เท่ากับลูกไม่เชื่อถ้อยฟังคำมันอาจจะเป็นที่การให้ทานของเรามาแต่ก่อนก็ได้เพราะเห็นด้วยความเคารพของนั้นแม้จะมีน้อยก็อย่ารังเกียจให้ทานถูกการถูกเวลาความจำเป็นในขณะนี้สมควรจะให้อะไรอย่างวันจะกลับบ้านวันเดินทางพระพุทธเจ้าท่านยังสอนคามิกวัตคามิกพัตตทานทานสำหรับผู้ที่ให้อาหารสำหรับผู้ที่เตรียมจะเดินทางเมื่อกี้นี่ที่วัดอาตมาอบรมกันมีโยมมาบวชชีพานอยู่นี้ตั้ง 1,500 คนวันสุดท้ายโยมสมนึกที่ขับรถมาส่งอาตมาที่สละทุกอย่างเนี่ยรถคันที่จอดนั้นเป็นของโยมสมนึกคนนี้ฆ่าควายวันละ5ตัว10ตัวก็มีเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้แกตายจากเพชฌฆาตมาเกิดอยู่วัดเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่มาอยู่กับอาตมาซื้อรถลูกสาวซื้อให้คันหนึ่งไม่เอาไปทำอะไรพาอาตมาไปเทศนั้นเทศนี้มอบทุกอย่างท่านบอกว่าทำชั่วมามากแล้วอีกหน่อยกลัวจะตายขอทำบุญทำคุณงามความดีชดเชยความชั่วพระพุทธเจ้าประวัติตะโมโชติปรายโนเขาเกิดมาพร้อมกับความมืดความชั่วช้าแต่เขาจากไปด้วยความสว่างสวัยเขาปกปิดกรรมชั่วด้วยกรรมดีเขาปกปิดความประมาทด้วย

ความไม่ประมาทโสอิมังโลกังปภาเสติอัภามุตโตวจันทิมาเขาจักยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆพอวันอบรมนี่แกก็จองผมเลี้ยงคนเดียววันสุดท้ายเลี้ยงคนเดียวปีนี้เลี้ยงคน 1,500 คนเตรียมห่อทำอาหารใส่ถุงใส่ถุงห่อเขาเดินทางพอไงไม่ไงเอ้ยเจ้าอยู่บ้านไกลจังวัดนั่นจังวัดนี่บวชสิพอตอนเช้าฟังธรรมนิกถาก่อนฟ้าสางจบอาตมาให้ศึกเลยเพราะคนไกลปักใต้ถึงพัทลุงก็มีแม่ห้องสอนภาคเหนือก็มีคนทั่วประเทศโยมสมนึกพร้อมแบกอาหารคามิกับพัดสำหรับผู้เดินทางผู้ใดก็โอ้ยเจ้าได้บุญหลายๆเด้ออย่าสุดทุกข์สมากเด้อไปใส่กระถายคนอยากกลับบ้านถือไปกินไปปีหน้าจองอีกจองมาอีกได้เล่าปีหน้าเอามือสุดท้ายดอกพรมมาฉันวันที่ได้บุญหลายผู้สิเมื่อบาทผมสิเฮ็ดฮอได้ดีอย่างนี้ก็เป็นกาละทานให้ทานถูกการถูกสมัยเหมาะเจาะกับการเวลาครับเวลาบุญนั้นให้ผลเขาจะเป็นผู้มั่งคั่งด้วยโภคะอัตโนมหาโภโคหลังจากนั้นเขาจะได้ตามปรารถนาเมื่อเวลาจำเป็นตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนค้นแค้นอยู่แผ่นดินใดจะมีคนมาช่วยเหลือทันท่วงทีเป็นหนี้ท่วมหัวมองซ้ายแลขวาพี่น้องก็ไม่มีใครอะไรอาวรมาช่วยเหลือจะมีคนปรารถนาดีเอาไปสาไปใส่ไปจ่ายเด้อนี่แหละจึงเอามาให้ห้องจะมีขึ้นทุกข์ยากแทบจะกัดก้อนเกลือกินจะมีคนมาช่วยเหลือเพราะเหตุแห่งการให้ทานถูกการถูกเวลาอันเหมาะสมอันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งให้ทานเพื่อหวังอนุเคราะห์ให้ทานชนิดนี้เมื่อทานนั้นให้ผลเขาเกิดมาชาติใดจะเป็นคนร่ำรวยนอกจากนั้นเขาจะได้ใช้แต่สิ่งที่ดีที่งามไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ยานเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเขาจะได้แต่สิ่งที่ปานี่ที่ดีงามจิตจะน้อมไปบริโภคแต่สิ่งที่ดีที่งามมีเมียก็ได้เมียงามมีผัวก็ได้ผัวงามเหลือเลือกหมู่เบิดล่ะก็เป็นของดีเขาบ่เห็นเลยของดีบัดมาอยู่เนาะเฮาเป็นแนวดีเบิดอันสุดท้ายผู้ที่ให้ด้วยการไม่เบียดเบียนให้ทานไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ทานตามอัตภาพที่หาได้เหมาะสมบุคคลนั้นเมื่อทานนั้นให้ผลเขาจักเป็นคนร่ำรวยแล้วจักไม่มีภัยใดๆมาเบียดเบียนมาประทุษร้ายทรัพย์ของเขาได้ไม่ว่าอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยโจรภัยน้ำท่วมไฟไหม้ลมพัดทรัพย์ของเขาจะไม่เป็นไรเพราะว่าเขาให้ทานไม่เบียดเบียนมีคนมาลักขโมยของไปก็เอาไปไม่ได้ยังในบ้านขามใหญ่เราเนี่ยมีอยู่เมื่อ2ปีก่อนที่อาตมามาเนี่ยเขาลักงัวพ่อใหญ่ไปนั่นไปตั้งหลายมือลูกหลานไปหาจนเบิดเพราะไรป้าทิมมือดีขึ้นดีแลนขึ้นมากคือเก่าเพราะเหตุแห่งบุญการให้ทานชนิดนี้เพราะเหตุนั้นถ้าใครอยากจะได้ลูกผัวเมียที่เชื่อถ้อยฟังคำมีลูกอย่างตัวมีผัวอย่างใจมีลูกไม่เสียมีเมียไม่ปกพ้องด้วยความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนผู้ใดต้องการความสวยความงามความร่ำรวยจงให้ทานด้วยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสด้วยน้ำใจจริงๆผู้ใดปรารถนาความเป็นผู้ได้ดังปรารถนายามจำเป็นจงให้ทานในสิ่งที่เหมาะสมกับการเวลากับความจำเป็นกับบุคคลนั้นผู้ใดปรารถนาจะไม่ให้ภัยใดๆมาเบียดเบียนทรัพย์ของท่านจงให้ทานอย่างไม่ประทุษร้ายอย่างไม่เบียดเบียนเขาเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จงเลือกเอาเถิดตามใจปรารถนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายมาทำบุญท่านทั้งหลายปรารถนาบุญบุญนั้นท่านทั้งหลายได้รับแล้วมีแล้วในจิตในใจเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นเจตนาที่จะทำบุญแต่มีความเป็นห่วงเป็นใยอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รับกุศลไปด้วยทั้งบุญทั้งกุศลอันจะช่วยกันสนับสนุนให้ชีวิตนี้ดีงามขึ้น
บุญนั้นคือความดีใจอิ่มใจเบิกบานใจในสิ่งที่เรากำลังคิดในกิจที่เราทำในคำที่เรากล่าวไม่เป็นโทษประกอบไปด้วยประโยชน์ก็เรียกว่าบุญส่วนกุศลนั้นท่านอาจจะไม่ได้เลยกุศลหมายถึงความฉลาดเข้าใจข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวจุดมุ่งหมายในการกระทำถ้าทำไปโดยไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายเลยมันก็เลื่อนลอยลมๆแรงๆด้วยเหตุนั้นก่อนอื่นใดขอทำความเข้าใจกันก่อนในเบื้องต้นคือถ้าเข้าใจไปแล้วก็จะเริ่มมีกุศลทันทีท่านอาจจะเกิดความสงสัยขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานจนมาถึงวันนี้ว่าทำไมพระจึงไม่บิณฑบาตญาณบ่ได้บุญขันบ่ใส่เข้าไปในบาตรมีความสงสัยนี้เกิดขึ้นเมื่อยังไม่สามารถทำลายความสงสัยไม่เข้าใจการกระทำไม่เข้าใจในสิ่งที่คิดอยู่เมื่อนั้นกุศลก็ยังไม่เกิดขึ้นกุสโลภาวะอันฉลาดเข้าใจนั่นแหละคือกุศลไม่ว่าเราจะใส่บาตรหรือใส่ไว้ในกระบุงถ้าหากพระได้รับผู้มีศีลมีธรรมได้ครบได้ฉันมันก็เข้าถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่เหมือนกันทีนี้อยากจะให้เราทั้งหลายได้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัพปุริสธรรมธรรมของคนฉลาดธรรมของสัตบุรุษรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักประชุมชนรู้จักบุคคลการนี้เวลานี้ควรจะทำอย่างไรถ้าเราจะออกไปบิณฑบาตพระก่อนความยืดยาวของการเวลาก็จะมากขึ้นท่านทั้งหลายก็จะเป็นห่วงการงานที่บ้านไม่มีเวลาเลยที่จะมานั่งฟังเสียงพระพูดความขาดทุนก็จะเกิดขึ้นการทำบุญก็ได้บุญแต่ขาดแคลนกุศลความเข้าใจในสิ่งที่ควรจะได้ยินได้ฟังสู้เราเอามาตั้งมาเรียงรายกันไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มานั่งเป็นระเบียบมาไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็ฟังอนุโมทนาให้เข้าใจพระท่านก็เสร็จให้พรภาคภาษาบาลีเพิ่มก็จะไปตักอาหารเมื่อตักอาหารมาพร้อมกันแล้วท่านก็จะพิจารณาปัจเจเวกซึ่งเป็นศีลอันหนึ่งปัจจยะนิสิตะศีลพิจารณาเป็นประจำในขณะที่บริโภคเวลาก็สั้นลงประโยชน์ก็ได้มากขึ้นดีกว่าที่เราจะไปเสียเวลาแล้วก็มาเอาออกมาเอาเข้ากันอยู่นี่คือความเข้าใจที่เราจะทำความเข้าใจกันความเป็นระเบียบก็เกิดขึ้นขั้นตอนของกิจกรรมนี้ก็รัดกุมขึ้นประโยชน์ก็มากขึ้นเป็นนั้นว่าเราเข้าใจวันต่อไปทานศีลภาวนาอันนี้เป็นที่มาแห่งบุญแห่งกุศลพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าปุญญะเมวะโสสิกเขยยะอายะตัดทั้งสุขินทริยังทานัญจะสมจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวเยเอเตธรรมเมภาวยิตตวาตโยสุขังสมุททะเยอัพยาปัจฉังสุขังโลกังบันติโตอุปปัชชติบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศพึงศึกษาทำความเข้าใจเรื่องบุญให้ดีๆต้องมาทำความเข้าใจใหม่กับบุญให้ดีๆมิฉะนั้นจะไม่ได้ประโยชน์อันเลิศปุญญะเมวะโสสิกเขยยะอายะตัดถังสุขขินทริยังจงกระทำแต่บุญที่มีความสุขเป็นกำไรบุญบางชนิดมีทุกข์เป็นกำไรลงทุนด้วยทุกข์เรียกว่าทำบาปแลกบุญก็เลยขาดทุนกันเรื่อยไปปารภยิ่งมากแต่ได้บาปมากได้บุญน้อยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอายะตัดถังสุขขินทริยังจงกระทำแต่บุญที่มีความสุขเป็นกำไรบุญอะไรที่มีความสุขเป็นกำไร
ทานัญจะสมจะริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวะเยคือการให้ทานการเสียสละแบ่งปันการเป็นผู้รักษากายวาจาใจให้สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นผู้มีศีลหลังจากนั้นการอบรมจิตให้อ่อนโยนมีเมตตาปาณีจึงเรียกว่าเมตตาจิตตัญจะภาวะเยเอเตธรรมเมภาวยิตตวาตโยสุขังสมุทัยเยเมื่อบุคคลได้อบรมได้สร้างเหตุปัจจัยถึงพร้อมด้วยสามประการอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขแล้วอภยาปัจฉังทุกขังโลกังอภยาปัจฉังสุขขังโลกังเขาจะไปอุบัติในโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นโลกอันมีแต่ความสุขบัณฑิตผู้เช่นนั้นแหละจะถือเอาประโยชน์ในบุญได้วันนี้ท่านทั้งหลายทำให้มันครบวงจรให้ทานก่อนจะทานก็มาสมาทานศีลพระแล้วสมาทานศีลศีลวันนี้ก็แปลกๆอีกด้วยเอ้ยคือว่าผ้าวาเนาะคือให้วาเอาเองมันย่อนเข้ามาเองย่อเข้ามาเองอาตมาเชื่อว่าพี่น้องบ้านขามใหญ่เข้าวัดเข้าวาทำบุญทำทานใกล้ชิดศาสนามาคงจะว่าเอาเองได้ก็ได้อิริยสัมนามันก็เลยไม่จำเป็นชนิดที่ว่ากินเป็นอยู่กับพ่อสิป้อนพ่อสิยำกินเองได้นี่กินเป็นอยู่กับให้ป้อนยางได้อยู่กับให้อุ้มให้เจียมันก็เลยเสียเวลาเพิ่มเติมเข้าไปอีกศาสนาอื่นเขาเห็นเขาหัวเราะศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์บัญญัติสิบประการเขาไม่ต้องให้พระมาบอกเขาได้เขาเองศาสนาพุทธของเราก็เหมือนกันตั้งแต่ต้นๆสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ต่อมาสมัยต้นๆแห่งศาสนาเรานี่ไม่ได้มาบอกกันอย่างนี้ดอกเมื่อเวลาใดเขาได้ฟังคำสั่งสอนเข้าใจแล้วโดยเฉพาะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจเองแล้วก่อนจะจากไปประชาชนเหล่านั้นก็น้อมเสียนอภิวาทพระศาสดาหลังจากนั้นก็บอกว่าคำสั่งสอนของท่านแจ่มแจ้งยิ่งหนอแจ่มแจ้งจริงหนอเหมือนเปิดของที่ปิดไว้เหมือนหงายของที่คว่ำพระธรรมเทศนานี้แจ่มแจ้งจริงหนอเหมือนจุดแสงสว่างไว้ในที่มืดเหมือนชี้บอกทางให้แก่คนหลงทางบัดนี้ข้าพระองค์ขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามคำพูดนี้เป็นภาษาบาลีพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามินั่นแหละเขาว่าเขาเองไม่ได้ไปบอกเมื่อว่าจบบางทีเราจะเพิ่มศีลห้าเข้าไปอีกสมาธิยามิขอถือเอาอย่างสม่ำเสมอเวระมณีเว้นจากข้อห้ามที่กล่าวมานี้เขาว่าเขาเองเมื่อกราบแล้วเขาก็เดินเวียนพระพุทธเจ้าพนมมือเดินเวียนสามรอบเรียกว่าปทักษิณาวัดการเดินเวียนนั้นเป็นเครื่องหมายเป็นประเพณีชาวอินเดียเดินเวียนขวาแปลว่าย่อมย่อมแล้วสิเฮ็ดนำสิทำตามบอกอีหยังก็สิเฮ็ดแต่ถ้าเดินเวียนซ้ายได้เรื่องแต่ว่าไม่เชื่อจะทะเลาะกันละทีนี้เพราะนั้นพวกเราก็เอามาเป็นเวียนเทียนนั่นน่ะเป็นที่มาเพราะนั้นวันนี้เมื่อวานนี้มาแล้วก็ลองให้ศีลลองให้ว่ากันเองกับผ้ากันได้อยู่โขบโขบอยู่วัดมันลัดเข้ามาอีกเวลาก็ได้ประโยชน์เข้ามาเองเอาทีนี้ก็ขอเลยไปจะใช้เวลาให้ประหยัดข้องานมากตอนบ่ายก็ได้ไปเทศที่กองบินเองเพราะฉะนั้นขอใช้เวลาประหยัดการทำบุญของเราในขณะนี้ในวันนี้ในปีนี้ไม่ผิดกันเลยกับสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้ามีเรื่องเล่าไว้ในเพศสัตขันธกะพระไตรปิฎกเล่มที่5แห่งวินัยปิฎกถ้าพี่น้องทั้งหลายมีโอกาสเปิดอ่านท่านจะเห็นเรื่องราวคล้ายๆกับที่เรากำลังทำพระพุทธเจ้าเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพากันเดินทางคล้ายๆวัดเคลื่อนที่เนี่ยที่อาตมาพูดแล้วก็มีโยมหรือว่าพวกคารวาสผู้ติดตามพระ1250โยมอีก500
รวมกันเป็น 1,750 เดินไปถึงเมืองราชคฤห์สาวัตถียันเป็นนู่นไปจนถึงกุสินาราสาเกตกลับคืนมาแล้วก็จะมีคนทำบุญสมัยก่อนไม่มีรถนะเดินเอาฝุ่นตลบกบตลาดหัวแถวอยู่วารินหางแถวคงจะอยู่บ้านนาควายคนมันตั้ง 1,700 กว่าคนคน 1,700 เนี่ยมากกว่ามาที่นี่นี่แล้วทำยังไงจึงเลี้ยงดูกันไหวไม่มีรถไม่มีเรือก็เนื่องจากผู้ที่ฉลาดได้ฟังเทศฟังธรรมตามไปทำบุญอาหารนั้นก็ตามมีตามเกิดเมื่อวานนี้อาหารที่เป็นมังสวิรัติก็มีอาหารที่มีเนื้อมีปลาก็มีตามมีตามเกิดพระพุทธเจ้าเหล่าพระสงฆ์ท่านไม่เลือกท่านฉันอาหารที่ไม่เป็นโทษได้มาด้วยความบริสุทธิ์โดยส่วนสองทั้งผู้ให้ผู้รับในเภสัชคันธกะบางครั้งมีคนมาถวายตั้งแต่มังสวิรัติอำมาตย์เมืองหนึ่งมีความเลื่อมใสมากถวาย 1,250 สำรับล้วนแต่เป็นอาหารแป้งแต่ผู้สมัยนี้เรียกว่ามังสวิรัติต่อมาอีกมีอำมาตย์เมืองใหม่ขอรับถวายเฉพาะอาหารเนื้อ 1,250 สำรับท่านก็รับฉันอาหารนั้นจะปาณีตหรือว่าอย่างไรก็ตามพระไม่มีสิทธิ์เลือกบุญนั้นย่อมเกิดขึ้นบางคนอยากจะทำบุญมากแต่ไม่มีโอกาสเอาเกวียนบรรทุกข้าวสารบรรทุกฟืนบรรทุกน้ำมันตามไปมือใดน้องสิได้ท่านน้ำเพลินมีแต่ผู้นั้นผู้นี้เอาเบิดตามไปถึง2เดือนยังไม่ได้ทานเพราะคนอื่นเขาทำก่อนหมดแกอยากจะทานคนเดียวสุดท้ายไปถามพระอานนท์ขออนุญาตให้สักวันหนึ่งพระอานนท์ไปเรียนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสิ่งใดไม่มีให้ทำสิ่งนั้นเขาไปดูแล้วก็ไปเห็นบอกว่าไม่มีน้ำหวานไม่มีข้าวต้มคนคนนี้แกก็เลยทำข้าวต้มต้มข้าวถวายภาษาพระเรียกว่ายาคูย่างคู่แปลว่าเขาต้มสมพ่อขาอีสานมาเอิญซื้อพระซื้อนี่มาย่างคู่คือซีเมนต์มาเพิ่นอยากเขาต้มคือซุ่มนี่คำว่าเอาบุญห่อเขาต้มหลอดปลาแปบหลอดบ่ห่อก็ได้เด้อเขาต้มเอาเนื้อแสบก็เขาต้มก็ได้หรอกคำว่ามือเอาบุญมือนี่ห่อเขาต้มได้ปะวะคือซีเมนต์ย่านเพิ่นหมักเขาต้มหน่อยย่างคู่แปลว่าข้าวต้มแต่ว่าแม่งเขาต้มเป็นห่อข้าวต้มที่ใส่เข้าไปในหม้อนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังทีนี้ก็อยากจะเลยไปถึงเรื่องอาหารมังสวิรัติมังสวิรัตินั้นเป็นอาหารที่ย่อยง่ายกินแล้วเบาแต่พระสององค์เจ้าท่านเลือกไม่ได้นะขันซ่าใจมาโอ้ยเอานี่เด้อมาหายอ่ะว่าบ่ได้ในสมัยพระพุทธเจ้ามีผู้หญิงคนยากคนหนึ่งเป็นทาสเป็นข่อยเป็นขาเพิ่นวันนั้นนางถูกเศรษฐีใช้งานให้ตำข้าวทั้งคืนตำเขาคกม่องได้บ่มีโรงสีบ้านอยู่ในเมืองราชคฤห์มันก็ถ้าผู้ใดเคยไปประเทศอินเดียนี่คุณยายจุรีจะไปอินเดียนี่ไปเมืองราชคฤห์จะเห็นภูเขา5ลูกยังอยู่อย่างเก่าภูเขามันไม่ตาย5ลูกล้อมเมืองราชคฤห์นี่แฟนมคธนี่มีเขาลูกหนึ่งเรียกว่าเขาคิสโกดมันงื้มเพื่อนเป็นคือแห้งเป็นคือห่มแห้งไงนี่แล้วตรงนั้นเนี่ยพระชอบประโยคนางคนนี้แกถูกเศรษฐีใช้ให้ตำข้าวไม่ได้นอนเลยตำทั้งคืนเหงื่อไหลใครหยดพระสององค์เจ้าอยู่บนภูเขาคิสโกนท่านทำความเพียรแล้วก็มีพระทัพพระมัลลบุตรท่านมีฤทธิ์ชนิดหนึ่งท่านสามารถเพ่งจิตของท่านใส่เข้าไปในมือนี่เป็นไฟฉายออกแสงพระพุทธเจ้าใช้ให้เป็นเวนาสนะผ้าโมไปรับไปนอนผู้ใดมาแต่ใส่ให้เล่าภาพไปเลือกบรรยูท่านทัพพระมัลลบุตรนี่กลางคืนเมื่อดึกๆแล้วท่านก็ไปแจกเวนาสนะให้แก่เพื่อนที่มาใหม่ท่านเอามือของท่านนี่ส่องเป็นไฟฉายบางองค์ท่านก็เอาเทียนให้จุดภูเขาคิสโกดในคืนนั้นเด่นมากเหมือนดวงดาวระยิบระยับบนภูเขาดึกๆพระก็เที่ยวไปเที่ยวมาจากที่นั่งไปสู่ที่นอนหรือบางทีก็เดินจงกรมจุดเทียน
นางนี่ก็เหือไหลต่ำข้าวทั้งคืนเหมือนกันเมื่อมีความ

0: สงสัยว่าเอ๊ะพวกพระเนี่ยคู่เนี่ยซ่านเนี่ยเพิ่นบ่สบายบ่คือเหี้ยงไฟไปไปมามาอยู่เพิ่นไข่บ่งูกัดเพิ่นบ่อยู่ทั้งผู้ทั้งเขาแต่นางก็ไม่ได้นอนเพราะตำข้าวจนสว่างพ่อเศรษฐีเร่งงานสว่างแล้วนางก็เสร็จก็ไปอาบน้ำเพราะเหือออกในขณะที่ไปอาบน้ำนี่ก็อยากกินข้าวด้วยก็เลยเอาข้าวแป้งแป้งจีประเทศอินเดียเขาเอิ้นกระบุดกระบุดผู้ใดไปอินเดียเจอให้ไปเอิ้นหาโหลดกระบุดก่อนว่าไงข้าวแค้นนี่เป็นแป้งจีพุ่งพงเขาจีไงนางยังไม่ได้กินเอาใส่พกผ้าถุงไปบอกภาษาเฮาเอาใส่พกสินไปอาบน้ำแล้วสินางกินแซ่บมันเมื่อยก็มีอะไรมีแต่ข้าวแป้งจีนางปั้นขยำด้วยมือเอิ้นว่าอาหารมังสวิรัติอย่างดีเลยพอดีพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตกับพระนางเกิดความศรัทธาเลื่อมใสมากบางครั้งเมื่อเราอยากจะทำบุญเราเห็นพระเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเหล่าพระอริยสงฆ์น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสแต่เราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นไทยธรรมไทยทานให้แก่ท่านแต่พอเรามีก็ไม่มีผู้ที่จะมารับบัดนี้เราได้พบอยู่เบื้องหน้าของเราคือพระศาสดาตลอดทั้งแต่ของทานเราช่างหยาบช่างเลวเหลือเกินหนอข้าวจีอยู่ในพกสิ้นนี่ทำอย่างไรเนาะก็นึกขึ้นมาว่าขอถวายท่านแม้มันจะเลวแม้มันจะไม่ปานี่อาตมานึกเมื่อวานนี่โยมบอกตักให้ในเด้อญาณบ่ได้บุญอาหารมังสวิรัติญาณมันบ่แซ่บว่าฉันบ่ญาณหมู่บ่เอานางนี่ก็คิดเหมือนกันนางก็ไปก้มกราบลงกลางดินแล้วก็เอาปั้นข้าวจีออกจากพกสิ่งเนี้ยยกใส่หัวข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญขอพระองค์อย่าได้ทรงคิดว่าอาหารนี้เลวทรามหยาบคายโปรดได้สงเคราะห์เพื่อบุญเพื่อกุศลแก่ข้าพระองค์ผู้ยากไร้เถิดขอจงรับไว้เถอะเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกหน้าอย่าได้เห็นว่ามันเลวทรามเลยพระพุทธเจ้าท่านก็มองไปที่พระอานนท์พระอานนท์ก็เอาบาตรมาถวายท่านท่านก็เปิดดาบบาตรเนี่ยรับเมื่อรับเสร็จก็เดินจากไปในขณะที่ท่านเดินไปเนี่ยท่านก็เพ่งจิตส่งกระแสจิตดูจิตใจของนางนั้นนางนั้นก็คิดเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่แหละถ้าเข้ากันว่าเฮ็ดให้พระก็ยากเฮ็ดแต่แนวดีๆดีกว่าเฮ็ดให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้เต้ากินหน่อยก็บ่ดีใจอยากให้เพิ่นกินหลายๆคือสิได้บุญคันของเจ้าของบ่แซ่บก็ย่านเพิ่นบ่กินเฮ็ดแต่แนวดีๆบ่เอาเข้าแท้ๆพระเพิ่นบ่ได้กินแนวดีปานใดหรอกพระท่านก็กินของธรรมดาเพิ่นๆนี่แหละยิ่งพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านยิ่งกินง่ายอาตมาบวชมาใหม่ๆได้ 3,000 ษาเขานิมนต์ไปแสดงทำงานศพเจ้าคณะจังหวัดอาตมาไปยืนปาฐกถาธรรมอยู่2ชั่วโมงพระผู้ใหญ่ชั้นธรรมพระธรรมราชาท่านนั่งฟังอยู่ท่านพอใจมากท่านตบหัวเข่าชอบใจพอเทศจบท่านเรียกมาแล้วท่านก็ถามว่าบวชกี่พรรษาบอก 3,000 ษาท่านเอามือจับไว้ว่าไม่ก็หนาฟังว่าขักสามพันสามวิ่งสามพันสาติเป็นลูกผมเด้อท่านอายุ80กว่าแล้วเป็นลูกผมเด้อแต่หนีต่อไปเข้าเป็นพอเป็นลูกกันโอ้ยบ่อยากตายดิอยากอยู่ดนดนอยากเบิ่งความเจริญไงกาหนาบานของลูกไส้เด้อปีใหม่มาละผัดตายนี่ท่านอยากให้อาตมาเป็นลูกท่านบอกดีใจมีพระอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นพระหายากแต่ความจริงก็ไม่ได้ดีได้เด่นอีกอย่างดอกพระธรรมดามันกลับไปถูกใจท่านวันหนึ่งอาตมาไปเยี่ยมท่านท่านมาบอกโอ้ยลูกไส้มาแล้วอย่าเผาไปเลิกกินเขามากเลยบอกินของแสบๆมาท่านพอจะเอาของแสบมาปั่นกินน้ำกันให้มันแสบคือหอดเด้บ่จักตายมีจากเด้คือสิบ่ยืนอาตมาก็นึกอยู่ในใจว่านี่แล้วจะได้กินของแซ่บมันอย่างน้อเพิ่นคือสิได้ใส่ตู้เย็นไว้ของดี บัดรวยออกมามันปี่ยงประแดกปี่ยงประแดกตอนหลังจากนั้นก็ขิงขิงสดแสบเลยว่าซั่นต่ํากินพร้อมปั้นให้พร้อมในสิยังได้สิบ่ป้อนอันนี้บ่ของแสบๆเพิ่นว่าซั่นคือดีบ่แข็งแกร่งแข็งหยัดเอ้าแสบก็แสบเพิ่นว่าแสบก็กินนําเพิ่นไปพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ยิ่งกินง่ายแต่พวกเราพอจะเลี้ยงพระเนี่ยโว้ยจะมันยากยากปานเลี้ยงพระบ่าเพิ่นจึงพระนี่เลี้ยงง่ายกว่าข้วยเห็นบ่นี่นั่งสําราบอยู่นี่บ่ได้ผูกสนเข้าไว้สวยปานนี่คันมันง่วงมันข้วยนี้ไปหาเขาหัวเขาสวนเลยนี่เมื่อตาแม่แม่อยู่กินแต่เมื่อวานเนี่ยผลเธอเดียวหนึ่งมาสวาเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายบ่เกินพระดอกมาได้เขาบอกจะมันยากยากปานเลี้ยงพระเลี้ยงผู้ใดก็บ่ยากปานพระไปจะเฮ็ดดีนางนี่ก็คิดเหมือนกันใส่บาตรปั้นข้าวจีออกจากพกสิ้นนึกในใจเมื่อพระพุทธเจ้ารับแล้วก็ก้มลงกราบอย่างเบญจางคประดิษฐ์เมื่อพระพุทธเจ้าเดินไปนางก็มองตามหลังดีใจว่าพระพุทธเจ้ารับแต่ใจของนางก็คิดต่อไปว่ารับไปแล้วเพิ่นสิกินไห้บ่น้อย่านแต่เพิ่นไปโยนให้ม้ากินให้กากินนั่นแล้วพระองค์คงจะเสด็จไปเสวยที่บ้านของมหาอมมาตย์หรือมิฉะนั้นก็คงจะไปบริโภคอาหารอันปราณีตที่พระบรมมหาราชวังของพระเจ้าแผ่นดินข้าวแป้งจีของเรานั้นคงพระองค์คงจะรับไว้เฉยๆให้เราดีใจพระพุทธองค์คงจะไม่เสวยเป็นแน่คือวายานเพิ่นเอาไปถิ่มให้กากามแห่งหลายประเทศอินเดียแต่พระพุทธเจ้าเดินไปหน่อยนึงท่านก็มองไปหาพระอานนท์ท่านก็บอกอานนท์เธอจงปูผ้านิสีธนะลงตรงนี้พระอานนท์ปูผ้านิสีธนะลงพระพุทธเจ้าของเราท่านก็นั่งลงฉันปั่นเข่าแป้งจีมังสวิรัตวันนั้นมันมีเนื้ออื่นกลับไปกินนี่ดอกกินนั่งกินอย่างแสบมั่วล้างแล้วก็กินอิ่มแล้วก็ล้างมือนางนี่ดีใจมากกราบแล้วกราบอีกอยู่คนเดียวกลางพื้นดินน้ำตาไหลดูเถิดพระโลกนาถเจ้าอันเป็นพาแห่งเทวดาและมนุษย์และกษัตริย์ในแว่นแขวนเทวดาในไตรทศน้อมเสียนอภิวาทจะมีอะไรที่จะทำให้จิตใจเราเบิกบานเอิบอิ่มเท่ากับการได้พบได้เห็นคุณงามความดีที่ตนเองกระทำดีใจมากหลังจากนั้นนางก็ลุกไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามเดี๋ยวก่อนปุณณาทำไมเมื่อคืนนี้เธอจึงดูหมิ่นสาวกของเราพระพุทธเจ้าถามถึงเรื่องความคิดของนางเมื่อคืนเพราะว่าเมื่อคืนนี้นางตำข้าวนางไม่ได้หลับนอนแต่นางเห็นพระอยู่ข้างบนภูเขาจุดเทียนเดินไปเดินมานางเข้าใจว่าพระงูกัดบ่จึงบ่ได้รับได้นอนทั้งภูนางก็เลยบอกว่าหม่อมฉันนี่ได้ดูหมิ่นหม่อมฉันมีความคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายคงจะอาพาธพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายคงจะถูกงูกัดจึงไม่ได้นอนจึงเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นบนภูเขาคริสโกดหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าปุณณาเอ้ยเธอก็ไม่ได้หลับได้นอนเหมือนกันไม่ใช่หรือบอกว่าหม่อมฉันก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะอะไรหม่อมฉันจะทำกิจด้วยการตำข้าวทั้งคืนยันสว่างภิกษุสาวกของเราก็ทำกิจเหมือนกันแต่ไม่ได้ตำข้าวเหมือนทำกิจในการบำเพ็ญความเพียรเจริญจิตทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อความสงบเพื่อความปล่อยวางนั้นคือกิจในศาสนาแม้เธอก็ทำกิจของเธอการกระทำกิจเช่นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความระงับผู้ใดได้ทำบุญได้ทำกุศลแก่ผู้ที่เจริญจิตภาวนาจิตทั้งกลางวันกลางคืนบุคคลนั้นย่อมได้บุญได้กุศลนับประมาณไม่ถ้วนเป็นทักกิณยบุคคลอันหาได้ยากพี่น้องทั้งหลายถ้าเมื่อคืนนี้ท่านตื่นตีสองแล้วมาจอบดูท่านจะเห็นภิกษุสงฆ์องค์พระสามเณรเนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารีนีเหล่านี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตื่นมาด้วยกันตั้งแต่ตีสองมานั่งทำความเพียรจนสว่างจนถึงบัดนี้พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่ามาเสมาเส ัตเตนะยาวะเชตสตังสมังบุคคลใดปัมหาปาถนาจะพึงทำบุญให้ทานด้วยการบูชาอย่างอื่นสิ้นทรัพย์ตลอดการร้อยปีเดือนละ1,000เอกันจะภวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชเยซาเยวะปูชนาเซโยยันเยวัสสตังหุตังการบูชาอย่างอื่นให้ทานอย่างอื่นสิ้นทรัพย์เดือนละ 1,000 ติดต่อกันถึง100ปีก็ยังสู้การบูชาการให้ทานกับบุคคลผู้ฝึกตนเอกันจะภวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชเยบูชาคนฝึกตนฝึกจิตฝึกใจตนแม้เพียงครั้งเดียวนั้นประเสริฐกว่าการทำบุญอย่างอื่นให้ทานอย่างอื่นมาตลอดการร้อยปีเพราะเหตุนั้นวันนี้พี่น้องทั้งหลายได้เป็นผู้ให้ทานกับบุคคลผู้ฝึกตนแม้ว่ายังไม่เป็นอริยบุคคลแต่ก็เป็นบุคคลผู้พยายามที่จะออกจากทุกข์เป็นผู้พยายามที่จะละราคะโทสะโมหะเช่นนี้มันประจวบกันทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับทักขิณาทานนี้ย่อมมีผลอันไพบูลย์เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่แห่งความดีความงามหล่อเลี้ยงโลกทั้งโลกให้สงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมท่านทั้งหลายเป็นผู้มีหุ้นส่วนแห่งชีวิตของภิกษุสงฆ์องค์พระสามเณรมีหุ้นส่วนแห่งชีวิตของผู้บำเพ็ญเนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารีนีข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวของแต่ละท่านล้วนแต่มีคุณค่าที่เป็นไปเพื่อหล่อเลี้ยงโลกหล่อเลี้ยงสังคมของผู้กระทำคุณงามความดีเพราะเหตุนั้นขอท่านทั้งหลายจงชื่นชมเถิดยินดีเถิดในการกระทำของท่านด้วยบุญด้วยกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำในบัดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญรัตนัตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนัตยาเตสสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยที่ท่านทั้งหลายกราบไหว้บูชากตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญที่ท่านได้กระทำแล้วในบัดนี้หรือทำมาก่อนในอดีตขอจงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญความดีความงามแห่งชีวิตปรารถนาความเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

ไม่ควรหวนห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่พึงเพ้อฝันถึงสิ่งที่อยู่ภายหน้าสิ่งใดเป็นอดีตสิ่งนั้นผ่านไปแล้วสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึงส่วนผู้ใดเห็นประจักษ์ชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบันอันเป็นของแน่นอนไม่คลอนแคลนให้ผู้นั้นครั้นเข้าใจชัดแล้วพึงเร่งขวนขวายปฏิบัติ

ลุล่วงไปในที่นั้นเร่งทำความเพียรเสียแต่วันนี้ใครเล่าพึงรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าสำหรับพญามัจจุราชเจ้าทัพใหญ่นั้นเราทั้งหลายไม่มีทางผัดเพี้ยนเลยผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนผู้นั้นแท้พระสันตมุนีทรงขนานนามว่าถึงอยู่ราตรีเดียวก็ประเสริฐจากมัชฌิมนิกายอุปริ

0: เรื่องจิตเมตตาก
1: ระแสหรือรัศมีแห่งธรรมนี้ย่อมเกิดได้จากการเจริญสมาธิภาวนาอย่างเรื่องในสมัยพุทธกาลเรื่องหนึ่งมีภิกษุราว50องค์นั่งเจริญสมาธิรวมกันหันหน้าไปยังต้นไม้ต้นไทรต้นหนึ่งและได้พร้อมกันส่งกระแสจิตแผ่เมตตาให้หมู่นกทั้งหลายที่จับอยู่บนต้นไทรนั้นแม้ว่านกบางตัวจะบินลงมาจิกที่ศีรษะบ้างที่รถบ้างและจับอยู่ตามไหล่ตามจีวรบ้างหรือลูกทรายจะตกลงมาบนตักบ้างก็ตามพระภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอิริยาบถหรือสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยังคงนั่งเจริญสมาธิภาวนาอย่างเงียบสงบโดยปราศจากเสียงพูดเสียงไหวตัวหรือแสดงมารยาทผิดปกติอันใดนกทั้งหลายก็พากันร่าเริงไม่หนีไปทางไหนบินวนเวียนอยู่แต่ณที่นั้นพฤติการอันนี้เป็นเหตุให้นายพราน6คนซึ่งถือธนูหน้าไม้จะชวนกันมายิงสัตว์พากันแปลกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วนายพรานจึงเข้าไปถามพระภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านนี้พากันมาทำอย่างไรนกทั้งหลายจึงไม่บินหนีเหมือนกับเวลาที่พวกมันเห็นพวกของเราเข้ามาใกล้พระภิกษุได้อธิบายถึงการรักษาศีลภาวนาและเจริญธรรมแผ่เมตตาให้นายพรานฟังจนเข้าใจทำให้นายพรานทั้ง6คนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขอเป็นสานุศิษย์และบวชตามบ้างแล้วได้พากันเจริญเมตตาภาวนาด้วยความตั้งใจจริงๆแม้จะได้รับทุกขเวทนาในร่างกายอันเนื่องมาจากกรรมเก่าที่ตัวเองได้ทำเอาไว้บ้างก็ตามแต่ก็ได้พยายามอดทนต่อสู้กับมารทั้งหลายจนได้บรรลุพระอรหันต์สำเร็จก่อนพระที่บวชก่อนนั้นเสียอีกนี้เป็นเรื่องซึ่งชี้ให้เห็นผลแห่งอำนาจกระแสจิตที่บริสุทธิ์อันเกิดจากการอบรมสมาธิบุคคลที่กล่าวว่าเวลามีทุกข์ภัยไข้เจ็บไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยได้สักทีนั้นก็เป็นเพราะมิได้ปฏิบัติให้ถึงธรรมจริงๆคือทำไม่จริงไม่จังคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มิได้แทรกซึมเข้าไปถึงดวงจิตดวงใจของผู้นั้นเหตุนั้นท่านจึงไม่สามารถกำจัดทุกข์ภัยโรคให้แก่ผู้นั้นได้ต้องลงโทษตัวเองว่าเราปฏิบัติไม่จริงจึงจะถูกจาก100รสบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมธโร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระณังคัจฉามิธัมมังสระณังคัจฉามิสังฆังสระณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราชาวพุทธตลอดไปก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระแล้วก็สหธรรมิกแล้วก็ขอความเจริญในธรรมกับญาติโยมผู้ฝ่ายในธรรมวันนี้ก็เป็นวันที่เรานั้นได้ร่วมพลังศรัทธาปสาทะคือความเชื่อและความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เราก็ระลึกนึกถึงพระอริยสงฆ์เจ้าซึ่งมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อสนองกตมุญโญซึ่งท่านก็ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สังวาลเขมโกซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราก็มาสร้างบุญและกุศลเพราะสิ่งเหล่านี้เราเป็นชาวพุทธเราต้องใฝ่หาใฝ่รู้ต้องเรียนรู้ฉะนั้นเราว่าจะเรียนรู้ที่ไหนอันดับแรกเราก็ต้องเรียนรู้ที่กายวาจาใจของเราก่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรานั้นมาเรียนรู้เรื่องกายท่านไม่ให้เราไปเรียนรู้เรื่องภายนอกรู้เรื่องกายรู้เรื่องจิตของเรารู้เรื่องจิตเจตสิกการปรุงแต่งฉะนั้นถ้าเราไม่มาศึกษาเราเรียนหรือเราไม่ได้เข้าวัดได้มาปฏิบัติธรรมเราก็จะไปขวนขวายศึกษาแต่เรื่องภายนอกนอกกายนอกใจนอกความคิดนอกความนึกไม่รู้จักการฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเราก็จะหลงไปกับโลกหลงไปกับความจอมปลอมหลงไปกับคาลมหรือไปหลงกับอารมณ์ของตัวเองสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นมืดบอดทำให้เรานั้นติดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เราก็คิดว่ามันเป็นของที่ทุกคนต้องการเราต้องการความสุขเราไม่ต้องการความทุกข์แล้วถามว่าเราจะเอาแต่ทุกข์สุขเราเอาไปไว้ที่ไหนเพราะธรรมชาติของธรรมะเนี่ยมันมีสุขกับมีทุกข์เป็นของคู่กันบุญและบาปสวรรค์และนิพพานเราจะเป็นคนพาลหรือว่าเราจะไปนิพพานมันก็อยู่ที่เจตนารมณ์ของเราอยู่ที่กรรมคือการกระทำของเราฉะนั้นที่เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมมาฟังพระอภิธรรมเนี่ยถือว่าเรานั้นมีบุญเก่าบุญที่มาเกื้อหนุนสนับสนุนให้เรานั้นได้มาสืบได้มาต่อเนื่องถ้าเราไม่มีบุญเราจะนำพาร่างกายของเรามาทำความดีได้ไหมมางดเว้นมามักน้อยสันโดษมาถือศีลจากที่เรานั้นมีข้อกำหนดของเราชาวพุทธว่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของชาวพุทธเราคือ ศีล5แต่เมื่อเราปรารถนาอยากเกิดอยากเป็นพรหมเราก็มาถือเพศพรหมจรรย์ถือศีล8งดเว้นข้อห้าม8ประการงดเว้นเพื่ออะไรเพื่อให้เรานั้นได้มาศึกษากายใจว่ากายของเรานี่มันประกอบด้วยอะไรกายของเรานี่มันประกอบด้วยรูปเวทนาสังขารวิญญาณรวมไปด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีอีกธาตุหนึ่งคือธาตุรู้คือวิญญาณสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราไม่ได้ศึกษาก็เสียโอกาสที่เรานั้นได้มีบุญมีวาสนาแต่เราไม่ถือโอกาสไม่ช่วยโอกาสทำโอกาสให้หลุดลอยไปเราก็จะได้อะไรไปเพราะทุกวันนี้เราอยู่ได้บุญแล้วถ้าเราไม่สานไม่ก่อไม่เติมไม่เสริมไม่แต่งถามว่าบุญหมดไหมหมดฉะนั้นโยมจะยินเสมอๆว่าพระท่านสึกไปเพราะท่านหมดบุญจริงหมดบุญเพราะอะไรไม่ไหว้พระสวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่มีข้อวัดอาบัติไม่ปรงบวชไม่ลงไม่กวาดวัดไม่ทำเสกียวัดแล้วบุญอะไรมันจะมาเหลือก็กินของเก่าชั้นใดก็ชั้นนั้นเราก็เหมือนกันเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่เสริมสร้างบุญของเราเนี่ยเราก็กินของเก่าของเก่าที่สะสมไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วถามว่ากินไปหมดไหมหมดแต่ถ้าเรามาเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในสังขารของเราก็มาเสริมสร้างบารมีของเราด้วยการที่เรานั้นทำใจให้เป็นสมาธิทำใจให้เป็นหนึ่งปิดหูสองข้างปิดตาเสียบ้างแล้วก็หุบปากสิ่งเหล่านี้แหละจะทำให้มันเกิดประโยชน์ขนาดเราหลับตานะไม่อยากจะเห็นอะไรแต่มันเห็นภาพด้วยอะไรด้วยมโนภาพด้วยจิตฉะนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนว่าหลับตาเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราพิจารณาลงไปดูให้เห็นดูให้ชัดบางคนก็มีบารมีก็มองเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังแต่บางคนก็ไม่เห็นแต่ก็ไม่มีข้ออะไรที่จะเป็นอุปสรรคเราก็เห็นด้วยจิตของเรานั่นเองถึงแม้ว่ามันไม่เป็นภาพไม่เป็นรูปธรรมมันเป็นแต่นามเห็นด้วยจิตก็เราก็รู้ว่าผมของเราเป็นอย่างไรขนของเราเป็นอย่างไรหนังของเราเป็นอย่างไรฟันของเราเป็นอย่างไรนี่มันรู้ด้วยจิตของตัวเราเองฉะนั้นพลานุภาพของจิตนี่มีพลังมากแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาพลังจิตของเราไปใช้ในด้านไหนให้มันเกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดโทษจิตของเรานั้นเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกแต่ถ้าเราคิดนึกในสิ่งที่มันเกิดบุญเกิดกุศลมันก็ทำให้เราพลังจิตของเรานั้นมีกำลังเขาเรียกว่าพลังจิตใช่ไหมพลังจิตนี่หมายความว่ายังไงคือเราจะเพ่งคือจิตของเราได้มีความสงบเกิดขึ้นจิตที่เป็นสมาธิที่มีฌานเราจะเพ่งลงไปโยมเคยได้เห็นใช่ไหมฝรั่งเขาเพ่งพลังจิตช้อนซ่อมงอได้อันนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่คาถาแต่มันเป็นพลานุภาพของจิตถึงบอกว่าจิตนี้มันทะลุทะลวงไปได้หมดพลานุภาพของจิตนี่จะทำให้เรานั้นจะไปสวรรค์ก็ได้จะไปนรกก็ได้ก็แล้วแต่ที่เราจะพัฒนาขึ้นมาฉะนั้นการเข้าวัดการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเข้าวัดจะต้องมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยตรงไหนที่มันเหมาะตรงไหนที่มันมีเวลายืนเดินนั่งนอนคิดนึกไปไหนมาไหนทำกิจการงานทำได้ทีนี้เราไม่ใส่ใจ เราก็คิดว่าการประพฤติการปฏิบัติที่คือต้องมาทำอยู่ที่วัดถูกต้องทำที่วัดเพราะว่าวัดเป็นสถานที่สงบสงัดเป็นที่ร่มรื่นเป็นสปายะในการประพฤติในการปฏิบัติแต่ถามว่าถ้าเราไม่มีเวลาเราไม่มีสถานที่แล้วเราก็หมดโอกาสที่จะทำความดีหมดโอกาสที่จะมานั่งสมาธิภาวนามันไม่ใช่ตรงไหนก็ได้ไอ้ที่ทำไม่ได้เพราะว่าอะไรแล้วก็อ้างว่าบ้านมันไม่สงบสถานที่นั้นสถานที่นี้มันไม่สงบแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันสงบตรงไหนโยมอันนั้นมันสิ่งภายนอกแต่แท้จริงแล้วถ้ามีความสงบเกิดขึ้นภายในใจแล้วตรงไหนมันสงบนั้นไอ้ที่มันวุ่นวายไอ้ที่มันเสียงดังไอ้ที่มันอึกทึกถ้าเราไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกไม่ไปรับรู้มันสักแต่ว่าเสียงก็เสียงเห็นก็เห็นคือไม่ยึดไม่ปรุงแต่งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นแต่ที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตไปยึดว่านั่นคือรูปว่านั่นคือเสียงเป็นนู่นเป็นนี่แต่แท้จริงแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือจิตของเราเนี่ยแหละจิตที่ฝึกหัดดีแล้วย่อมนำพาความสุขมาให้ผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติตราบใดถ้ายังมีความขยันหมั่นเพียรมีความวิริยะมีความอุตสาหะในการประพฤติการปฏิบัติตราบนั้นไม่สิ้นสวรรค์ไม่สิ้นนิพพานเป็นหนทางแล้วถามว่าทุกคนทำได้ไหมทำได้แต่จะทำหรือไม่ทำนั้นมันก็แล้วแต่ปัญญาของแต่ละบุคคลที่จะคิดที่จะพิจารณาฉะนั้นคนเราเนี่ยมีปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญาไปในทางที่ถูกที่ต้องมีทิฏฐิความเห็นแต่มันไม่เห็นชอบชอบแต่ความถูกใจไม่ชอบความถูกต้องครูบาอาจารย์มาเทศมาสอนมาว่ามาด่าบางครั้งบางคราวก็ไม่ถูกใจนะแต่มันถูกต้องถูกต้องอะไรถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถูกต้องตามศีลธรรมที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันมีข้อบังคับข้อปฏิบัติแต่ศาสนาพุทธไม่ได้บัญญัติไม่ได้บังคับฝืนใจใครพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝืนใจใครท่านตรัสเสมอว่าอย่าเชื่อเราตถาคตตราบใดที่เรายังไม่ลงมือปฏิบัติเราจะปริยัติศึกษาเราเรียนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทำไมเวลาเขาสมัครงานเขาต้องถามว่าประสบการณ์มีไหมวุฒิความรู้มีจบปริญญาเอกปริญญาโทมีแต่ประสบการณ์มีไหมถ้ามีเขาก็จะรับเราแต่ถ้าเรามีความรู้สูงจบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกมาจากนอกแล้วเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการทำงานเลยเขาไม่รับพิจารณาเขาจะเอาพิจารณาคนที่มีประสบการณ์เพราะว่าอะไรเขาก็ไม่ต้องมาสอนงานของเขาก็ไม่เสียคือเขาไม่ต้องการคนฝึกงานเขาต้องการคนทำงานฉะนั้นปัญญาของเรามีทุกคนแต่มันยังไม่เกิดประกายเพราะอะไรอาจจะเป็นว่าวาสนาบารมียังไม่ถึงบุญยังไม่พาวาสนายังไม่ส่งแต่เมื่อเราทุกคนมาวัดแล้วบุญพาวาสนาส่งแล้วเราไม่ทำเหรอเราจะมาคิดว่าแค่ฉันถือศีล8ฉันถือศีลอุโบสถฉันเข้าวัดฉันก็ได้บุญแล้วถามว่าใช่ได้ไหมมันก็ได้แต่บุญทางใจเรามีไหมเราให้ทานเรารักษาศีลมันเป็นบุญภายนอกเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงไหมมีอวิชชาเข้าครอบงำจิตไหมมีกิเลสมีตัณหามีอุปทานอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราไหมถ้ามีก็ต้องเอาออกสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีแล้วเราเอาออกเขาเรียกว่าสำรอกจะมาโยมเห็นไหมสิงสาราสัตว์เนี่ยของที่ไม่ดีของไม่เสียมันสำลอกออกมันสำลอกออกมันใช้อะไรมันไม่มียาเหมือนเรามันก็ไปหาสิ่งที่จะทำให้ของเสียมันออกจากร่างกาย

มันก็ไปหาหญ้าหาอะไรก็แล้วแต่กินเข้าไปแล้วให้มันคายคอนะให้มันก็สำลอกออกมาฉะนั้นจิตของเราต้องสำลอกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาฉะนั้นเราอย่าไปท้อแท้ท้อถอยว่าเรานั้นไม่ได้มีความรู้เราไม่ได้ศึกษาธรรมะมาก่อนอย่าไปท้อแท้ท้อถอยเราเป็นผู้เก่าผู้ชราผู้ไม่มีกำลังแล้วอย่าไปท้อแท้ท้อถอยตราบใดถ้ายังมีลมหายใจตราบนั้นโยมสามารถประพฤติสามารถปฏิบัติได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าเรานั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทปัจฉิมโอวาทให้เรานั้นหมั่นพิจารณาสังขารของเราว่ามันไม่เที่ยง

วาดให้เรานั้นหมั่นพิจารณาสังขารของเราว่ามันไม่เที่ยงมันจะบ่ายไปแล้วมันไม่เที่ยงคือมันไม่ตรงถ้าบ่ายมันก็สายไปเสียแล้วพอบ่ายไปแล้วมันเป็นอะไรโยมมันก็มืดไงแล้วเราจะเดินทางยังไงถ้ามันมีปัญญาเพราะว่าบุญเป็นสะพานทานเป็นเสบียงภาวนาเป็นตะเกียงนำพาเราไปสู่ความสงบที่แท้จริงไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วเราก็ฟังกันมากเรื่องเทศเรื่องฟังธรรมะนะฟังมากถ้าฟังโดยใช้สติใช้ปัญญามันก็จะเกิดปัญญาโสตะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการฟังจิตตะปัญญาคือใจคิดใจนึกใจพิจารณาแล้วก็ภาวนาปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญามันมีหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละจะนำพาเราไปสู่สวรรค์และนิพพานไปหนทางแห่งความพ้นทุกข์เราอย่ามัวติดแต่สุขนั้นมันเป็นของฉาบทานะเป็นขนมหวานแต่ข้างในนั้นมันเป็นของขมเมื่อของหวานหมดไปแล้วอะไรเกิดขึ้นก็เจอของขมเมื่อเจอของขมแล้วเรายอมรับไหมเราจะกลืนกินมันได้ไหมอย่างบางคนเนี่ยพอบอกว่าบริเพชรนี่ทุกคนไม่ปรารถนารู้รสว่ามันขมมันขื่นมันไม่อร่อยอร่อยแต่ขนมหวานของหวานช็อกโกแลตท็อฟฟี่อะไรนี้ทุกคนชอบแล้วถามว่าอันไหนมันให้คุณให้โทษบริเพชรให้คุณให้โทษช็อกโกแลตของหวานมีโทษอย่างน้อยฟันก็หักฟันก็ผุกินเข้าไปมากปริมาณน้ำตาลสูงปี๊ดต้องไปหาหมอขนาดตมานี่ไม่ชอบหวานไม่ขวนขวายเรื่องของหวานแต่มันก็หวานเกินความต้องการของร่างกายฉะนั้นทุกคนต้องการของหวานอยากจะได้คำพูดดีหวานๆอยากจะได้ยินอะไรที่มันลื่นหูสบายหูหวานหูหวานใจแต่ถามว่าแล้วมันเกิดโทษไหมเกิดโทษเกิดภัยแต่ถ้าของขมเป็นยังไงมันไปช่วยรักษาโรคบริเพชรนี่บริโภคไปมากๆนะมาลาเรียหรืออะไรก็แล้วแต่ไข้อะไรก็แล้วแต่มันรักษาได้แต่ทุกคนไม่ชอบของขมชอบอมของหวานชอบบริโภคของที่เป็นโทษเป็นภัยสมัยก่อนอาตมานี่ของขมนี่ไม่เอาเลยนะไม่เอาเพราะอะไรไม่อร่อยเนี่ยแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นคุณเราก็ต้องฝืนดิหลวงพ่อชาเนี่ยท่านมีอุบายนะมีอุบายเป็นพระฝรั่งเป็นพระขาวฝรั่งเนี่ยท่านรู้ว่าพวกนี้ฉันข้าวเหนียวไม่ได้ฉันอะไรก็ลำบากก็ฉันแต่ขนมปังฉันแต่ของดีๆท่านก็เอาบริเพชร1ข้อไปย่างไฟย่างแล้วหอมนะหอมแล้วก็จิ้มเกลือให้ชาวต่างประเทศให้พระแล้วก็พระเขาเคี้ยวบริโภคตมาไปสำนักของหลวงพ่อชาหลวงปู่ชาก็ไปลองมันก็มีความอร่อยแรกๆมันไม่อร่อยหรอกมันขมฝืนไปกำหนดไปเอามันขมขมดูดิมันขมมันตรงไหนมันขมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงคอพอเลยคอไปแล้วไม่มีรสขมไม่มีรสอะไรทั้งสิ้นแต่สักพักหนึ่งน้ำลายมันออกน้ำย่อยมันออกแต่นี่โยมเอ้ยพระฝรั่งฉันข้าวเหนียวนี่ปั้นขนาดนี้ฉันปลาฉันมะละกอฉันส้มตำเนี่ยของขมมีประโยชน์นะแต่ของหวานนี่ประโยชน์มีแต่ว่าน้อยถ้าเรารู้จักการบริโภคเหมือนความคิดของเราเนี่ยถ้าเราคิดดีมันก็เหมือนของหวานทำให้เราเน้นชุ่มชื่นสบายอกสบายใจกระปี้กระเป๋าแต่เราคิดไม่ดีมันก็เหมือนของขมจิตที่ปรุงแต่งมาแล้วมัน

มีแต่ความมืดบอดมีแต่กิเลสมีแต่ตัณหามีแต่อะไรแล้วแต่สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยจะรู้เลยจะเห็นจิตเลยจิตที่มันมีการปรุงแต่งแล้วดูจิตกำหนดดูจิตของเราเนี่ยจะเห็นความคิดจิตของเราที่มันปรุงแต่งบางทีมันก็สมเพชตัวเองว่ามันคิดไปได้ยังไงมันปรุงแต่งไปได้ยังไงเรื่องที่มันไม่น่าคิดไม่น่าปรุงแต่งแต่มันเป็นไปได้คิดไปได้ฉะนั้นพวกเราไม่ค่อยได้พิจารณาเรื่องจิตของเราอะความคิดของเราเราก็ไม่ค่อยใส่ใจการกระทำของเราเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจจะไปดูจะไปรู้จิตของคนอื่นจะไปพิจารณาการกระทำของคนอื่นก็เรียกว่าจิตมันส่งออกนอกมันเป็นทุกข์หลวงปู่ดูลย์ท่านว่าจิตที่ส่งออกนอกนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์จิตที่อยู่ภายในนั้นเป็นจิตที่มีสติมีตัวรู้ที่เราฝึกหัดนั่งสมาธิกันให้เกิดความสงบเพื่ออะไรล่ะก็ให้มันมีตัวรู้อย่างภาวนาเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเนี่ยให้มีตัวรู้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจเข้าเป็นอย่างไรคือมีสติตัวรู้เมื่อจิตเราอยู่กับองค์ภาวนาจิตเราไม่ส่งออกไปภายนอกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรามันจะลืมความทุกข์มันจะไม่เอาอะไรทั้งสิ้นมันจะปล่อยวางหมดเลยแม้กระทั่งเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจากการที่เราพุทโธพุทโธหรือว่าจากการที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนลมละเอียดลมไม่มีจนภาวนาทีลงจนองค์ภาวนาไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะจิตมันปล่อยวางไม่ยึดอะไรแล้วจิตเป็นอิสระแล้วไม่มีนายแล้วจิตเป็นจิตของเขาเองแล้วจิตที่มีตัวรู้จิตที่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องไม่มีอะไรจะมาครอบงำจิตของเราได้แล้วถ้าจิตของเรานั้นอยู่ในความสงบอยู่ในภวังค์ของสมาธิต้องการจิตต้องการพักผ่อนจิตกับกายอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาทำไมเราต้องหลับต้องนอนเราไม่นอนได้ไหมถึงเวลาเราก็ต้องเข้านอนเพื่ออะไรเพราะว่าใช้สังขารร่างกายมาทั้งวัน8ชั่วโมง10ชั่วโมงบางทีบางคน20ชั่วโมงร่างกายเมื่อยล้าอ่อนเพลียแม้จะหลับชั่วแป๊บเดียวแต่มาเหมือนเราง่วงเต็มที่เนี่ยอย่างตมานั่งรถเนี่ยเดี๋ยวมากไม่ค่อยหลับพอมันเต็มที่จริงแล้วมันวูบคล้ายๆกับว่าฟิวขาดเหมือนขาดสติวูบหลับไปเนี่ยเหมือนหลับในเลยมีความรู้สึกว่าไอ้ที่หลับในขับรถหลับในมันเป็นอย่างนี้เองร่างกายมันเมื่อยล้าเต็มที่แล้วมันอ่อนเปี้ยเพลียแรงแล้วมันอยากพักผ่อนเมื่อร่างกายถึงจุดอ่อนล้าแล้วแม้กระทั่งพักผ่อนแค่5นาที10นาทีพอตื่นขึ้นมาแล้วมันมีความกระปี้กระเป๋าไม่จำเป็นต้องนอนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงฉันใดก็ฉันนั้นจิตของเราก็เหมือนกันเราใช้จิตของเรามาตั้งแต่เราจำความได้ว่ามันกี่ปีกี่ชาติกี่ภพที่เราใช้จิตของเรามาเนี่ยให้มันปรุงแต่งให้มันคิดนู่นคิดนี่ให้มันสร้างสรรค์คุณงามความดีให้มันสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดประโยชน์แล้วเราเคยให้จิตมันพักบ้างไหมใครไม่เคยฝันบ้างไม่มีมีอย่างเดียวคือพระอรหันต์ไม่ฝันไม่ปรุงแต่งแต่พวกเราที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบนี่ขออภัยพูดหนักไปหน่อยนะมันยังฝันฝันก็คืออะไรล่ะก็คือจิตมันทำงานนั่นเองแต่เรานั่งปฏิบัติเนี่ยจะสังเกตได้เลยเมื่อเรามีจิตสงบแล้วเนี่ยจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยบางทีเรานอนก็ไม่ฝันฝันก็ฝันไม่มากใช่ไหมฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยพอจิตเรารวมจิตเราสงบแล้วเนี่ยจิตมันตกไปสู่ภวังค์เราก็จะสงสัยว่าพอเราตื่นขึ้นมาแล้ว
มันมีนิวรณ์กับภวังค์สองอย่างแรกๆก็นิวรณ์เข้าครอบงำความง่วงเหงาเหานอนนะสับเมฆสับผงกคอหักคอพับหลับแล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเกสาโลมานะขาทันตาตะโจโอโลมปฏิโลมภาวนาไปเรื่อยๆพอจิตรวมปุ๊บวุบเลยโยมวุบเหมือนเราถูกผลักลงถูกเหวอะวุบไปเลยแล้วก็เงียบไอ้ตัวนี้เราไม่มีสติไม่รู้อะไรไปไหนจิตเราอยู่ตรงไหนจิตมันหลบไปหลับจิตมันหลบไปหลับอันนี้ถ้าคนเคยผ่านอารมณ์นี้มาก็จะรู้ถ้าคนยังไม่ผ่านก็ยังสงสัยจิตมันตกภวังค์มันเป็นยังไงภวังค์ก็คือจิตมันหลับมันหลบการทำหน้าที่ใช่ไหมจิตมันก็รู้จักอู้ได้เหมือนกันนะแต่เราที่ไม่ได้ปฏิบัตินี่จิตเรามันไม่รู้จักอู้หรอกไม่รู้จักหลบหรอกมันจะทำงานอย่างเดียวคิดคิดไปนึกไปคิดไปนึกไปเป็นไงโรคประสาทโรคจิตฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยคือการให้จิตมันหยุดคิดให้มันหยุดพักเครื่องจักรเครื่องยนต์ทุกสิ่งทุกอย่างสมาธิใช้ไปนานๆเข้าสึกหรอต้องเอาอะไรต้องซ่อมบำรุงนะฮะรถวิ่งไปต้องอัดจารบีอัดน้ำมันเครื่องให้มันมีความหล่อลื่นเพราะมันเสียสีกันมานานเกิดความร้อนมันจะสึกหรอก็เอาจารบีน้ำมันเครื่องไปใส่ให้มันนะขนาดเครื่องยนต์เราต้องบำรุงรักษาเลยต้องให้มันหยุดมั่งเครื่องจักรเนี่ยจะใช้มันตลอดปี2ปี3ปี20ปีไม่ให้มันพักเลยไม่ได้ต้องให้มันพักไม่งั้นมันพังจิตเราก็เหมือนกันน่ะไม่เคยให้มันพักเลยแล้วผลสุดท้ายมันพังเป็นไงล่ะเป็นโรคประสาทโรคนอนไม่หลับโรคหวาดระแวงวิตกจริตแล้วก็พ่วงไปด้วยมีกลจริตคือบ้านั่นเองก็ไม่ใช่อะไรเลยก็จิตของเรานี่แหละนะที่มันไปฝักใฝ่ที่มันเราไม่รู้จักให้เขาได้หยุดพักบ้างเนี่ยเรามานั่งสมาธิเนี่ยครูบาอาจารย์พ่อแม่สอนพวกเรานั่งสมาธิคือให้เราพักจิตเมื่อจิตพักแล้วจิตมีพลังมีพละกำลังอะไรจะเข้ามาล่ะจิตมันไม่อ่อนแอมันมีพลังนะจะเข้ามาทางไหนนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหรอมาดิจิตมันตั้งรับหมดเลยตั้งกระแพงมาแล้วมากระชนปั้งกระเด็นไปเลยไม่เข้าสู่จิตภายในเพราะเรามีสติตัวเป็นกำแพงกั้นจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ละเอียดอ่อนบอบบางผู้ชายก็จะจิตแข็งหน่อยแต่ผู้หญิงไงมะจิตอ่อนบางอ่อนไหวว่านิดว่าหน่อยน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงใช่ไหมกระทบนิดกระทบหน่อยเป็นเรื่องเป็นราวแค่พูดอะไรที่ไม่ถูหน่อยหรือว่าพูดอะไรให้เสียใจหน่อยนะน้ำผูน้ำตาเล็ดเลยนะมันเป็นจิตที่เปราะบางแต่นักปฏิบัติไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนี่มันจะเป็นจิตที่แข็งแกร่งอารมณ์อะไรเข้ามานี้ตั้งรับเลยนะเป็นมวยไทยเลยนะไม่ใช่มวยสากลนะมวยสากลไม่ใช่แค่หมัดมวยไทยเป็นไงโยมศอกเข่านะฟาดได้ทุกอย่างจระเข้ฟาดขาฟาดหน้าฟาดหลังใช่มั้ยแต่ถ้าเป็นมวยสากลเป็นไงก็ได้แค่ตั้งการใช้หมัดอย่างเดียวเป็นไงกิเลสมันน็อกเข้าวงในได้มันก็มาแต่ถ้าเป็นมวยไทยโยมเป็นไงล่ะเข้าวงในก็ศอกเข่ากิเลสมันก็ร่วงถูกน็อกแต่ถ้าเราไม่มีจิตที่ฝึกที่หัดเนี่ยมั้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เหนือการฝึกการหัดหรอกเดี๋ยวไม่มีใครเป็นมาแต่กำเนิดหรอกมันต้องฝึกต้องหัดสิงสาราศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้รู้อะไรแต่ทำไมมันทำสิ่งที่เราคิดว่ามันทำไม่ได้มันไม่รู้ภาษามนุษย์แต่มันทำได้เพราะอะไรเพราะมันฝึกเพราะมันหัดใช่ไหมไอ้งัวควายเนี่ยถ้าไม่ฝึกให้มันหัดไถนายมเอามันไปไถนาได้มั้ยไม่ได้หรอกจากที่มันเป็นสัตว์ที่มันดุร้ายที่มันเป็นอะไร
พอมาเจอมนุษย์เสร็จมนุษย์หมดเลยพระนึกบอกมนุษย์เนี่ยมีความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเสือไม่ว่าอะไรที่มันดุร้ายเนี่ยเอาฝึกมหัดยมเหมือนแมวมนุษย์นี่เก่งที่สุดเลยฉะนั้นการจะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าต้องกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมาสำเร็จด้วยมนุษย์สมบัตินี่แหละฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้มนุษย์สมบัติเนี่ยต้องเร่งเปลี่ยนภาวนาโยมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเมื่อยแล้วเมื่อยอีกง่วงแล้วง่วงอีกสู้กับมันโยมสู้กับกิเลสสู้กับความขี้เกียจขี้ค้านอย่ามัวเห็นแก่กินแก่นอนนะถ้ามัวเห็นแก่กินแก่นอนแล้วกิเลสมันทับถมเราโง่หัวไม่ขึ้นหรอกใช่ไหมอย่างเช้าๆเนี่ยกิเลสเหยียบหัวเรานี่โอ้ทำไมหัวมันหนักจังยกหัวไม่ขึ้นเลยบางทีจะไปทำงานขอต่ออีกสัก5นาทีใช่ไหมความขี้เกียจขี้ค้านมันเข้าครอบงำแต่แล้วนักปฏิบัตินี่มันตื่นตลอดเวลาอยู่ถึงบอกว่าการประพฤติการปฏิบัติของเราเนี่ยอิ่มเดียวตื่นเดียวอย่างนี้ได้ผลอยู่อิ่มเดียวพอแล้วตื่นเดียวพอแล้วหลักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำเราคืออย่างนี้ตื่นเมื่อไหร่ลุกขึ้นมานั่งภาวนาภาวนาไปภาวนามันง่วงอ่ะง่วงไม่เป็นไรไม่ต้องไปฝืนมันนอนให้มันพักผ่อนมันอยากจะนอนพอมีสติรู้ว่าเอ้ยเรานอนพอแล้วลุกขึ้นมาสู้กับมันเดินจงกรมนั่งสมาธิไอ้บางคนเนี่ยตื่นมาแล้วนอนไม่หลับก็เอามือก่ายหน้าผากบางครั้งเราอะไรก่ายก็ไม่รู้มันก็ยังนอนไม่หลับแต่เมื่อนักปฏิบัตินิยมตรงไหนก็ได้เอาเถอะนั่งหลับได้เป็นชั่วโมงเนี่ยเอาใครไม่เคยลองไปดิถ้านักปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องพึ่งยานอนหลับเลยเนาะภาวนาไปสองสามคำครอกฟรีครอกฟรีบางคนเนี่ยใช่ไหมนั่งตัวตรงเลยแต่โอนครอกครอกเลยนะอันนี้จะยกตัวอย่างนะไม่ได้ตำหนิครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองเนี่ยแหละนั่งตัวไหนหลับตรงนั้นเออท่านจะหลับตรงไหนก็หลับได้มึงจะเถียงดังมึงจะอะไรก็แล้วแต่ท่านก็หลับท่านก็คนฟรีฟรีฟรีนะแต่ว่าเออหลวงพ่อท่านหลับง่ายจังแล้วก็ตื่นง่ายด้วยนะเออไม่ใช่หลับง่ายแล้วตื่นยากไม่ใช่พอเราทำอะไรแก๊กลืมตาแล้วมองหน้าเราเนี่ยขอไว้หลวงพ่อเนี่ยท่านมีสติไอเราเหรอหลับไม่ฟื้นตื่นไม่มีไปไม่กลับกูไม่กลับเลยไปไม่กลับแล้วไปละนะหลับก็ไม่ค่อยอยากตื่นนะฟื้นนี่ก็ยากหน่อยนะแต่ที่แน่คือหนีไม่พ้นละคุณเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นไปไม่กลับแล้วลาแล้วยาโยมเอ๋ยไปไม่กลับแล้วสำหรับพระอรหันต์นะแต่พวกเราเหรอไปแล้วกลับจะกลับตรงไหนล่ะกลับพบไหนภูมิไหนอันนี้เราก็ต้องพิจารณาเอานะอย่าฟังเล่นเพลินๆโอ้ยหลวงพ่ออาจารย์ท่านเทศดีพอลงจากธรรมะพอไปแล้วไม่เอาคำเทศคำสอนไปด้วยหรอทิ้งไว้ตรงนี้แหละแล้วพรุ่งนี้ก็มาฟังเทศฟังธรรมใหม่ก็ยังเดิมนี่แหละคนเราเนี่ยถ้ามีสติมีปัญญาไม่ต้องฟังมากหรอกอย่างอาตมานี่เป็นนิสัยแปลกอย่างพูดคำเดียวฟังคำเดียวไม่ต้องฟังมากแล้วนะเพราะฟังด้วยความตั้งใจตั้งใจยังไงก็ให้มีสมาธิไงโยมนั่งตรงนี้จิตโยมอยู่ตรงไหนหูได้ยินเนี่ยยินเนี่ยอะไรนะฮะหลับตาแล้วจิตอยู่ตรงไหนอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราตั้งใจฟังด้วยสมาธิไม่ต้องพูดมากไม่ต้องเทศมากรู้เลยเป็นสัพพัญญูยุทธญาณนะแต่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องอาศัยการสร้างบารมีของเราไม่เหมือนกันคนเราเนี่ยปัญญาไม่เหมือนกันปัญญาไม่เหมือนกันเพราะอะไรล่ะชาติก่อนไม่ได้ภาวนาคนเราหน้าตา
รูปร่างผิวพรรณไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะไม่รักษาศีลคนเราทำไมคนนั้นเขารวยทำไมเราจนก็ไม่ได้หาทานไงแล้วมันจะเอาอะไรมาล่ะเพราะของเราไม่ได้ทำมาแล้วจะมาโวยวายนะพอเห็นใครเขารวยหน่อยเราก็อิจฉาเขาแล้วไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกเพราะเขาทำของเขาไว้ไอ้ชาติที่ปางก่อนช่างมันชาตินี้เราได้ร่างกายที่สวยงามแล้วเราเป็นคนที่ไม่ยากไม่จนไม่ลำบากแล้วเหลืออย่างเดียวจะมีปัญญารักษาอัตภาพร่างกายอันนี้ไว้ได้ก่อนได้หรือเปล่าความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้นะปัญญานี่แหละทำไมสังเกตมาบางคนเนี่ยจนแสนจนจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่มีปัญญารักษาทรัพย์ไม่ได้เป็นไงละลายสูญหมดจนเหมือนเดิมในเวลาไม่ถึงปีเพราะไม่รู้จักใจทรัพย์ที่ได้มาให้มันเกิดประโยชน์ฉะนั้นเรามีร่างกายมีจิตใจก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์อย่าให้เกิดโทษอย่าเอาไปทำให้มันเกิดบาปวาจาก็พูดแต่สิ่งดีๆเป็นปิยวาจากายก็ทำสิ่งที่ดีนะนกนอบอ่อนโยนพนมกราบไหว้บูชาพระจิตก็ต้องให้รู้จักพิจารณากองสังขารสิ่งที่เราเห็นเนี่ยทุกคนเนี่ยบ่ดมากมองอะไรเห็นอะไรแล้วก็มองผ่านไปมองไม่ได้มองพิษคือพิจารณาฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันใช้ได้ตลอดเลยแต่เราจะใช้หรือเปล่าเหมือนกับมีดอยู่ในฝักนะโยมทำไมเอาออกมามันจะฟันใครได้ได้แค่ตีหัวแตกนั่นน่ะตีหัวกิเลสให้มันน่วมนะแต่มันไม่ขาดสะบั้นแล้วชักมันออกมาเลยดาบเรามีฟันมันเลยกิเลสตัวไหนมันยังมีฟันให้มันขาด2ท่อน3ท่อนแต่กลัวมันจะเกิดอีกก็จับมันเละมันหมูบะช่อไปเลยเนี่ยดูดิมันจะสู้เราได้ไหมแต่เราไม่ชักดาบเนี่ยพกไปพามาพกไปพามาให้มันหนักทำไมชักมันออกมาฟาดฟันมันให้หมดศัตรูของเราคืออะไรคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานฟาดฟันมันเข้าไปมีอาวุธแล้วไม่ใช้นี่มันเสียของนะมีอาวุธแล้วต้องฟาดฟันแต่ไม่ไปฟาดฟันไปทิ่มแทงคนอื่นนะต้องทิ่มแทงกิเลสของตัวเองฟาดฟันตัวเองเสียก่อนเอาไว้ป้องกันตัวเองตัวเองจากกิเลสที่มันจะมาเป็นข้าศึกและพวกนี้มันก็ไม่ได้บอกนะว่ามันจะโจมตีเราเมื่อไหร่ถ้าจิตเราอ่อนเมื่อไหร่อารมณ์เราหวั่นไหวเมื่อยอารมณ์ของเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อะไรก็แล้วแต่มันตีเราเลยแต่นี่เรามีปัญญาก็เหมือนมีดาบนะตีก็ตีมาตีมาก็ฟันให้ขาดสองท่อนเลยฉะนั้นเราเข้าวัดแล้วเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้นะอย่าไปคิดว่าไอ้บวชนมาก็ไม่รู้โยมบวชกันทุกวันทุกวันในบวชเพราะอะไรแก้บนหรือว่าบวชสังขารลอยหรือว่าบวชรองานอะไรมาก็ไม่สนใจไม่รู้ไม่อยากถามนะแต่อะไรก็แล้วแต่เมื่อเราลงมือกระทำแล้วทำให้มันจริงอย่าไปทำเหยาะแยะทำเล่นๆมันก็ได้ของเล่นเหมือนเด็กเล่นขายของอะนะมันก็ทำของเล่นใช่ไหมเอาดินเอาเนี่ยมาทำแล้วมันกินได้ไหมมันก็กินไม่ได้เป็นของเล่นนะต้องทำให้มันจริงให้มันกินได้เลยกินได้ด้วยแหละการประพฤติการปฏิบัติของเรานี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขอย่าไปหลงกับมันมากนะรูปร่างนะไปยึดกับมันมากพอมันแก่พอมันเหี่ยวพอมันนั่นแล้วก็เป็นทุกข์กับมันอยู่กับทุกข์แต่ไม่ต้องเป็นทุกข์อยู่กับสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันจะทรุดโทรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันมีอะไรที่มันจะคงที่ไหมแต่ก่อนเราเคยแบบนี้ไหมหนังเราเคยเหี่ยวไหมผมเราเคยงอกไหมมันยังไม่เคยแต่มันคืบคลานเข้ามาแล้วคนไหนยังไม่ถึงสภาวะหรือเวลาถึงโอกาสเนี่ยก็เตรียมไว้ได้แล้วอย่างน้อยฟันเนี่ยมันก็ต้อง
ส่วนมากไม่ค่อยมีฟันจริงๆเต็มปาก32ครับ

มีของปลอมมั่งหรือไม่ก็หลุดไปมั่งหักไปมั่งใช่ไหมถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราเราทำใจได้ไหมทำใจได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทำใจไม่ได้เพราะว่าคิดว่าเรานี่จะเป็นอมตะสิ่งที่เป็นอมตะคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอมตะไม่มีตายแต่ร่างกายสังขารของเรานี่มันตายแน่ตายแน่ไม่อยู่ถึง100ปีเราเชื่อได้คนสมัยนี้แต่ถ้าคนมีศีลมีธรรมเนี่ยโยมอย่างเมื่อวานน่ะ90กว่าปีเนี่ยคนรุ่นเก่าก็มีศีลมีธรรมแต่คนรุ่นใหม่ไม่เคยเอาศีลธรรมแต่พวกเรานี้ก็มีบารมียังเฉียดเฉียดเข้ามานะเขาเรียกว่ายังเฉียดเข้ามาหาบุญฝ่ายกุศลถึงแม้ว่าจะมาแค่ไม่กี่วันก็ถือว่ามีวาสนามีบารมีแล้วเรามีเวลาน้อยเราต้องเร่งนะต้องเร่งเนี่ยพระธรรมก็พยายามนะเร่งญาติโยมไปสร้างความเพียรจัดคอร์สสมาธิมันไกลไปวัดถ้ำกิสนาว่าไอ้ปากช่องก็เอาใกล้ๆพุทธมณฑลเนี่ย3วันแบบปิดวาจาเรามีเวลาน้อยแต่ถ้าเราทำจริงๆอ่ะโยมเวลาน้อยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้ทำและทำได้มากคือให้เราอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันมากๆแต่เราต้องทำกายของเราให้วิเวกสงบสงัดแล้วเราก็จะเห็นจิตของเราถ้าเราไม่พูดเนี่ยจิตมันไม่ปรุงแต่งมันก็พูดมันก็คิดอยู่ในใจของเรานี่แหละมันไม่ออกมาทางวาจาฉะนั้นบางครั้งบางคราวถ้าเราพูดมันเป็นสิ่งที่ดีก็ดีต่อเราพูดแล้วไม่เป็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นผลร้ายต่อเราฉะนั้นการคิดการนึกการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติรู้ดูด้วยอะไรดูด้วยจิตจิตต้องเป็นผู้กำหนดจิตต้องเป็นผู้สั่งจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตต้องอยู่เหนือกายไม่ใช่ให้กายมาอยู่เหนือจิตนักปฏิบัติคือจิตต้องเหนือกายจิตเป็นนายคอยสั่งว่ากายทำอย่างนั้นกายทำอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ใช่นักปฏิบัติเอากายนี่ไปใช้จิตมันต้องแยกแยะคนเราต้องแยกแยะเมื่อมีโอกาสแล้วโยมอย่าปล่อยโอกาสนะเราทำสมาธิชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเนี่ยก็เป็นยอดบุญแล้วโยมแล้วได้ทำให้มีสมาธิเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นวันแล้วบุญมันมหาศาลไหมมหาศาลยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาอีกนะสร้างโบสถ์สร้างศาลาแล้วใจยังโลภยังโกรธยังหลงเนี่ยมันยังเป็นบาปอยู่แต่บุญสมาธินี่สงบแค่แวบเดียวโยมตายตอนนั้นไปสวรรค์เลยไปสวรรค์เลยไปเทวดาเลยไม่ลงมาต่ำแล้วพุ่งปีดเหมือนกับพุเลยแต่ถ้าจิตคิดไม่ดีโยมก็ลงต่ำเหมือนกันนะคิดไม่ดีแวบเดียวก็ลงต่ำไปเหมือนกันไม่มีอะไรรองรับเราได้หรอกบุญและกุศลเนี่ยจะรองรับเราได้ฉะนั้นเมื่อเรามาสร้างบุญมาทำบุญมาชำระล้างจิตใจของเรามาภาวนาทำจิตทำใจของเรานั้นให้เจริญให้เป็นผู้พัฒนาเพราะมนุษย์นั้นเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายแหละเพราะอะไรเพราะมีสติเพราะมีปัญญาเพราะรอบรู้ได้ทางหูทางตาทางใจแล้วเมื่อเรารอบรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติเอามาปรุงอย่าเอามาปรุงว่าเราก็จะแก่แล้วเราก็จะเจ็บแล้วเราก็จะตายแล้วอย่าไปปรุงว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะว่าผมบอกแล้วต้องไปย้อมให้มันขาวไม่ย้อมให้มันดำผิวมันเหี่ยวย่นแล้วก็ไปหาอะไรมาประเทืองผิวให้มันแต่เรารู้ถึงหลักความเป็นจริงแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันมีแต่ของเสียทั้งนั้นนะโยมไม่มีของดีเลยกินอะไรเข้าไปแล้วแต่ว่าของดีๆพุทธะมันก็เป็นของเสียทั้งนั้นแหละใช่ไหมเราอยู่เพื่อรักษาอัตภาพร่างกายนี้ไม่ให้มันเน่าไม่ให้มันสมเพศไม่ให้มันทุเรศดูตาคนอื่นเขาที่เขาพบเห็นเราก็ต้องรักษามันนะโยมทำไมรักษามันก็ยังไงล่ะ
มันก็เป็นสิ่งที่อุดาตาผมเผ่าไม่หวีมาหน้าไม่อาบยมเห็นคนนี่คนจริตมันคนบ้าไอ้มันน่ะดูผมก็นี่เนี่ยไม่ได้ตัดเป็นปึ๊กเลยเนี่ยหวีไม่ได้เลยดึงไม่ออกเลยมีแต่ตัดทิ้งนั่นน่ะแล้วเนี่ยมันเป็นของสวยไหมไอ้เราก็ว่าโอ้ยผมวันนี้สวยสลวยเป็นเงางันเป็นเงาเป็นมันก็ลองไม่สระไม่ล้างดิไอ้ที่ว่าสวยเนี่ยมันจะสวยจริงไหมล่ะมันไม่จริงนะฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีทุกทั้งนั้นแหละทุกจรก็เรื่องของจิตนั่นแหละสิ่งที่มากระทบทำให้จิตนั้นเป็นทุกประจำก็เนี่ยประจำกองสังขารเนี่ยตื่นมาก็ต้องแฟงฟันและล้างหน้าแล้วอาบน้ำแล้วสายหน่อยก็หิวแล้วก็หาอะไรใส่ท้องแล้วมันเป็นเรื่องทุกนั้นเลยถ้าไม่ให้เขากินเป็นไงโยมมันก็อยู่ได้หรอกไม่เดือดร้อนอะไรละสำหรับนักปฏิบัติที่อดกล้าเป็นเดือนก็ยังอยู่ได้แต่พวกเราไม่ได้นักปฏิบัติเนี่ยแค่กินสามมื้อก็ยังว่าจะแย่แล้วไปกินมื้อพิเศษอีกไปสร้างปัญหาไปสร้างงานให้กระเพาะมันทำงานหนักเข้าไปอีกปกติสามมื้อนี่มันก็หนักพออยู่แล้วพระพุทธเจ้าถึงไม่ให้ฉันมื้อเดียวก็เพราะอะไรมันพอแล้วไม่ต้องให้ทำงานมากบางคนก็มาบวชไม่ได้หรอกเดี๋ยวโรคกระเพาะรับประทานบางคนเนี่ยเอาลูกมาบวชเนนตัวเล็กๆ2 3 5 6ขวบเนี่ยเด็กมันยังไม่เคยบอกเลยว่ามันทำไม่ได้พ่อแม่โอ้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวลูกเด็กกำลังกินกำลังนอนจะเอามาให้กินมื้อเดียวจะมาให้นอนตื่นเช้าพ่อแม่เป็นวิตกจริตที่สัมผัสมาเด็กไม่เคยบ่นเลยสักคำว่าหลวงพ่อเนนหิวหลวงพ่อเนนง่วงไม่เคยบ่นไม่เคยว่าไอ้เราไปห่วงเขาจนเกินไปเขาอดเขาทนอย่างนี้คือเขาสร้างบารมีของเขาอย่างเราที่เรามาถือศีลฟังธรรมเนี่ยแล้วเพราะเราก็เคยสร้างมาอย่างตมาที่มาบวชเนี่ยก็เคยสร้างมาไม่ใช่อยู่ๆจะมานึกบวชเป็นไปไม่ได้หรอกอยู่ๆก็บอกว่าเอ้ยฉันจะบวชแล้วไม่ใช่กระทั่งว่าฝืนตั้งแต่อายุ30แล้วยังฝืนว่าเอ้ยบวชเรียนก็คงไม่เอาแล้วชาตินี้คงไม่ได้บวชกับเขาหรอกแต่เมื่อบารมีมันเต็มแล้วโยมมันอยู่ไม่ได้หรอกอันนี้ของเก่าเนกขมะบารมีมันเกิดอย่างพวกเราเนี่ยมันก็เกิดของเก่าแต่ว่าของเก่ามันสะสมไม่น้อย2วัน3วันแต่ก็ยังดียังได้สะสมนะยังได้มีเวลามาบวชยังได้มาเสริมสร้างบารมีแล้วอันนี้จะเป็นบารมีสืบต่อไปในภายภาคหน้าตราบใดถ้าเรายังไม่ละเว้นหรือไม่ทิ้งไม่เกียจเกียจขี้คานในการที่จะขจัดกิเลสในการที่จะทำจิตของเราให้เข้าสู่สมาธิเนี่ย7วัน7เดือน7ปี7ภพ7ชาติเราจะล่วงพ้นแห่งความทุกข์นั้นได้ด้วยความเพียรของเราดังนั้นวันนี้จะมาไปปิดคอสมาธิเนี่ยมันก็เกิดความคิดตอนนี้เราเอาธรรมะออกนอกวัดเราไม่มีกระบอกเสียงแล้วนะโยมไม่มีหูทิพย์แล้วมีแต่ตาทิพย์คนที่มีทีวีก็ตาทิพย์คนที่มีวิทยุก็หูบอดตาก็บอดมองไม่เห็นอะไรเลยก็มีไอเดียคิดว่าพุทธมณฑลเป็นสถานที่ล่มลื่นมีเนื้อที่มากเห็นคนไปออกกำลังกายเห็นคนไปเดินพักผ่อนเห็นคนไปให้ปลาเห็นเด็กเห็นอะไรเกิดความคิดว่าถ้าเราไปริเริ่มตั้งโครงการบริหารจิตเพราะทุกคนที่ไปพุทธมณฑลไม่ได้ไปทำบุญอะไรหรอกที่ว่าเป็นพุทธมณฑลมันเกี่ยวกับศาสนาพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์แต่ศาสนาเราสร้างวิหารสร้างอะไรก็สร้างไว้งั้นแหละไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรไปใช้ประโยชน์ทางโลกไปบริหารกายก็มีความคิดว่าเราจะตั้งโครงการบริหารจิตบริหารจิตเอาพวกเรานี่แหละไม่ต้องรับศีลหรอกแต่งไม่ต้องแต่งขาวเนี่ยก็แล้วแต่เสาร์อาทิตย์ก็ขนคนจากวัดเนี่ยไปทำสมาธิที่พุทธมณฑลเพราะว่ามันเป็นสถานที่ร่มรื่น
นะมี

หญ้าเขียวๆมีร่มไม้แล้วเป็นสถานที่เงียบสงบไม่มีเสียงเจียวจ้าวพวกเราก็ไปนั่งสมาธิกันแล้วตมาก็จะเขียนเป็นโปสเตอร์วิธีบริหารจิตด้วยการนั่งสมาธิวิธีนั่งสมาธิบริหารจิตทำยังไงนั่งอย่างไรก็ได้นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้นั่งอะไรก็ฟูกนั่งอะไรก็แล้วแต่ให้กำหนดจิตมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราโยมจะทำกี่นาทีก็แล้วแต่ไม่มีกติกา5นาที10นาทีก็แล้วแต่ความพอใจความชอบใจแต่พวกเราหน้ามานี่ต้องทำให้1ชั่วโมงคนเราต้องเอามีของล่อก่อนใช่ไหมเรามีของล่อแล้วเอาไปล่อพวกนั้นล่อมันทำความดีก่อนจะบริหารกายบริหารจิตสัก5นาทีเขียนโปสเตอร์บริหารจิตด้วยการยืนสมาธิทำอย่างไรบริหารจิตด้วยการเดินจงกรมทำยังไงบริหารจิตด้วยการนอนทำยังไงเราไม่ต้องเป่าประกาศเขียนโปสเตอร์ไว้เลยแต่ละจุดแต่ละจุดนะอาตมาเชื่อว่ามันต้องมีสักคนล่ะหลุดเข้าไปนะไปลองที่มันเป็นยังไงบริหารจิตอาจจะมีครูบาอาจารย์ไปเทศไปสอนหรืออาจจะไม่มีให้เขาอ่านวิธีนั่นแหละไม่บังคับอาจจะมีคนไปโฆษณาชวนเชื่อหน่อยนะต้องมีการโฆษณาเพราะสมัยนี้ถ้าไม่โฆษณาอะไรก็ขายไม่ออกของดีขนาดไหนถ้าไม่โฆษณาขายไม่ออกหรอกของไม่ดีขนาดไหนโฆษณาเข้าไปเดี๋ยวมันติดหูเองทำไมการค้าทำไมเขาต้องงบของการโฆษณาทำไมต้องมากมายเพราะอะไรเพราะว่าโฆษณาชวนเชื่ออ่ะแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อเหมือนกันนะแต่เชื่อให้ทำความดีมาบริหารจิตบริหารกายเราบริหารกันทุกวันอยู่แล้วบริหารจิตเราเคยบริหารกันหรือยังคนมีพื้นฐานก็ไปบริหารจิตที่บ้านคนที่ไม่มีจิตของเราต้องบริหารนะบริหารให้เขาดีให้เขามีพละกำลังแล้วถามว่าคุณมาออกกำลังกายบริหารกายเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งที่ดีแล้วจิตของคุณไม่บริหารล่ะแล้วมันจะเป็นไงเกิดขึ้นล่ะคุณต้องบริหารกายแล้วก็บริหารจิตพร้อมด้วยควบคู่กันไปบอกแล้วว่ากายกับจิตมันของอยู่ด้วยกันมันพึ่งพาอาศัยกันมันอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้คือความคิดแต่จะทำได้ไม่ได้ก็ต้องว่ากันอีกทีนึงแต่คิดว่าทำได้เพราะเราไม่ได้ไปสร้างปัญหาใครเราก็มานั่งเราเฉยๆนั่งภาวนาของเราคนไหนนั่งไม่ได้ก็ไปเดินจงกรมคนไหนเดินไม่ได้ก็ยืนจงกรมไปทำให้เขาดูทำความดีเขาดูไม่ต้องไปอายมันหรอกไม่ต้องไปอายเพราะสิ่งเหล่านี้เราทำได้อยู่แล้วนี่ไม่ได้ฝืนความรู้สึกนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างให้นำพาคนทำความดีไม่เป็นแบบอย่างให้คนทำความไม่ดีไม่ใช่ไปกินเหล้ากินเบียร์โชว์เขาไม่ใช่ไปเล่นการพนันนี่เขาเห็นจับวงเขย่าไฮโลไม่ใช่ไปนั่งอาศัยธรรมชาติอาศัยธรรมชาติแล้วเราก็จะเรียนรู้ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติก็คืออะไรคือความเป็นธรรมดาโยมเข้าใจไหมความเป็นธรรมดาเมื่อเกิดแล้วต้องมีแก่มาเจ็บมีตายธรรมดาไหมแล้วธรรมชาติไหมทุกคนเป็นธรรมชาติอันนี้ไหมโยมเกิดมาแล้วมีแล้วก็แก่มาแล้วก็ตายไหมแล้วก็เจ็บไหมเจ็บธรรมะมันไม่ได้สูงอะไรเลยไม่ต้องไปใฝ่ฟ้าไม่ต้องไปปีนไม่ต้องไปแสวงหามันอยู่กับเรานี่แหละแต่เรายังคบคนพบไม่เจอหาตัวเองไม่เจอหาไม่เจอเพราะอะไรเพราะมันมัวแต่ดูภายนอกหลับตาดียังไม่เห็นตัวเองเลยจะไปเห็นหน้าใครลอยตะลิ่วว่อนอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยขนาดหลับตาถ้าไม่หลับตามันยิ่งไปใหญ่เลยหลับตาแล้วจิตมันไปไหนไม่รู้ถ้าไปที่ดีมันก็จะทำให้จิตเราดีถ้าไปที่ไม่ดีจิตเราก็หมดแรงนะฉะนั้นเรามีเวลามีโอกาสยังมีลมหายใจโยมอย่าไป

0: มีข้ออ้างเลยนะไม่มีเวลาถ้าใครอ้างว่าฉันภาวนาไม่ได้ฉันปฏิบัติทำไม่ได้นั่นข้ออ้างถ้าจะมีลมหายใจเมื่อไหร่โยมทำได้หมดนะแต่เอาลมหายใจของเรามันให้มันเกิดบุญดิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจหายใจทิ้งหายใจกว้างไม่เกิดประโยชน์เลยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านประเสริฐเลิศนะท่านมีปัญญาท่านสอนเราท่านไม่ได้หาสิ่งภายนอกมาสอนเราเลยก็เอากายของเรานี่แหละเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยน่าจะมาอ้างได้ไหมไม่ได้อ้างไม่ได้อ้างได้นี่คือไม่มีลมหายใจตายนั่นแหละทำอะไรไม่ได้แล้วหมดสิ้นไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วแต่ตราบใดท่านมีลมหายใจยังมีปัญญาตายังเห็นหูยังได้ยินมีโอกาสมีเวลาอย่าประมาทเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถือว่าได้ลาภอันประเสริฐเอาลาภอันนี้แหละไปทำให้ประเสริฐยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปจากสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ต้องทำให้รู้จากสิ่งที่เราไม่เห็นก็ไม่ต้องทำให้เห็นเห็นแล้วก็ต้องเห็นให้ยิ่งขึ้นไปเห็นด้วยอะไรด้วยปัญญาญาณของเราฉะนั้นการพูดการแสดงหรือว่าการชี้แจงที่อาตมาได้ชี้แจงกับญาติโยมมาก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ญาติโยมนั้นได้มีสติได้มีปัญญาใช้บุญใช้วาสนาใช้บารมีของเรานี่แหละให้สังการร่างกายของเราเนี่ยเอามาทำประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษก็ขออำนาจบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และบุญบารมีของญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาเป็นเจ้าภาพก็ดีมาบวชก็ดีที่รับชมอยู่ทางบ้านก็ดีก็ขอให้บุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งใดนะที่มันถูกต้องตามคำนองของธรรมไม่มีโทษไม่มีภัยแต่ตัวเองและก็ขอคนอื่นก็ขอให้บุญบารมีอันนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเมตตาแสดงโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: เรื่องมารใจบาปสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งเมตตาอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์ทั้งโลกสามารถให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จสมหวังหรือร่ำรวยมั่งคั่งเกียรติยศชื่อเสียงได้คือบุญกุศลตรงกันข้ามความชั่วเรียกหลายชื่อว่าบาปเวรกรรมอกุศลจะนำความเสื่อมความทุกข์เจ็บปวดทรมานลำบากยากจนความเดือดร้อนและสิ่งไม่ดีอีกหลายอย่างมาให้คนทำและติดตามให้ผลจนกว่าจะสิ้นเวรสิ้นกรรมทั้งในชาตินี้และติดตามส่งผลข้ามภพข้ามชาติปราศจากความเมตตาปราณีทั้งสิ้นไม่ว่าผู้นั้นเป็นใครเป็นเศรษฐีข้าราชการทหารตำรวจเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือนักบวชผู้ทรงศีลถ้าทำบาปทำชั่วสร้างเวรทำความเลวทรามมาเวรกรรมย่อมตามให้ผลไม่มีข้อยกเว้นใดๆเรื่องราวประสบการณ์กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงต่อไปนี้เกิดขึ้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อประมาณพุทธศักราช2512ในช่วงนั้นประมาณเดือนพฤศจิกายนอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเช้าๆจะมีหมอกลงบางๆส่วนใหญ่จะก่อไฟผิงกันหนาวเพราะผ้าห่มหรือเสื้อกันหนาวไม่เพียงพอและอย่างน้อยก็ช่วยประหยัดเพิ่มความอบอุ่นให้วัวควายหมูหมาและสัตว์เลี้ยงอื่นๆด้วยบางบ้านใต้ถุนบ้านสูงโปร่งก่อไฟข้างล่างไว้คนนอนบนบ้านข้างล่างทำให้ควายในคอกและหมาได้นอนผิงไฟเฝ้าบ้านด้วย ผู้ใหญ่บุญชูหัวหน้าขวัญใจชาวบ้านในหมู่บ้านมาหลายสมัยทั้งหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยวัยรุ่นมักมาชุมนุมพบปะพูดคุยที่บ้านแกเป็นประจำยิ่งในฤดูหลังเก็บเกี่ยวอากาศหนาวกองไฟใต้ถุนบ้านแกยิ่งเหมาะจะเป็นศูนย์รวมได้ดีวันหนึ่งเจ้านวลหมาตัวโปรดที่แกเลี้ยงมาหลายปีเกิดป่วยเป็นฝีที่คางบวมจนแตกเป็นแผลลึกมันนอนเจ็บร้องครวญครางมาได้สองวันแล้วแต่วันนั้นเสียงมันดังมากเหมือนกับจะบอกว่าทนไม่ไหวแล้วช่วยด้วยผู้ใหญ่บุญชูแกฟังไม่รู้ประกอบกับแกทนฟังเสียงร้องครวญครางไม่ไหวเพราะรำคาญแทบนอนไม่หลับแทนที่แกจะเกิดเมตตาจิตคิดหายามาทาให้มันกลับคิดเป็นเรื่องอื่นไป
3: ไอ้ชาติโว้ย
2: เสียงแกดังมาจากบนบ้านครับชาติกับเพื่อนประมาณ 7-8 คนนั่งผิงไฟคุยกันใต้ถุนบ้านเพลินๆขานรับพ่อผู้ใหญ่มีธุระอะไรจะใช้พวกผมหรือครับสักครู่เสียงเดินลงมาจากชั้นบนทันทีที่ลงมาถึงชั้นล่าง
3: พวกเองอะรำคาญเสียงไอ้นวลบ้างหรือเปล่าวะ
2: ชาติกับเพื่อนๆไม่ตอบแต่กลับหันมองหน้ากันแล้วพ่อผู้ใหญ่จะให้ทำยังไงครับผู้ใหญ่บุญชูทำทีเป็นหารือ
3: ไหนๆมันก็จะไม่รอดแล้วพวกแกจัดการสงเคราะห์มันหน่อย
2: เพื่อนของชาติอีกคนหนึ่งพูดสวนกลับทันที
3: บาปนะพ่อผู้ใหญ่หมามันยังไม่ตายเฮ้ยบาปเบิบที่ไหนกันไอ้บุญน่ะไม่ว่าเท่ากับส่งมันไปเกิดใหม่จะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกไงล่ะ
2: ชาติกับเพื่อนๆจนด้วยเหตุผลจึงต้องนิ่งเพื่อนอีกคนอดถามไม่ได้แล้วจะให้พวกเราทำยังไงล่ะผู้ใหญ่บุญชูแนะวิธีผิดๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการให
3: ้พวกแกไม่ต้องตีไม่ต้องฆ่ามันหรอกเพียงแต่ขุดหลุมให้ลึกประมาณเมตรเศษๆก็พามันไปฝังกลบดินทุกอย่างก็จบพวกเองก็ไม่ต้องทำบาปด้วย
2: ชาติกับเพื่อนๆเห็นด้วยเพราะไม่เข้าใจว่านั่นคือการฆาตกรรมเย็นทั้งเป็นอย่างโหดเหี้ยมจึงพากันจัดแจงตามคำแนะนำของผู้ใหญ่บุญชูทันทีเพราะพวกเขาก็ชักจะรำคาญเสียงครวญครางของมันแล้วเหมือนกันในที่สุดหลุมขนาดกว้างเมตรเศษลึกเมตรเศษก็ถูกขุดเตรียมไว้เรียบร้อยพร้อมกับเจ้านวลถูกหามมานอนร้องครวญครางข้างๆหลุมจากนั้นก็ช่วยกันยกเจ้านวลลงหลุมแล้วโกยดินกลบแรกๆยังได้ยินเสียงร้องแล้วค่อยๆหายและเงียบไปพร้อมกับดินกลบมิดท่วมตัวสิ้นใจตายอย่างน่าอนาถไม่มีใครในจำนวนนั้นสังเกตการกระทำของตัวเองว่าโหดเหี้ยมทารุณเพียงใดเพียงแต่คิดว่าทำตามคำสั่งและตัดความรำคาญเสียงร้องหนวกหูหารู้ไม่ว่าตัวเองได้ทำบาปหนักก่อเวรที่พร้อมจะตามเรียกคืนเมื่อมีโอกาสและแล้วหลังจากนั้นประมาณเดือนเศษสมหมายเพื่อนของชาติตกต้นไม้เสียชีวิตในงานวันเผาผู้ใหญ่บุญชูก็ไปด้วยโดยขี่รถจักรยานยนต์ตามไปบังเอิญขาตั้งค้างพอรถเลี้ยวโค้งขาตั้งขูดพื้นไม่พับทำให้รถเสียหลักแต่รถวิ่งไม่เร็วเพียงแต่ล้มไม่หนักผู้ใหญ่บุญชูได้แผลที่ปลายเท้านิดหน่อยเมื่อเห็นว่าไม่เจ็บมากก็เลยไปเผาศพกับเขาด้วยเมื่อไปถึงงานลุงผู้ใหญ่เท้าเป็นแผลมางานศพทำไมก็ถือนะญาติของผู้ตายคนหนึ่งร้องบอกด้วยความเป็นห่วง
3: ไม่เป็นไรหรอกเพิ่งโดนเมื่อก่อนจะมาถึงนี่เอง
2: ผู้ใหญ่บุญชูตอบเสียงปกติ แต่จิตใจก็ยังนึกหวั่นเหมือนกันว่าเป็นลางไม่ดีแต่จะไม่มาก็น่าเกลียดเพราะผู้ตายเป็นลูกบ้านแถมยังสนิทกันด้วยเสร็จงานศพสมหมายได้ประมาณ7วันผู้ใหญ่บุญชูก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะแผลเกิดอักเสบเรื้อรังมีอาการบวมผิดปกติหมอตรวจดูแล้วพบว่ามีเชื้อร้ายเกิดขึ้นที่แผลต้องขูดเนื้อบริเวณแผลออกเป็นที่น่าสังเกตมีแผลเพียง7วันกลับลุกลามเนื้อเน่าเปื่อยจากนิ้วเท้าขึ้นไปที่ข้อเท้าต้องขูดเนื้อและหนังที่เน่าออกถึงบริเวณข้อเท้าเหลือกระดูกมองเห็นได้ชัดหมอลงความเห็นว่าต้องตัดขาเกือบถึงเข่าทำไมเช่นนั้นจะลามขึ้นไปทั้งตัวผ่านไปอีก2วันหมอตัดสินใจตัดขาและผ่านไปเพียงครึ่งวันปรากฏว่าเนื้อหนังบริเวณโคนขาช้ำแดงก่ำหมอตรวจพบว่าเชื้อร้ายได้ลุกลามขึ้นไปถึงลำตัวแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้ต่อไปจึงแจ้งญาติให้ทราบในระหว่างที่ผู้ใหญ่บุญชูเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแรกๆก็มีเพียงอาการเจ็บแผลธรรมดาต่อมาพอแผลกลายก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนเข้ากระดูกยิ่งในช่วงที่หมอยังไม่ตัดขายิ่งทรมานเพราะอาการอักเสบเวลาหมอขูดเนื้อร้ายออกยิ่งกว่าถูกไฟเผาร้องไม่ออกมันเจ็บปวดเหมือนร่างทั้งร่างจะระเบิดเป็นสิ่งเสี่ยงแต่เขาก็ไม่สามารถทนพิษบาดแผลและเชื้อร้ายที่ราวีอย่างหนักได้สิ้นใจตายอย่างทุรนทุรายเหมือนตกนรกทั้งเป็นจนเฮือกสุดท้ายงานศพผู้ใหญ่บุญชูถูกจัดใหญ่โตเพราะแกเป็นคนกว้างขวางต้องตั้งศพไว้สวดถึง3คืนก่อนนำไปเผาชาติชิดชอบและเพื่อนๆ อีก 4-5 คนมาร่วมงานศพกลางคืนได้แต่มองหน้ากันคล้ายกับจะบอกว่าพวกเราจะรอดไหมเนี่ยแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรได้แต่นิ่งสักครู่เพื่อนอีกคนก็โผล่ออกมาอย่างเหลืออดพี่ชาติผมว่าเป็นเพราะจำนวนหรือเปล่าชาติรีบแย้งอะไรกันอีบ้าปอดแหกหรือสิเองไม่ต้องกลัวข้ารับผิดชอบเองชอบนิ่งฟังอย่างตั้งใจเริ่มคล้อยตามมันไม่เป็นอย่างที่คิดนะสิพี่ชาติรู้สึกว่าแต่ละคนน่ะตายแปลกๆน่ากลัวพี่ลึกชาติหันกลับมาทำเสียงดุเพื่อนเฮ้ยๆจะไปกันใหญ่แล้วเอ้าดับปอดแหกซะพลางยกขวดเหล้ารินให้เพื่อนๆที่เริ่มจะเมากันแล้วการดื่มและเล่นเพื่ออยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพตามประเพณีล่วงเลยไปจนถึงตีสองเกือบตีสามผู้คนยังหนาตาแสดงถึงความนับถือที่ลูกบ้านมีต่อผู้ใหญ่บุญชูวงของชาติขณะนั้นหลับสนิทไปแล้วหลายคนคงเหลือชาติชิดและชอบยังคงพูดคุยอ้อแอตามประสาคนเมาพอเห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงลาเจ้าภาพกลับและไม่ลืมไปจุดธูปบอกพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่พวกผมกลับแล้วนะพรุ่งนี้ถ้าไม่ตายจะมาอีกชาติพูดลิ้นรัวเฮ้ยไอ้ปากเสียพูดได้ไงเกิดตายไปไปกลับชอบสรุปพร้อมกับดึงแขนเพื่อนๆออกมาจากบริเวณงานเดินทางกลับบ้านระหว่างทางต้องผ่านคลองน้ำแต่ในช่วงนั้นน้ำแห้งขอดคงเหลือเป็นโคลนตมทางเดินบนสันคลองโค้งไปคดมาระยะทางก่อนถึงที่โล่งด้านหน้า ประมาณ50เมตรเห็นจะได้ก่อนขึ้นถนนตรงไปเข้าหมู่บ้านของทั้ง3คนรุ่งเช้าข่าวร้าย3สหายชาติชิดชอบจมโคลนข้างคลองตายได้รู้กันทั่วหมู่บ้านสภาพศพเหมือนถูกกดจมโคลนทั้งที่โคลนก็ไม่ลึกแต่ตายทั้งหมดอย่างทุรนทุรายทรมานเพื่อนของชาติอีก5คนติดแต่อกสั่นขวัญแขวนหน้าซีดตาเหลือกทำอะไรไม่ถูกมีความคิดตรงกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่ๆต้องเป็นเพราะบาปที่ผู้ใหญ่บุญชูสั่งให้นำเจ้านวลไปฝังทั้งเป็นแน่ๆเพราะคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีแล้วลงมือจริงๆอ่ะได้ตายไปหมดแล้วแล้วพวกเราเพียงไม่ขัดใจไปร่วมด้วยจะรอดเหรอเห็นท่าทางของคนทั้ง5แล้วทำให้นึกถึงคำพูดของใครบางคนว่าถ้าไม่ตายก็ไม่รู้จักวัดถ้าไม่เจ็บก็ไม่รู้จักโรงพยาบาลและถ้าไม่ตายก็ไม่รู้จักพระและการทำบุญถ้าไม่เจ็บป่วยก็ไม่คิดถึงหมอเป็นคำพูดที่เป็นสัจธรรมจริงๆเพราะหลังจากนั้นทั้ง5คนเริ่มเข้าวัดฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระทำบุญใส่บาตรกลายเป็นคนดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเคยดื่มเคยเมาก็เลิกได้เด็ดขาดจนพ่อแม่แปลกใจแต่ก็อดปลื้มใจไม่ได้ในที่สุดก็ได้เข้าบวชพึ่งใบบุญใต้ร่มบวรพุทธศาสนาแต่จะมีใครรู้ว่าพวกเขากลัวเวรกรรมตามทวงชีวิตหนีเข้าพึ่งร่มผ้ากาสาวพัสเมื่อเข้าบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมและปฏิบัติตามหลักคำสอนเพื่อให้ผลของการบวชเกิดจากศีลสมาธิปัญญาสามารถลบล้างบาปที่ร่วมกันทำไว้แต่น่าเสียดายที่ท่านเหล่านั้นถึงเข้ามาบวชทรงศีลแล้วยังต้องมาประสบชะตากรรมอันเลวร้ายร่วมกันอีกถูกมารใจหยาบเข้าผจญผลสุดท้ายแม้ชีวิตก็รักษาไว้ไม่ได้คือหลังจากบวชได้2ปีก็ประสบอุบัติเหตุรถตกเหวขณะเดินทางไปทัศนาจรที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมรณภาพทั้ง5รูปน่าสังเวชยิ่งนักดังนั้นที่มีคนเคยเปรียบเทียบบาปเหมือนกองไฟเหมือนยาพิษเหมือนงูพิษเหมือนศัตรูร้ายทั้งกองไฟยาพิษงูพิษและศัตรูล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรเข้าหาเพราะสามารถทำอันตรายถึงชีวิตได้ทุกเมื่อบาปก็มีลักษณะเดียวกันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรทำไม่ควรแตะต้องเพราะมีพิษภัยมากกว่าไฟยาพิษงูพิษและศัตรูหลายร้อยเท่าคอยจองล้างจองผลาญข้ามชาติข้ามภพไม่รู้จักจบสิ้นแรงใดยิ่งใหญ่เท่าเวรกรรมเข้าเร้ารุมใจแรงกรรมชั่วนำไปส่งผลให้ดังไฟลนแรงเหน็บเจ็บดวงจิตอาบยาพิษจิตสับสนแรงปวดรวดร้าวจนชีวิตหม่นหมองจนตายแรงชังยังคงมั่นเฝ้าปิดกั้นฝันสลายแรงน้อยเสื่อมถอยคลายจิตใจหน่ายกายอ่อนแรงแรงลดจิตถดท้อกายใจรอพลังแฝงแรงล้าแขนขาแพลงพ่ายแพ้แรงกดแห

ิจารณาร่างกายเท่าไรใจนั้นยิ่งสงบเยือกเย็นลงเป็นลำดับเมื่อใจได้พิจารณาถึงกาย

0: คติธรรมคำสอนหลวงปู่เจี๊ยจุนโทจากหนังสือหลักการพิจารณากาย
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ธรรมะที่เราจะเรียนเนี่ยมันยังมีอีกเยอะนะธรรมะที่เราจะรู้เนี่ยมีอีกเยอะแต่ที่พูดเนี่ยพูดสิ่งที่ง่ายๆทำได้นะแต่ที่พระท่านพูดเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยเป็นธรรมะง่ายๆทำได้ทุกคนแต่ถ้าทำง่ายๆงี้เรายังทำไม่ได้เราจะไปทำอะไรโยมง่ายๆพูดงี้ยังฟังไม่ได้ยังทำไม่ได้ก็ไม่มีอะไรจะทำได้ไปสวรรค์มันไปยากกว่านี้อีกมันต้องเคาะไปนะโยมนะไปสวรรค์มันต้องเคาะไปอ่ะไปนรกไม่ต้องเหาะไปขุดดินจำลงไปเลยนะไอ้สวรรค์นี่มันต้องขัดเถาะนั่งสมาธินี่มันหัดเถาะนั่งหัดเถาะหัดนัดให้ใจเบาจิตเบาเพื่อจะไปสวรรค์จะไปนิพพานไอ้สวรรค์นี่มันต้องหัดทำจิตให้ละกิเลสกิเลสมันหนักโกรธโลภหลงมันหนักลูกหลานมันหนักบ้านเรือนมันหนักทรัพย์สมบัติมันหนักตัวตนมันหนักมันต้องหัดเข้าฌานจนตัวเบาเป็นเป็นกายทิพย์อ่ะพอเป็นกายทิพย์แล้วถอดกายหยาบนี่ไปมันจึงจะไปสวรรค์ได้นิพพานนั้นไม่ต้องถอดนิพพานนั้นคือละขันธ์ห้าเสียไม่ติดยึดในรูปไม่ติดยึดในเสียงในกลิ่นในรสในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารคือมีอยู่แต่ไม่ว่าเป็นของเราคือวางเฉยนั่นก็คือดับทุกข์นั่นคือว่าทำใจยิ่งต้องฉลาดลึกซึ้งกว่าคนที่หัดทำฌานเหาะอีกทีนี้ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะก็ไม่เข้าใจเขาจะพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเราก็ต้องมีเบื้องต้นก่อนฝึกไปก่อนไม่ทันก็ไม่รู้ใช่ไหมเรื่องเกี่ยวว่าที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าคนอยากรู้เรื่องสวรรค์นรกเนี่ยจะรู้ได้ยังไงจะรู้เรื่องชาติเรื่องภพจะรู้ได้ไงท่านก็บอกว่าให้รู้ปฏิจจสมุปบาทสิก็จะรู้ให้รู้ปฏิสังวรว่าอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยอวิชชาความไม่รู้เนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเนี่ยให้เกิดนามรูปเกิดนามเกิดรูปอวิชชานามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดให้เกิดเวทนาให้เกิดวิญญาณเนี่ยให้เกิดวิญญาณให้เกิดสังขารให้เกิดผัสสะให้เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมเกิดวิบากเกิดชาติเกิดภพในที่สุดก็เป็นชรามรณะโสกะปริเทวทุกข์เราไปรู้เรื่องว่าสิ่งที่เกิดในตัวเราเนี่ยมันมีอวิชชาเป็นบ่อเกิด

ความไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยทำให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปแต่พอรู้แล้วเป็นวิชาแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดแล้วจะดับสังขารได้ดับวิญญาณได้ดับนามรูปได้ดับผัสสะดับตัณหาดับอุปาทานได้ดับกรรมดับวิบากได้พระองค์ก็ให้ศึกษารู้อย่างนั้นรู้เรื่องของจิตใจทุกคนเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ลึกซึ้งในคำสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่สนุกในความรู้พวกนี้แค่อวิชชาเราก็ไม่รู้มันเป็นยังไงตัวตนเป็นไงอวิชชาวิชามันมีตัวตนยังไงเราก็ไม่รู้พูดกันมาตั้งนานแล้วอวิชชาไม่รู้เนี่ยมันทำให้เกิดได้ทุกอย่างนะพอรู้แล้วมันก็ดับความเกิดได้ทุกอย่างรู้แล้วก็เป็นปัญญาทุกข์จะไม่เกิดแต่ถ้าไม่รู้แล้วทุกข์มันเกิดเหมือนโกรธเนี่ยถ้าเรารู้แล้วไม่โกรธโลภเป็นถ้ารู้แล้วไม่โลภหลงถ้ารู้แล้วไม่หลงถ้าเรารู้อะไรมันจะดับมันนั้นเพราะไม่รู้เนี่ยจริงจะเกิดทุกวันเนี่ยที่เรานี่เกิดมาเพราะไม่รู้นะที่เกิดกันมานี้เพราะอวิชชาเป็นตัวให้เกิดมาฉะนั้นปฏิบัติธรรมเราจะไปเรียนรู้เรื่องนี้เรียนรู้เรื่องจิตใจของเราให้มากขึ้น

ฉะนั้นต้องลงมือปฏิบัตินะที่เห็นคนตายทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปสงานศพทุกวันเมื่อวานก็ไปวันก่อนก็ไปมีแต่คนตายบางทีก็ไปเทศตีทั้งวันก็ไปเผาก็คืนก็ไปสวดทั้งวันก็ไปเทศไปเผาเดี๋ยวนี้คนที่ตายก็75 76ก็ยังดีบางทีนี่อายุไม่เท่าไรหรอกถ้าพวกรถชนตายพวกมาเทศนี่อายุไม่ถึง20ไอ้พวกที่ตายนี่ก็พวกที่หลงมาเกิดแล้วก็หลงตายอีกตอนนี้พวกที่เตรียมตัวตายเนี่ยก็คนที่ต้องบอกกันไว้จะเล็กบอกลูกบอกหลานไว้นะว่าเราเกิดมาตายนะเราเกิดมาแก่นะเราเกิดมาเจ็บนะเราไม่ใช่เกิดมาเป็นของพิเศษนะมนุษย์นี่พิเศษที่จิตเนี่ยแต่ถ้าพูดว่ากลไกของร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์สมองความคิดของมนุษย์เนี่ยมันสิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นอัตโนมัติว่าทำไมมันจึงได้รับได้หมดตานี่มันมีแก้วตาที่สามารถที่ทำให้มองรับลูกหูนี่มันก็มีเครื่องกรองเสียงทำให้มีรับเสียงได้กลไกในร่างกายมนุษย์นี่ก็ประหลาดนะทำให้เกิดอัตโนมัติขึ้นมามีสัมผัสได้วิญญาณได้หมดเลยรับกลิ่นรับรูปรับเสียงและรับได้หมดทุกอย่างความคิดมนุษย์นี่ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์คิดได้สารพัดคิดต่างๆนานามันมาใครเป็นคนกำหนดให้คิดมันคิดตรงไหนบางคนก็ว่าคิดที่ใจบางคนก็คิดที่สมองเนี่ยแต่รวมแล้วแต่ว่ามันคิดได้โดยที่ไม่มีตัวตนมันคิดดูได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราจะไปรู้มันได้ไงว่ามันเกิดได้ยังไงมันดับได้ยังไงทำไมมันจะเกิดได้ทำไมมันจึงดับได้และไอ้ความคิดนึกๆทั้งหมดทางร่างกายเราเนี่ยก็ไม่อยู่นานอีกมันเกิดเพราะอะไรมาให้เกิดแล้วมันดับไปเพราะอะไรทำไมคนจึงต้องดับไปทำไมคนจึงดับไม่เหมือนกันตายดีไม่เหมือนกันตายไม่ดีไม่เหมือนกันเกิดก็ไม่เหมือนกันแต่เป็นมนุษย์เหมือนกันจริงแต่วาระต่างกันเพราะนั้นถือว่ามนุษย์นี่ก็น่าศึกษาที่พุทธเจ้าท่านให้ศึกษาเรื่องร่างกายสกลกาย32ท่านเรียนจบจิตหายสงสัยแล้วมันสร้างมาจากไหนมนุษย์เนี่ยแต่ที่จริงร่างกายไม่ได้สร้างมาจากไหนนะถ้ามันเป็นมันมีกรรมพันธุ์ที่เป็นสืบทอดที่เป็นผู้ฉลาดผู้เรียนรู้อะไรเร็วผู้มีความคิดที่สร้างสรรค์อะไรได้ประหลาดมนุษย์นี่ตัวไม่ใหญ่หรอกแต่มันฉลาดกว่าไอ้ตัวสัตว์ตัวใหญ่แต่มนุษย์นี่ที่มีสิ่งที่มันทำลายก็คือสิ่งที่ความโลภความหลงเนี่ยมันทำลายมนุษย์ตรงนี้เองไอ้ตัวกิเลสตัวเนี้ยทำลายให้มนุษย์ที่ฉลาดเนี่ยเสียคนได้ตอนนี้ก็ทำลายได้แต่ถ้ามนุษย์ประกอบด้วยศีล5ประกอบด้วยคุณธรรมนี้มนุษย์พวกนี้จะดีมากจะสร้างสรรค์หมดเลยสมองของเขาจะมีประโยชน์มากสมองเขาจะมีพัฒนาจะทำอะไรได้มากมายช่วยเหลือคนได้ช่วยเหลือตัวเองได้แต่มันมีตัวไม่ดีตรงว่ามนุษย์ขี้อิจฉาคนอย่างนี้มนุษย์ขี้โกรธอย่างนี้มนุษย์ที่พยาบาทนี่มนุษย์ที่โลภคอยโกงเขาอย่างนี้มนุษย์ที่หลงไม่รู้จักบุญบาปอย่างนี้มนุษย์ที่มีมิจฉาทิฏฐิมนุษย์ที่มีปัญญาไม่มีปัญญาไปในทางถูกต้องมนุษย์พวกนี้จึงทำลายตัวเองด้วยอย่างที่บางคนโกรธแล้วก็ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวเองเนี่ยหรือโกรธไปฆ่าชู้อะไรเงี้ยจะฆ่าเมียซะฆ่าผัวอะไรเงี้ยคือเขามันไอสิ่งที่มันประเสริฐมนุษย์ที่มันเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ไอปัญญาของเขาเนี่ยความคิดของเขาเนี่ยมัน
มันต่ำมันเห็นแค่ตัวมันต่ำมันไม่คิดว่าเราได้ร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่ต้องฆ่าหรอกมนุษย์พวกนี้เดี๋ยวก็ตายมนุษย์พวกนี้เดี๋ยวใช้ก็เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็หมดเพราะใช้ไม่นานก็หมด80ปีก็สึกหมดร้อยหายหมด20ปีก็เริ่มเสื่อมแล้วแต่คนพอ20ปี30ปีมันเริ่มงกนะอยากได้โน่นอยากได้นี่พอ40 50นี่งกใหญ่เลยทั้งทำไม่ไหวก็อยากได้มันคิดมากแต่ตอนที่ยังกำลังแข็งแรงตั้งแต่อายุ14 15 20เนี่ยยังไม่อยากได้อะไรอยากสนุกอยากสนานพอ40 50โอ้งกใหญ่เลยอยากได้ทำไม่ได้เขาโลภคิดเอาใหญ่เลยบางคนคิดผิดถึงไปโกงเขาอ่ะแต่ละทำอะไรดอกลอยโยมรู้จักดอกลอยไหมไอ้ดอกลอยนี่นรกในมนุษย์โยมดอกลอยเนี่ยไปกู้มาเท่าไหร่ไปกู้มา 40,000 ดอกใช้วันละ 3,000 ใช้ดอกลอยโยมคนที่กู้นี่ต้องบอกว่าทำไงโยมต้องไปเล่นไพ่จึงจะให้กู้ดอกลอยมึงเอาไปทำมาหากินไม่ให้นะมึงบอกไปทำอะไรมันต้องเข้าบ่อนกูจึงจะให้มึงแล้วก็มีคนค้ำประกันไอ้คนค้ำประกันนี่คือใครไอ้คนค้ำประกันต้องเซ็นเช็คไว้ให้ด้วยไอ้นี่ก็ต้องเซ็นเช็คไป 200,000 300,000 หรือแสนหนึ่งเซ็นเช็คไว้ 40,000 นี่เซ็นเช็คไป 200,000 ไอ้คนค้ำประกันเซ็นไปอีกแสนหนึ่งดอกลอยบางคนมันก็ไปเล่นไพ่จริงโยมพวกผู้หญิงเนี่ยเยอะเลยฮะผู้หญิงทั้งหลายฮะพวกที่ไม่เข้าวัดเนี่ยแน่นอนละเข้าวัดครึ่งไม่เข้าวัดครึ่งเนี่ยแล้วบางคนไม่เคยเข้าวัดเลยไม่ใช่คนไม่หมวยธรรมดานะบางคนนี่เป็นครูบาอาจารย์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนนักธุรกิจแต่ก็เข้าไปเล่นจนติดนี่ลูกมีผัวแล้ววันนี้พอนี้ไงระยมกล่าวว่ากู 40,000 นี่เดี๋ยวกูไปเล่นบอกเด้งหรือแปะอะไรสักพักเดี๋ยวกูก็ได้แสนหนึ่งเนี่ยกูก็มาใช้พอไปถึงเสร็จแล้ววันเดียวหมดแล้วโยม 4,000 5,000 40,000 บาทหับเดียวหายทั้งนั้นน่ะวันละ 3,000 3,000 ทำมาที่แรกก็ใช้ได้นะเข้าใช้ไม่ได้หนีสิทำไงเป็นดอกเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ให้ทำไงไม่ให้มันก็ขู่มึงอย่าให้กูเจอตัวนึงกูเอามึงตายแล้วมันก็จับไอ้ใครมาซ้อมสักคนหนึ่งตบมาตีมาซ้อมสักคนโอ้โหหน้าตาเลอะหมดอีกคนนี้กลัวกันสิดอกลอยกลัวแล้วกลัวมือลอยเท้าลอยมาแล้วหนีกันหัวทุกข์หัวตุนคนนี้ต้องไปบวชกันมั่งไปวัดโน้นวันนี้ตอนนี้ไอ้พวกนี้ก็ตามอารวาสเพราะนี่มันเป็นมาเฟียเนี่ยเป็นมาเฟียน่ะมีอิทธิพลหนุนหลังระดับในพลเอกพลโทไปนนระดับไหนใหญ่ๆนั้นอุปถัมภ์กลัวละสิคนนี้ใครจะมาแยมไม่มีฮะตามล่ากลัวไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ไม่เอาด้วยทำไงก็ไม่เอาหมดนี่เพราะตัวเองเข้าไปในทางผิดเพราะไปอยู่กับพวกอิทธิพลพวกโลกมืดใครก็ช่วยไม่ได้กฎหมายชื่นมือไม่ถึงถ้าใครไปเจอตรงนี้โยมเอ้ยตายเลยดอกลอยเนี่ยอย่าเชื่อไปเชียวนะไอ้พวกนักเลงเล่นนะอย่าเป็นดอกลอยกันนะหน้าเพราะที่จริงแล้วมันก็เป็นของตัวเองที่เดินเข้าไปหาเขาเองเขาก็ไม่ได้วิ่งมาหาตัวเองเขาก็ไม่กู้เขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ตัวเองจะเอาคนอะอยากจะไปเล่นอะอยากไปใช้เนี่ยบางคนเอาไปใช้อย่างอื่นมันก็ไม่พอมันต้องธุรกิจที่ได้เงินวันหนึ่งเป็นแสนๆจึงจะกู้เขาได้ต้องมีรายได้ดีไอ้แขกมันยังดีแขกมันตกดอกยังดีนะมันไม่ตามล่าเท่าไหร่หนีไปก็ไปแขกนะร้อยละ25ร้อยละ20ต่อวันนะดอกร้อยเหมือนกันโยมคนก็โกงแขกกันแขกก็เอาทวงได้ก็ทวงโดนไม่ได้ก็บังเละไปแล้วแต่ถ้าไปยังดีถ้าไปเอาดอกไอ้พวกนี้ก็โอ้โหพวกนี้ไม่ได้เลยเขามีสมุนของเขาตามล่าน่ากลัวนะอย่าเข้าไปอบายมุขอย่าเข้าไปโยม
ใครมีผัวมีเมียเล่นการพนันเนี่ยไอ้เขาบอกว่าสันดอนเนี่ยขุดได้สันดานขุดไม่ได้พวกคนนักเลงเล่นในโยมผู้หญิงที่เล่นผู้ชายที่เล่นเนี่ยอย่าเอามาทำลูกทำผัวสันดานมันขุดไม่ได้เสียคนเนี่ยแล้วบอกจะเลิกเข็ดแล้วไม่เข็ดนะโยมพอได้เงินไปแล้วแพทไปนั่งบ่อนเลยพอหมดตัวสาบานแล้วเลิกเลยไม่เอาแล้วขอทีนี้ขี่สุดท้ายขอช่วยเถอะไอ้ผัวก็สงสารไปถ่ายมามองตรงไหนจะมีกว่าคือเข็ดตอนไม่มีตอนเขาจะตบจะตีตอนเขาจะเอาตายเนี่ยเข็ดจริงๆแล้วเลิกจริงๆเลิกแน่พอเวลามีเงินแทบไปแล้วฆ่าให้ตายถึงจะได้ถึงจะเข็ดคนนี้นะไม่เข็ดโยมไอ้พวกนักเลงเล่นเนี่ยไม่เข็ดสันดอนสันดอนขุดได้ไอ้สันดานนักเลงเล่นเนี่ยไม่เข็ดโยมใครยังไม่หนักใจโยมถ้าใครเป็นผัวเนี่ยหนักใจไหมใครเป็นเมียหนักใจไหมมีในบ้านในคนเอาไปขายหมดเอาไปจำนำหมดครกยังจำนำเลยโยมขอไปแก้ตัวหน่อยครกนี่ลูกหนึ่งเนี้ย300 บาทกูกะจะไปเอามาสักแสนในคราวเนี้ยสุดท้ายเอาครกไปจำนำโยมครกไม่มีตำน้ำพริกตัวเองก็ไม่มีหรอกไอ้พวกนักเลงเล่นมันดูได้โยมไม่มีสร้อยทองจริงหรอกโยมมีของเก๋ใส่กันน่ะของจริงใส่ไม่ได้เข้าลงจำนำเล่นหมดไอ้โทรทัศน์วิทยุใหม่ๆไม่มีหรอกโยมหมดจำนำหมดเล่นหมดผัวเผลอไม่ได้เมียเผลอไม่ได้โอ้สังคมนี่แย่มากพวกไม่เข้าวัดเนี่ยไอ้เข้าวัดเล่นยังดียังว่ายังมีเวลามาเข้าวัดยังหยุดเล่นได้บ้างเห็นไหมวันพระกูยังมาวัดวันนี้ไม่ต้องเสียเงินน่ะไอ้พวกที่ไม่เข้าวัดนี่เล่นทั้งวันนี่มันแย่เลยโยมนี่คือภัยสังคมภัยของครอบครัวน่ากลัวมากผู้หญิงพวกนี้ผู้ชายนี่ต้องสืบให้ดีโยมจะไปเอาใครสักคนมาทำลูกเขยลูกสะใภ้ไปสืบให้ดีว่าคนเงาเหล่าขอคนนี้มันเล่นกันไหมถ้าโคตรนี้เหล่านี้เล่นอย่าไปเอามันนะสันดานนี่ไม่ได้วุ่นวายมากครอบครัวนี้พวกนักเลงเล่นเนี่ยด่างี้ก็ไม่เลิกหรอกโยมเอาไปจับขังคุกลิงออกมาเล่นเลยตอนไปจับแล้วเอาอะไรบังหน้ากันใหญ่เลยนะพวกนักเล่นน่ะเดี๋ยวก็เล่นอีกโยมดอกลอยก็บ่อนลอยบ่อนลอยทำไงโยมบ่อนเคลื่อนที่ได้เล่นบ้านนี้วันนี้เล่นบ้านนี้แล้วพรุ่งนี้ไปเล่นบ้านโน้นก็จะมีบ่อนลอยทุกอำเภอในกรุงเทพเนี่ยมีบ่อนลอยทั่วหมดเลย

็จะรู้กันโทรศัพท์มาวันนี้ไปบ้านใครก็จะมีบ่อนลอยไปตามตำรวจจับไม่ได้มีบ่อนลอยบอกลอยก็บ่อนลอยด้วยพวกนี้กินบ่อนนอนบ่อนไม่มีความสุขในครอบครัวนะพอมีลูกสักคนบางคนก็ปล่อยทิ้งลูกผัวปล่อยทิ้งลูกเมียรับผิดชอบไม่มีพวกนักการพนันนี่ไม่รับผิดชอบครอบครัวน่ากลัวมากเลยเป็นชีวิตที่มองโลภตัวนี้นี่แล้วโลภมากที่พระเจ้าบอกให้กำจัดโลภนี่โลภเกินกว่าเหตุพวกที่ว่าโลภพวกนี้คือโลภเกินกว่าเหตุคิดว่าจะได้อยู่เรื่อยพวกนี้เพ้อฝันคิดรวยอยู่เรื่อยคิดได้อยู่เรื่อยแล้วก็ติดยิ่งกว่าติดอะไรโยมติดเหล้ายังเลิกได้ติดบุหรี่ยังเลิกได้ติดการพนันนี่เลิกยากกว่าบุหรี่เหล้านะโยมไอ้ติดบุหรี่ที่เขาบอกเลิกยากมากเลิกยากกว่าเหล้าอีกเหล้านี่เลิกง่ายกว่าถ้ามันจะตายต้องเลิกบุหรี่นี่เลิกยากแต่ก็เลิกได้แต่ไอ้คนเล่นนี่เลิกยากกับบุหรี่เหล้าโยมเชื่อไหมมันติดสัมผัสติดความรู้สึกทั้งที่ไม่ดูดไม่กินนะมันได้แค่เล่นเนี่ยขอให้ได้เล่นเถอะสามคืนสามวันก็ขอให้เล่นลายมากนักเกรงเล่นนี่อยู่ที่ไหนก็มีโจรมีขโมยพวกนี้ฮะอย่างบ้านนอกนี่ถ้าที่ไหนมีนักเกรงเล่นที่นั่นจะมีขโมยกับโจรเยอะแต่พวกนักเลงเล่นเนี่ยพอหมดเงินก็ไปขโมยกระโจนไปจี้ไปปล้นเข้ามาแล้วแม่ไปไหนโยมไปเข้าบ่อนไม่ได้ไปทำมาหากินพวกนี้ตั้งตัวไม่ได้เงินพวกนี้ต้องไปเล่นมาไปกินไปเล่นหมดแล้วก็กลับมาจี้มาลักมาปล้นใหม่ฉะนั้นพวกนี้จะต้องหมดไปจากบ้านเราเมืองเราจึงบ้านเมืองจะอยู่สงบสุขต้องปราบคนเล่นให้หมดไม่ให้มีกินเหล้านี่ยังไม่เลวเท่าเล่นการพนันนี่มันที่โบราณเขาบอกว่าใบไม้บ้าน7ครั้งก็ยังมีบ้านแผ่นดินอยู่สร้างบ้านใหม่คนใบบ้านไปไฟไหม้บ้านแล้วยังมีบางคนเนี่ยไฟไหม้ตลาดนะไหม้หมดเลยร้องไห้หมดเนื้อหมดตัวแต่พอไม่กี่ปีโยมสร้างตึกมาแล้วรวยแล้วมีเงินมีทองตั้งตัวได้ไฟไหม้บ้านก็ตั้งตัวได้จนต้นบ้านก็จะเสียใจจนมันจนทั้งชาติเนี่ยแต่คนที่ถูกปล้นเนี่ยไม่จนนะเดี๋ยวก็รวยเพราะมันมีให้จนปล้นคนที่ถูกจนปล้นนี่ไม่มีใครจนโยมคนที่ถูกไฟไหม้ไม่มีใครจนอย่างน้อยเขาก็ต้องมีบ้านอยู่มีที่กินที่ใช้แต่ไอ้คนที่เล่นนี่สิจนยิ่งกว่าเขาทั้งหมดไม่มีบ้านอยู่ไม่มีแผ่นดินอยู่ฉะนั้นน่ากลัวคนเล่นเนี่ยเราต้องชี้โทษนะต้องชี้โทษว่าเราไม่ควรจะหาทางออกแบบนั้นควรเข้าวัดโยมเราควรส่งเสริมให้ภรรยาเราเข้าวัดควรส่งเสริมให้ลูกเราเข้าวัดควรส่งเสริมสามีเราเข้าวัดอย่าให้เป็นเล่นถ้าเราไปติดพวกนี้เราดึงไม่กลับไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนของเราแล้วผีคลองเรืองแล้วผีคลองเมืองแล้วนรกต้องเป็นแล้วพวกนักเลงเล่นเนี่ยตรงนรกทั้งเป็นใจก็รุ่มร้อนอันนี้เราก็พี่พูดนี่ก็เป็นห่วงว่าเราควรชี้โทษกันพวกนี้จนตลอดชีวิตจนใจตลอดเนี่ยพวกคนจนใจอยู่พวกนักเลงเล่นเนี่ยพวกจนใจมันใจเอาเปรียบเขาคิดจะไปเอาเงินคนโน้นคนนี้เขาเรื่อยไปเห็นเงินคนอื่นเป็นแสนเป็นล้านจะไปเอาเขามาทำไมคนพวกนี้รอบไม่มีเหตุผลตนเองมีไม่กี่บาทอะจำนำเข้าไปก็จะไปเล่นเอาคิดเข้าไปร้อยเป็นแสนเป็นหมื่นความคิดผิดลงทุนไม่ถูกไม่ควรเล่นเลยโยมเมื่อก่อนโยมทายกวัดต่างๆเนี่ยเขาก็เล่นกันตอนก่อนจะมามาอยู่ใหม่นะทีนี้เขาไม่เล่นแล้วแก่แล้วหรือแอบเล่นบ้างก็ไม่รู้การเล่นพวกนี้ก็ไม่มีอะไรละคนทำชาวบ้านนี้เล่นไม่จนมันเล่นอะไรแล้วก็เล่นสังคมอ่ะแก่แล้วก็เล่นกันไปคือชอบเล่นหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับขายไร่ขายบ้านขายสวนแต่พวกไอ้เล่นรุ่นใหม่นี่มันเล่นหมดตัวนะคนเล่น

คใหม่มันเล่นหมดตัวเลยนะไอ้นี่ก็เป็นภัยต่อครอบครัวเป็นภัยแตกร้าวเป็นภัยอยู่ยาล้างเป็นภัยให้เดือดร้อนแล้วก็ไม่มีเงินส่งลูกเรียนไม่มีเงินส่งค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านผลสุดก็ถูกเขาไล่เอาไปอยู่ที่อื่นต่อชีวิตลำบากอ่ะไม่มีหลักแหล่งถ้าคนไม่เล่นนี่มีเงินไว้สักก้อนนึงก็เช่าบ้านเขาแล้วเข้าพอมีเงินมากขึ้นก็ซื้อบ้านเขาผ่อนไปเรื่อยๆแล้วเขาก็มีบ้านตัวเองอยู่ได้ไอ้คนเล่นนี่มันไม่มีเงินผ่อนกะว่างวดหน้ากูจะมาผ่อนที่ไหนหมดเลยเพื่อนจะไปเล่นบอกเอ้ยกูเล่นงดเดี๋ยวกูเล่นแทงอีตาลแทงได้เดี๋ยวกูจะไปซื้อขนมเลี้ยงพวกมึงหวังว่าจะเล่นอีตาลเนี่ยได้แล้วจะเอาเงินไปเลี้ยงหมดเลยอดเลยคือความคิดมันเนี่ยคิดว่าได้แต่ว่าที่จริงแล้วมันเสียไอ้พิษภัยต่อตัวเองนะในการเล่นเนี่ยพิษภัยต่อตัวเองไม่เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวแต่พวกนี้ยังไอ้นี่พิษภัยต่อสังคมไอ้ยามานี่พิษภัยต่อสังคมนะอย่างมายามาเนี่ยพิษภัยต่อสังคมคนขายยามาเนี่ยบาปหนักไม่พ้นคุกคนตารางโยมต้องได้ไปเยี่ยมคุกแน่นอนถ้าไม่คุกชั้นนี้ก็ต้องชั้นหน้าแต่ไม่ต้องขอชั้นหน้าหรอกพวกขายยามานะโยมแล้วคนกินนี่ก็เป็นทาสสังคมเสียหายมากเลยยามาเนี่ยความจริงเราเป็นชาวพุทธเนี่ยไม่ควรขายยามาต้องเลิกทำลายจิตใจคนมากเลยเวลาโหกระลายน้ำให้กินนะโยมกระลายน้ำให้คนงานกินน่ะทำทั้งคืนเลยหมาออกฤทธิ์ไอ้คนกินยามาเขาว่างี้นะสมาสามพระว่าเออยามาเป็นไงบอกมันพอกินในปากมันก็มุกกมิบนะปากมันเคี้ยวมันมาโยมเรียกยามาทีนี้ปัญหาเขาเรียกยาบ้าแต่จริงยามาเนี่ยบอกว่าพอกินในปากปุ๊บปุ๊บปุ๊บยอมสังเกตเลยว่าบอกปากมันจะขยับอยู่เรื่อยเลยเหมือนมาแล้วมันแบบอยากจะทำงานขยันไอ้พวกไรอ้อยเขาก็ทำไงพวกสแกร์ไรอ้อยก็เอายามาให้กระลายน้ำให้พวกคนตัดอ้อยกินไอ้ชาวเม็ดเย็นเม็ดมันตัดโอ้โหอ้อยไม่มีจะให้มันตัดหรอกโยมไอ้พวกที่อะไรทำไม้งานกลางคืนน่ะพวกภาคเหนือน่ะไอ้ที่แคะอะไรไอ้ลำใหญ่นะแคะลำใหญ่เข้าโรงงานน่ะเขาก็ลายน้ำให้พวกคนงานกินยามาแคะทั้งคืนเลยโยมแคะลำใหญ่ทั้งคืนหลับไม่ลงอ่ะตายแน่นอนอ่ะความจริงคนเราจะไปเอาอะไรก็แค่ทำสัก4ชั่วโมง3ชั่วโมงง่วงก็นอนพรุ่งนี้ค่อยทำต่อไอ้นี่เจ้าแก่มันอยากได้มากโยมมันกลัวงานมันจะไม่เสร็จน้ำใหญ่ต้องทำตาแข้งต้องให้เสร็จอัดกระป๋องเลยต้องทำให้เสร็จคืนนั้นเลยก็ยามาใส่ให้กินติดกันทั้งบ้านเลยโยมที่ไหนก็มีโยมยุคเนี้ยมันยุคยามาแต่ที่จริงเลยบาปมากนะคนขายนรกชาตินี้เลยพวกนี้เข้าคุกตารางหมดโยมขนาดครูใหญ่โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านกำนันสจอยโดนกันเป็นแถวนะติดคุกกันเป็นแถวหมดแต่นั้นจึงว่าต้องรู้เราต้องรู้ว่าโทษต้องรู้โทษเราจะไปเอาวันนี้ต้องบอกลูกหลานให้ไกลห่างจนไงก็ทำกินสุจริตเนี่ยไม่จนหรอกคนเข้าวัดเราต้องเลิกนะโยมนะกินยามาขายยามาไม่ได้นะข้าวัดนะหวยใต้ดินบนดินต้องเลิกโยมใต้ดินบนดินต้องเลิกมันจะได้สบายใจนะอย่าไปเพ้อฝันมันใต้ดินบนดินไม่ต้องหรอกทำกินนี่เนี่ยมันได้เท่าไรเอาเท่านั้นมันจะจนใครรู้ไปมีเราก็ดีใจจนเราก็ไม่เสียใจแต่ไอ้ไปเล่นใต้ดินบนดินไปเอาผิดถูกเนี่ยจนก็ยิ่งจนใหญ่เลยมีเดียวก็ดีใจทีเดียวก็หมดมันไม่อยู่นาน
จึงว่าต้องห่างอบายมุขอะพวกนี้อบายมุขต้องห่างต้องเลิกให้หมดต้องสอนลูกสอนหลานเลิกแต่คนที่ทำมาไปเทศจำคุกเนี่ยวันนั้นไปอบรมเด็ก600คนบ้านเมตตาโยมเที่ยวเลยเขาบอกก่อนอาจารย์ไม่ยอมไปอบรมเดี๋ยวนี้เขาจะเปลี่ยนใหม่ให้เราไปอบรมบ้างอาจารย์เราก็ไปบอกองี้อาจารย์ไม่ยอมท่านจึงไม่เอาอ่ะก็เด็กมันแก่นทั้งนั้นเลยโยม14 15 16 17ยังไม่ถึง20อ่ะผู้หญิง30กว่าคนเด็กหน้าตาดีๆเด็กผู้หญิงน่าสงสารนักเรียนนั่นเลยถามหนูเมื่อไหร่อยู่เมืองนนท์เยอะเลยเนี่ยบางใหญ่อะไรเนี่ยบางกลางอะไรก็มีนะฮะอะไรรัตนาธิเบศรอะไรเนี่ยเด็กถามมายามาบ้างทินเนอร์บ้างไอ้ละเหยบ้างเด็กๆผู้หญิงนะเด็กผู้ชายก็ขโมยบ้างพวกเสพติดเยอะเด็กอาตมาประเทศมันไม่ฝังจี้ยังไงทำไงดีโยมก็เหลียวเขาทำเป็นเจ้าหน้าที่พวกโยมก็เหลียวนั่นก็นิมนต์ไปมาไปฝังธรรมะไม่รู้เรื่องโยมน่าสงสารเด็กพวกนี้กำลังพิจารณาคดีอยู่โทษอะไรที่ข่มขืนอะไรต่ออะไรนั่นก็เข้าไปอยู่ในนั้นแหละโทษหนักๆที่กำลังรอตัดสินเราก็บอกว่าแล้วนี่ไม่มีคนมาประกันเราบอกว่าถ้าลูกคนมีเงินเนี่ยก็จะประกันไปแต่ลูกคนไม่มีเงินเนี่ยก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แต่บางคนเนี่ยประกันไปแล้วก็กลับมาคืนดังเดิมเอาไม่ไหวพ่อแม่เอาไม่ไหวโอ้โหน่าเสียดายเด็กจังเลยคิดว่าพื้นฐานพ่อแม่ไม่ให้อบความอุ่นพื้นฐานพ่อแม่ไม่ให้อบความอุ่นถามว่าหนูอยากกลับบ้านหรือไม่อยากกลับเด็กผู้หญิงนะกลับไปทำไมโอ้โหเขาไม่อยากกลับบ้านแสดงว่าครอบครัวพวกเราล้มเหลวว่าเมียเนี่ยล้มเหลวการคลองเรือนล้มเหลวไม่มีธรรมะทั้งพูดทั้งผัวทั้งเมียไม่มีธรรมะสอนลูกอาตมาไม่โทษเด็กอ่ะโทษไม่มีธรรมะสอนตัวเองกับลูกเห็นหน้าตาดีๆชอบใจถูกขอก็ไปแต่งกันพอได้ลูกก็ทะเลาะกันด่ากันผัวไปถางเมียไปถางไอ้ผัวก็นิสัยอันตรพันเหมือนเดิมขี้เหล้าเมายาเมียก็ไม่รับผิดชอบคิดว่าสังคมที่ไม่ได้กั้นกรองพวกที่ไม่มีความรู้ความอะไรเลยพอได้ลูกมาก็ปล่อยเลยเด็กมันก็ไม่มีอบอุ่นเด็กก็ขาดพ่อขาดแม่ที่ดีสอนเขา600คนน่ะ600คนนี่มันยังไม่ตัดสินนะโยมนะเพิ่งเริ่มรอตัดสินแต่ที่ตัดสินนั่นก็ย้ายไปอยู่กรุณาพุทธิตาอุเบกขาอะไรไปโน่นน่ะเขาบอกเมื่อก่อนมีแค่300คนนี่600คนล้นจะล้นคุกเลยโยมจะล้นแหละอันนี้ก็สมาก็เล่านิทานให้ฟังสิไปเออฟังนิทานฟังก็เจียวอย่างนี้ฟังนิทานฟังก็แล้วมันก็ยังคุยสมาก็เอาคนไหนคุยก็จับมานั่งข้างหน้าหมดดึงผู้ชายมาแต่ผู้หญิงเรียบร้อยนะผู้หญิงจะฟังผู้หญิงจะเงียบร้อยผู้หญิงก็ยังเป็นผู้หญิงไทยๆอยู่นะยังเรียบร้อยแต่เขาหลงไปในทางผิดแต่ผู้ชายนี่แก่นแก้วเลยฮะเจียวฝรั่งวัยรุ่นก็ไอ้คนไหนคุยสมาก็ขอเอามานั่งหน้าคุยก็มานั่งหน้าเบาลงหน่อยซาลงหน่อยไอ้ตัวซาซาละซาแต่ไอ้ตัวข้างหลังนี่เงียบนะไอ้ตัวที่นั่งข้างหน้าเราก็ขู่ร้ายๆทั้งนั้นเลยโยมธรรมดาเด็กดีๆจะเด็กที่โรงเรียนที่มาเนี่ยนะไอ้ตัวข้างหน้าจะไม่คุยเลยโยมเด็กนักเรียนถ้ามานะเด็กนักเรียนถ้ามาอบรมเนี่ย200-300คนเนี่ยมาอบรมเนี่ยเด็กๆดีๆจะนั่งหน้าหมดเลยไอ้ตัวจับแจ๊กจะนั่งข้างหลังหมดเด็กที่ไม่ค่อยอยากฟังครูบาอาจารย์จะแอบไปนั่งหลังจะคุยกันเกี่ยวแต่นี่ตรงกันข้ามไอ้เด็กที่เรียบร้อยก็จะเงียบอยู่ข้างหลังไอ้ตัวซ่าๆอยู่ข้างหน้าหมดเลยเดี๋ยวต้องจับดึงข้ามมาให้นั่งเลยผู้หญิงอีกจริงๆเงียบเขาเด็กเขาขาดความอบอุ่นโยมเวลาเขาพูดกับเราดีๆรู้สึกเขาดีใจเขาอยากคุยอยากพูดกับเราพวกผู้ชายเด็กผู้ชายเป็นมากอ่ะเพราะครอบครัวล้มเหลวนะเพราะครอบครัวไม่มีศีลธรรมแสดงว่าบ้านเมืองเราเนี่ย
ครอบครัวล้มเหลวแล้วกลุ่มหนึ่งล้มเหลวแล้วเลี้ยงลูกไม่ได้ดีแล้วแล้วก็ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงลูกไม่มีปัญญาจะเลี้ยงลูกให้ดีคือแต่งงานได้13 15 16 17ไปเจอกันก็แต่งงานกันก็ไปพอมีลูกคนก็ทิ้งยายก็เอาไม่ได้ตาก็เอาไม่ได้ปู่ก็เอาไม่ได้เด็กก็เลยมีปัญหานี่มีปัญหาครอบครัวล้มเหลวมากเลยฮะทุกวันนี้เพราะว่าการศึกษาของผู้หญิงไม่ดีของผู้ชายไม่ดีวางแผนชีวิตไม่ถูกต้องการอบรมบ่มนิสัยให้มีมารยาทให้มีการรู้จักรับผิดชอบรู้จักผิดถูกชั่วดีว่าจะเดินอย่างไรยังจะถูกทางที่จะไปเป็นผู้นำจะมีครอบครัวจะมีครอบครัวแบบคนอย่างไรจะหาผู้หญิงแบบไหนจะหาผู้ชายแบบไหนเขาไม่สอนกันเลยอ่ะผู้ชายคนไหนที่จะอยู่รอดผู้หญิงคนไหนจะอยู่รอดนี่ก็ไปเที่ยวกันไปสุขแคบสุขคนชากันไปเจอเละเคะขะตำหน้าห้างก็ไปเจอกันตำหน้าห้างตำสถานีรถเมล์รถไฟก็ไปกันสิ่งก็ไปเจอกันตำโรงงานวันนี้ไม่รู้เลยพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยังสมัยก่อนนี่จะแต่งงานกันทีก็ต้องดูกันแล้วดูอีกพามาให้พ่อแม่ดูตัวก่อนหาพ่อแม่ดูพ่อแม่บอกไอ้นี่หลอกแหลกเอาไม่ได้ไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็หลอกแหลกเอามาได้จะเหยียบคอฉันหักตายเขาโอ้ใช่หลอกแหลกจริงๆไอ้ผู้หญิงเขาดูมันดีหมดเนี่ยผู้ชายก็ดูดีหมดแสดงว่าสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่ไม่ได้เอาศีลธรรมเข้าไปประกอบสมาชีวะอาตมาว่าคุกจะล้นไม่ใช่ปัญหาเด็กปัญหาผู้ใหญ่ไม่ได้แก้เรื่องศีลธรรมไม่แก้เรื่องเดียธรรมปล่อยให้มีครอบมีครัวกันแต่เล็กแล้วก็ไม่ได้ผิดชอบปัญหาก็เป็นหนักกับรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่จะแก้ไงให้พระไปเทศพระก็ไม่จะเทศยังไงหมดปัญญาเทศอีกอาจารย์พยอมยังไม่เอาเราไม่รู้ว่าทำไงเราเล่านิทานเราไปสองเรื่องพอสามเรื่องเอาครึ่งเดียวพอแล้วบางคนบอกเล่าอีกเล่าอีกบางคนบอกพอแล้ว บอกจะมาเล่าที่หลังให้ฟังอาตมาก็เล่าข้อเปรียบเทียบแต่บางคนมันก็รู้บางคนมันก็ไม่รู้เล่าเรื่องนิทานที่ว่าเรื่องคนเลิกที่เกิดไม่ได้เรื่องของความเลือกที่เกิดไม่ได้คือให้ไม่เห็นว่าแล้วก็เลือกที่เกิดไม่ได้แล้วก็เล่าเรื่องคือว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยไปอยู่กับคนจนถูกทอดทิ้งอยู่ในถังขยะแต่กลับสามารถพัฒนาตัวเองมาเป็นมหาเศรษฐีได้ชื่อว่านายธนาคารได้จากคนที่มาจากถังขยะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าลูกของลูกสองคนเนี่ยไอ้คนหนึ่งไปอยู่กับโจรคนหนึ่งก็อยู่กับพระเนี่ยไอ้คนที่ไปอยู่กับโจรก็เป็นโจรไอ้คนที่อยู่กับพระก็เป็นผู้ดีไปก็เล่าให้ฟังคือเปรียบเทียบเขาฟังก็เล่าเป็นเรื่องๆเขาก็ฟังรู้เรื่องแต่ว่าเขาจะได้คิดแค่ไหนไม่ทราบนะฮะแต่บอกนี่จำได้บอกจำได้แล้วครูก็บอกว่าจะไปเลคเชอร์ให้ครูฟังพวกนี้ที่เราเล่าให้หมดเนี่ยจะต้องเขียนให้ครูฟังให้ครูคุมฟังแล้วเราก็แกล้งบอกว่านี่เอาไปเล่าให้แม่ฟังได้ไหมพ่อจะออกหรือเปล่าก็ไม่รู้พอพูดถึงพ่อแม่บอกจะได้ออกหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยบอกให้ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเขารู้สึกสะดุ้งทันทีว่าเขาจะได้ออกไปเล่าให้พ่อแม่ฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่จริงเขาไม่สงบอาตมาไม่มีโอกาสจะคุยอะไรให้เขาได้มากกว่านี้ที่จากอยากจะพูดเขาหลายๆเรื่องแต่ว่าคงต้องค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ให้เขานั่งสมาธิหน่อยสอนให้เขานั่งสมาธิผู้หญิงเขานั่งสงบนั่งเรียบร้อยหน่อยผู้ชายก็บางคนก็สงบบางคนมันก็แบบมันยังเป็นลิงอยู่น่ะโถก็มันถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะโยมเด็กถึงขั้นไปอยู่ในคุกแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรที่สุดแล้วอ่ะแล้วไม่รู้ออกมาจะร้ายกว่าเก่าหรือเปล่าไม่รู้ฮะถ้าอารมณ์ไม่ดีนะอาจจะร้ายกว่าเก่าเพราะไปเจอแต่ไอ้เสือสิงก็ถึงแรดทั้งนั้นเลยนะฮะก็พอดีมันตายคนนึงก็กลัวกันหมดทั้งในคุกเนี่ยให้เราทำน้ำมนต์แล้วก็เอาทำให้มันบอกให้ผู้คุมไปซัดกันเองฮะเด็กมันก็กลัวแต่ผู้คุมเขาก็มีเมตตาเขาก็แก้ไม่ได้เพราะเขาก็ถึงจุดนั้นเขาก็พยายามเอาพระเอาเจ้าไปช่วย

แต่งงานกันได้แต่ปัญหานี้ต้องระวังจะมีลูกมีผัวกันได้มีเมียกันได้แต่ว่าเราจะรับผิดชอบเด็กพวกนี้ได้หรือเปล่าจะให้ลูกเรามีปัญหาหรือเปล่าตรงนี้ต้องคิดมากเลยฮะต้องคิดมากเลยว่าเด็กมีปัญหาแล้วเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่ทำไงตัวเองก็ต้องไปใส่ในคุกสิไปอยู่บ้านเมตตานึงซึ่งเสียอนาคตเด็กเลยแล้วเด็กคนนี้ออกมาก็เข้าสังคมลำบากเขาจะเข้าสังคมยากมากเลยยากร้อยคนนึงจะเข้าสังคมได้สักไม่กี่คนนอกจากคิดได้เท่านั้นเองนี่เป็นภัยอันตรายต่อสังคมเพราะว่าคนในนี้ห่างวัดเนี่ยห่างศีลธรรมแล้ววัดก็ไม่มีที่ปฏิบัติ ด้วยทุกวัดก็มันมีแต่พิธีกรรมอย่างงานศพเนี่ยตมาไปเทศก็เจี๊ยบหมดเทศก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่บางวัดบอกเทศอย่าเทศมากนะบังคับให้เราเทศเราก็ลุกจบไม่รู้จะพูดอะไรพูดมั่วไปเลยไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลย15นาทีจบแล้วเพราะไอ้คนที่มาในงานเทศเนี่ยมาในงานตายไม่มีใครสลดสังเวชเลยไม่มีใครตั้งใจฟังเลยต้องการเทศนะจบเพียงเดียวให้เกียรติกับคนตายให้เกียรติกับคนฟังหน่อยเดียวอย่างเมื่อวานในประเทศยาวหน่อยก็เกินเวลาอีกเอาแก่เรากลายเป็นตัวถ่วงเวลาอีกวันนั้นประเทศที่อะไรวัดยางเราก็รีบจบประเทศวัดอื่นวัดอื่นเขาให้รีบจบใช่ไหมประเทศวัดอะไรวัดยางไอ้เมื่อวานวันศุกร์น่ะเทศวัดยางงานศพจบเข้ามาทำบุญที่เนี่ยลูกสาวมาทำบุญเนี่ยประเทศเราก็เห็นพอได้ทั้ง25นาทีต่อมาก็เอวังก็เหลือเวลาอีกทั้ง20นาทีโยมบอกนี่ยังเหลือเวลาอีกทั้งเยอะเลยอ้าวเรารีบจบกลัวไปจะกินเวลาเขาก็ไปบางวัดเนี่ยพอเทศได้15นาทีมันก็หมดเวลาแล้วคือคนฟังมันไม่มีอ่ะพอเมื่อวานนี้เราเทศครึ่งชั่วโมงเทศไปครึ่งชั่วโมงกว่าเขาก็มากระซิบคนของเราแล้วว่าเวลาหมดแล้วเราก็รู้แล้วก็เอวังคำเวลาไปทำไรโยมเวลาคือการไปหลำหน้าศพมีการหลำหน้าศพอีกด้วยไอ้ตรงนั้นก็สนใจมากกระเทศอีกฉะนั้นจึงว่าธรรมะนี่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนธรรมะเมื่อก่อนเป็นยาดำก็เลยยาดำยาขมอ่ะจะเข้าไปแทรกทุกสังคมเลยคนทุกคนทั่วไปเนี่ยจะรู้จักธรรมะหมดเลยจะเป็นสาวแก่เป็นคนชั้นไหนอยู่ในวงการไหนก็จะรู้จักบุญจักบาปรู้จักธรรมะหมดเลยก็เรียกยาดำเหมือนยาดำเหมือนยาขมไปแทรกทุกขนานแต่ยี่นี้อยู่นี้ไม่ใช่นะฮะธรรมะไม่ใช่ยานะเข้าไปไม่ได้เขาสกัดออกมาเลยไม่เอาเข้าไปผสมเลยจึงน่ากลัวอาตมาว่าผลสะท้อนมาจะต้องเป็นอย่างนี้ผลสะท้อนมาหนึ่งเมื่อคนเราทุกคนเนี่ยเมื่อโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วพ่อแม่ไม่ได้อบรมมาเนี่ยจะปัญหาจะสังคมหลายอย่างเลยหนึ่งไปสู่วงการพนันล้มเหลวทั้งครอบครัวสองเสพติดก็จะทำให้ล้มเหลวในครอบครัวล้มเหลวในครอบครัวการเล่นการพนันล้มเหลวในการเสพติดทุกชนิดจะเป็นเหล้ากัญชายามาเฮโรอีนปิ่นกัญชาทำให้ครอบครัวนี่ล้มเหลวหมดเลยสังคมก็ล้มเหลวด้วยแล้วก็เสพติดบางอย่างก็เกิดโทษเป็นโรคภัยไข้เจ็บเช่นบุหรี่เหล้าพวกเสพติดทั้งหลายเนี่ยสุขภาพจะเสียคนก็จะตายปีนึงเป็นล้านๆเป็นสิบล้านต่อปีในคนในโรคเนี่ยก็จะเสียบุคลากรหายไปหมดเลยคนที่จะมาใช้บริหารบ้านเมืองก็จะหมดแล้วที่สุดก็คือมีอาชญากรอาชญากรรมลักจี้ปล้นขโมยก็เข้าคุกเข้าตารางเป็นปัญหาในสังคมอีกเยอะเลยคนนี้ถือว่าเมื่อมาเข้าคุกเข้าตารางออกมาก็ไม่ดีได้แล้วยากเลยต้องน้อยคนฉะนั้นคนที่ห่างศีลธรรมเนี่ยปัญหามันจะต้องได้รับผลอย่างนี้ทางเจริญไม่มีระโยมอบายมุขเนี่ยเราต้องเดินสวนทางต้องเดินตามพุทธเจ้าต้องต่อต้านสิ่งเหล่านี้เอาออกไปต้องไงยังดีจะต้องให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราเนี่ยเริ่มรู้จักคุณค่าของศีลธรรมรู้จักคุณค่าของจิตใจที่ดีว่าคนเราต้องสร้างจิตใจให้ดีเกิดมาไม่ว่าหญิงว่าชายต้องสร้างจิตใจให้ดี
ถ้าจิตใจตรงนี้ดีแล้วสังคมจะดีทุกอย่างจะไม่ต้องแก้เลยโยมไม่ต้องไปแก้ยามาไม่ต้องไปแก้กัญชาไม่ต้องไปแก้การพนันไม่ต้องไปมีบ้านเมตตากรุณามุทิตาเบกขาแล้วมีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาอยู่ในบ้านเราแล้วไม่ต้องมีบ้านโน้นเลยสังคมนี้แก้ได้อันนี้ต้องเราต้องเข้าหาธรรมะกันเยอะๆต้องรู้จักว่าโทษภัยสังคมทุกวันนี้เพราะว่าครอบครัวขาดธรรมะสอนลูกไม่เป็นอาตมาก็สอนไม่เป็นนะพ่อแม่ก็สอนไม่เป็นครูบาอาจารย์ก็สอนไม่เป็นวัดก็สอนไม่เป็นนี่ตายเลยโยมก็ไม่มีคำนี้ยังวุ่นวายใหญ่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอาตมาต้องมียามใช่ไหมแต่ก่อนพวกโยมมาทำบุญมันขโมยรองเท้าหมดเลยเนี่ยรองเท้าคู่ละ300 500โยมใส่มาสวยใช่ไหมใส่มาครั้งแรกหายแล้วเด็กๆพ่อแม่เขาไม่ได้ควบคุมมาเจอรองเท้าสวยๆเขาเอาไปแล้วลายสกอร์สเกอร์อะไรนะฮะเอาไปอันนี้คือปัญหาที่รองเท้าหายได้ไม่ใช่เนี่ยครอบครัวเขาล้มเหลวเขาไม่ได้ควบคุมลูกเขาให้ดีอาตมาต้องมียามเลยโยมจับมาถ่ายรูปจับมาถ่ายรูปขู่ไปโรงพักมันก็ร้องไห้กลัวกันยินดีเลิกแหละกลัวติดคุกแต่เราไม่มันติดคุกหรอกขู่มันจับเรื่อยแต่ไม่ได้บอกโยมยินดีเบาเพราะยังมียามหลายคนถึงยามก็รู้เนี่ยพอรองเท้าดีๆมาเดี๋ยวมันก็เกรมาเอามันมาตีนเปล่าแล้วปล่อยกลับไปมันมีสกอติดตีนไปอ่ะ มันจับแต่ก็ถ่ายรูปทำให้ส่งโรงพักเมื่อไรมากมันก็กลัวก็เข็ดแต่จริงเราก็รักเด็กเราก็ห่วงใยมากไม่อยากให้ติดคุกติดตารางหรอกสงสารก็เสียอนาคตแต่จะทำไงได้เมื่อพ่อแม่เขาปล่อยมาเราก็ต้องขู่ให้กลัวที่พ่อแม่โกรธด้วยนะโกรธไม่ร่วมด้วยแต่ที่จริงนะเพียงอย่างสมัยก่อนก็ตีเลยนะอย่างสมัยก่อนพอมารักของวัดด้วยรักของใครเนี่ยจับไปบ้านพ่อแม่ตีเลยให้เข็ดเลยแล้วก็เข็ดเลยเด็กบางคนเข็ดเลยแต่นี้กับใครมาว่าลูกกูไม่เคยขโมยใครเลยกูมันได้นะลูกกูไม่เคยขโมยใครเลยครั้งเดียวไม่เคยขโมยเลยเพิ่งจับได้ทันใดจึงเลยรู้ว่าขโมยครั้งหนึ่งบอกว่าลูกกูไม่เคยขโมยวันหลังอาตมาทำไงว่ามันว่าลูกมันไม่เคยขโมยมันก็กรรมกันนะมาขโมยมาฝรั่งอยู่หลังวัดมันตกต้นฝรั่งพอดีโยมขาหักเดินไม่ได้ก็ไปเอายายมันมาหามไปมันก็ถือฝรั่งได้เด็กมันยังถือของกลางเลยขามันเจ็บยังถือฝรั่งไปด้วยเลยไอ้กระดาษไปบนไปของกระดาษเราเนี่ยไม่กล้าพูดอะไรแล้วก็ทำเฉยๆสงสารเด็กมันของกลางยังอยู่ในมือไอ้เด็กขนาดเขาเอาขี่คอไปแล้วยังพกฝรั่งไปด้วยเลยนี่บอกลูกหลานไม่เคยขโมยขนาดจับได้ยังไม่ยอมรับอย่างนี้มันก็ตายเนี่ยสอนลูกให้เป็นโจรแต่โตไปมันก็บางคนก็เลิกก็อดีไปก็เลิกแล้วก็อดีไปแต่สมัยก่อนไม่ได้ถ้าใครบอกลูกขโมยอะไรเงี้ยโหเอาตายเลยแต่ตีสอนนิสัยนั้นไม่เอาลักเล็กขโมยน้อยห้ามเด็ดขาดมันไม่มีขโมยระยมสมัยก่อนไม่มีขโมยที่จริงนะคนขโมยเนี่ยขโมยแต่ของในบ้านก่อนถ้าเด็กคนไหนเนี่ยเอาสตังค์วางไว้เนี่ยไม่ขโมยเลยเด็กคนนั้นจะไม่ขโมยลองได้ง่ายฮะป้าตมาเคยเป็นเด็กมาตมาเคยเป็นเด็กมาไม่เคยอยากได้สตังค์ในบ้านเลยไม่เอาจริงก็เลยรู้ว่าเราเนี่ยไม่ชอบขโมยจะรู้เลยว่าอ๋อเด็กเนี่ยถ้าคนไหนเห็นสตังค์แล้วอยากขโมยมิดเนี่ยลองดูได้เลยถ้าเด็กคนไหนจะหยิบของพ่อแม่เนี่ยคนนั้นเป็นขโมยได้แต่เด็กคนไหนไม่เอาถ้าจะเอาต้องขอเนี่ยเด็กคนนั้นจะไม่เป็นขโมยฝึกรู้ได้ง่ายแต่ถ้าเรารู้ว่าเด็กคนไหนชอบหยิบชอบคว้าคนอื่นอ่ะข่มขู่ให้กลัวให้ได้ให้เลิกให้ได้อบรมให้เลิกให้ได้เด็กคนนี้ต่อไปจะต้องขโมยไปเห็นของขายชอบหยิบเรารู้นิสัยได้ทันทีว่าขโมยเป็นไม่เป็นถ้าคนไม่มีนิสัยขโมยไม่เอาใครมาหล่นกี่ร้อยกี่พันก็ไม่เอาเก็บไปให้เจ้าของ
ไอ้นี่ดูง่ายแต่ดูลูกหลานตัวเองง่ายจะตายไปจะรู้ว่าลูกหลานตัวเองขโมยไม่ดูง่ายไม่ต้องไปเข้าข้างลูกข้างหลานจนเสียแล้วพอที่สุดก็เขาไปขโมยบ้านอื่นเขาก็เอาติดคุกติดตารางบางคนไปปล้นเขาเลยนะโยมตายในเด็กๆน่าสงสารใหม่ๆมันก็ลักรองเท้าก่อนแล้วเข้าก็ลักนู่นนั่นนี้แล้วเข้าไปเจอเพื่อนก็ไปปล้นเขาไปปล้นก็ตายเลยสงสารยายคือแกไม่ได้ห้ามหลานแกมาวัดมันก็ตามมาวัดเนี่ยแต่มันพอมาเผลอขโมยของเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้แค่ขโมยรองเท้าจะเป็นอันตรายต่อลูกหลานตัวเองคนที่สุดนะครับมันพอเป็นหนุ่มไปปล้นเขาเลยก็ถูกยิงตายจริงๆมันต้องห้ามตั้งแต่รักรองเท้าเลยอย่าให้มันเกิดขึ้นใครก็ไม่ชอบอันนี้จึงว่าศีลธรรมเนี่ยเราวางแผนไว้ก่อนดีครอบครัวเนี่ยต้องมีศีลธรรมไอ้เด็กๆเดี๋ยวนี้มันไม่บอกเราเนาะมันจะไปรักใครชอบใครมันก็ไม่บอกเรามันเอามาแล้วมันจึงได้บอกเราวางแผนให้มันไม่ได้สมัยก่อนพ่อแม่ก็วางแผนไว้ทีนี้มันวางแผนเองเลยของดีของมันล่ะยังไงก็ดีของมันล่ะแต่พอแก้ปัญหาไม่ได้มันยิ่งจะเอาหลานไม่เราเลี้ยงเนี่ยป้องกันได้หมดเนี่ยป้องกันน้ำได้ยันก็เพชรนิยมถ้าเป่าหัวป้องกันน้ำไม่ได้คนร้อยคนก็กันไม่ได้พวกเอาดินทำงี้กันได้น้ำหมาเสกเพี้ยงน้ำไม่เข้าถึงนะพอน้ำหมาก็เสกด้วยก้อนดินเนี่ยกันเลยหยันเกาะเพชรกันน้ำได้โยมมีการเสกไม่เสร็จเนี่ยอยู่อีกแถบนึงสัก 50% ได้กันน้ำโบสถ์นี้ทำเสร็จแล้วปีหน้ากะให้เสร็จไม่ยอมนะปีนี้กฐินปีนี้กะว่ารวบรวมเงินก้อนใหญ่ซื้อกระจกมาก็ทำให้เสร็จเลยพอเสร็จแล้วคนที่ทำบาทเดียวสลึงเดียวก็เป็นเจ้าของโบสถ์คนโมทนาก็ได้เป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งแต่คนที่ทำแล้วเนี่ยถือว่าได้เป็นเจ้าของโบสถ์ตอนนี้คนที่ไม่ได้ทำเนี่ยก็ได้แต่มาโมทนาช้าไปหน่อยช้าไปก้าวหนึ่งนะแต่ถ้าคนที่ทำเนี่ยก็เรียกว่าไม่ช้าเดินมาทันได้มาสร้างแล้วถ้าสร้างเสร็จแล้วเราจึงคิดทำเนี่ยเราช้าไปหน่อยไม่ทันได้เป็นเจ้าของ เหมือนกับเราล้อมกำแพงเสร็จแล้วนะโยมล้อมกำแพงเสร็จแล้วบอกแม่ฉันจะขอทำบุญล้อมกำแพงซะหน่อยมันล้อมเสร็จซะแล้วทำไงโยมเขาเสร็จซะแล้วช้าไปก้าวหนึ่งไม่ทันถ้าจะทันต้องทำตอนกำลังเขาทำเนี่ยอย่างเงี้ยทำได้ย้ายเสร็จเหมือนกับปูร้านทำเนี่ยปูร้านทำเนี่ยพอเขาปูเสร็จแล้วแม่ช้าไปก้าวหนึ่งได้มานั่งได้มาโมทนาแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของวิมานตรงนี้ไม่ได้มาซื้ออิฐปูกับเขาไม่ได้มาร่วมแหล่งปูเขาช้าไปสักก้าวเดียวเองไม่ทันได้มาร่วมบุญเขาท่านนั้นนะแต่ว่าไม่ได้ทำฉะนั้นเราจะต้องทำบุญอะไรต้องริเริ่มก่อนเป็นคนริเริ่มเนี่ยจะเป็นผู้นำคนจะชักชวนคนมาทำนั่นถือว่าเดินเร็วกว่าเป็นผู้นำแล้วเดินนำหน้าไอ้คนที่เดินตามหลังเนี่ยจะช้าเขาทำเสร็จแล้วจึงไหมอ๋อเสร็จแล้วเหรอนึกว่าไม่เสร็จ นึกว่าไม่เสร็จตัวอีกคือรอดูว่าไม่เสร็จเมื่อไหร่ไม่เสร็จแต่ที่จริงคนที่เขาทำเสร็จนะคือเขาจะทำก่อนเลยเป็นผู้นำเลยชักชวนนำต้องทำให้เสร็จคนพวกนี้ก็เดินนำตลอดไม่เดินตามหลังใครถ้าจะรวยก็รวยก่อนถ้าจะฉลาดก็ฉลาดก่อนถ้ามีก็อะไรก็มีพร้อมเดินตามหลังก็นี่ไม่ทันโยมช้าไปหน่อยก็โดยมากคนเราก็ไม่ชอบเดินหน้านะ
ชอบเดินตามเขาแล้วก็ไม่ทันเขาส่วนมากจะทำอะไรรีบทำทำให้เสร็จทำให้ค้างๆเป็นผู้นำในการทำอย่าเดินตามหลังใครจะเป็นลูกจ้างก็ไม่ดีเป็นนายดีกว่าโยมนะเป็นเท่าแก่ดีกว่าเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างแล้วมันเอาพับบุญเนี่ยเราต้องทำเป็นเจ้าของบุญอย่าไปกินน้ำใต้ศอกใครใช่ไหมไอคนที่แตนบอกกินน้ำใต้ศอกดีไหมโยมเขาใส่มือแล้วให้ไหลลงศอกก็กินน่ะโบราณเขาบอกกินน้ำใต้ศอกมันเจ็บปวดไหมนะเขากินอยู่ตรงเนี้ยคือเขาดื่มอยู่ตรงเนี้ยไอตัวเองแล้วมันก็ไหลลงมือแล้วไปกินใต้ศอกเขาบอกกินน้ำใต้ศอกคนที่ทำบุญไม่ทันเขาไม่ทำตามเขาหรือว่าเขาทำแล้วตัวเองไม่ทำไปขอบุญเขาหรือว่าไปเก็บของที่เขาทิ้งแล้วอ่ะอานิจาวัตสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทเวธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังโอปัสโมสุโคความเข้าไปละงาแผงสังขารดังลายเรานั้นเป็นสุขยะถาวริวหาปุราปริปรินติสาครังพวกน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรซากให้บริบูรณ์ได้ฉันใดแอวะเมวะอิโตจินนางเพดานอุปคาปติท่านอุทิศหายแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้อิติตังปฏิตังทุมังพ่อยจะพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัสเมชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกาปาพอความดำริทั้งปวงจึงเต็มที่ชานโดมนารโสยะธาเมื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญอานิโชติระโสยะธาเมื่อนแก้วมณีอัน อันนินดีกาเรสตันติสปัญญาวตันยูเอจมาจาลากาเรนะทินอริเยสุจุภูเตสุตาทิสุวิปอันนามนาตัตตาวิปุราโหติทักกินาทายกทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้มีปัญญามีปกติรู้จักคำพูดปราศจากตนีมีใจเรื่อมใสแล้วในพระเฮียเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่บริจาคทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยการนิยมในการสมัยทักขิณาทานของทายกนั้นเป็นคุณสมบัติมีพ้นไปบูรณ์เยตาฐานโมทันดิเวยวาจังกะโลติวาชนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนาเธอช่วยกระทำการควรควายในทานนั้นนาทักกินาโอนาทักสินาทานกองข้าวมีได้บกป้องด้วยเหตุนั้นแต่ที่ปุญญาสภากินโอจนทั้งลายแม่เหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนบุญนั้นด้วยตาธรรมาตะเทอาปฏิวานจิตโตตถินนางมหาพลังเหตุนั้นทายกควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอยให้ในที่ใดมีผลมากควรให้ในที่นั้นปุญญานิปารโลกาสมิงอโหติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าฉะนั้นแลพระวตุสัพพมังคลังพอจับพระมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาพ
พอ

รักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เวลาทุกขณะเวลาทุกวินาทีเป็นเครื่องมือของกิเลสและของธรรมะคือในขณะที่เราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายกุศลเรียกว่าเรากำลังเจริญธรรมะแต่หากเราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายตรงกันข้ามก็เรียกว่าเรากำลังเจริญอธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสติคือเครื่องเจริญของกุศลทุกขั้นตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาล้วนต้องมีสติเป็นรากฐานและผู้ใดพึงมีสติอันรักษาดีแล้วทุกเมื่อผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอันเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วตามทางที่พระบรมศาสดาทรงวางไว้สติคือการระลึกได้ระลึกอะไรก็ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้และที่นี้นั่นคือสติเมื่อเราระลึกได้แล้วเราก็รู้ว่าในขณะนี้เราทำอะไรคิดอะไรเรียกว่าสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันสติสัมปชัญญะคือการรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันใจนึกคิดเคลื่อนไหวก็รู้กายยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอริยบทใดก็รู้คือต้นทางของการปฏิบัติสติมีเกิดมีดับจึงต้องอาศัยความต่อเนื่องคือฝึกการรู้การเคลื่อนไหวของใจคือใจที่มันคิดก็เพียงแต่รู้เท่าทันไม่ใช่บังคับให้คิดหรือไม่ให้คิดฝึกการระลึกรู้การเคลื่อนไหวของกายในอิริยาบถ4ไม่ใช่บังคับให้เดินช้าเดินเร็วเพียงเดินช้าก็รู้เดินเร็วก็รู้ทานข้าวก็รู้อาบน้ำก็รู้ทำงานอะไรต่างๆในแต่ละวันก็รู้เพียงรู้สภาวะนั้นตามความเป็นจริงรู้แบบเบาสบายไม่กดบังคับไม่สงสัยปราศจากนิวรณ์จึงเป็นสัมมาสติจิตใจที่ไม่มีสติเปรียบเสมือนดั่งเรือที่ขาดหางเสือ

ย่อมไม่แล่นได้อย่างใจหวังจึงไม่อาจหาที่สุดแห่งฝั่งสาครได้ส่วนจิตใจที่มีสตินั้นเสมือนเรือที่มีหางเสือย่อมข้ามพ้นสาครได้ดังใจหวังฉะนั้นดังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดมีสติผู้นั้นคือผู้ไม่ประมาทอยู่ผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วส่วนผู้ใดไม่ประมาทย่อม

หลับตาดูใจบุญคือใจเย็นนั่นเองบุญเหมือนเสาหลักไม่หวั่นไหวไม่โยกโคลงใครจะว่านั่งกรรมฐานไม่ดีเราก็เห็นว่ามันดีทั้งนั้นใครว่าหลับตามันไม่ฉลาดหลับตานั่นแหละมันรู้ดีมันรู้มากกว่าคนไม่หลับตาเมื่อก่อนลืมตาไม่รู้ใจตนเองหรอกโกรธมาตั้งนานแล้วแต่พอหลับตามันเลิกโกรธได้เมื่อก่อนลืมตามันก็ขี้โกรธแต่พอมาหลับตาทำใจให้สงบมันไม่โกรธเลยว่าหลับตาดีทำให้ได้ดูใจตัวเองบ่อยๆถ้าใจดีแล้วมันดีไปเองโลกทั้งโลกทุกวันนี้เขาวิ่งหาความสุขจังแต่เขาไม่พบก็เพราะเขาไม่ได้ดูใจตัวเองนั่นเองจากพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาหนติวัตถุโตติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาทายัสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตโพติขอให้ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญจิตตภาวนาไปด้วยถือว่าการมาบำเพ็ญความดีสร้างบารมีเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาสู่รมณียสถานคือสถานอันรื่นรมประกอบไปด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อสนองเจตนารมณ์ของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายซึ่งได้กระทำความดีมาหลายวันวันนี้เดินทางมาหลงทางเดินคือไม่เคยมามันก็เลยหลงนี่ก็เป็นเครื่องชี้อย่างหนึ่งว่าทางที่ไม่ได้เคยเดินมันก็หลงทางโลกแต่ว่าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าหลงทางเดินของจิตซึ่งเป็นทางเดินที่สำคัญที่สุดในชีวิตท่านทั้งหลายธรรมะคือคุณากรสามารถที่จะอำนวยความสุขความเจริญให้แก่ชีวิตของพวกท่านทั้งหลายวันนี้จะขอกล่าวธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติของพวกท่านทั้งหลายธรรมะคือความจริงเรียกว่าสัจธรรมความจริงซึ่งเป็นเรื่องของใจจริงกับใจเขาเรียกว่าใจจริงหรือจริงใจซึ่งเราท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจของเรานั้นบรรลุถึงความจริงดำเนินไปสู่ความจริงธรรมเป็นเครื่องทำใจของเราหรือสกัดกั้นใจของเราให้ถึงความบริสุทธิ์มันเป็นเรื่องความจริงที่เราปฏิบัตินักปฏิบัติทั้งหลายจะพึงทำความรู้ความเข้าใจธรรมที่เป็นเครื่องสกัดกั้นให้ใจของเราถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านว่าไว้ว่าคืออริยสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจธรรมคือของจริงที่เราทุกคนจะต้องค้นให้พบของจริงเพื่อจะทำใจของเราให้ถึงความบริสุทธิ์ได้ของจริงสี่ประการนั้นก็คือทุกขสัจความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นของทนได้ยากเรียกว่าทุกข์ทุกนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดรู้สองสมุทัยสัจความจริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาสามตัณหา กามตัณหาความทะเยอทะยานอยากในกามภวตัณหาความทะยานอยากเป็นโน่นเป็นนี่วิภวตัณหาความไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่เรียกว่าตัณหาเพราะจะต้องทำทุกข์ให้เกิดจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องละเรียกว่าปหานะนิโรธคือความดับทุกข์ดับตัณหาความดับทุกข์ดับตัณหาเราจะต้องทำให้แจ้งมรรคสัจหนทางข้อปฏิบัติที่ดำเนินไปเพื่อความดับทุกข์มี8มีองค์อวัยวะ8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นและมีสัมมาสมาธิเป็นประโยสารนี่เรียกว่ามรรคสัจซึ่งทุกคนจะต้องบำเพ็ญทำให้มากมากทำให้มากเขาเรียกว่าภาวนาคือทำให้เกิดให้มีขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งสี่ประการหรือธรรมทั้งสี่ประการนี้เป็นเครื่องสกัดกั้นจิตของเราให้ถึงความบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงแสดงทุกขสัจขึ้นก่อนเพราะผู้ที่รับฟังเป็นผู้มีปัญญาอบรมปัญญามาแล้วคือพระเบญจพคีทั้งห้าท่านจะต้องแสดงผลสาวหาเหตุทุกข์เป็นผลมาจากสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์นิโรธเป็นผลมาจากมรรคมรรคเป็นเหตุของนิโรธเรียกว่าแสดงผลสาวหาเหตุดังนั้นการที่เรามาสาวหาเหตุหาผลต้นต่อของความทุกข์ว่ามันเกิดมาจากอะไรทุกข์คืออะไรทุกข์มีกี่อย่างซึ่งท่านทั้งหลายก็พอเข้าใจเราก็สวดทำวัดสาธยายกันอยู่เป็นประจำว่าชาติปิทุขาชราปิทุขามรณะปิทุขังโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุขาอัปปิเยหิสัมปเยหิวิปโยโคสัมปโยโควิปโยทุกโขตลอดถึงว่าทุบรวดยอดคือเบญจขันธ์นี่เรียกว่าทุกข์ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นของทนได้ยากซึ่งเราจะต้องกำหนดรู้ถ้าเราไม่กำหนดรู้ความจริงของตัวเองแล้วจิตใจของเราจะรู้ความจริงได้ยังไงท่านจึงให้พิจารณาเรื่องความทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์อย่างไรความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อย่างไรบ้างสมัยบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าเหมือนอย่างนี้นั่งพินิจพิจารณาเรื่องทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองคือย้อนหน้าย้อนหลังว่าทุกข์ชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เมื่อเราไม่เห็นความทุกข์แล้วจิตใจจะรู้ความทุกข์ได้ยังไงผู้ปฏิบัติธรรมะจะต้องมาทำความรู้ความเข้าใจของเรื่องทุกข์ทุกข์นี่มันมีมาเพราะอะไรท่านกล่าวว่าทุกข์เกิดเพราะสมุทัยสมุทัยได้แก่ความเข้าไปยึดถือเข้าไปยึดมั่นถือมั่นความเข้าไปหลงรักหลงชังในภกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนหามาไม่รู้จักจบสิ้นเพื่อให้สนองความต้องการของคนที่เรียกว่าต้องการเพื่อตัวเองเพราะยังไม่รู้เท่า ยังไม่รู้สภาวะที่แท้จริงว่าสมุทัยได้แก่ตัณหาสามตัณหาสามกามตัณหาความทะเยออยากในกามกามคือความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์เป็นเครื่องส่งถึงใจเป็นธรรมารมณ์ตาเห็นรูปเกิด ความรู้สึกขึ้นเป็นวิญญาณวิญญาณก็ทำให้เราคิดว่ารูปเป็นรูปดีก็มีความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากมันก็เรียกว่าอยากพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสหรือเครื่องสัมผัสเมื่อเรามารู้ว่าสิ่งที่เป็นกามที่ให้เราติดอยู่ข้องอยู่มันก็จะเลยทำให้เกิดทุกข์เมื่อเรามาศึกษาทำความรู้ว่าทำยังไงกามทั้งหลายภวตัณหาและวิภวตัณหาความอยากเป็นนู่นเป็นนี่มันเกิดขึ้นเป็นสมุทัยทั้งสิ้นเมื่อเรามารู้แน่ชัดใจก็พยายามละวางกามละยังไงวางยังไงคือรู้เท่าทันของมันว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นอายตนะต่อกันเข้ามาตากับรูปสัมผัสต่อกันเข้าเกิดความรู้แล้วก็มาปรุงแต่งจิตของเราที่เรามารู้ว่าตากับรูปมันต่อกันเข้ามันเป็นอายตนะอันหนึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งตัณหารูปตัณหาเพราะตาเนี่ยไปต่อเข้าถ้าเรามารู้ว่ารูปสักแต่ว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือทำความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปหลงรักหลงชังในรูปรูปก็สักแต่ว่ารูปตาก็มีหน้าที่ดูมันก็ดูแต่อย่าไปส่งถึงใจอย่าไปปรุงใจให้มัน เกิดความรักความชังขึ้นมาหรือความต้องการขึ้นมาถือว่าเราสามารถที่จะระงับไว้เพียงตากับรูปมีหน้าที่ดูกันดูก็อย่าให้เกิดตัณหาอย่าให้มันเกิดความรักความชังนี่เป็นเรื่องของตาหูก็เหมือนกันหูมีหน้าที่ฟังเป็นใหญ่ในการฟังมีหน้าที่ฟังแล้วก็อย่าไปหลงในเสียงเพราะคนโดยมากเวลานี้โลกมันเจริญเสียงมันกล่อมทำให้คนหลงไหลเพ้อฝันแล้วก็ทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นจมูกมีหน้าที่ในการดมกลิ่นเมื่อดมกลิ่นแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้มันไปหลงในกลิ่นคือทำเฉพาะกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นอย่าไปยึดถืออย่าไปรักไปชังอย่าไปหลงมันเราต้องทำความรู้ความเข้าใจอย่างนี้กายกับลิ้นสำหรับลิ้มรสมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องลิ้มรสแต่อย่าไปหลงอยู่ในรสเพราะลิ้นประสาทมันก็รู้รสแต่อย่าไปหลงในรสอย่าไปติดในรสสักแต่ว่าเช่นอย่างเรารับประทานอาหารรู้ว่าอาหารอันนี้มันเป็นรสอย่างนี้อย่าไปติดในรสนี่เป็นเรื่องซึ่งเราจะต้องทำความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชิวหาเรียกว่าอายตนะอันหนึ่งเขาเรียกว่าชิวหาลิ้นกับรสกายกับสัมผัสการถูกต้องเราก็รู้สักแต่ว่าการสัมผัสเป็นเรื่องของกายความหนาวความร้อนความอ่อนแข็งนิ่มนวลอะไรก็แล้วแต่สักแต่ว่ามันถูกต้องสัมผัสกันอย่าให้ใจไปติดพันผูกพันไปหลงรักหลงชังในกาย หรือกายมันที่จะต้องสัมผัสถูกต้องสิ่งอ่อนแข็งต่างๆใจเกิดเป็นธรรมารมณ์เพราะตากับหูตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับการสัมผัสมันก็เลยเกิดเป็นธรรมารมณ์ส่งไปถึงใจแล้วเราตัดกระแสมันเพียงยายเข้าไปปรุงใจไปแต่งใจนี่ก็คือการพิจารณาให้รู้จักคำว่ากามตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์เพราะว่าตัณหาความทะยาอยากเป็นโน่นเป็นนี่ความอยากไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเรายังถือว่าสภาวะซึ่งเราเป็นอยู่ยังไม่เพียงพอเกี่ยวกับความต้องการของเราก็อยากอยากได้อันโน้นอยากได้อันนี้อยากเป็นโน้นเป็นนี่อยากเป็นใหญ่เป็นโตมันเป็นเรื่องของตัณหาเมื่อตัณหาตัวนี้แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์วิภวะตัณหาไม่อยากเป็นโน้นเป็นนี่คือไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นอะไรอยากเป็นคนก็ไม่อยากเป็นคนฆ่าตัวตายกินยาตายมันเป็นเรื่องของวิภวะตัณหาทั้งนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นไม่มีอะไรจะตั้งอยู่ไม่มีอะไรจะดับไปนอกจากทุกข์นะทุกข์เกิดเพราะตัณหา3เพราะนั้นตัณหาสิ่งเราจะต้องละคือละไม่ให้มันเกิดละที่ไหนก็ละที่ใจของเรานั่นเองและอีกอย่างนึงตัณหาสมุทัยคือตัณหาทั้ง3เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์จะเกิดขึ้นเพราะตัณหาเมื่อหมดตัณหาหมดความอาลัยทั้งหลายทั้งปวงแล้วทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นนิโรธความดับทุกข์

คำว่าความดับทุกข์คือดับตัณหาดับราคะโดยสิ้นเชิงไม่มีความกำหนัดยินดีให้เป็นไปตามสภาวะธรรมให้พิจารณาถึงความที่ว่าสิ่งซึ่งเราต้องการก็ดีหรือเราไม่ต้องการก็ดีมันเป็นเรื่องธรรมะเป็นสัจจะอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องไม่ให้มันมา พัวพันมาผูกรัดมัดจิตใจของเราเราจะต้องดำเนินในเหตุคือมรรคหนทางที่จะดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ก็คือมรรค8มรรค8มีลักษณะมรรคมีอันเดียวนั่นแหละแต่ท่านกล่าวเป็นไวยะต่างๆเป็นลักษณะต่างๆคือดำริชอบเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบทำสติชอบและตั้งใจไว้ชอบเมื่อชอบทั้ง5ประการนี่ก็คือหนทางซึ่งเป็นมรรคจะดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ได้คือนิโรธมรรคจึงเป็นตัวผลของนิโรธนิโรธเมื่อดับแล้วก็คือดับกองทุกข์คือดับทุกข์เพราะไม่มีตัณหาดังนั้นท่านทั้งหลายได้มาภาวนาทำความรู้ความเข้าใจพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นคือผู้ไม่หลงไหลรู้สภาวะทั้งปวงเพราะนั้นอริยสัจธรรมทั้ง4ประการจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องค้นคิดให้ดีท่านจึงแสดงว่าทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหา3เราควรละเรียกว่าปหานะปริญญานะปริญญาตะปหานะสัจฉิกรณะภาวนารวมเป็น4ประการ ทุกข์ท่านเปรียบเหมือนกับโรคสมุทัยท่านเปรียบเหมือนสาเหตุให้เกิดโรคนิโรธท่านเปรียบเหมือนคนหายจากโรคมรรคท่านเปรียบเหมือนยาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคสาเหตุที่จะเป็นโรคและความหายจากโรคและตัวยาที่จะทำคนหายจากโรคให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาให้ดีทุกข์มันเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันเสียดแทงทำให้ทุกข์ทรมานใจ สมุทัยเปรียบมันสาเหตุที่จะให้เกิดโรคโรคมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรแพทย์เขาจึงกำหนดยาที่จะรักษาโรคพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันการดำเนินตามมรรคปฏิปทาทางสายกลางของพระพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นยาขนานเอกสามารถที่จะให้บุคคลผู้ดื่มยากินยาหายจากโรคและมีความสุขความเจริญในชีวิตได้ท่านทั้งหลายการปฏิบัติทำเพื่อเป็นเครื่องสกัดกั้นใจของเราให้ถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องคือให้ท่านทั้งหลายมารำลึกนึกถึงความจริงถึงเรื่องตัวทุกข์ตัวสมุทัยตัวนิโรธและตัวมรรคทั้ง4ประการนี้ให้ท่องแท้แน่ชัดแก่ใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรานึกถึงเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ว่าทุกข์ของเรานี่มีอย่างไรบ้างให้นึกย้อนไปย้อนมาให้เข้าใจให้ทำได้
ม่ใช่ทำไม่ได้ทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจมีทุกคนทุกนี่มันก็เป็นวัฏฏะอันหนึ่งซึ่งถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้มันก็มีแต่ทุกข์ร่ำไปเกิดแล้วเกิดอีกไม่มีที่สิ้นสุดแต่บุคคลผู้มาพิจารณากำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้ทุกข์ที่ใจของตัวเองที่ตัวของเราเองเพื่อจะไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นคือพยายามปล่อยวางคือทุกสิ่งมันเป็นสุญญตาความว่างเปล่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นสมมติว่าเป็นตัวตนบุคคลชายหญิงเป็นสัตว์จำพวกนั้นประเภทนี้ตัวใหญ่ตัวน้อยมันเป็นสมมติสัจจะแต่ที่จริงแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอะไรนะมันว่างมันศูนย์ทั้งนั้นแหละเพราะทุกข์มันมีอยู่สมุทัยการกระทำมันก็มีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทำหนทางเดินแต่ไม่มีผู้เดินเพราะเรายังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายซึ่งมีความสำคัญมั่นหมายสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสความเข้าใจผิดสำคัญผิดเห็นผิดว่าตัวของเราสิ่งนี้เป็นตัวของเรามันก็เลยเป็นทุกข์เพราะการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไปรักไปชังไปหลงเรามีราคะกำหนัดในสิ่งทั้งหลายซึ่งมีอยู่กระทั่งถึงร่างกายของเราเราไม่เคยปล่อยวางสิ่งทั้งหลายที่มันประชุมกันเข้ามันเป็นเพียงธาตุดินน้ำไฟลมและมีวิญญาณเข้ามาครองก็ถือว่าร่างกายอันนี้มันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมและประกอบไปด้วยลักษณะหลายประการอาจนะอินทรีย์ความเป็นใหญ่และการทำดีทำคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของ เราเข้าไปยึดถือเพราะนั้นสุญญตาคือความว่างเปล่ามันว่างทั้งนั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันว่างพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้เราเข้าไปยึดถือไปยึดมั่นถือมั่นเพราะมันว่างนั่นเองท่านทั้งหลายการพิจารณาเรื่องของความทุกข์ให้พิจารณาที่ใจของตัวเองคือเอาร่างกายเป็นบรรทัดฐานนำมานึกมาคิดว่าร่างกายนี่มันมีความทุกข์มากมีสุขน้อยคนมันหลงสุขแต่ลืมทุกข์เมื่อทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงความปรารถนาความต้องการความดิ้นรนความทยานอยากเมื่อมันไม่มีที่ออกมันก็เป็นวิภวะตัณหาคือไม่อยากเป็นอะไรทั้งสิ้นอยากจะตายลูกเดียวมันใช้ไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะที่พวกท่านทั้งหลายมาปฏิบัติกันหลายวันก็เพื่อที่จะทำจิตใจของเราท่านทั้งหลายให้เป็นพุทโธคือรู้ตามสภาพความเป็นจริงว่าความสุขความทุกข์มันมีแค่ไหนแต่ความสุขมีนิดเดียวแต่ความทุกข์มันมีมากแค่ไหนการที่เข้าไปดิ้นรนทะเยอทะยานในสิ่งซึ่งมันจะทำให้เกิดทุกข์มันก็เป็นเรื่องของสมุทัยคือจะทำให้ทุกข์มันเกิดเราละสิ่งนั้นเสียมาทำจิตของเราให้เป็นกลางให้รู้สภาพตามความเป็นจริงคือสมัยใดความทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็มาเพ่งพินิจถึงความทุกข์เกิดมาทำไมเกิดมาทุกข์ทุกข์นั่นเป็นยังไงเป็นผลมาจากความไปยึดถือไปดิ้นรนทะยานอยากก่อภพชาติก่อภพน้อยภพใหญ่ในโลกก็เกิดเป็นวัฏจักรอยู่โดยร่ำไปเพราะฉะนั้นแหละเราจึงให้พากันสร้างวิชชาคือความรู้
พราะวิชาความรู้เท่านั้นที่จะกำจัดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงวิชามันเกิดจากใจถ้าใจมีความรู้ความสามารถที่จะพิจารณาให้เห็นโดยถ่องแท้มันก็จะเกิดไม่ไปปรุงแต่งคือมันรู้เมื่อไหร่ความไม่รู้มันก็หายไปเหมือนกับที่มืดเมื่อไฟแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดมันก็หายไปวิชาคือความสว่างแต่ว่าอวิชาคือความมืดในปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยการท่านจึงกล่าวไว้ว่าวิชาอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณังปัจจยานามรูปังนามรูปังปัจจยาสรายตนังสรายตนังปัจจยาผัสโซผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานังปัจจยาภาวะภาวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชราโสกมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่งขึ้นมาสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือความรู้รู้ว่าอนนท์เป็นนี่มาสมมุติขึ้นวิญญาณเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดนามมารูปนามกับรูปมันเกิดขึ้นเพราะวิญญาณนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสรายตนะคืออายตนะ6อายตนะ6เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือความเสวยเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์และเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดความเข้าไปยึดมั่นอุปาทานความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเมื่อชาติเกิดมาแล้วมันก็มีทุกโทมนัสสุปาจัตชรามรณะโสกะปริเทวทุกมาตามลำดับดังนั้นท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เกิดวิชาคือให้เป็นพุทโธขึ้นมาพุทโธก็คือวิชานั่นแหละซึ่งเราถือเป็นอารมณ์ว่าการกำหนดรู้ด้วยการกำหนดภาวนาในบทใดบทหนึ่งเขาเรียกว่าบริกรรมภาวนาเพื่อจะให้เกิดความรู้รู้อะไรก็รู้ทุกรู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคความหมายมันอยู่ก็มีแค่นี้จิตของเราก็จะผ่องใสถ้าเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคจิตมันก็คล่องมันก็ขุ่นคล่องหมองมัวอยู่โดยทั่วไปนั่นแหละที่มาปฏิบัติกันนี่ก็เพื่อที่จะให้บรรดาท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าธรรมะเป็นเครื่องสกัดกั้นใจของเราให้ถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องก็คืออริยสัจธรรมซึ่งเป็นของพระอริยเจ้าเป็นของที่ไปจากข้าศึกคือความไม่รู้ทั้งหลายนี่เป็นปัจจัยสำคัญวันนี้อาตมะได้ให้ธรรมะมาก็เพียงเพื่อเสนอสนองให้พวกท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้ได้เข้าใจบางประการถึงการทำความรู้ในเรื่องทุกข์ในเรื่องสมุทัยนิโรธหรือมรรคซึ่งเป็นธรรมสุดยอดที่จะทำใจของเราให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาได้การกระทำบำเพ็ญความดีในการนั่งสมาธิภาวนาก็ดีในการทำวิปัสสนาก็ดีสมถะทำใจให้สงบเป็นบาทเพื่อจะให้เกิดตัววิปัสสนาเพราะคนเราถ้าใจไม่สงบจะเกิดความรู้ขึ้นไม่มีฐานปัญญามันเกิดขึ้นก็เป็นปัญญาที่ใช้การไม่ได้ท่านจึงให้สร้างสถานะจิตของเราให้มั่นคงคือสมาธิเมื่อเพราะสมถะและวิปัสสนาเป็นบาตรเป็นปัจจัยส่งเสริมซึ่งกันและกันที่บางท่านเคยไปถามว่าการนั่งภาวนาบางทีคือนั่งสมาธิทำยังไง

เองยังไงก็ไม่สงบแล้วจะทำยังไงคือการนั่งสมาธินั่นก็มีลักษณะอยู่สองอย่างคือสมถะอบรมปัญญาอีกอย่างหนึ่งปัญญาหนุนเนื่องจิตให้สงบแล้วก็ให้เกิดปัญญาขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นการนั่งทำความเพียรนั้นถ้าจิตของเราไม่สงบเราก็หาเรื่องคือทำความรู้ความเข้าใจมาเพ่งพินิจก่อนเอาพูดถึงเรื่องทุกข์คิดถึงเรื่องทุกข์เพราะนั่งไม่สงบเราก็มาพูดมาคิดถึงเรื่องมาทำความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทุกข์ทำปัญญาเบื้องต้นให้มันเกิดขึ้นเพื่อจะทำจิตใจของเราให้สลดหดตัวลงเป็นสมาธิปัญญาที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเขาเรียกว่าสมถะอบรมปัญญาปัญญาหนุนเนื่องสมถะและให้เกิดตัวปัญญาขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นต้องฉลาดคือคนเราจะทำอะไรให้มีความรู้ความเข้าใจท่านแสดงผลก็เพื่อที่จะให้ใช้ปัญญาทำไมท่านแสดงทุกข์ก่อนเพื่อจะให้เรานี่สาวเข้าไปหาเหตุคือพิจารณาถึงเหตุแล้วเมื่อไปถึงเหตุแล้วผลอันนี้มันจะเกิดมาอย่างนี้เช่นอย่างทุกข์เป็นผลมาจากสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์นิโรธเป็นผลมาจากมรรคมรรคเป็นผลมรรคเป็นเหตุของนิโรธเราต้องเข้าใจคือการสาวเข้าไปหาเหตุเพราะคนที่มีความวิตกวิจารมากเกินไปเราต้องอาศัยความเพ่งพินิจคือทำความรู้ความเข้าใจอันเป็นส่วนของความรู้ก่อนจึงทำใจของเราให้สงบแต่บางท่านไม่จำเป็นนั่งความสงบพอสมควรถึงอุปจาระเมื่อใดคืออย่าให้จิตถึงอัปปนาเพราะอัปปนาเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วเมื่อจิตถึงอุปจาระหยุดไว้รู้ไว้แล้วก็ทำจิตใจทำความรู้ความเข้าใจของความรู้ทั้งหลายที่เราต้องการจะรู้ต้องการจะศึกษาจะเพียงพินิจในส่วนที่เราจะทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นหรือทำอิทธิปาฏิหาริย์ทำฌานสมาบัติหรืออะไรก็เขาทำที่อุปจารสมาธิเขาทำอยู่ที่ตรงนี้ทำความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำอยู่ที่ตรงนี้คืออุปจารเท่านั้นคืออย่าให้จิตไปเข้าถึงขั้นอัปปนาเที่ยงอุปจาระก็ใช้ได้สามารถที่จะเป็นบาทของฌานของสมาบัติได้ถึงจะทำความรู้ความเข้าใจเพราะอัปปนาเนี่ยไม่รู้อะไรแล้วให้เข้าใจอย่างนี้นะให้ฉลาดแล้วก็ทำใจให้สงบเพื่อที่จะเกิดความรู้เพื่อจะนำความรู้สงบในที่นี้หมายถึงอุปจาระเมื่อจิตถึงอุปจาระมันก็จะนึกอะไรมันก็นึกได้แต่ให้ทำความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจธรรมก็เหมือนกันคือให้มีสมาธิอันเป็นอุปจาระเป็นบรรทัดฐานแล้วพิจารณาถึงเรื่องทุกข์มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นทุกข์เพราะอะไรมันเกิดขึ้นอย่างไรมันเป็นโรคเสียดแทงเราอย่างไรแต่โรคอันนี้สาเหตุมันเกิดมาจากอะไรตัวเหตุของโรคคืออะไรที่เราจะหายจากโรคได้ก็เพราะเรารับประทานยาหมายถึงมรรคดำเนินไปตามมรรคมีองค์อายวะ8ประการเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบเลี้ยงชีพชอบการงานชอบเพียรชอบตั้งสติไว้ชอบตั้งใจไว้ชอบเมื่อมันชอบลงเป็นอันเดียวเป็นมรรคสัมมัคคีรวมเป็นหนึ่งในใจของเราแล้วนั่นแหละคือความรู้ที่เรา
สามารถจะเพ่งพินิจให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตดวงใจของพวกท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาได้แสดงธรรมถึงแม้จะเป็นธรรมที่วกวนไปมาแต่ว่าความสำคัญอยู่ที่ว่าธรรมข้อนี้หรือหมวดนี้เป็นเครื่องสกัดกั้นจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เราต้องเพ่งในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคให้ได้แล้วก็ดำเนินเดินไปเช่นเราเป็นทุกข์ถือเรามีโรคเพราะเป็นทุกข์มีโรคก็มีสาเหตุของโรคเมื่อสาเหตุของโรคเป็นอย่างนี้เพื่อจะให้โรคมันหายเราก็กินยาขนาดนี้มรรคคือยาเมื่อกินเข้าไปเหมือนการปฏิบัติในสายกลาง8ประการมีองค์8ประการนี้มันเกิดผลขึ้นมาคือหายจากโรคคือได้นิโรธะนิพพานะความดับไม่มีอะไรเหลือนี่ขอให้พึงเข้าใจตามในยะดังที่แสดงมาวันนี้อาตมาก็จะกลับเพราะมี งานที่จะต้องทำที่วัดด้วยจึงขอแสดงทำให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังสิ่งละอันพนันน้อยนำไปคิดไปพินิจพิจารณาในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอภิภพจงมาดลบันดาลให้พวกท่านปฏิบัติธรรมทั้งหลายขอให้พวกท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วทุกประการให้พวกท่านทั้งหลายจงเป็นผู้อาจหาญสามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงตามปุพกรรมคือบารมีของแต่ละท่านและขอให้ท่านทั้งหลายปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งหลายทั้งปวงประกอบไปด้วยอายุวันนะสุขะภระอโรคยะปฏิภาณธนสารสมบัติทุกทิวาราตีการโดยนัยยะดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพรังอกะโตเวปสันนานังอกังธรรมังวิชานตังอเกบุตเถปสันนานังดักขิเนเยนุตเรอเกธัมเมปสันนานังวิรากูปสเมสุเขอเกสังเขปสันนานังปุญญาขีเตนุตเรอกัสมิงดานังดะดะตังอกังปุญญังภวัตติอกังอายุจวันโนกายาโสจิตติสุขังปรังอกัสดาตาเมธาวีอกะธัมมาสมาหิโตเดวาภูโตมนุสโสวะอกัปปโตปโมดติติภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัมบุทธานุภาเวนัสธาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัมบธัมมานุภาเวนัสธาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัมบสังฆานุภาเวนัสธาโสทีภวันตุเตหลงทางนึกว่าจะมาเต็มนู้นตั้งแต่ห้าโมงหลงทางเข้าทางไม่ถูกก็ไปวนไปวนมาโว้คนหลงทางมันเหมือนกับหลงตายนั่นแหละวะเพราะทางไม่เคยมาก็เลยหลงไม่เคยมาสักทีแต่ผ่านเห็นอยู่นู่นบอกว่าวัดสังฆทานโอ้ไม่ได้เคยเข้ามาจะมาเป็นนี่บุญคุณของแม่โยมแม่
ือสมัยเป็นเด็กไม่รู้เลี้ยงสาแม่กำลังนึ่งข้าวเลี้ยงลูกลูกๆและต่อมาเป็นลูกฝาแฝดกินนมแม่สองคนผู้ชายทั้งคู่ผู้ชายมันกินมากหน่อยนมแม่ไม่พอไอตัวน้อยๆอายุ7 เดือนนึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีนมไม่มีน้ำนมให้ลูกกินก็เลยจับรุ่นฟืนมาจี้นมแม่ข้างซ้ายเนี่ยคือคนหนึ่งกินอยู่ทั้งนี้จะมากินข้างซ้ายแล้วจับไฟมาจี้นมแม่แม่ก็ตีอาตมาอาตมาก็ร้องไห้แล้วเป็นเด็กๆอายุ7 เดือน 7 เดือนอายุ7 เดือนจะจับไฟเนี่ยมาจี้นมแม่ก็ได้เป็นหนี้ท่านมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เกิดมาเนาะตั้งแต่รู้เดียงสาแม่ไม่เคยบอกไม่เคยบอกว่าเอาไฟไปจี้นมท่านพอดีตมามาอยู่กรุงเทพคิดถึงแม่ได้ไปโรงพยาบาลศิริราชไปเห็นภาพต่างๆซึ่งมันเป็นเครื่องที่เราจะต้องนึกต้องคิดว่าเราเกิดมาอย่างไรอะไรไปเห็นคนดองคนตายคนอะไรต่างๆที่เห็นคู่ฝาแฝดอยู่หลายคู่อยู่ในขวดที่เขาดองไว้กอดกันตายนั่งกันตายสวมกอดกันตายเอาหลังกันตายอยู่มันเป็นคู่อยู่เป็นนั่งอยู่คนเดียวก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะกูอยู่ในท้องแม่มันจะเป็นยังไงน้อวะติดใจอยู่ภาพเดียวคือเด็กกอดกันตายลูกฝาแฝดนะถ้ามาฝาแฝดมันก็ต้องสนใจเรื่องนี้ก็เลยนั่งลงต่อหน้ากระจกนั่นแหละเพราะอยู่ที่ศิริราชเนี่ยมันเป็นห้องพิพิธภัณฑ์สำหรับโครงร่างอะไรต่างๆอยู่ที่นั่นหมดต่อมาก็ไปนั่งอยู่ตอนนั้นเรียนนักธรรมอีกสอบนักธรรมอีกแล้วเรื่องสมถะวิปัสสนากรรมฐานหัวใจสมถะหัวใจวิปัสสนามันมีหมดแล้วแต่ไม่รู้เรื่องสอบเอาข้อเขียนเดี๋ยวมันในใจมันไม่รู้ก็เลยไปนั่งนั่งไปนั่งมาความสลดสังเวชในเด็กที่อยู่ในท้องแม่ตายแต่เราโอกาสดีไม่ตายก็เลยนั่งนั่งไปนั่งไปจาก3 โมงเช้าถึงบ่าย 4เจ้าหน้าที่เขาจะมาปิดจะมาปิดโรงนะที่ตึกนั้นตึกพิพิธภัณฑ์นั่นนี่เขาได้บอกว่าหลวงพี่สมัยนั้นอาตมายังเป็นเนนอยู่เด้หลวงพี่กลับได้แล้วนางพยาบาลก็มาบอกเอ้าอาตมาก็บอกเอ้าอยากจะอยู่นี่ตลอดคืนได้ไหมเพราะมันสบายเหลือเกินไม่ได้เขาจะต้องให้ออกไปให้ลงแล้วก็จะปิดถ้าพรุ่งนี้ขอมาใหม่ฉันได้มั้ยได้ว่าซั่นมาก็เขาให้ลงก็ต้องลงไปถึงวัดก็ไปนั่งเพ่งพินิจนั่งดูแต่อันเดียวไม่ได้ใส่ใจอันอื่นนั่งดูแต่ภาพไอ้เด็กที่มันกอดกันตายอยู่ในท้องแม่เขาตัดแขนนี่เขาแหวะท้องนี่ออกนะมันก็กอดกันตายอยู่นี่นั่งไปนั่งมาอยากจะรู้สภาพของตัวเองเพราะความอยากรู้นั่งไปมันก็ปรากฏความสงบขึ้นมาแล้วก็เกิดความรู้ว่าในลักษณะที่เราอยู่ในท้องแม่เป็นอย่างนั้นงั้นวันที่ออกจากท้องแม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ดูไปมันมีภาพแสดงให้เห็นไปถึงอายุ7 เดือนแม่กำลังหุงข้าวกำลังนึ่งข้าวมันอีสานเนี่ยมันเรียกว่านึ่งข้าวเอาตมาเนี่ยจับรุ่นฟืนมาจี้นมแม่จี้ปึ้งเลยมันทั้งที่เราคิดว่าเอ๊ะนมทำไมไม่มีน้ำมาคิดถึงว่ามะพร้าวไม่เป็นลูกให้เอาไฟสุมต้นอันนี้เอาคือหมายว่าไม่เอาไฟจุดมันเลยนะถ้าจุดเข้าไปน้ำมันก็จะมีไอเด็กผีบ้ามันคิดนี่จำเข้าไปเป็นแม่ก็ตีที่จำเข้าไปมันไฟมันแดงโชนอยู่มันก็ไหม้หมดไหม้เนื้อหนังติดไปเปื่อยเป็นแผลแม่ร้องไห้อาตมาเขาก็ตีมาดูต่อไปอีกจนจิตมันสะดุ้งที่ไปทำกับแม่ก็ดูวันหลังดูต่อไปอีกดูไปโอ้ยทำให้แม่เนี่ยลำบากหลายเคยตีแม่คือแม่สั่งสอนอะไรเราชอบเถียงท่านเล่นสบ้าสมัยก่อนแม่ไปเรียกไปกินข้าว
แม่ก็ดึงแขนห่วงลูกจะหิวแล้วก็นอนลงท่านก็ดึงไปดึงไปเป็นไดคอนท่อนไม้มันอยู่ข้างทางจับท่อนไม้ได้ก็ลุกขึ้นตีแม่ตอนนั้นอายุ4ปีแล้วก็รู้ความแล้วก็เลยมาเป็นนี่แม่ออกพรรษาเสร็จก็ไปขอดูมันจะจริงหรือไม่จริงไม่ได้บอกใครนะเนี่ยไม่ได้บอกใครเลยว่าเอ๊ะมันเรื่องนิมิตอันนี้มันเห็นอย่างนี้มันจริงหรือเปล่าไปบ้านเลยลามาอยู่วัดบรมมาอยู่วัดภาษีเวลาสมเด็จท่านเจ้าคุณเจ้าวาดกลับบ้านแล้วก็จะไปทำบุญให้โยมพ่อด้วยเพราะโยมพ่อตายปีนั้นด้วยก็เลยกลับไปกลับไปถึงแม่ก็นั่งอยู่ในกำลังทำขี้ไหมอยู่นะทำกำลังปอกไหมอยู่เลยขึ้นไปโยมแม่โยมแม่ว่าจะเอาเนียนมาอะไรเอามาเยี่ยมแล้วมาทำบุญให้โยมพ่อด้วยว่าจะโยมแม่โยมแม่ขอดูนมหน่อยว่าจะขอดูนมแม่รุนแล้วห่วยไม่ได้บอกใครนะจะไม่ได้บอกใครเลยไปถามมาดื้อๆนี่แหละแม่แม่โยมแม่ขอดูนมหน่อยแม่ก็ด่าดิของเรายังเป็นเนียนอยู่ได้ตอนนั้นเฮ้ยส่วนว่าเป็นพระเป็นเน่นเป็นจัวมาหาดูน่มไม่ออกเดี๋ยวว่าคนว่าห้วยดูน่มแม่มันสิเป็นยังดูดน่มแม่ยังดูดมาจนย่านมาเด้อขอดูเนี่ยนะว่าท่านแม่ก็จำได้ทีเดียวสัญญาเก่าเขาจำได้อยู่ท่านก็เลยบอกโอ้ยเจ้าเนี่ยมันดื้อตั้งแต่น้อยๆแล้วเอาไฟจุดน่มแม่เอาไฟจี้น่มนะนี่เลยมันก็เปิดให้ดูเปิดนมมายังเป็นแผลเป็นอยู่ยังเป็นแผลเป็นแป้วอยู่นะภาษาอีสานว่าเป็นแป้วคือแผลเป็นต่อมาก็นั่งน้ำตาไหลน้ำตาไหลพรากลงเลยแล้วหยดปิ้งปึ้งบังบังเลยไม่รู้จะทำยังไงเอ๊ะกูทำกับกูอย่างนี้ทั้งที่ไม่รู้เดียงสาแต่มันเป็นกรรมมันจะต้องเป็นกรรมอย่างแน่นอนทำกับแม่แต่แม่ก็ไม่ถือสาอะไรหรอกไปดูจริงๆนะมันเป็นจริงๆเลยก็ได้จับเอาเรื่องทั้งหลายแหล่นั้นมาคิดมาพินิจพิจารณาไปอยู่เขาเรากาอะไรก็แล้วแต่แม่ร้องไห้ทั้งบ้านจะมารู้แล้วในป่ามันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแม่อยู่ตลอดนิยมแม่ก็ตายมา20ปีแล้วต่อมายังเก็บไว้อยู่ยังไม่ได้เผาแล้วก็ทำบุญให้ท่านทุกวันที่5ของเดือนทำน้อยๆหรอกก็ต่อมาไม่ได้บอกใครทำเฉพาะญาติเอาพระนิมนต์พระมาเลี้ยงมาชักบังสกุลให้ท่านให้มาทำบังสกุลให้ท่านก็เสร็จแต่ว่าต้องทำให้แม่เพราะอาตมาเป็นหนี้แม่อย่างแรงเลยชาตินี้ทั้งชาติใช้ไม่หมดแล้วเอาไฟจุดท่านเดือดร้อนขนาดไหนไอ้เราก็บ้าเป็นเด็กบ้าเด็กน้อยๆตัว7เดือนมันบ้าได้ยังไงก็ไม่รู้ของมันนะแต่ใหญ่มาอาจจะบ้ากว่านั้นอีกก็ไม่รู้แล้วแต่ไม่บ้าหรอกยังนึกถึงคุณพระคุณของท่านอยู่เพราะฉะนั้นอาตมากราบพระนะกราบครั้งหนึ่งกราบพระพุทธเจ้าครั้งสองพระธรรมครั้งสามพระสงฆ์ครั้งสี่ครูอาจารย์ครั้งห้าคือพระคุณของมารดาบิดากราบอะไรท่านครบห้าตลอดได้ใส่ใจมาโดยตลอดเพราะเราเป็นหนี้บุญคุณของพระคุณของแม่ลูกที่ทำให้แม่เจ็บแสบและเป็นแผลเป็นจนตายแต่ใจของแม่ยังรักลูกอยู่ยังไม่ทิ้งยังห่วงลูกอยู่นะนะต่อมาถึงโอ้มันทำกรรมหนักยาเด้อเนี่ยนี่ยากหลายทำไปที่ไหนแม่ยังมีอยู่ในดวงใจเนี่ยดวงใจของแม่ก็อยู่ที่เราก็มันวนเวียนกันอยู่ไปไหนก็บ่ได้มันก็ต้องไปทำให้ท่านพอต่อมาเกิดวันที่5ถือว่าวันเกิดของเราคือวันตายของแม่เพราะต่อมาเคยถามผมมีลูกถามอยากจะรู้ว่าความทุกข์ของคนออกลูกนี่มันจะขนาดไหนไปถามโยมแก่ๆหรอกถามโยมหนุ่มๆเขาไม่บอกหรอกโยมแก่ๆนะไม่เขาบอกหมดโอ้ยใจบกขาดจังทอเซนไหมนี่ว่าสันคือหมายความว่ามันเจ็บจนอย่างว่าเหมือนใจจะขาดโอ้กูเป็นลูกแม่ออกมาแต่ละครั้งแต่ละทีเกือบใจขาดวันเกิดของเราคือวันตายของแม่ต่อมาได้มาถือใส่ใจไว้วันตายของท่านจริงๆนั้นมีแต่วันเกิดของอาตมาถือว่าเป็นวันตายของแม่ที่ท่านไม่ตายนั้นบุญโขแล้วจึงไปทำบุญให้ท่านแม่มีน้อยๆก็ทำน้อยๆไปเรื่อยๆคือไม่ให้ลืมเป็นคนกตัญญูกตเวทีทุกคนความคนดีนี่
ต้องมีกตัญญูกตเวทีเมื่อท่านทั้งหลายเนี่ยมาเนี่ยนะมานี่ก็เรียกว่ากตัญญูกตเวทีต่อพระศาสนาต่อครูบาอาจารย์ต่อมารดาบิดาผู้มีพระคุณทั้งหลายต่อพระราชามหากษัตริย์มันเป็นกตัญญูทั้งนั้นมันเป็นความดีที่เราจะต้องสร้างเขาเรียกว่ากตัญญูความกตัญญูเท่านั้นที่จะทำคนให้เจริญถ้าคนอกตัญญูแผ่นดินก็ทรงอยู่บ่ได้บ่เห็นว่าพระเทพทัตแยกคนอกตัญญูแผ่นดินแยกสู่ลงไปอยู่อเวจีนางจินจะมานิวิกาเป็นคนอกตัญญูต่อพุทธศาสนาใส่กล่าวร้ายพระพุทธเจ้าแผ่นดินก็แยกพระเจ้าสุปปุทธะก็โกรธเคืองพระพุทธเจ้าแผ่นดินก็แยก

พุทธเจ้าแผ่นดินก็แยกพระเจ้าสุปปุทธะก็โกรธเคืองพระพุทธเจ้าแผ่นดินก็แยกนี่มันเป็นอย่างนั้นนะคนกตัญญูแผ่นดินก็ทรงอยู่บ่ได้ทุกท่านต้องกตัญญูกตเวทีเกิดมาก็มีพ่อมีแม่อีกวัฏจักรก็นี่มันเป็นวงกลมอย่างนี้ตราบใดถ้าเรายังทำอริยสัจไม่ให้แจ้งมันก็ยังจะต้องวนเวียนกันอยู่เป็นวัฏจักรเอาละปานอัตมาสิกลับเลยมัน สามทุ่มครึ่งพอดีอาตมาจะต้องไปทำบุญให้แม่นี่ล่ะจึงรีบกลับแล้วก็จะมีคนไปนอนวัดไปอะไรด้วยขอแสดงความปิติยินดีเด้อโอ้ยสร้างวัดได้ขนาดนี้ในกรุงในอันนี้ในเมืองหลวงนี่โอ้ซื้อว่ามีบารมีมากมายผมอยู่ในป่าไม่ได้สร้างยังแล้วมันอยู่ตามธรรมชาติอันนี้ถือว่าโอ้ทำได้ขนาดนี้ก็บารมีเยอะจัดสวนจัดอะไรได้สวยงามเป็นรมณียสถานที่น่ารื่นรมเป็นรมณียสถานเป็นอารามอารามคือที่รื่นรมทางใจอย่างในกรุงเทพมันเดือดร้อนขันมานี่นะมันเย็นได้เป็นอารามหรือรมณียสถานที่รื่นรมทั่วไปเรียกว่าอารามบ่เป็นวัดวัดมาวัดความดีความชั่วกันแต่อารามมาชื่นใจอารัมมณียสถานรัมมณียสถานอารามก็คือที่รื่นรมทั่วไปที่รื่นรมทั่วไปยะนิท่านทั้งหลายมารื่นรมนี่นะหัวอยู่สบายเลยไว้มารื่นรมมากก็อาศัยหลวงพ่อนี่แหละท่านทำให้มีพระคุณซึ่งท่านทั้งหลายก็มาแสดงออกคือตอบสนองเป็นกตัญญูกตเวทีในวันเกิดของท่านก็แสดงความยินดีคนเราไม่รู้จะเกิดไม่รู้จะเกิดไม่รู้จะตายไม่รู้จะไปรู้อะไรอริยสัจก็รู้เกิดรู้ตายนี่แหละรู้วันเดือนปีนี่แหละอาศัยวันเดือนปีนี่แหละเป็นบรรทัดฐานมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดมาแล้วเกิดขึ้นมานะมันจุดนมแม่ตะพื้นตะพื้นโอ้ยสางกรรมสางเวียนก็เพื่อความรู้นี่แหละรู้ว่าเกิดมาเท่านั้นเท่านี้มันบาปแล้วก็แก่บาปไปไอ้เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีสร้างความดีบารมีทานศีลเนกขัมมะการออกบวชสร้างปัญญาสร้างวิริยะความเพียรสัจจะความจริงใจขันติความอดทนนี่อดทนนั่งอดทนนอนนั่งเมื่อยนั่งอดเอาถ้าบ่อดก็บ่ได้ของดีแล้วมันความอดนี่แหละมันถึงได้ของดีครูบาอาจารย์เพิ่นสิก็สิได้ขนาดนี้เพิ่นก็อดขนาดนักสมัยก่อนอาตมาเข้าป่าเนาะอดเดินรองเท้าก็ไม่มีใส่ไม้ขีดก็ไม่มีที่จะขีดมีแต่ผ้า3ผืนธรรมกรกผ้าปูนั่งผ้าปูนอนก็ไม่มีมีแต่ผ้าอาบน้ำปูนอนเนาะปูนอนนอนกับหินนอนกับหญ้านอนกับถ้ำไปเรื่อยๆอยู่หลายปีมันก็สบายอยู่เลยมันสำคัญอยู่ที่ใจมันสุขมันทุกข์มันอยู่ที่ใจพอใจซะอย่างมันก็ทำความดีได้ให้พระอันเข้าใจไว้

ความดีเป็นศัตรูของชีวิตความดีต้องมีอุปสรรคเขามาร้ายอย่าร้ายตอบเขาไม่ดีมาจงใช้ความดีเข้าไปแก้ไขคนตระหนี่ให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลียวไหลเอาความจริงใจไปสนทนาหลวงพ่อเจรัญธิตธัมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรี

ุ่มใจคนตาเจ็บไปโรงพยาบาลหมอก็ปิดตาออกมาสักระยะหนึ่งแล้วจึงเปิดตาก็ดีนี่เป็นวิธีรักษาของหมอตามหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกับเอาธรรมชาติไปบ่มไว้ตาเราก็เหมือนกันพอหลับแล้วก็เหมือนถูกบ่มมันมีพลังสมาธิทำให้ตาสว่างใจสว่างได้หลับแล้วก็ระลึกถึงตาของเราว่าสว่างอยู่ในดวงตาสว่างแต่ไม่ลืมพยายามหลับและนึกถึงที่ดวงตาของเราเป็นการบ่มตาให้สว่างไม่ต่างอะไรกับธรรมชาติบางอย่างที่ต้องอาศัยการบ่มเช่นต้นไม้บางอย่างต้องเอาไปใส่ในถุงพลาสติกตัดปักไว้ในไม่ช้าก็งอกออกมาเป็นการบ่มให้เกิดดอกใบขึ้นมาได้ใจเราก็ต้องบ่มด้วยการอบรมศีลธรรมศีลทานสมาธิความสงบนี้เป็นการบ่มใจพอเราบ่มใจของเราให้สงบแล้วตาก็สว่างใจก็สว่างเรียกว่ามาอบรมบ่มจิตใจของเราให้สงบสุขจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญประชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

ิกษุมีกายตั้งมั่นแล้วมีใจตั้งมั่นแล้วยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีควบคุมสติไว้อยู่เธอพึงได้คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแล้วพึงถึงสถานที่เป็นที่ไม่เป็นแห่งมัจจุราชสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดซึ่งเป็นป่าและเป็นป่าเปรียวสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความเป็นผู้หลงและไม่มีสัมปชัญญะเป็นเหตุพระพุทธพจน์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักกัจจังธัมโมโสตัพโพติขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระมหาเถระที่เป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาและพระภิกษุสามเณรที่เป็นแรงในการที่จะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็ขออนุโมทนาแก่คณะวัดสังฆทานที่ได้จัดให้มีงานสำคัญก็คืองานที่น้อมระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันเทศกาลวิสาขบูชาโลกก็ว่างานนี้ก็ปรารภและรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็ตรงกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็มีพระเดชพระคุณพระอาจารย์สนองกตปุญโญเจ้าวาดเป็นประธานญาติโยมสาธุชนทั้งหญิงทั้งชายร่วมกันการที่เราจะได้จัดให้มีการร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องหมายความว่าเราเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชาและโดยเฉพาะปีนี้ก็เป็นปีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ครบ 2,600 ปีเราตั้งชื่อกันว่าพระพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อพวกเราทั้งหลายทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายญาติโยมมาประจวบเอาโอกาสนี้ขึ้นในฐานะที่เราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์นับถือพระพุทธศาสนาถ้าเราจะละเลยเสียนั่นก็แสดงว่าเรายังมองไม่เห็นจุดสำคัญของการนับถือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวันวิสาขบูชานั้นก็เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นวันของพระพุทธเจ้าเป็นวันประสูติเกิดโดยรูปธรรมเป็นวันตรัสรู้เกิดโดยนามธรรมเป็นการปรินิพพานคือดับสังขารก็จะเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมของพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานมีอยู่ในวันเดียวกันสมมติกันว่าอยู่ในวันเดียวกันคือกลางเดือน6เหมือนกันเหตุอัศจรรย์นั้นนี่แหละไม่มีที่ไหนก็มีในองค์ศาสดาของพวกเราทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายมีชีวิตมาถึงจนวันนี้ก็เรียกว่านับว่าเป็นบุญอันประเสริฐเป็นลาภอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ว่าได้ยากแล้วนะ แล้วเราก็จะมีชีวิตมาจนถึงวันนี้ก็ยากเหมือนกันถ้าเรามีโอกาสได้ศึกษาได้ฟังพระประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องสนใจกันจริงๆแต่พร้อมกันนั้นเราก็เกิดมาในขณะสมัยที่ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ถึงแม้จะพระองค์ปรินิพพานไปแล้วนานก็ตามแต่พระองค์ก็ฝากไว้ซึ่งธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั่นแหละเป็นตัวแทนของพวกเราทั้งหลายเรามาถึงวันอย่างนี้เราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันจัดให้เกิดประโยชน์ให้ได้จัดให้เกิดประโยชน์หมายความว่าอย่างไรหมายความให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านก็เหมือนพระพุทธเจ้าท่านทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านท่านได้ตรัสรู้นี่เรียกว่าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็คือว่าท่านมีพระมหากรุณาสั่งสอนเรา 45,000 พรรษาเนี่ย 45,000 พรรษาเนี่ยมีความหมายตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้มาบวกกับที่พระองค์ปรินิพพานไป 2,555 ปีกับปีนี้เอา45บวก 2,555 ก็รวมเป็น 2,600 ปีก็นับว่าเรายังมีสิ่งที่เราระลึกนึกถึงอยู่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วเราก็จะยึดอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจของพวกเราทั้งหลายเราอย่าได้ให้ใจเราคลาดเคลื่อนหรือปราศจากสิ่งที่เป็นของประเสริฐอันนี้ได้อย่าให้คลาดไปให้มันอยู่ในใจเราเพราะใจเรานั้นมันฝึกได้เราก็ฝึกกันมาพอสมควรแล้วต้องฝึกเรื่อยๆให้เกิดความมั่นใจคนเรามันอยู่ที่ความมั่นใจสิ่งที่จะให้เกิดความมั่นใจนั้นก็มีหลายอย่างก็คือเกิดจากการฟังฟังนี่ก็ทำให้เรามั่นใจนะเกิดจากความคิดเกิดจากการอบรมสามอย่างเนี่ยจะทำให้ญาติโยมหรือใครก็ตามเกิดความมั่นใจในขณะที่พระพุทธเจ้าของเราเทศกันแรกเทศให้พระปัญจวัคคีย์ฟังพระปัญจวัคคีย์ฟังแล้วก็คิดแล้วก็พยายามทบทวนเกิดความมั่นใจดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นแก่พระโกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาโยมฟังคำนี้แล้วคิดยังไงบ้างหรือเปล่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็หมายความว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เหมือนกันหมดเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกสิ่งทุกอย่างดับไปเนี่ยไม่มีอะไรที่จะผิดไปจากนี้ที่เขาเรียกกันว่าสามัญลักษณะลักษณะที่เสมอกันก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระบรรอาโกณฑัญญะได้ฟังจนกระทั่งเกิดความมั่นใจพระพุทธเจ้าก็รับรองว่าอัญชาอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอพระองค์ก็จะว่าเกิดธรรมปีติก็ได้ว่างานที่พระองค์ต้องการนั้นเข้าคันแล้วงานอะไรที่พระองค์ต้องการก็คือว่าอยากจะช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ผลแล้วเปล่งอุทาน พระพุทธสุดว่าองค์อื่นก็ตามรู้ตามกันมาเรื่อยจนกระทั่งไม่นับไม่ไหวทั้งนี้ก็เพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นเกิดความมั่นใจญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันน่ะมาเข้าสู่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดามีพระธรรมเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติทางกายวาจาใจมีพระสงฆ์เป็นแบบอย่างให้ความมั่นใจเหมือนกันว่าพระสงฆ์ท่านทำมาแล้วเดินทางมาแล้วเราเดินตามก็เขาเดินไปถึงแล้วแล้วเราจะเดินตามทางเนี่ยเมื่อถึงก็หมายความว่าดำเดินทางถูกเกิดความมั่นใจมีหลายตัวอย่างเยอะแยะแต่ว่าขอให้เรามั่นใจจริงๆอย่าเกิดลังเลสงสัยเกิดวิจิกิจฉาไม่แน่นอนในใจเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยที่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ผลก็เพราะเหตุว่าเราเกิดเครื่องกั้นไม่ทำลายเครื่องกั้นก็เนี่ยนึกว่าฝนจะตกโยมก็จะเอ๊ะฝนตกเราจะสู้ได้เนี่ยนะเดี๋ยวฉันเป็นหวัดไปฉันปุ๊บป่วยไปว่าไงอ่ะเนี่ยก็เกิดความไม่มั่นใจแหละเราเคยสุขสบายเนี่ยนี่เขาเรียกว่ากามฉันทะพูดย่อๆแล้วก็บางทีก่อนจะออกจากบ้านมาก็โกรธคนนั้นโกรธคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้ไม่สบายใจเกิดความขึงเครียดบางทีเกิดถึงกับต่อปากต่อคำกันมาไม่ได้นะก็เรียกว่าพยาปาทะจิตมันอาฆาตพยาบาทจิตมันไม่มีเมตตาไม่สงบก็เลยมาไม่ได้ทีนมิทธะในขณะที่เรามาฟังมาปฏิบัติเกิดความง่วงเหงาเหานอนแก้ไม่ได้ก็เป็นตัวนิวรณ์เครื่องกั้นความดีจิตของเราก็เหมือนกันจะพยายามพุทโธก็แล้วพุทโธก็แล้วไม่มันไม่สงบสักทีแสดงว่าจิตฟุ้งซ่านข่มไม่อยู่มันก็เป็นเครื่องกั้นแล้วก็เรื่องอื่นก็ตามมาคือข้อสุดท้ายวิจิกิจฉาลังเลสงสัยแต่นี้เราก็ไม่นึกว่าคนอื่นเขาทำได้ทำไมคนอื่นเขาไม่สงสัยทำไมเรามาสงสัยอยู่คนเดียวมันก็ต้องคิดแล้วเนี่ยคนอื่นเขาทำบุญกันทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ทำบุญน่ะเขาให้ทานกันแต่เราทำไม่ได้เพราะอะไรก็อื่นเขารักษาศีลกันแต่เราทำไม่ได้คนอื่นเขาเจริญภาวนากันแต่เราทำไม่ได้มันหมายความว่ายังไงโยมเคยเป็นอย่างนี้ไหมนี่เลยตัวนิวรณ์ละมันเป็นเครื่องกั้นความดีของเราฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจอะไรที่เรายอมรับนับถือแล้วไตร่ตรองแล้วพิจารณาแล้วด้วยเหตุด้วยผลต้องมั่นใจที่เขาเรียกว่ามั่นใจในพระพุทธมั่นใจในพระธรรมมั่นใจในพระสงฆ์งานนี้เป็นงานที่ส่งเสริมพระรัตนตรัยถ้าเราเกิดความมั่นใจพระพุทธเจ้าเคยสอนว่าพวกเราน่าจะอยู่ต้องอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งถามว่าเราพึ่งอะไรบางทีเราพึ่งสเปสปะพึ่งภูเขาบ้างพึ่งป่าไม้บ้างพึ่งต้นไม้บ้างพึ่งอารามต่างๆพึ่งโน่นพึ่งนี่สารพัดพึ่งแต่พระที่สุดช่วยเราได้ไหม
2: ช่วยตอนเราหลงเลยช่วยตอนเราหลงจะมีประโยชน์อะไรเราหลงไปเนี่ยไม่มีประโยชน์

ในขณะใดที่จิตเราหลงเราจะพึ่งอะไรไม่ได้เลยแต่ก็มีคาถาต่อไปว่าเมื่อเราพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละจะทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าช่วยเราได้พระธรรมช่วยเราได้พระสงฆ์ช่วยเราได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นทุกข์เรื่องอะไรที่จะพระองค์จะช่วยจะสอนคนไม่ให้พ้นทุกข์ไม่เคยกีดกันเอาอะไรมาสอนก็เอาธรรมะที่พระองค์เป็นเครื่องมือในการพ้นทุกข์นั่นแหละว่าต้องเดินทางนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วก็จะพ้นทุกข์ก็สอนพระสงฆ์สอนตลอดไม่ได้เบื่อหน่ายไม่ได้นึกเป็นส่วนยากลำบากอะไรเลยญาติโยมลองทบทวนกันหน่อยก็ได้เรื่องพุทธกิจปุพพันเหปินตปาตัญจะเอามาทบทวนหน่อยนะวันนี้วันพระพุทธเจ้าเอามาทบทวนหน่อยว่างานของพระพุทธเจ้า45ปีเนี่ยนะพระองค์ทำอะไรบ้างปุพพันเหปินตปาตัญจะเช้าบิณฑบาตการบิณฑบาตไม่ใช่เหมือนพวกอาตมานะพวกอาตมานี่ก็หิวบาก็ไปแล้วก็ได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้ไงแต่พระพุทธเจ้ามีเป้าหมายออกบิณฑบาตต้องมีเป้าหมายตลอดไหนบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่พระองค์ไปพบหรือเข้ามาพบพระองค์บุคคลนั้นจะต้องได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนี่เขาเรียกว่าปุพเพนเหปินตปาตัญจะสายันเหธรรมเทศนังเวลาเย็นเวลาเย็นเทศสอนญาติโยมเทศทุกวันโยมรู้กันก็มากันพระเย็นก็เข้าวัดแหละเฝ้าพระพุทธเจ้าเจ้าก็เทศสอนเปิดโลกให้เห็นโลกก็คืออะไรโลกมนุษย์โลกเดรัจฉานอะไรก็พระองค์เปิดได้ทั้งนั้นแหละสัตว์นรกอะไรก็ให้พระองค์บรรยายให้ฟังรู้เรื่องหมดต้องการอย่างนั้นแต่ต้องดูว่ามันได้ผลไหมอะไรผลแล้วก็พระองค์จะพูดพระองค์จะไม่ทำอะไรที่ปราศจากเหตุผลเด็ดขาดนี่แสดงธรรมโปรดญาติโยมตอนเย็นพระโทเสภิกษุโอวาทังตอนค่ำสอนพระสอนโยมแล้วก็มาสอนพระทำอย่างนี้ประจำพระก็มาเรียนกรรมฐานมาขึ้นกรรมฐานเอาขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ส่งไปไปปฏิบัติกันที่นู่นไปปฏิบัติกันที่นี่มีปัญหาอะไรก็มากันนี่พระโทเสภิกขุโอวาทังอัฏฐะละเตเทวปัญหานังเวลาเที่ยงคืนแก้ปัญหาเทวดาเทวดาเขาไม่กล้ามาตอนหัวค่ำเพราะค่ำมันวุ่นวายเหลือเกินสู้มาตอนดึกๆไม่ได้เงียบดีก็มาก็ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ท้อสออาฝาถามปัญหามีอะไรปัญหาอะไรก็ถามพระเจ้าก็แก้ปัญหาหมดอย่างเรื่องมงคลสูตรนี่ก็เทวดาก็มาถามนะพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาเทวดาพระหู้เทวามนุษย์สาจะมังคลานิอจินตยุงอากังคมานาโสธานังปรูหิบังกลมุตมังนะโยมเคยได้ยินไหมเนี่ยอาเสวนาจะพาลานังปันฑิตานันจะเสวนาเนี่ยเป็นเรื่องเทวดาถามพระเจ้าตอบหรืออีกประการหนึ่งก็ว่านันบันเทวดาผู้บริอุปติเทพถ้าหากว่าเป็นสมมุติเทพก็เป็นไปได้ก็คือพระราชามหากษัตริย์พระราชามหากษัตริย์นี่ก็ถ้าจะเสด็จไปตอนกลางวันมันเรื่องมากคนนั้นจะต้องมาเข้าแถวดูแลอะไรต่างๆทำให้เขาเดือดร้อนสู้ไปแบบไม่ต้องวุ่นวายดีกว่ามีกำหนดการหมายกำหนดการไปว่าจะไปหาพระเถระองค์นั้นองค์นี้ท่านเขาไปนะครับในหลวงแล้วนะก็เหมือนกันนะเทวดาพระราชาสมัยก่อนก็เหมือนกันเนี่ยจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็แจ้งมาเวลานะ
าจารย์พระพุทธเจ้าก็รอแก้ปัญหาของพระราชามหากษัตริย์พับพาพับเพวิโลกนังเวลาใกล้จะสว่างก็ตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยปัจจัยในการที่จะให้พระองค์ได้ไปโปรดบ้างก็ดูพบแล้วว่าเตรียมการไว้เลยรุ่งเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ก็เรียกพุทธกิจ5ประการโยมก็จำไว้บ้างในงานของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถามว่าในกิจ5ประการเนี่ยเป็นประโยชน์เพื่อพระองค์งั้นหรือเปล่าเลยเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่บุคคลผู้ต้องการทางนั้นเพราะพระองค์นั้นประโยชน์ลิบเพียบแล้วไม่ต้องไปอะไรแล้วทำมาตลอดแล้วฉะนั้นก็ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเขาเรียกว่าปรหิตปฏิบัติปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นทำอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อวันถึงวันสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราก็จะต้องศึกษาแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าพระศาสดาของเราเนี่ยไม่มีอะไรข้อเสียเลยแล้วยิ่งลึกต่อไปอีกนึกถึงพระปัญญาคุณไม่มีใครมีปัญญาเท่าพระพุทธเจ้าไปหาดูในโลกเนี้ยไอ้ที่เขามีปัญญาผิดปรมาณูน่ะสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้ารู้มาก่อนแล้วว่าวันนั้นมันไม่เป็นประโยชน์หรอกมันเป็นโทษแต่เขาก็ไม่รู้กันเพื่อจะเอาชนะคะคานกันเพื่อจะแสดงอำนาจว่าข้าพเจ้านั้นมีความยิ่งใหญ่สามารถจะฆ่าใครก็ได้ไอ้ปัญญาอย่างนั้นมันไม่ใช่ปัญญาของผู้ที่จะให้เกิดความสุขมีแต่เกิดความทุกข์อย่างเดียวเราก็ฮือฮากันโอ้สร้างเครื่องบินขึ้นมาลำบรรทุกระเบิดได้เป็นร้อยๆตันก็ว่างั้นนะไปปล่อยระเบิดลงไปที่ก็ฆ่าคนเป็นล้านคนนึกว่าเก่งแต่ผลที่สุดแต่ตัวเองแหละจะรับกรรมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ล้านคนสมมติตายล้านคนจะต้องไปใช้นี่เขาล้านคนนี่เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่งานของพระพุทธเจ้าหรอกไม่ใช่พระปัญญาของพระพุทธเจ้าพระปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นก็คือว่ารู้ของจริงอะไรเป็นของจริงเนี่ยพระองค์จะมาสอนเอามาแสดงอะไรไม่ใช่ของจริงไม่แสดงนี่คือพระปัญญาคุณแต่พระบริสุทธิ์ที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยก็คือความบริสุทธิ์สะอาดถามว่าใครจะบริสุทธิ์สะอาดเท่าพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าสะอาดมากี่ชาติสะอาดมาเรื่อยสะอาดมาเรื่อยชำระล้างมาเรื่อยจนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะจะเด็ดออกทรงผนวดแล้วชำระความสกปรกออกหมดเลยเหลือแต่ความสะอาดทั้งโลกจึงยิ่งด้วยบริสุทธิคุณโยมต้องนึกไว้นะให้เกิดความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปพระมหากรุณาคุณอันนี้ที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยพุทธกิจ5ประการนั่นแหละคือพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าจะเอาเป็นหลักไว้เราก็ทำได้พระพุทธเจ้าไม่ห้ามหรอกเราจะใช้ปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยห้ามไหมไม่เคยห้ามอยากจะให้เราใช้ปัญญากันอย่างโง่เขลาเลยสอนวิธีการทุกอย่างที่จะให้เราเกิดปัญญาบอกคุณภาพของปัญญาบอกความศักดิ์สิทธิ์ของปัญญาหลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยถ้าโยมไม่เกิดปัญญานะอย่าหวังเลยว่าจะปฏิบัติได้ผล

ไม่ได้ผลหรอกถ้าเรามีปัญญาเมื่อไหร่แล้วก็ได้ผลเมื่อนั้นมีหลายตอนหลายธรรมะปัญญายะปริสุทธิ์ติคนจะบริสุทธิ์ได้ก็โดยอาศัยปัญญาผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะทำลายทุกข์ได้ผู้มีจิตสงบจะเป็นผู้เกิดปัญญาถ้าไม่จิตไม่สงบไม่เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าก็จัดไว้ตอนหนึ่งให้โยมฟังไว้บ้างก็ได้นะเขาบอกว่าสมาหิโตภิกขเวยทาภูตังประชานาติแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของบุคคลที่ตั้งมั่นแล้วเกิดสมาธิเนี่ยนะจะเป็นเหตุให้รู้ตามความเป็นจริงก็สมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมาปัญญารัตนังอะไรปัญญาคือแก้วปัญญาก็คือแก้วสารพัดนึกดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ศึกษาในเรื่องปัญญาเนี่ยก็เรียกว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเขาจะมีเป็นขั้นเป็นตอนไปการใช้ปัญญาเนี่ยนะมีขั้นมีตอนเขาบอกขั้นตอนยังไงยังโยมีศรัทธาเนี่ยศรัทธาในอะไรเดียในพระพุทธศาสนานะเขากว้างหน่อยพุทธศาสนาก็คือแก้วสามประการหรือสิ่งองค์ประกอบสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าโยมไม่มีปัญญาเนี่ยเดี๋ยวก็เฟศรัทธาไม่มั่นคงอะศรัทธาก็เลยไปอยู่กับกิเลสถ้าวันใดกิเลสมันน้อยลงไปหน่อยค่อยจะพีศรัทธาก็เข้าหน่อยแต่ตราบใดที่ถ้าหากวันใดมีกิเลสมันหนาแน่นนับเราว่าศรัทธาหายไปไหนก็ไม่รู้เคยสังเกตจิตใจมั้งโยมไหมโยมเนี่ยจิตใจโยมเนี่ยตอนแรกก็ศรัทธาดีนะแต่เขาจึงเอามาล้อกันไงศรัทธาศรัทธาโยมพึ่งพระได้ก็ศรัทธาถ้าโยมพึ่งพระไม่ได้ก็ไม่ศรัทธาแล้วแต่โยมเราไปคิดเดี๋ยวศรัทธาศรัทธาไอ้ตัวคำว่าศรัทธาเนี่ยจะแปลไม่ได้หลายอย่างแต่ตมาก็มันจะพอให้แนวโยมว่ารู้แล้วก็รักษาเวลาไว้ว่าศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญานะต่อไปถ้าคนเรามีศรัทธาแล้วไม่จิตใจยังไม่แกร่งจิตใจยังอ่อนแอไม่มีปัญญาไม่ใช้ปัญญาคุมความแข็งแกร่งของใจรับรองก็ไม่สำผลไม่ได้ผลนี่เหมือนกันต้องมีความแข็งแกร่งมีความแกล้วกล้าตายเป็นตายเอาชีวิตที่บางทีเราก็พูดกันเหมือนกันนะโยมพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตจนกว่าจะถึงนิพพานพูดกันเยอะแยะนะแต่ถ้าไม่มีความแก้วกล้ารับรองโยมไม่ถึงอะไม่ได้แน่นอนดังนั้นศรัทธาวิริยะความภาคเพียรมันจะเป็นเหตุให้เกิดสติสติเนี่ยเป็นพลังสติมันเป็นอินทรีย์เขาเรียกว่าสตินทรีย์พลินทรีย์หรือว่าสติพลังพลังคือสติเนี่ยมันจะตามกันมานะโยมแต่ก็ต้องหมายความว่าเรามีปัญญาปัญญาคุมอยู่ท้ายไงนี่เขาเรียกว่าอินทรีย์ห้าหรือพละห้าสัตว์เอาว่าให้โยกเป็นกลุ่มจะก็ได้นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ก็อินทรีย์ไม่มีอะไรใหญ่เท่า

5ตัวเนี้ยแล้วก็พลังศรัทธาพลังวิริยะพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาพลังตัวปัญญาเนี่ยก็จะคุมอยู่ท้ายตลอดเรียกว่าไม่ให้เฟ้ไม่ให้ทะเลถลายให้มันอยู่กับร่องกับรอยตัวศรัทธาตัวปัญญาถ้าปัญญาดีสติมันก็ดีนะอย่างโยมมานั่งสมาธิมาวัดสังฆทานเนี่ยตั้งแต่ย่างเท้าก้าวเข้ามาสู่วัดสังฆทานเนี่ยโยมเคยคิดบ้างไหมว่าเอ๊ะเรามาเนี่ยศรัทธาเปล่ามาด้วยใจไกลแกล้วกล้าแล้วเปล่าใครจะชักชวนไปเราจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเข้ามาแล้วเราจะมาฝึกสติหรือว่าจะมาปล่อยสติเข้ามาแล้วจะมาฝึกสมาธิหรือว่าทำไม่รู้ไม่ชี้เดินไปเดินมาหมดเวลาไปวันๆแล้วก็เลยไม่ได้ปัญญามันต้องมาฟังฟังสิมีให้ฟังเยอะแยะที่วัดสังฆทานอาตมาก็เปิดฟังมีวิทยุเปิดฟังได้ธรรมะพอสมควรทีเดียวดูโทรทัศน์ของนั้นมาพูดบ้างองค์นี้มาพูดบ้างเราก็ได้ฟังวันนี้จำไม่ได้เออต่อไปได้ฟังอีกซ้ำอีกก็ดีไปค่อยๆเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเราสายฟังฟังแล้วเราก็มาคิดเทียบได้เทียบเสียหาเหตุหาผลผลที่สุดก็ภาวนาอบรมอบรมให้มันช่ำชองให้มันแจ่มแจ้งเข้าใจงั้นการนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องเข้าใจมันต้องแจ่มแจ้งถ้าสามารถนำเอาไปใช้ได้ไม่ใช่รู้อย่างเดียวรู้แล้วไม่ปฏิบัติไม่เกิดประโยชน์สัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะอะไรนะธรรมะว่าสิ่งใดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็สอนเนี่ยแล้วก็ถ้าเราไม่เกิดปัญญาเนี่ยเราก็จะทำอะไรไม่ได้ปัญญามันเป็นตัวสำคัญที่สุดต้องอบรมอบรมก็โดยการฟังการคิดอาการอบรมนี่แหละนะเนี่ยภาวนาตัวภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดภาวนาก็ทำให้มีให้เป็นทำให้มันเจริญเข้าไว้ให้มันปัญญามันอยู่กับตัวกับตัวไม่ให้เป็นปัญญาที่เลื่อนลอยไม่มีเหตุผลปัญญาก็มีเหตุผลนะโยมปัญญาก็คือเหตุผลนั่นแหละอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์ตรัสรู้ทุกข์เราต้องคิดด้วยคิดทุกข์อย่างเดียวไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านคิดมาตลอดแล้วเอ๊ะทุกข์มันมายังไงโหมันมาจากตัวสมุทัยตัวสมุทัยสมุทัยคืออะไรตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยมันทำให้เราวุ่นวายทั้งหลายอยู่เนี่ยตัณหาทั้งนั้นแหละตัณหาทำให้ตาหันหันบางทีหันรอบตู้หมุนตู้เลยหมุนไปไหนหัวมึนหมดไม่รู้อะไรพอตัณหาไม่เกิดขึ้นไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักน้องเขาบอกว่าบางทีมันขอโทษนะจะแรงไหมว่าไม่รู้เนี่ยคนที่มีตัณหาเนี่ยมันไม่รู้จักพ่อจากแม่ไม่รู้จักพี่จากน้องมันด่าพ่อด่าแม่ได้ทำลายพ่อทำลายแม่ได้แล้วตัวเองมันจะไปเหลืออะไรไม่เหลือเห็นไหมดังนั้นเมื่อเราได้ยินคำว่าทุกข์มันต้องคิดเลยว่าเอ๊ะทุกข์นี่มันคงจะไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆนะน่าจะต้องมีอะไรที่เป็นแรงผลักดันก็ตัวสมุทัยนะอาจจะนี้เราจะปล่อยให้มัน
งอกงามไหมนั่นแหละสมุทัยเนี่ยมันงอกงามนี่แล้วก็ทุกข์เรื่อยๆดิเราจะหาวิธีการอย่างไรเราก็จะบอกว่าต้องดับสิเอาดับยังไงเล่าพระพุทธเจ้าดับยังไงอ่ะเราศึกษาให้ครบสิโอ้ต้องดำเนินตามมรรคปฏิปทามรรคปฏิปทามรรคแปดมรรคแปดก็คือศีลสมาธิปัญญาแหละศีลสมาธิปัญญามรรคแปดสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเปลี่ยนพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบเนี่ยเป็นตัวดับทุกข์นะเป็นตัวดับสมุทัยเป็นตัวดับสมุทัยจะดับทุกข์ต้องดับที่สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ผลที่สุดก็เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลความดับทุกข์ก็เป็นผลมรรคเป็นเหตุจึงรวมกันเข้าเป็นอริยสัจ4ที่ว่านะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธเจ้าตรัสรู้เหตุผลเนี่ยว่าเราถึงวันวิสาขบูชาเนี่ยต้องนึกถึงเรื่องนี้ให้มากๆนะโยมนะนึกให้มากทีเดียวนึกยังไม่ออกพยายามนึกวันหนึ่ง24ชั่วโมงมันต้องนึกออกสักเรื่องชนะไม่คงจะได้เรื่องบ้างนะถ้าเราจะนึกกันจริงๆอ่ะนอกจากเราจะไม่นึกปล่อยไปตามเรื่องนอนดีกว่าเอาไปนึกไปทำไมเสียเวลาเอาไปทำอะไรไม่ได้ไม่เห็นอิ่มเลยอย่างนั้นพูดกันแล้วแต่สารพัดพูดกิเลสมันนำอ่ะถ้ากิเลสมันนำอะไรมันก็เอาเรื่องเท่านั้นหาความสงบอะไรไม่ได้มันยุ่งไปหมดแหละดูตัวเราเองโยมว่าเรามันยุ่งขนาดไหนตื่นเช้าขึ้นมายุ่งขนาดไหนเคยปรับระดับบ้างไหมเคยทำให้มันเข้ารูปเข้าร้อยบ้างไหมเอากายให้มันสวยงามวาจาให้มันไพเราะจิตใจให้มันงดงามผ่องใสเราเคยทำกันบ้างไหมเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเนี่ยพระเจ้าบริสุทธิ์พระเจ้าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้มีความกรุณาคอยท่าที่จะช่วยเราตลอดเวลาแต่ถามว่าเราเอาปฏิปทาของพระพุทธเจ้ามาช่วยตนเองหรือเปล่าถ้าเราไม่เอาปฏิปทาของพระพุทธเจ้ามาช่วยตนเองพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวนี้เลยเขาเอาไปสอนกันศาสนาอื่นเขาก็เอาไปสอนเอาของพุทธเจ้าไปนั่นแหละจะไปว่าเขานี่เสียหายเปล่าไม่รู้นะไม่เป็นไรอะเราไม่ได้ว่าอะไรเขานี่เขาบอกว่าท่านช่วยตัวเองแล้วพระเจ้าจะช่วยท่านเขาพูดอย่างเนี้ยแต่ที่จริงเราก็อัตตาหิอัตโนนาโถใช่ไหมตนแหละเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าบอกว่าทางนี้เป็นทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเดินตามทางนี้ก็ไปถึงแน่นอนแต่ต้องหมายความว่าเราต้องเดินนะเดินทางเดินให้มันถูกทางเดินให้มันตรงทางแล้วเราก็จะถึงถ้าเดินไม่ต้องตะเปะตะปะแวะที่นู่นบ้างแวะที่นี่บ้างแล้วแต่เราอะก็เพราะสงสารเนี่ยมันยาวนานนักหนาหาที่สุดหรือเบื้องต้นไม่ได้โยมเคยคิดไหมสงสารเนี่ยคำว่าสงสารเนี่ยสงสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดวัฏฏะสงสารจะเรียกวนอะไรมาทำให้วนกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสก็คือความเศร้าหมองในจิตใจเราพอเกิดกิเลสแล้วมันคิดอะไรก็ไม่เรื่องละจิตส่งเดชไปงั้นแหละผลที่สุดมันก็เกิด
การไปทำกรรมผิดไปทำกรรมผิดก็ได้รับผลที่ไม่ดีผิดเรียกว่าทำถ้าสร้างกรรมดีมันก็ได้ผลดีถ้าสร้างกรรมไม่ดีมันก็ได้ผลไม่ดีพระพุทธเจ้าเลยมาสอนเป็นหลักเลยพุทธศาสนาเราต้องเชื่อกฎแห่งกรรมกาลยานกาลีกาลยานังปาปกาลีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมพอเราคิดอย่างนี้ก็เกิดปัญญาขึ้นหน่อยเลยไหมเกิดปัญญาขึ้นหน่อยแล้วถ้าจะเห็นแสงก็บังแล้วถ้าเราไปคิดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมหยุดแค่นั้นแหละเราก็ไม่นึกต่อไปอ่ะก็กรรมมันเนี่ยหนีไม่พ้นแล้วปล่อยมันเถอะจนก็จนมาอยู่อย่างนี้แหละป่วยก็ป่วยอยู่อย่างนี้แหละทุกข์ก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเอาเหรอยอมเอาเหรอนี่ก็แสดงว่าเราไม่ใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาปรับปรุงใจตนเองเราต้องแก้ไขนะคนเราเกิดมาเนี่ยก็เพื่อให้แก้ไขเขาให้โอกาสที่เขาเรียกว่ามารให้โอกาสเนี่ยต้องเอาชนะมารให้ได้พระพุทธเจ้าของเราน่ะนั่นเหมือนกันแหละมารมันคอยละลานตลอดอย่างโยมศึกษาไว้ดีมารมันละลานพระพุทธเจ้าตลอดเนี่ยพอใจพระอานนท์ทูลให้อยู่เป็นอีกกับหนึ่งมารก็ไปสิงใจพระอานนท์พระอานนท์ก็ถูกสิงเนี่ยเลยไม่ทูลไม่ทูลเนี่ยมันหมดโอกาสแล้วเนี่ยพระสงฆ์ก็เลยลงโทษพระอานนท์เหมือนกันนะอะไรเป็นพระอุปพุทธอุปถากทำไมไม่สังเกตดีๆพระเจ้าทำนิมิตโอภาสตั้งหลายครั้งที่จะให้พระอานนท์ทูลแต่พระอานนท์ปัญญาถูกมารดลใจเนี่ยเจ้ามารเนี่ยมันร้ายเหลือเกินบางทีต่อไปตอนปัญจตรู้แล้วเราไม่ต้องไปสอนใครหรอกนิพพานเถอะก็ตัวเองปลอดภัยแล้วนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครหรอกนี่ดูสิไอ้มารน่ะมันขัดฝังอย่างนี้ไอ้ตัวมารก็ไปตัวฆ่าโยมอย่าให้มารสิงเป็นเด็ดขาดใช่นะแต่มันสิงเมื่อไหร่มันฆ่าเราตลอดเลยฆ่าความดีหมดมาละเนี่ยก็ทำให้ตายก็คือฆ่านั่นเองนี่ญาติโยมฉะนั้นเรามาทำบุญทำกุศลกันก็เพื่อที่จะขจัดมารที่มันเกิดอยู่ในจิตใจของเรามารมันมีเยอะแยะในร่างกายเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกหนังร่างกายเราเนี่ยก็เป็นมารอยู่ไปมันก็แก่มันก็ขาก็เดินไม่ไหวแขนก็ยกไม่ขึ้นตาก็มัวหูก็ตึงดูดิมันจะมีอะไรเหลือแล้วมันทำอะไรได้เห็นไหมถ้าโยมไม่พยายามเข้มแข็งไว้นะไอตอนที่ยังพลังดีๆอยู่เนี่ยใช่มั้ยจ๊ะใช่มันได้คุ้มนี่ก็เรียกว่าก็แก้ปัญหาได้มารก็ไม่มีโอกาสเราก็พ้นจากมารไปตอนหนึ่งเป็นตอนหนึ่งอะไรหรือบางทีอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องกิเลสนี่ก็ร้ายกิเลสเป็นมารนะโยมนะกิเลสสมานไงกิเลสสมานกิเลสมันอยู่ในใจเรานี่แหละมันคอยฆ่าเราอย่างนั้นฆ่าเราอย่างนี้ฆ่าบุญฆ่ากุศลฆ่ามรรคผลนิพพานอาจจะได้ปฏิบัติสักหน่อยนึงมันก็มาฆ่าแล้วกิเลสมาฆ่าแล้วเลยไม่ได้ปฏิบัติมันปฏิบัติก็ไม่ได้ผลนะสิมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้เพราะมรรคผลนิพพานน่ะมันอยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นถ้าไม่ปฏิบัติไม่ได้ผลย้อนไปคิดดูอ่ะจริงไหมนี่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นกิเลสเนี่ยมันเป็นมาร
แล้วก็ยังมีเทวปุตตมาร

ทวปุตตมานนี่ก็แล้วแต่จะอธิบายกันคนใกล้ชิดใครคนที่อยู่ร่วมงานกันอะไรต่างๆแม้แต่สามีภรรยาบิดามารดาก็อุ้ยเนี่ยบางทีมันก็เป็นมารเหมือนกันนะเป็นมารทำลายเราได้ฉะนั้นเราต้องรู้เรารู้เขาถ้ารู้เรารู้เขาใช่ได้เกิดปัญญาก็จะไม่ถูกกิเลสมันรบกวนต้องระวังกิเลสมารอภิสังขารมารอภิสังขารมารไอ้ที่มันมาแต่งจิตแล้วเนี่ยเป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามเนี่ยมันเป็นประแต่งจิตเราถ้ามันแต่งดีก็ดีไปถ้าแต่งไม่ดีก็เสียไปเราต้องเดือดร้อนอย่างเนี้ยเป็นมารนะพวกมารเนี่ยทีนี้เราทั้งหลายเนี่ยเอายกประโยชน์กันแล้วกันที่โยมมานั่งอยู่ที่นี่ได้เนี่ยชนะมารเขาเรียกมารให้โอกาสมารให้โอกาสร่างกายเรายังพอนั่งทนได้ชั่วโมงสองชั่วโมงยังทนได้อยู่นี่ก็แล้วมารให้โอกาสเราแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมารให้โอกาสยังไม่ตายมารให้โอกาสก็มัจจุมารเมื่อกี้ไม่ได้พูดมัจจุมารยังไม่ตายเนี่ยก็ยังมีโอกาสตราบใดที่ยังไม่ตายก็เรียกว่ายังมีโอกาสจะตายซะเมื่อไหร่ก็หมดเรื่องไปเห็นไหมเราเป็นผู้ที่ให้เขาให้โอกาสแก่เราเราก็ต้องเร่งรีบอย่าไปชักช้าผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ผัดวันนี้จะเสียหายผ่านแล้วผ่านเลยเขาเรียกว่าโกชัญญามรณังสุเวใครจะพึงรู้ว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้ใครรู้ได้บ้างไม่มีใครรู้อ่ะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าจะตายจะต้อยยังไงก็ขอให้มันตายดีๆหน่อยเพราะคนเราเนี่ยตายได้ทุกเพศทุกวัยจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นพระราชาจะเป็นมหาโจรจะเป็นเศรษฐียาจกตายหมดคนโง่คนฉลาดตายหมดเกิดเท่าไหร่ตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอไม่เหลือสักคนตายซ้ำตายซ่าตายยอกตายยอดตายเย็นตายรอดสารพัดตายกันโยไปดูกันเลยกันเนี่ยถ้าเรามีตาทิพย์นะนั่งเอ้คนนั้นกำลังล้อควนคลางเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปแล้วไปแล้วไอ้คนนั้นถูกยิงไอ้คนนั้นถูกแทงเนี่ยนี่ตลอดเวลาตอนเนี้ยเนี่ยแล้วก็อะไรมันวุ่นวายสิถ้าไปมองภาพอย่างนั้นเราเรารู้สึกว่ามันปฏิบัติไม่ไหวต้องพยายามปิดต้องปิดหูปิดตาทำจิตให้เป็นสงบให้ได้นั่นแหละก็จะปลอดภัยต้องหาเครื่องป้องกันนะโยมฟังเรื่อยๆมานะฟังให้ดีๆทบทวนให้ดีๆเนี่ยเกี่ยวกับที่ว่าเราจะต้องใช้วันวิสาขบูชาวันพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับเราแต่นั้นเราก็จะไม่ชื่อว่านับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นับถือแล้วมันต้องได้ประโยชน์นับแล้วต้องถือไว้ติดพระรัตนตรัยมีเท่าไหร่3นับไว้แล้วนะ3ถือไว้ถือยังไงก็ถือไว้มั่นดิอย่าให้มันตกมันหล่นต้องระมัดระวังเหมือนอย่างเราประคองสิ่งที่มีค่าที่สุดที่มันเป็นถ้าหากว่าแตกแล้วแตกเลยยุ่งใหญ่นะถ้าลองระวังที่สุดนั่นน่ะเขาจึงบอกว่ามันมีวิธีการหลายอย่างหลายประการถ้าเราศึกษาให้ดีปฏิบัติให้ดีทำให้มันดีเนี่ยแล้วมันจะมีดีเกิดขึ้นถ้าเราอยากได้ดีเนี่ยไม่ทำดีมันจะมีดียังไงอ่ะต่อให้ใครก็ตามมีอิทธิพลยังไงตามถ้าไม่ทำดีแล้วจะเอาไปขู่เอาความดีจากใครเขาเนี่ยไม่ได้หรอกต่อให้คนมีระเบิดปรมาณูไปขู่เขาทำดีไม่ได้เขากลัวเขาก็ทำท่าไปงั้นนะแต่ใจเขาไม่รับใจเขาไม่อยู่เนี่ยแล้วจะถือว่าไปบังคับเขาได้ยังไง

ก็เหมือนคนเราทุกคนที่เกิดมาเนี่ยไอ้เจ้าแก่ไอ้ความแก่นะมันก็มาคับเราเราเคยสู้มันบ้างไหมสู้ไม่ได้หรอกไอ้เจ้าเจ็บมันก็มาไม่อยากเจ็บเลยแต่ว่ามันก็มามันก็ทำให้เราเจ็บจะสู้มันได้ไหมไม่ได้ความตายมันก็เอาไปหมดไม่ตายเนี่ยมันก็แย่นู่นยั่วนี่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำให้เรามันวุ่นวายกันไปหมดไม่ว่าเราไม่ว่าเขาสารพัดเรื่องในมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยไม่ต้องไปดูหนังดูละครอะไรที่ไหนนะโยม

ในมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยไม่ต้องไปดูหนังดูละครอะไรที่ไหนนะโยมดูตัวเราเองเนี่ยมันสนุกเหลือเกินละมันสนุกจริงๆเราจะเอาบทอะไรล่ะพระเอกก็ทำได้ก็เราบทสร้างบทพระเอกขึ้นมาสิจบชายนะโยมหญิงก็สร้างบทนางเอกขึ้นมาสิทำได้บางทีพระเอกนางเอกมันสวยมันสวยไปมันดีไปสร้างตัวโกงตัวโกงชายโกงหญิงโกงหญิงร้ายชายโกงก็ลองดิมันก็เกิดขึ้นได้นะเสนาพญามารอะไรต่างๆเยอะแยะหมดริ้วเลาะมันเกิดขึ้นได้ทางนั้นในชีวิตของคนเราเนี่ยที่เราไม่ไปปรุงแต่งกันขึ้นปรุงแต่งตลอดเวลาไม่ได้หยุดนิ่งกันหรอกแต่มาก็ยังนึกอยู่ว่ามันอยากหาคำอยู่ที่เรียนมาไม่กันแต่ว่าบางทีมันก็ลืมไอ้เรื่องปรุงแต่งเนี่ยมันปรุงแต่งสารพัดปรุงแล้วถามว่ามันเรียบร้อยหรือยังที่ปรุงแต่งกันอย่างเราแต่งตัวเนี่ยมันหยุดยังถึงสุดถึงจุดหรือยังยังไม่เคยถึงจุดเลยสักทีหนึ่งเสื้อตัวนี้ใส่แล้วไม่สวยเอาใหม่สร้อยนี่ไม่สวยเปลี่ยนใหม่ถ้าไปแต่งภายนอกเราไม่ถึงจุดละโยมเขาเรียกว่าอะไรอันอาภรณ์แผ่นผ้าสารพัดเป็นสมบัติภายนอกหลอกให้หลงถึงจะแต่งยังไงก็ไม่ถึงจะแต่งให้งามอย่างไรก็ไม่คงไม่ยืนยงเหมือนศีลาเป็นอาภรณ์โยมเราเอาศีลมาแต่งกายดูสิแต่งวาจาดูสิสวยไหมมาตรฐานเลยสวยมาตรฐานคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาจะตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยศีลทานใช่บ้านโตอันนี้เอามาใช้ได้นะโยมนะมันยังไม่ลากสลักไหมเกินไปหรอกเอามาใช้ได้เนี่ยเราแต่งให้มันถึงจุดสักทีนะโยมนะบอกฉันเหลือเวลาน้อยยิ่งเวลาน้อยเท่าไหร่ยิ่งต้องรีบแต่งเขาไม่ได้ห้ามเนี่ยคนเลาะอายุร้อยปีรักษาศีลไม่ได้เขาไม่เคยห้ามเด็กอายุพอว่าพุทธังได้เนี่ยเขาจะไม่ให้รักษาศีลไม่มีใครห้ามฉะนั้นไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าคนกลางคนเลยถ้าจะแต่งให้มันถึงจุดถึงได้แล้วก็มีแต่งกันถึงจุดแล้วทางนั้นเลยเริ่มต้นตั้งแต่พระโกนธัญญะวัปปะพัติยะมหานามะอัจจิภาษาลีบุตรพระโมคคัลลาเยอะแยะหมดไหมทางฝ่ายโลกก็มีนางวิสาขานาอนาถบิณฑิกาเศรษฐีพระราชาก็มีเยอะแยะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแต่ขอให้มันแต่งเถอะแต่งแล้วถึงจุดจึงถุยทุกทีเนี่ยมันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องแต่งกันเนี่ยมันได้ผลยังไงไม่รู้อาตมาก็เคยเชิญชวนญาติโยมนะบอกว่าวันที่10 29นี่วันที่30เข้าไปแล้วเนี่ย29ถึงวันที่4นะโยมนะนุ่งขาวห่มขาวอันนี้เอาภายนอกก่อนได้ผลหรือเปล่ายังไม่รู้มันจะไปตรวจสถิติดูอีกทีว่าเขานุ่งขาวห่มขาวกันทั่วพรึบประเทศไทยหรือเปล่าอากลัวจะไม่ได้ผลนะนี่แต่งภายนอกไอ้นี้ไม่ไปแล้วก็แค่ขอ7วันไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่ายังไงอย่าลืมแทงภายในเสริมศีลเสริมธรรมเสริมแล้วงามแท้ๆถึงแม้ร่างมันจะแก่ก็แก่แต่เพียงร่างกายบัณฑิตนักปราชญ์ท่านก็สอนว่าเราอย่างเงี้ยเราก็ฟังบ้างสิฟังแล้วก็มาแต่งตนเองตื่นเช้ามาก็แต่งแล้วตื่นเช้าแต่งอะไรล่ะล้างหน้าล้างตาดีแล้วก็แต่งร่างกายนะแป้งมาผัดเลยเอาลิปสติกมาทาปากเลยเอาสร้อยคอมาใส่อย่างนั้นเลยไม่ใช่อ่ะไอ้อย่างนั้นมันเรื่องยุ่งเขาบอกว่าตื่นนอนขึ้นมาแล้วนี่นะยังไม่ต้องล้างหน้าก็ได้นั่งกันมาก็นึกถึงพระโอ้วันนี้เป็นวันที่เรารอดมาอีกวันรอดปลอดภัยมาได้อีกวันยังไม่ตายยังไม่

ลมหายใจต้องคิดดีไว้คิดดีคิดยังไงอ่ะตื่นเช้ามาคิดเลยคิดดีไว้คิดไม่โลภคิดไม่อยากได้ของใครคิดไม่โลภคิดไม่โลภอยากได้ของใครคิดไม่พยาบาทปองร้ายใครเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมเชื่อกฎแห่งกรรมอย่างที่ว่าเมื่อกี้ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วขอให้เราคิดอย่างเงี้ยแต่งใจเราอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาแต่งเลยแล้วตอนนี้เราก็มาใจเรามันสําคัญนี่คนเราทุกคนใจสําคัญทุกคนหรือใครไม่ให้ความสําคัญแก่ใจก็ตกนรกด้วยสิทําไมความสําคัญแก่ใจก็เดี๋ยวก็ไปตกนรกบ้างก็เดี๋ยวเป็นเดรัจฉานบ้างถ้าเราไม่แต่งถ้าเราไม่ควบคุมถ้าเราไม่ดูแลมันจะเป็นอย่างนั้นนะโยมบัณฑิตนักปราชญ์ท่านก็เลยเตือนใจว่าอย่านะอัตภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันสูงอยู่แล้วอย่าไปเปลี่ยนสภาพเลยเปลี่ยนสภาพไปไงเป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตหิวตลอดกินไม่รู้จักอิ่มปากเท่ารูเข็มท้องใหญ่เท่าพร้อมโสมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มเนี่ยมนุษย์เปรตมนุษย์สติระฉาโนไม่ได้ยินเสียงถูกเสียงต้องอะไรละหลงตลอดหลงรูปตาลูกตาหลงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หลงหมดนั่นนี่เตระฉานนะฝังพระนิพพานเนี่ยมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์เทโวมนุษย์เทวดาเนี่ยดีหน่อยนะมนุษย์เทวดาแต่พวกเราเดี๋ยวไปเทวดาอะไรเนี่ยตราบใดก็ตามที่เราเกิดหิริโอตัปปะอายชั่วกลัวบาปเราจะเป็นเทวดาทันทีใครอยากเป็นก็ลองสร้างหิริโอตัปปะให้เกิดขึ้นคนที่มีหิริโอตตัปปะนั้นจะแต่งตัวเร็วสวยแต่คนไม่มีหิริโอตตัปปะแต่งไงมันก็ไม่สวยคนมีศีลเนี่ยมันต้องมีหิริโอตตัปปะคนจะประพฤติธรรมเนี่ยก็ต้องมีหิริโอตตัปปะแต่คนไม่มีศีลไม่มีหิริโอตตัปปะรักษาศีลก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้รับรองได้เลยโยมดังนั้นโยมตั้งสติให้ดีกำหนดให้ดีๆนะถึงเวลาที่เราจะต้องแต่งตัวตื่นเช้ามาลืมยังโยมทำไงคิดดีไม่โลภอยากได้ของใครไม่คิดพยาบาทปองร้ายใครเห็นถูกต้องตามทํานองของธรรมนี่เขาเรียกว่าแต่งใจเอาแต่งอะไรกันแต่งวาจาวาจานี่มันต้องพูดให้เพราะวาจาของคนเราเนี่ยมันเหลือเกินนะโยมนะมันจะเป็นเงินเป็นทองกับวาจาเนี่ยจะเสียข้าวเสียของกับวาจาเนี่ยสุนทรผู้เนี่ยเขาเป็นนักปราชญ์แต่งกลอนเขาก็ไม่ได้บวชได้เรียนอะไรมากมายแล้วแต่เขาเข้าใจเขาสร้างประวัติศาสตร์เอาไว้ว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายอันเจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แกรนคลายเจ็บจนตายก็ไม่เด็ดไม่เจ็บใจมันมีทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยวาจาเนี่ยแต่เราไม่แต่งล่ะอาจจะชั่วอะไรก็ไม่รู้แต่เราแต่งแล้วมันจะดีแต่งแล้วมันจะดีนะโยมนี่เขาเรียกว่าวาจาฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาเราต้องระวังแหละนะแปรงฟันอะไรดีแล้วล้างหน้าล้างตาดีสะอาดหมดจดแล้วก็พูดเพราะเรียกลูกก็เรียกเพราะๆเรียกคนในที่นั่นก็เรียกเพราะๆพูดกันเพราะๆภาษาดอกไม้ภาษาน้ำผึ้งอะไรวันนะต้องให้มันสะให้มันไพเราะไว้นะนี่พูดเพราะๆวาจาอย่าไปพูดส่อเสียดอย่าไปพูดคำหยาบอย่าไปพูดเพ้อเจ้อเนี่ยก็ไปโยมเนี่ยความมืดในสีขาวเนี่ยเขาว่ากันนะแต่ที่นี่ไม่มีอะที่อื่นไม่แน่ความมืดในสีขาวหมายความว่าไงแต่งตัวสวยจ้ะขาวหมด
แต่ที่ไหนได้ใจมืดบอดวาจามืดบอดการกระทำแบบคนหูบอดตาหูหัวหนวกตาบอดท่านอย่างนั้นดังนั้นเราต้องระวังวาจาว่าอย่าส่อเสียดอย่าพูดคำหยาบอย่าเพ้อเจ้ออย่าพูดไร้ประโยชน์ไปได้นั่นแหละนี่เขาเรียกว่าแต่งใจแต่งวาจาสดต่อมาแต่งกายกายเนี่ยมันสำคัญนะมันสร้างเวรสร้างกรรมกายมันสร้างเวรสร้างกรรมใหญ่ใหญ่หนักหนักทั้งนั้นเลยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหนักหนักไว้โยมหนักทั้งนั้นแหละดังนั้นเราแต่งซะดีกว่านะมือเราเนี่ยสะอาดจะเป็นอุปกรณ์ของใจที่โหดร้ายเลยเอามาใช้เป็นอุปกรณ์ของจิตที่เมตตาเนี่ยเราก็จะไม่ฆ่าใครเราจะไม่ลักขโมยของใครเราจะไม่ประพฤติผิดในกามนรกเขาแต่งไว้พวกที่ฆ่าสัตว์ลักขโมยประพฤติผิดในกามเนี่ยโอ้ยแต่งไว้น่ากลัวเหลือเกินต้นงิ้วหนามแหลม16องคุลีอะไรเงี้ยนู่นเนี่ยอันนี้เขาอาตมาก็ไปเห็นของหลอกไม่ใช่ของจริงตามวัดต่างๆที่เขาทำไว้วัดเมื่อก่อนเนี่ยวัดหลวงพ่อขอมก็เคยไปดูวัดพืชอุดมเคยไปดูไม่เขาหลอกเท่านั้นแหละไม่ใช่ของจริงของจริงก็คือถ้าเราไปฆ่าสัตว์ไปลักขโมยไปประพฤติผิดในกามนี่แหละของจริงละโดนของจริงแน่ๆเลยงั้นโยมตื่นเช้านะอยากสวยไหมอยากสวยต้องเอาศีลเอาธรรมมาแต่งนะแต่งอะไรนั้นแป๊บเดียวหมดชั่วโมงเลยโยมเนี่ยเบื่อยังโยมเงียบแสดงว่าเบื่อนะก็อายไงก็เอาแค่นี้แหละนะพอรู้เรื่องไหมที่พูดวันนี้รู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างโยมวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เพิ่มขึ้นมาก็คืออะไรสัมพุทธชยันตี2600ปีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อมานะจบแล้วก็คือว่าให้เราทำอะไรให้มันจริงจังให้มันเกิดความเชื่อมั่นว่าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นอะไรอีกเยอะแยะที่เราเป็นให้มันจริงๆเป็นอุบาสกเป็นให้มันจริงๆเป็นอุบาสิกาเป็นให้มันจริงๆเนี่ยให้มันจริงเข้าไว้ให้มันมั่นใจในตัวเองเมื่อเจ้าท่านมั่นใจตัวเองไหมสอนคนแล้วสอนจริงๆจังๆแล้วผลที่สุดผู้ถูกสอนก็จริงจังมั่นใจแล้วก็ได้ผู้ที่เป็นสนับสนุนที่เขาเรียกว่าอนุพุทธะแปลว่ารู้ตามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ถ้าพวกเราทั้งหลายถ้ารู้ตามพระพุทธเจ้าเขาเรียกอนุพุทธะผู้รู้ตามพระพุทธเจ้านี่ต้องเกิดจากความมั่นใจแต่นั้นนะแล้วตอนนี้เราก็มาเพื่อจะให้มันสอดคล้องกับวันสำคัญขององค์ศาสดาของพวกเราทั้งหลายเราก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันเข้ารูปเข้ารอยเนี่ยให้พระศาสดาของเรามองเห็นแล้วเนี่ยท่านชื่นใจต้องอย่างนี้สิอย่างนี้แล้วก็โลกปลอดภัยแน่นอนตื่นเช้าก็มาทั้งใจดีวะไม่โลภอยากได้ของใครไม่พิยาป่าจองคล้ายจองไร่ปองไร่ใครเห็นถูกต้องตามนำนองของธรรมจะพูดจาว่าขันอย่างไรก็เลือกขันจัดสรรเอาคำที่พลอยเลาะไม่พูดคำเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะแล้วก็กายของเรานี่ก็อย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมที่มันหนักหนาสาหัสสร้างเวรสร้างกรรมกันไม่รู้จักสิ้นสุดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามเนี่ยแต่งเข้าไปสิสวยรับรองได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะเขาฝากญาติโยมสาธุชนไว้นะเราจะบูชาอะไรก็ตามก็ต้องบูชาให้เป็นมงคลให้ได้วันวิสาขบูชาเขาชาวโลกเขาก็บูชาชาวโลกเขาก็บูชาก็ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นคนของโลก
ถ้าเราอ่ะยอมรับพุทธเจ้ายังเขารับไปทั้งโลกเราก็รับบางทีรับคนเดียวนี่แหละไปต่อไปนั่นแหละคนอื่นเขาก็รับคนเดียวเราก็รับคนเดียวเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่รับคนอื่นก็รับเราก็หมดท่าเหมือนกันเนี่ยในคนเดียวก็พลาดไปเลยเดี๋ยวไปนึกคนอื่นเขารับแล้วเราไม่ต้องล็อกพอถือหางเข้าไปได้ไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยสุทธิอสุทธิปัจจตังนันโยนยังวิโสเทเยเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องบริสุทธิ์สะอาดมันเรื่องเฉพาะตนใครจะทำให้ใครบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ใครจะทำให้ใครสกปรกก็ไม่ได้มันตัวใครตัวมันของใครของมันดีชั่วเป็นเรื่องสัมผัสเฉพาะตัวไม่มีเปลี่ยนแปลงนะโยมฉะนั้นขอฝากไว้ด้วยฉะนั้นขอให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถที่จะสร้างความดีสั่งสมความดีเอาไว้สั่งสมบุญสั่งสมกุศลบุญกุศลนี่แหละเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงร่างกายที่เราขอยืมเข้ามาเนี่ยก็ไม่ใช่สมบัติของเรามีสมบัติเพื่อจะวิบัติแต่ว่าบุญกุศลมันไม่เคยวิบัตินะโยมบุญเกิดที่ไหนสุขที่นั่นไม่เชื่อไปดูก็แล้วกันโยมสอบสวนดูในพระไตรปิฎกก็ได้บุญเกิดขึ้นที่ไหนสุขที่นั่นสุขขัดเสตังอธิวัตนังยะทิถังบุญญานีติแปลว่าขึ้นว่าสุขเราเนี่ยเป็นบุญเป็นเหตุให้เกิดบุญเกิดกุศลแล้วเป็นสมบัติของเราที่จะติดตัวไปได้เราเกิดมาก็เพราะบุญที่เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ก็เพราะบุญมีโอกาสได้ทำบุญตายไปก็เอาบุญไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้แต่อย่าไปทำบาปนะถ้าทำบาปก็เอาไปได้ไหมกันเนี่ยมันต้องระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขามีไว้ทำไมเขามีให้ระวังแต่โยมไม่ระวังเดี๋ยวก็ตาบอดตาเหล่ตาเสียหูเหมือนกันเนี่ยทำไมระวังให้ดีก็หูหูหนวกหูบอดอะไรต่างๆสารพัดเรื่องคิดดูกันเลยต้องระวังนะโยมนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องระวังในเนื้อในตัวเราเนี่ยมันมีสิ่งที่จะต้องกระทบตลอดเวลาอย่างที่อาตมาว่ามารมันคอยจ้องหาโอกาสฉะนั้นเมื่อมารเขาให้โอกาสแล้วก็ต้องระวังให้มากๆนะอย่าให้มันมาซ้ำรอยเราอีกอย่ามาซ้ำร้ายเราอีกนะเอาละก็ขออนุโมทนากับญาติโยมประสงค์ที่ท่านได้สละเวลามาฟังแล้วก็ในที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจกุศลผลบุญที่ญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วขอให้เจ้าเป็นพลังเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้โยมทั้งหลายมีพลังในการที่จะทำดีขึ้นต่อไปจนถึงที่สุดของความดีก็คือมรรคผลนิพพานด้วยกันที่หลวงพ่อสังวานท่านบอกเตือนใจบ่อยๆว่าเรามาปฏิบัติกันเนี่ยนะก็ขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอาตมาก็ฟังแล้วเราจะได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ขอสาธุคำท่านไว้ก่อนนะก็ขอญาติโยมได้รับผลจากพรที่หลวงพ่อสังวานท่านให้ไว้แล้วกันอาจารย์สนองท่านให้อาจารย์สนองนี่ท่านก็ทำงานเพื่อญาติโยมทำดีทุกอย่างก็ขอให้ท่านหายป่วยจริงๆท่านก็หายแล้วล่ะแต่ว่าก็อย่างว่าสังขารร่างกายเนี่ยมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนอ่ะเดี๋ยวมันก็ป่วยเดี๋ยวมันก็มาเจ็บอาจีรังอาจีรังอาจีรังว่าแต่ยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปฐวีอติเสสติจากนอนทับแผ่นดินไปอเปตวันนี้วิญญาณโนมีวิญญาณไปปาดแล้วนี่ละถังว่ากลิ่นขลังก็ไม่มีประโยชน์เหมือนท่อนไม้นะก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดังที่กล่าวมาเจริญพรให้ญาติโยมมีความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคอันตรายต่างๆขอเจริญได้ลาภยศสุขสรรเสริญเจริญได้อายุวรรณะสุขะวรปฏิภาณคุณสารสมบัติธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การนั่งสมาธิเป็นการเริ่มต้นของการฝึกจิตของเราการฝึกจิตของเรานั้นก็ต้องมีการเริ่มต้นด้วยการทำสติระลึกรู้กายตัวเอง ระลึกรู้กายของเราว่าเรานั่งอยู่อย่างใดเราหลับตาเราก็รู้ว่าเราหลับตาลืมตาก็รู้ว่าเราลืมตาคือเราทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นที่กายและก็ใจของเรา เพื่อจะได้ไม่ส่งจิตไปคิดถึงกายคนอื่นเพื่อให้ระลึกรู้กายของเราเป็นที่ตั้งของสติเบื้องต้นก็คือเข้ามามองดูตัวเองมีรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดนั่งลักษณะอาการองค์พระขัดสมาธิเช่นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่นี่เรียกว่าขัดสมาธิ แล้วก็น้อมเห็นใบหน้าของเรา ใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็เห็นระลึกรู้ใบหน้าของเรามีจมูกปากมีคิ้วมีตามีผมมีหูมีคางมีคอมีหัวไหล่ลำตัวระลึกเห็นรูปของเรานั่งอยู่นี่เรียกว่าน้อมจิตเข้ามาหากายตัวเอง เมื่อระลึกรู้กายของเราชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นในเมื่อขณะระลึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนุ่งผ้าอย่างไรก็ระลึกจำภาพของกายตัวเองเมื่อเราสู่เคยดูตัวเองในเงากระจกแล้วก็จำใบหน้าของเรา ถ้ายังไม่เห็นแต่เราก็ระลึกรู้ก็ใช้ได้เพราะนั้นเมื่อเราเข้ามาหาตัวเองได้จิตเราก็เริ่มรู้จักตัวเอง

เราจะบริกรรมตามลมหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกเพราะเรามีลมหายใจของเราอยู่แล้วจะนึกไม่นึกก็มีลมหายใจ เพียงแต่เราเอาสติเข้ามาจับที่ลมหายใจเราก็จะรู้จักว่าลมหายใจเราเข้าออกเป็นอย่างไรเรียกศึกษาลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างความคิดสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็ระลึกเห็นกายมีลมหายใจ กายนี้หยาบ จิตเป็นของละเอียดแค่คิดนึกแต่กายนี้มีการนั่งมีการยืนเดินนั่งนอนนี่คือกายกายหยาบลมนี่ก็หยาบหายใจเข้าก็หยาบหายใจออกก็หยาบลมจะละเอียดได้ก็เมื่อจิตเราเริ่มสงบจึงจะลมละเอียดหรือเหมือนลมไม่มีหายใจนั่นคือจิตเราสงบแล้วแล้วก็พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็ระลึกเห็นกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจของเราเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าที่ใดใส่เสื้อที่ใดแล้วก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่มีอาการสงบที่กาย

บางครั้งเราดูลมหายใจเราไม่ถนัดเราก็พิจารณากายเราก็ได้เกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมก็พิจารณาผมขนเล็บขนหนังที่ตัวเราก็ได้ถ้าเราดูลมหายใจไม่ถนัด สติตามรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นใหม่คิดอดีตมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่เราไม่คิดตามคิดอนาคตเราก็ชอบคิดอยู่แล้วเราก็ไม่คิดตามปัจจุบันเราไม่ชอบคิดเพราะเราไม่รู้จักปัจจุบันเราพยายามทำรู้ตัวเองขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ให้ใจอยู่ก็คิดอะไรก็ไม่คิดตามพุทโธไว้ธัมโมไว้สังโฆไว้เพราะคิดอดีตมันก็เศร้าหมองกังวลเป็นห่วงอนาคตก็พุ่งซ่านรำคาญใจไม่สงบก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ปัจจุบันนี่ถือว่าจิตที่มีสติสมาธิเกิดขึ้นกับเราก็พยายามให้ความคิดของเรานี้อย่าไปไกลตัวเองให้อยู่ใกล้ทุกลมให้ใจเขาออกนี่อยู่ใกล้รู้ลมให้ใจเขาออกนี่คือคิดอะไรก็อยู่ใกล้ความคิดตัวเองก็มันพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจสงบใจหรือไม่สงบใจก็ต้องพิจารณาจิตใจของเราเพราะมีโอกาสที่จะพิจารณาตัวเราได้พยายามทำกายให้สบายๆนั่งให้สบายๆทำใจให้สบายๆอย่าไปคิดเครียดอะไรเรื่องอะไรต่างๆที่แล้วมาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงไม่กังวลทำใจสบายพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆให้ระลึกถึงกายตัวเองที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จิตเราคิดอะไรแล้วก็กลับมาระลึกรู้ตรงนี้ คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธเกศาผมเกศาผมนะถ้าจิตไม่สงบเราก็นึกทีเดียวนะเกศาผมเกศาผมเกศาผมนึกถึงผมเส้นเดียวก็ได้หรือศีรษะทั้งศีรษะก็ได้อย่างนั้นก็ถือว่าสติสมาธิเกิดขึ้นได้เพื่อเจริญสมถกรรมฐานเกศาผมเกศาผมเกศาผมระลึกเห็นเส้นผมตัวเองก็จะสงบเหมือนกันนึกถึงเส้นผมเส้นเดียวคือทั้งศีรษะก็ได้

พยายามคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่อย่าคิดไกลตัวเองผมก็เล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของกระดูกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพิจารณาเกศาผมเกศาผมเกศาผมหรือพุทลมเข้าโทลมออกเลยก็พิจารณาเรื่อยไปจนกว่าจิตจะเป็นดวงเดียวไม่ลืมกายไม่ลืมภาวนาพยายามระลึกกายระลึกถึงความคิดของเราคิดอะไรก็เกสาเกสาถ้านึกไม่ได้ก็โลมาโลมาคนทั่วตัวเป็นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็โลมาโลมาโลมาก็ระลึกเห็นเส้นขนที่ทั่วตัวเรา ถ้านึกไม่ได้ก็ทันนักขาเล็บนักขาเล็บถึงนึกถึงมือเท้าของเราเขาเรียกว่านักขาเล็บนักขาเล็บจึงจำรูปร่างของเล็บได้ก็ถือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิ เราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเกศาอย่างเดียวก็ได้โลมาอย่างเดียวก็ได้หน้าขาอย่างเดียวก็ได้หรือทันตาทันตาทันทันตาฟันทันตาฟันฟันอยู่ในปากเราเป็นซี่ซี่ไปก็พิจารณาฟันในปากเราที่หลุดไปแล้วก็รู้พี่หลุดที่อยู่ก็พิจารณาฟันในปากเราทันตาฟันทันตาฟันย้ำคิดย้ำทำอยู่ที่เดียวแหละทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันจนกว่าใจเขาจะสงบเมื่อสงบเราก็จะรู้ความจริงว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรเข้าใจชีวิตจริงขึ้นมาจากการภาวนานี่เอง

พยายามตั้งสติรู้กายหนักรู้กายเบารู้ใจสงบรู้ใจไม่สงบรู้พยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองให้เข้าใจตัวเองสุขทุกข์ก็ต้องรู้ที่ใจตัวเอง

พยายามปล่อยความคิดเราให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งอาการสงบอยู่ถ้าทันตาฝันไม่สงบเราก็เอาตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มกายตัวเองเป็นหนังพื้นเดียวมันสัตว์อื่นพิจารณาทางปลายผมเป็นปลายเท้าก็ตะโจหนังตะโจหนังเห็นหนังหุ้มรอบกายของเราเราก็จิตเราก็จะสงบอยู่กับพิจารณากายของเราตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาจนเห็นชัดในร่างกายของเราในหนังของเรา

พยายามรู้กายใจนั่งอย่างไรก็รู้อย่างนั้นไม่ไปจิตไปคิดกายเองก็เกศาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะชันตาฟันทันตาฟันพยายามรู้เห็นร่างกายของเราฟันของเรา

พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็พุทโธนี่คิดเรื่องใหม่ก็พุทโธให้กลับมารู้ตัวเองไว้ว่าเรานั่งหายใจอยู่สงบอยู่ถ้าไม่สงบถ้าไม่ก็ยังนั่งสงบอยู่

พยายามปล่อยวางความคิดว่างเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราร้อนโคลนกระวายกระสับกระส่ายนั่งไม่สงบก็ต้องอดทนต้องไปมันข้ามไปเกสาผมโรมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจนังตะโจนังพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังพระวิจารณังก็กำลังกายเราก็เหมือนกันกายผู้อื่นก็เหมือนกันพิจารณากายในกายของเราว่าเกสาโรมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโรมาก็พิจารณาตามหลักกรรมฐานนั่นเอง

พยายามดูตัวเองให้เห็นระลึกถึงผมขนเล็บผนังเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันวิญญาณก็ดูตัวเองว่ามีร่างกายตัวเองเป็นยังไง

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นสว่างขึ้นสบายกายสบายใจพยายามระลึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ทำความเพียรอยู่ความปรารถนาเราจะได้สำเร็จ

พยายามให้ระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ทุกลมให้ใจก็ออกมีกายเท่านั้นที่จะตั้งจิตจังสติให้อยู่กับกายได้ถ้าเราลืมกายก็ไปอยู่กายคนอื่นไปอยู่เรื่องราวคนอื่นก็ไม่เป็นบุญกุศลไม่สงบพยายามกลับมาหาตัวเองให้พบ

พยายามรู้ตัวเองให้มากขึ้นรู้ผมรู้คนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังให้รู้ร่างกายของเรารู้เส้นเอ็นรู้โครงกระดูกรู้ร่างกายของเราเข้าไปในกายของเราคือกายภายในกายก็จะต้องรู้อย่างนี้

ก็พยายามระลึกกลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยผมก็เล็บฟันหนังหน้าตานุ่งห่มกลับมาหาตัวเองได้จับที่ลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวก็ได้พุทลมเข้าโทนออกก็ได้หรือจะนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนหนึ่งก็ได้ต่อไป2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้

พยายามต้องอดทนต้องเสียสละเพื่อตัวบุญของเราเพื่อทำให้เราได้รู้เราได้เห็นเราได้เข้าใจสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะได้รู้ใครพูดมาก็เข้าใจ

พยายามระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ผมโคเล็บผนังไม่ไปไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยเรามองเมื่อไรก็เห็นพิจารณาเมื่อไรก็รู้เนี่ยก็สมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปอย่าไปนอนก็ไปมองตัวอื่นก็ไม่ใช่

ยามให้ดูกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่เราจะคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่คิดตามคิดเรื่องใหม่เราก็รู้ว่าคิดแต่เราไม่คิดตามอดีตที่เรามาอนาคตคิดเรื่องอะไรดีๆเราก็ไม่คิดตามเพราะมันไม่ใช่มันเป็นอนาคตยังไม่ถึงเวลาคิดไปก็ไม่เป็นความจริง

พยายามประคับประคองจิตของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆประคับประคองพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังถ้าเขาพิจารณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็จะเป็นญาณทัศนะหรือเป็นกรรมฐานที่เปิดให้เรารู้แล้วว่าอารมณ์ธรรมที่มีอยู่เราไม่สงบเองจึงไม่เห็นมัน

เราก็ยอมยกจิตของเราวิตกยกจิตเข้าสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาไปตามร่างกายของเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งคือวิจารณ์ปิติเมื่อเราพิจารณาแล้วแจ้งชัดแล้วปิติก็เกิดขึ้นเมื่อสปิติเกิดขึ้นสมาธิก็ตามมาทำให้ตัดสินใจได้ดีก็เกิดสินสมาธิปัญญาในตัวเรานี่เอง

พยายามให้กระลึกเห็นกายตัวเองกายหนักกายเบาจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็รู้ให้รู้กายรู้จิตไปตลอดเวลา

พยายามดูพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจพิจารณากายตัวเองมีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนพิจารณาย้อนไปย้อนมาจิตเราจะสงบ

พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่ตลอดกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายสงบก็รู้ใจสงบก็รู้คิดอะไรก็ให้รู้ความคิดนั่นคือจิตนะจิตบังคับไม่ได้คิดอะไรบังคับไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็คอยตั้งสติไว้เราไม่คิดตาม

ย่อมตื่นขึ้นระลึกขึ้นกายหนักรู้กายเบาใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้คิดคิดอะไรก็กลับมามันจะบอกว่าไปนอนเถอะเมื่อยมันเลิกเถอะเราไม่เชื่อจิตพวกนี้มันจะคิดยังไงเราก็ไม่เชื่อมันเพราะโอกาสที่ปฏิบัติมีน้อยเราก็ต้องสร้างตัวสตาขึ้นมาให้มันคงว่าเป็นยังไงเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องภาวนาให้ได้

การที่เรานั่งอยู่เราก็ต้องพิจารณาตัวเราเราจะไปมองคนอื่นมองตัวเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพุทโธพุทโธพุทโธนี่คือมองกลับเข้ามาหาตัวเราให้ได้

พยายามรู้ครูคิดอะไรก็กลับมาต้นใหม่ทำอย่างนี้เพื่อให้ไปเรื่องสมาธินี่เริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีไปไหนหรอกแต่ปัญญามันจะเกิดไปเรื่อยสมาธิก็จะเกิดไปเรื่อยแต่เรื่องร่วมตั้งสติเนี่ยเป็นเรื่องอุปสรรคตั้งสติเป็นเรื่องอุปสรรคเพราะว่าจิตเราจะลืมตัวลืมตัวเรากลับมาพุทโธธัมโมสังโฆหรือพิจารณาเกสาผมเกสาผมเกสามผมก็ได้หรือจะโรมาโรมาขนโรมาขนพิจารณาจนชัดแจ้งว่าขนเป็นยังไงขนทิวขนตาขนจมูกขนทั่วตัวเนี่ยพิจารณาให้เห็นชัดนะ

ก็พยายามอย่าให้จิตมันไปคิดไกลตัวเองคิดไปไกลตัวเองแค่วาเดียวก็เอากลับมาแค่วาเดียวก็กลับมาพุทโธธัมโมสังโฆเกสาเกสาเกสาแวบไปไหนก็กลับมาตั้งต้นใหม่เชื่อว่าเราจะได้สติตามมาตลอดไม่ลืมเลย

เราจะสำรวจดูจิตเราอยู่เรื่อยว่าจิตเราคิดอะไรนั่งสมาธินี่คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องอดีตมากก็รู้คิดอนาคตมากก็รู้หรือสงบมากก็รู้เราก็จะเข้าใจว่าจิตเราคิดอะไรเราก็ไม่เชื่อจิตเรานี้มันจะคิดได้ทั้งวันเราก็พุทโธธัมโมสังโฆกลับมาตั้งต้นรู้ตัวเองนั่งอยู่ใหม่อันนี้ต้องกลับมาศึกษาดูตัวเองผมคนเล็บคนหนังนี่เป็นกรรมฐาน

พยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นทุกเวลาสว่างขึ้นเวลาในหัวใจเราต้องสว่างลงโปร่งสบายระลึกให้เป็นสว่างทั้งกายทั้งใจสงบทั้งกายทั้งใจเบาสบายทั้งกายทั้งใจให้ระลึกเห็นภายในของเรา

เราจะปวดเมื่อยไงเราก็ต้องทนแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธก็หรือเกสาเกสาเกสาแต่มันก็หายปวดเมื่อยไปเองหรือโลมาโลมามันก็หายปวดเมื่อยไปเองนักขานักขานักขาก็หายปวดเมื่อยไปเองทันตาทันตาฟันทันตาฟันก็หายปวดเมื่อยไปเองพิจารณาเห็นกายของเราเนี่ยเห็นชัดก็นิวรณ์ก็มาครอบงำเราไม่ได้เพราะเราเข้าใจตัวเรา

มันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของความคิดเราไม่เชื่อมันคิดเรื่องเก่าก็คิดแล้วมานานแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่หรือคิดหนอหรือเกสาผมหรือโลมาคนโลมาคนก็ทักจิตตัวเองว่าเราคิดอะไรไปแล้วมากไปแล้วบ่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งต้นเพราะสมาธิมันจะไม่มี

พยายามตื่นขึ้นระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเพราะเราตอนนี้เราได้เปรียบทุกอย่างเพราะเรามีเวลามีสถานที่เราจะได้ปฏิบัติของเราเต็มที่จะสงบไม่สงบ

จิตที่แท้จริงคือสว่างจิตที่แท้จริงคือสว่างคือว่างคือสงบคือเย็นเบาสบายนั่นจิตที่แท้จริงของเราพยายามตื่นพยายามเบิกบานพยายามระลึกรู้ให้เห็นว่าเรากำลังสว่างสวยอยู่ในใจพุทโธสว่างสวยธัมโมสว่างสวยสังโฆสว่างสวยหรือเกสาผมสว่างสวยอยู่ที่เส้นผมเรียกว่าเราปฏิบัติเนี่ยเราพยายามดึงจิตกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่เพราะมันจะไม่เผลอตัวถ้าเผลอตัวก็จะฟุ้งซ่านทันทีเพราะจะคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทันที

คยพยายามให้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมากขึ้นพุทโธมากขึ้นทีขึ้นธัมโมมากขึ้นทีขึ้นสังโฆมากขึ้นคือเกสาเกสาเกสาพิจารณาให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจิตเราก็จะไม่ลืม

พิจารณาให้ชัดลมก็พิจารณาจนชัดว่าลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกเป็นลักษณะอย่างไรสั้นยาวยาวละเอียดอย่างไรแล้วก็ชัดจนเข้าใจลมตัวเองไม่ต้องไปขับวงลมหายใจเข้าออกอย่างไรเพียงแต่ปล่อยมันธรรมชาติของมัน

คือระลึกให้อยู่ตลอดมันจะรึกใกล้ใกล้ก็ไม่ให้ไกลตัวเองเกินไปมีผมเนี่ยไปรึกได้ง่ายมากเกศาผมเกศาผมก็รู้เห็นเส้นผมรอบศีรษะของเราคือถ้าไม่ง่ายเราชอบขนคิ้วก็ได้เกศาโลมาขนลามาขนก็จิตรวมที่ขนคิ้วก็ได้เพียงภาวนาว่าโลมาขนการนั่งสมาธิเป็นการอุบายที่จะให้จิตของเรานั้นเข้าไปถึงความสงบเพราะไม่นั่งสมาธิจิตเราจะไม่สงบจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวฉะนั้นจึงต้องนั่งให้จิตของเรานั้นเข้าไปสู่ความสงบก็ต้องละนิวรณ์ความปวดเมื่อยความง่วงเหงาห้องนอนความวุ่นวายท้อถอยความฟุ้งซ่านหนึ่งรำคาญใจความลังเลในการปฏิบัติของเราก็พยายามพิจารณาแต่เรื่องดีๆที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอานิวรณ์จะชวนเราไปทำโน่นทำนี่เราก็ไม่ไปเพราะมันจะให้เราเลิกอย่างเดียวทำให้เราขี้เกียจอย่างเดียวทำให้เราไม่อยากภาวนาอย่างเดียวแล้วก็รู้ว่าเท่าทันความคิดของมันแล้วก็ไม่เชื่อมัน

ันตาตะโจตะโจทันตานักขานักขาโลมาเกษาเกษาก็พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นว่าเกผมเราก็ไม่สะอาดถ้าเราไม่ซักผมโรมาขนขนทั่วตัวอยู่เว้นฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าเราไม่ชำระล้างให้สะอาดก็มีกลิ่นเหม็นตามขนขนคุ้มขนพิจารณาเห็นตามความจริงก็พอเราอาบน้ำเราก็ปกปิดความน่ารังเกียจไปพิจารณาเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บมือและเท้านี่ชัดเลยถ้าเราไม่ตัดไม่แคะทิ้งไว้หลายวันก็จะมีสกปรกหยิบจับอะไรก็น่ารังเกียจ ตันตาฟันในปากเราพิจารณาเห็นฟันเป็นซี่ๆไปฟันนี่เราก็พิจารณาฟันนี่มันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีก็เรียกมาก่อนกลับก่อนมาที่หลังกลับก่อนทันตาฟันระลึกเห็นฟันชัดอยู่ในปากเราเป็นของเราเราก็พิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้ตาโจหนังตาโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายตัวเองเราพิจารณาว่าหนังเนี่ยทะเลาะชำแหละออกเนี่ยให้เหลือแต่ร่างกายเนื้อแดงๆหนังก็ไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการพิจารณาตามความจริงว่าตาโจหนังความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็พิจารณาไปตามความจริง

คืออะไรก็เกสาเกสาเกสาโรมาโรมานะขานะขาตันตา

พิจารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีขนมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันไขข้อน้ำมันสมองพิจารณาเห็นน้ำเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดพิจารณาร่างกายตัวเองส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวในร่างกายก็เป็นน้ำส่วนละอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนกินนึกก็เป็นวิญญาณธาตุตัวรู้เหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็พิจารณาให้เห็นได้กุศลอานิสงส์ของเรา

พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่หันเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจขึ้นสงบปล่อยวางความเป็นตัวเราตัวเขาออกไปได้ก็จิตก็จะเบาสบายแบบพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ทุกคนรู้จักตัวเองรู้จักความคิดตัวเองแล้วก็ปล่อยวางที่มันปรุงแต่งมากๆให้เหลือแต่จิตรู้จิตเฉยอย่างเดียวไม่ไปตามความคิดตามความคิดไม่ได้คิดมันโลภโกรธหลงมันวุ่นวายตลอดวันเราต้องไม่เชื่อความคิดของเราเชื่อธรรมะพุทธเจ้าครูบาอาจารย์

พิจารณากายเราเป็นธาตุสี่ส่วนเกลือส่วนเนื้อก็เป็นธาตุดินส่วนกระดูกก็เป็นธาตุดินถ้าชำระร่างกายของเรามาทุกส่วนเนี่ยส่วนเนื้อหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนเส้นเอ็นไปส่วนหัวใจปอดตับม้ามไปส่วนหนึ่งพิจารณากายของเราแยกเป็นเหมือนในโคคาดแบ่งไปคนละท่อนสองท่อนสี่ท่อนก็จะไม่มีกายของเราก็จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราคิดว่าเป็นกายเรา แต่จริงๆเราก็มาสายทองพ่อทองแม่เราเกิดที่สุดเราก็ต้องทิ้งคืนโลกนี้ไว้เป็นอนุสรณ์ไปก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ดูจิตของเราได้เราก็เป็นจิตตานุปัสสนาได้พิจารณาความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับแล้วก็เป็นมหาสติปัฏฐาน4เป็นวิปัสสนาไป

ลื่นขึ้นแล้วรู้เห็นกายของเราพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมแล้วเราก็รู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นกายเราก็หมดไปเพราะไม่มีกายเราเพียงแต่อาศัยข้าวน้ำท่อแม่เกิดมาเป็นเราเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วไม่ถึงร้อยปีแล้วก็คืนเป็นอดีตไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเพราะเรารู้ก่อนแล้วว่าร่างกายของเราต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

สว่างเราก็รู้ว่าสว่างมืดเราก็รู้ว่ามืดสงบเราก็รู้ว่าสงบไม่สงบเราก็รู้ไม่สงบเราก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรอยู่เราก็รู้ทันความคิดของเรา

การนั่งสมาธิเป็นการพิจารณาให้เห็นจิตของเราให้เห็นลมของเราหรือเห็นร่างกายของเราเพื่อให้จิตของเราไม่คิดไกลตัวเองก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราที่จะสร้างสมรมมาจากชาติก่อนในชาตินี้จะเป็นพระเป็นปัจจัยเรามีความรู้สึกที่ดีตลอดไปก็จะสงบสุขในตัวเราและครอบครัวเราพิจารณากายในกายของเราพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็รู้สงบไม่สงบก็รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้คิดตกกังวลอะไรก็รู้

พิจารณากายเรานั่งท่าใดก็เห็นท่านั้นพิจารณามีสติระลึกรู้อยู่เรื่อย

การดูกายก็ตั้งสติการดูจิตก็พิจารณาความคิดของเราสงบหรือไม่สงบคิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่ก็ดูตรงนั้น

การจะนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กรุกเทวดาเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายชั้นใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ชั้นใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกขังไป

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาก็เคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานตามใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: าชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ปิสรณะคมนังนิสิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: เมระยะมัจฉะปมาทตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจะทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: อาตุ
0: สิเรนโพกสัมปทา
1: อาตุ
0: สิเรนิปุติงติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคารบีชั้น6ในวันเสาร์

0: 25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปาธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เริ่มสุขบรรดาหมู่ญาติของแม่พึ่งสุดาจันทร์ซึ่งได้มรณะไปตามอายุไขก็เป็นฐานะที่เป็นมารดาของพระสุรพลที่มาบวชอยู่สังฆทานตอนนี้ก็ไปจำพรรษาอยู่ที่อังกฤษได้ข่าวว่าแม่ป่วยก็จะมาวันที่16แต่คงคิดว่าคงจะไม่ทันก็เลยขอตัวเครื่องบินสายการบินไทยว่ามาเร็วๆก็ได้มาก่อนพอ มาก่อนก็เลยได้เห็นใจแม่ตัวเองได้ดูแลจนสิ้นลมต่อหน้าต่อตาสิ้นไปตอนตีสามกว่าก็ไปอย่างสงบในฐานะที่เป็นแม่ลูกก็สิ้นที่โรงพยาบาลวัดสังฆทานได้อุปการะแม่เป็นวาระสุดท้ายซึ่งชาวพุทธเราก็กล่าวกันมาแล้วว่ามีลูกก็หวังว่าจะเป็นที่พึ่งในยามปิดตานอนตาย มีลูกสาวลูกชายก็หวังจะพึ่งเวลายามเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตอนตายก็ช่วยปิดตา โบราณเขาบอกว่าตอนตายก็ขอช่วยให้ปิดตาแม่พ่อเป็นความหมายของโบราณปู่ย่าตายายเราในสังคมก็ไม่หวังจะพึ่งใครหรอกจะพึ่งใครได้ถ้าเรื่องทางด้านชีวิตของคนเราสมัยก่อนนี่ก็หวังพึ่งลูกหลานสมัยนี้ก็พึ่งไม่ได้ก็หวังพึ่งเงินพึ่งคนใช้พึ่งคนข้างบ้านหรือไม่ก็ไปพึ่งที่สงเคราะห์คนชราหรือไม่ก็มาพึ่งวัดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยใจจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็หวังพึ่งลูกไม่อยากไปตายอยู่กับคนอื่นหรอกถือเขาจะดีโรงพยาบาลจะดีอย่างไรหมอจะดีอย่างไรที่สงเคราะห์คนชราจะดีอย่างไรปากขาลุงจะลุงจ่ายอย่างไรก็ไม่เท่ากับพ่อขาแม่ขาพ่อจ๋าแม่จ๋าคนที่เรียกคำว่าพ่อแม่ที่อยู่ใกล้พ่อแม่ยามจะสิ้นลมเนี่ยมันเป็นสิ่งประทับใจนั่นเป็นความหวังครั้งสุดท้ายของพ่อแม่ทุกคนในโลกนี้ต้องอยากอยู่ใกล้ลูกหลานเพื่อความสงบใจได้หมดห่วงแต่เขาทำกันได้ยากเพราะสมัยนี้ชีวิตคนเราก็ไปจากพ่อแม่ตั้งแต่เยาว์วัยก็มีบางทีอาชีพการงานต้องออกไปจากพ่อแม่อย่างคนบ้านนอกเนี่ยโตแล้วก็ต้องไปทำงานไปหาเงินแล้วก็แยกครอบแยกครัวไปที่สุดก็ทิ้งให้พ่อแม่อยู่ในสองคนตายายบางทีก็ทิ้งหลานเล็กๆไว้ให้เลี้ยงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายก็มองไม่เห็นใครไม่มีที่พึ่งบรรสุดท้ายบางคนก็ไม่รู้จะตายด้วยการฝากผีฝากไข้กับไข่ไว้ให้ดีดังนั้นถ้าเราได้มีลูกสาวลูกชายแถมมีศีลมีธรรมเป็นคนดีแล้วก็อยู่ใกล้เราดูแลเราฝากผีฝากไข้แล้วก็ได้ตายต่อหน้าต่อตาก็คงจะสงบใจเมื่อเรามีลูกสุดที่รักของเราแต่มาเคยพูดหลายครั้งแล้วความรักอะไรไม่เคยยิ่งใหญ่เท่ากับความรักของลูกไม่มีใครในโลกนี้จะรักเราเท่าแม่เราพ่อเรามันเป็นความรักที่เสียสละสูงสุดในโลกนี้ที่ว่าความรักต้องเสียสละได้
เราจะทำเลวทำชั่วยังไงไม่มีพ่อแม่คนไหนซ้ำเติมเราจะด่าด่าว่าว่าตีตีก็ลูกของกูใครจะไปว่าไงก็ลูกแม่จะไปเป็นโจร500ปล้นฆ่าคนใครเกลียดใครกลัวแต่ติดคุกติดตารางก็ไม่มีใครไปเยี่ยมแม่ไปพ่อไปราตายถูกประหารชีวิตคนที่ร้องไห้คนแรกก็คือแม่พ่อไม่มีเนี่ยแม่ความรักซึ่งไม่จืดไม่จางเลยพุทธเจ้าทำไมจึงยกย่องให้เป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นเทวบุตรเทวธิดาที่บันดาลให้ลูกมีความสุขในชีวิตและเป็นพระพรหมของบุตรที่สร้างลูกขึ้นมาให้เป็นคนดีนั้นจึงว่าการมีลูกเนี่ยการมีลูกสักคนเนี่ยเราก็หวังว่าเขาจะได้เป็นคนดีคิดว่าเติบใหญ่เขาจะเป็นคนดีบางทีพ่อแม่เนี่ยไม่หวังหรอกสุดท้ายแล้วตอนจะตายแล้วก็หวังอย่างเห็นหน้าลูกจริงแต่ที่จริงแล้วเลี้ยงมาเนี่ยก็หวังให้ลูกได้มีอนาคตที่ดีเป็นคนเอาตัวรอดไม่ลำบากในบ้านปลายชีวิตในเมื่อมีชีวิตคือหวังให้ลูกเป็นคนดีดังนั้นการทำลูกกับพ่อแม่เนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเลือดเนื้อที่ถ่ายทอดมาถ้าตามหลักพุทธศาสตร์เนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นกรรมมันเป็นบุญกรรมที่มาเจอกันมันไม่เป็นใครอื่นมันต้องเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันเป็นญาติกันโดยสร้างกรรมสร้างบุญเก่าจึงมาเป็นมาจุติเป็นพ่อแม่ลูกกันเคยสร้างกันมาไม่ใช่เคยไม่เคยเป็นมันเป็นกันมานับชาติไม่ถ้วนเคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยเป็นพ่อเป็นพี่น้องกันมาเนี่ยหลายๆชาติแล้วก็ไม่ได้ชาติเดียวเท่านี้โน่นน่ะที่จะตัดญาติขาดมิตรกันได้สุดท้ายคือไปนิพพานจึงจะหยุดการเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันมันเป็นกรรมซึ่งสืบทอดกันมาตลอดตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกเขาค้นหาแล้วเลือดเนี่ย DNA แล้วเนี่ยคนเกิดเท่าไรก็สุดแล้วแต่จะกี่หมื่นกี่พันล้านกี่แสนล้านแต่ DNA เนี่ยเลือดของพ่อกับลูกเนี่ยกับพ่อแม่กับลูกเนี่ยเข้ากันได้เอาคนอื่นมาเข้าไม่ได้แยกร้อยทั้งร้อยเลย DNA เนี่ยเลือดจะเป็นกรุ๊ปเป็นเข้ากันได้เอาคนอื่นมาเข้ามันไม่เข้าอันนี้ถึงแล้วถ่ายสายเลือดกันให้โดยตรงเลยว่าถึงจะยังไงก็สุดแล้วแต่จะว่าพ่อกูไม่ดีพ่อไม่ได้ให้อะไรแม่ไม่ได้ให้อะไรแต่สายเลือดที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเอาไปแยกแล้วพิสูจน์ได้เลยว่าพ่อกับลูกแม่กับลูกตามหลักวิทยาศาสตร์เขาค้นหาแล้วค้นพบแล้วว่าความเป็นพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยมันเป็นเลือดอันเดียวกัน DNA อันเดียวกัน

ฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงว่าจะว่าจะฆ่าเลยคนที่ตีแม่ตีพ่อด่าพ่อด่าแม่เนี่ยไม่มีความเจริญไม่มีความเจริญเป็นคนเสื่อมแต่คนที่ให้พ่อให้แม่ตัวเองเนี่ยเป็นคนเจริญไม่ตกต่ำทำบุญก็เท่ากับทำบุญกับพระอรหันต์ฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่หมดเนี่ยพระอรหันต์ไม่หมดจากโลกนี้เขาบอกว่าพระอรหันต์หมดจากโลกนี้ไปแล้วความรักพ่อแม่เราเนี่ยเหมือนพระอรหันต์รักทุกคนพระอรหันต์รักทุกคนยังไงถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วหมายถึงว่ามีเมตตาเท่ากันหมดเลยพระอรหันต์จะไม่รังเกียจคนใดคนหนึ่งจะเป็นคนชั้นไหนแต่พระอรหันต์จะมีเมตตาเหมือนลูกตัวเองถ้าช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็อุเบกขาฉะนั้นความรักของพ่อแม่ก็เหมือนพระอรหันต์ที่ดีต่อลูกประเสริฐต่อลูกจึงปิตุฆาตไม่ได้ตีพ่อตีแม่ไม่ได้ด่าพ่อด่าแม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นเปรตปิดนรกปิดสวรรค์เปิดนรกปิดสวรรค์เพราะว่าพ่อแม่นี่มีพระคุณนั้นสูงพระพุทธเจ้าท่านได้เห็นวาระกำลังของบุญและบาปพุทธเจ้าเห็นกำลังของความดีว่าทำอะไรจะได้มากทำอะไรจะได้น้อยฉะนั้นถือว่าทุกวันนี้ถึงความเสื่อมคนเราก็ห่างไกลจากการดูแลพ่อแม่กันมากไม่ค่อยกตัญญูเท่าไหร่เดี๋ยวมากก็จะทอดทิ้งให้เจ็บป่วยอยู่คนเดียวเดียวดายแล้วก็ไม่นำทางไปที่ดีท่านบอกลูกที่ดีเนี่ยลูกที่ดีที่จะตอบแทนกตัญญูรู้คุณพ่อแม่เนี่ยรับภาระหน้าที่ที่พ่อแม่มีอยู่ทำให้พ่อแม่ไม่เดือดร้อนแล้วอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วตายก็ทำบุญให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตอนที่ท่านยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ดูแลท่านไม่ทอดทิ้งท่านแล้วลูกที่ดีที่พิเศษก็บอกว่าชี้ทางไปสวรรค์ชี้ทางไปสวรรค์นี่สำคัญมากนะโยมเอาข้าวน้ำมาให้พ่อแม่เนี่ยก็ยังไม่เท่ากับชี้ทางไปสวรรค์ให้พ่อแม่แล้วบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าลูกที่ตอบแทนบุญคุณได้เนี่ยต้องชี้ทางไปสวรรค์ให้พ่อแม่ได้ชี้ยังไงนะโยมตอนตายตาก็หลับอยู่แล้วจะชี้ยังไงเห็นนะเรียกก็ไม่รู้เรื่องแล้วเรียกก็ไม่ได้ยินแล้วบางคนจะตายเนี่ยชี้ทางไปสวรรค์ก็คือบวชเรียนและทำตนเป็นคนดีไม่ต้องให้พ่อแม่เป็นห่วงแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยได้ระลึกว่าลูกเป็นคนดีและใจก็คิดถึงแต่ความดีของลูกแล้วก็ชักชวนพ่อแม่ไปทำบุญไปให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาชวนพ่อแม่ไปวัดชวนพ่อแม่ให้ละบาปเช่นพ่อกินเหล้าก็ขอเถอะพ่อขอเถอะพ่อนึกเห็นกับลูกเลยลูกก็อายเขาแล้วกินเหล้าแต่พ่อขอแล้วเขาอีกขอจนพ่อเลิกกินเหล้าอันนี้ก็ถือว่าชี้ทางไปสวรรค์ถ้าแม่ไม่ทำบุญไม่ตักบาตรทำบุญแม่อย่าหาปูหาปลาเลยนะแม่นะแก่แล้วลูกเลี้ยงได้อย่าไปทำบาปเลยทำมาพอแล้วแม่หยุดทำบาปเถอะขาวัดขาวาเถอะไปถือศีลอุโบสถไปตักบาตรทำบุญก็คือขอร้องให้แม่เลิกทำบาปแม่ทำบาปที่ผิดศีลผิดธรรมก็พยายามชักชวนให้พ่อแม่เนี่ยเลิกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมพูดปดดื่มน้ำเมาหรือเลิกเล่นการพนันอย่างพ่อเป็นนักเลงสุรานักเลงการพนันหรือแม่เป็นนักเลงเหล้านักเลงการพนันเนี่ยอึ้งหลอนพ่อแม่จนพ่อแม่ใจอ่อนเห็นใจลูกว่าลูกเนี่ยดีกว่าพ่อแม่เหลือเกินคือไม่ใช่ถึงก็ไปขอจงส่งนะการที่จะขอพ่อแม่เนี่ยเราจะต้องทำให้พ่อแม่รักเราเห็นใจเราว่าเราไม่เคยทอดทิ้งเลยไม่เคยรังเกียจเลยแม่จะทำไม่ดียังไงก็ไม่เคยรังเกียจพ่อแม่อย่างรักเป็นพระอรหันต์ของยกย่องบูชามากกว่าใครทั้งหมดในโลกนี้เพราะว่าพ่อแม่คนอื่นเขาก็รักลูกเขาเราจะไปรักเขาเท่ากับพ่อแม่เราเขาก็ไม่รักเราไม่เหมือนพ่อแม่เราจะขี้เหล้าเมายายังไงจะทำตัวไงก็รักเรามากตายแทนเราได้คือก็พยายามสงเคราะห์พ่อแม่บางคนนี่โกรธเอาเงินไปกินเหล้าไม่ให้แม่เอาเงินไปซื้อหวยไม่ให้แต่แม่เอาไปทำบุญให้สิ่งเหล่านี้สิ่งที่ขอแม่ไม่ได้พ่อไม่ได้ขอไม่ได้เพราะพ่อแม่ก็ไม่ชอบไอ้คนที่ให้เงินโดยที่ไม่มีข้อแม้ขอเงินคนไหนให้แม่ชอบแต่ที่จริงแล้วเราต้องเข้าใจในจิตวิทยาว่าเขาขอแล้วท่านจะไปกินเหล้าหรือไปเล่นใต้ดินไปเล่นบนดินเนี่ยให้ไปเถอะ
แม่ขอแล้วให้พอมีให้ก็ให้เท่าที่ให้ก็ถือว่าท่านเลี้ยงเรามาเนี่ยท่านให้เรามาหมดทางร่างกายท่านไม่เคยหวงแหนเลยเลือดในอกของท่านเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ในพ่อแม่ไม่เคยหวงเราเลยลูกจะเอาไปทำอะไรพ่อแม่ก็ให้แต่ว่าเมื่อเราโตแล้วเรามีปัญญาหาทรัพย์ได้เนี่ยเราก็ไม่หวงสิ่งที่เราเสียสละเพื่อพ่อแม่เนี่ยนานวันแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็จะเกรงใจเรามันดีลูกคนนี้มันดีจะว่าดีมันไม่เคยทอดทิ้งแม่แล้วสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามศึกษาธรรมะให้รู้จริงว่าทางที่ไปสวรรค์นี่คือต้องเลิกการกระทำซึ่งเป็นอบายมุขเล่าเมายาเรื่องการพนันเนี่ยก็พยายามไปขอบ่อยๆที่สุดแล้วคนเดียวไม่สำเร็จก็ชักชวนพี่น้องด้วยกันมาช่วยกันขอมีพี่กี่คนมีน้องกี่คนหรือแม่ก็เอาลูกๆหลานๆมาช่วยกันขอให้เลิกกินเหล้าเถอะนะพ่อนะขอกินเล่นไพ่เถอะนะพ่อแม่นะอะไรเงี้ยและที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ได้สำเร็จ

ดังนั้นเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วก็ถือว่าชี้ทางไปสวรรค์เป็นลูกที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ชี้ทางไปสวรรค์คือได้ตอบแทนบุญคุณให้แม่ไปสวรรค์พ่อไปสวรรค์เราก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีถึงเราจะมีเงินตั้งร้อยล้านพันล้านแต่ว่าไม่เคยเอาเงินให้พ่อแม่ไปก็จริงแต่ไม่เคยชักชวนพ่อแม่ไปสวรรค์เลยเมื่อตายแล้วบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนรวยบางคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยตกอยู่ในความโมหะเพราะคิดว่ายาจะเป็นวิเศษทำให้ตัวเองหายได้โรงพยาบาลดีๆจะทำให้ตัวเองหายได้ก็ตัวเองก็จะไปนิยมชมชอบแต่สิ่งที่โลกไม่คิดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของตัวเองบั้นปลายสุดท้ายแต่ละลูกก็จะต้องเป็นคนที่ศึกษารู้เรื่องของพุทธศาสนาพอสมควรเพราะเราเกิดมาแล้วเป็นคนชาวพุทธก็จะต้องรู้เรื่องของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าบอกว่าที่พึ่งอื่นไม่มีเลยนอกจากพระรัตนตรัยอย่างน้อยก็เวลาจะพ่อแม่จะตายทำไงดีไม่ต้องห่วงอย่าห่วงเลยนะแม่นะพ่อนะพวกเราโตแล้วหมดห่วงทำใจสบายทุกคนพร้อมแล้วทุกคนเป็นคนโตหมดแล้วแม่ก็ภาวนาเถอะนะพุทโธเถอะพุทลมเข้าโธลมออกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม่วันนี้ทำดีที่สุดแล้วแม่เป็นคนดีที่สุดแล้วพ่อเป็นคนดีที่สุดเป็นคนที่ทำให้ใจสบายเราก็ต้องมีกำลังใจบอกกันไม่ใช่มานั่งร้องไห้บางคนที่ร้องไห้ก็ใหญ่พอรู้ว่าแม่จะตายพ่อจะตายอู้ร้องกันจนพ่อแม่ก็ใจเสียกูไม่น่าตายเลยนะลูกกูยังทำใจไม่ได้กูยังไม่อยากตายแล้วจะไปสวรรค์ได้ยังไงเมื่อคนเป็นก็ทำใจไม่ได้คนตายก็ทำใจไม่ได้ถึงว่าคนดูแลไข้เนี่ยก็ทำใจไม่ได้คนตายก็ไม่มีสติตายบางคนตายเนี่ยนอนตาไม่หลับต้องไปปิดตาให้เพราะห่วงแต่ถ้าเรามุ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วคือท่านสุลูกชายเนี่ยมาปิดตาแม่ตายอ่ะคือบอก สติให้แม่รู้เนี่ยตอนตีสามกว่าเนี่ยซึ่งเป็นยามสงบเป็นยามที่สงบตอนตายชามืดเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าก็สวรรคตหรือนิพพานเนี่ยตอนได้อรุณแจ้งเงินแจ้งทองพอดีพุทธเจ้านิพพานไม่มีสัตว์ใดในโลกนี้จะมีความสุขเท่ากับพระอรหันต์และพุทธเจ้าตายคนตายในทุกวันเนี่ยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าแผ่นดินล้วนแต่ทุกตายทั้งนั้นล้วนแต่ดับไม่สนิททั้งนั้นคนที่จะดับสนิทได้ก็คือนิพพานตายเป็นเพราะนิพพานเนี่ยของพุทธเจ้าเนี่ยเข้าสมาธิเสร็จแล้วทำปีติจนอิ่มใจแล้วจนเวทนานี้หายหมดปวดเมื่อยหายหมดแล้วจนทำจิตนี่เป็นอากาศว่างทำลมเป็นไม่มีลมให้ใจแรงแล้วจนละเอียดจนอากาศสารนั้นจะอากินสัญญาวิญญาณทั้งหลายนี่ก็ละหมดแล้วละวิญญาณทั้งหกหมดแล้วจนจิตนั้นว่างเข้าสู่สภาพปลอดภัยหมดกายและใจนี่สบายแล้วพระองค์ก็นิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งการนิพพานนี่ถือว่าสุขการตายของพุทธเจ้าถือว่าสุขสุดยอดถ้ายังกินเดินนั่งนอนอยู่ถือว่ายังทุกข์อยู่แต่นิพพานของพุทธเจ้าถือว่าสุขที่สุดที่พระองค์ทรงปรารถนามาคือนิพพานพระอรหันต์ทั้งหลายก็มาได้นิพพานแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกเพราะเกิดอีกจะต้องแก่อีกเจ็บอีกตายอีกแต่มนุษย์ทั้งหลายนี่เขากลัวตายเมื่อกลัวตายแล้วเนี่ยทำยังไงจึงจะหายกลัวผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ความตายผู้ปฏิบัติธรรมก็จะค่อยๆหายกลัวตายยิ่งสวดมนต์ยิ่งภาวนายิ่งเจริญภาวนามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยปัญญาก็จะเกิดก็จะเห็นว่าความตายนี่อยู่ทุกลมหายใจก็จะไม่ค่อยกลัวตายคิดว่าตายนี่ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกคิดว่าตายต้องไปนิพพานไม่ได้ไปแค่สวรรค์ก็จะหายกลัวคนที่หายกลัวนี่ก็นอกพวกภาวนาอย่างเดียวพวกเขาถึงธรรมะอย่างเดียวจึงจะทำใจได้ทำใจไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยคนเราเนี่ยทำใจจากโลกนี้ไปในโลกหน้าเนี่ยไม่รู้ไปไหนใครเก่งแค่ไหนก็กลัวเอาเถอะคนเก่งแค่ไหนว่าฉันนี่แน่ที่สุดฉันไม่ง้อใครเลยชีวิตนี้ฉันเป็นตัวเองแต่พอความตายเข้ามาถึงตัวแล้วนี่เผื่อการแตกเลยบางคนเนี่ยขี้แตกเยี่ยวแตกเลยนะกลัวเนี่ยไอ้คนที่ว่าเก่งๆเนี่ยแน่ยิ่งตายตอนหนุ่มตอนสาวยิ่งขี้แตกเยี่ยวแตกเลยล่ะข้อตายแล้วทวารมันเปิดเลยเยี่ยวแตกขี้แตกเลยบางคนกลัวเผื่อการแตกพลักๆเลยเนี่ยลองตายดูสิ
ไอ้คนพวกนั้นกลัวมากกลัวจนสุดขีดบางทีก็เห็นนิมิตเป็นโยมพบาลมารับมันภาพมันปรากฏเองบางทีก็เห็นสิ่งน่าเกลียดน่ากลัวเห็นโยมพบาลมันดึงมารับแล้วตัวเองก็กลัวแต่ถ้าพวกที่ตายแล้วไม่ที่ตายแล้วทวารปิดที่ว่าเปิดแล้วก็ไม่อุจจาระปัสสาวะไม่ไหลเนี่ยพวกที่จิตสงบจิตที่มีปีติพวกที่เห็นนิมิตที่ว่าตัวเองไปสวรรค์เห็นภาพสวยๆงามๆได้ยินเสียงเพราะๆติดสีติดเปล่าพวกนี้จะทิ้งสังขารโดยไม่เจ็บไม่ป่วยก็จะไปสวรรค์พวกนี้จะไปสบายไอ้พวกที่เยวแตกอุจจาระแตกนี่พวกกับนี้เห็นภาพไม่ดีเกิดการแตกนี่พวกไม่ดีพวกตาเหลือกตาค้างนี่พวกตายไม่ดีเพราะเห็นภาพต่างกันเพราะบุญที่ทำมาแต่อดีตเนี่ยต่างกันบาปที่ทำมาแต่อดีตต่างกันฉะนั้นคนที่เห็นภาพสวยๆงามๆได้ยินเสียงคือมาเรียกว่าจิตมันมีที่เกาะต่างกันถ้าตามหลักว่าจิตมีที่เกาะกุศลธรรมาเนี่ยจิตที่เป็นกุศลจะมีที่เกาะจะมีกลิ่นหอมมีเสียงเพราะปรากฏเสียงไพเราะไม่ใช่เสียงมนุษย์นั้นได้เสียงไพเราะแล้วก็ได้กลิ่นหอมแล้วก็รูปสวยปรากฏเป็นทิพย์คนเราพอไม่ได้อยู่กับศีลธรรมก็เลยไม่อยู่กับความจริงยอมเดือดร้อนไหมฮะยอมเดือดร้อนไหมชีวิตไม่เดือดร้อนอะไรนะแต่ถ้าลมไปเจ้าชู้มีเมียน้อยลำบากเนาะโอ้อยู่บ้านไม่ติดเลยนะเพราะนั้นศีลธรรมต้องถือไว้โยมบอกจะผาปลอดภัยได้สังคมทุกวันนี้ต้องรู้จักศีลธรรมและความกตัญญูนี่ทุกคนต้องมีนี่อย่างเด็กๆที่ทำงานเนี่ยทุกคนต้องกตัญญูนะฮะต้องมีเงินแล้วจะต้องไปให้คนอื่นไม่ได้มีเงินแล้วต้องส่งพ่อแม่นะพ่อแม่เนี่ยไม่เก็บไปให้ใครหรอกพ่อแม่เนี่ยก็เก็บไว้ให้ลูกพ่อแม่ที่มีศีลธรรมนะแต่ทำยังไงเราจะให้พ่อแม่มีศีลธรรมได้ถ้าเราส่งเงินไปให้พ่อแม่มีศีลธรรมเนี่ยดีแต่ถ้าพ่อแม่ไม่มีศีลธรรมก็คือพ่อแม่นั่นแหละแต่ถ้าพ่อแม่มีศีลธรรมนี่ดีมากเพราะเงินนั้นมีบริสุทธิ์เงินที่เราได้มาเราส่งไปให้พ่อแม่เอาเงินนั้นบริสุทธิ์แล้วเงินนั้นจะกลับมาเป็นผลประโยชน์ของครอบครัวแต่ต้องพ่อแม่มีศีลธรรมท่านบอกว่าอานนท์จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่สักเท่าไหร่ก็ไม่จะเลี้ยงดูพ่อแม่เอาพ่อแม่ไว้บนบ่ากินบนบ่านอนบนบ่านั่งบนบ่ายันตายเนี่ยยังไม่ถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หมดเลยคนที่ตอบแทนพ่อแม่ได้เนี่ยคือคนที่ให้พ่อแม่ไปสวรรค์ได้นั่นถือว่าตอบแทนบุญคุณนะให้พ่อแม่ไปสวรรค์ได้ไปสวรรค์ไงโยมก็ต้องให้พ่อแม่เลิกเหล้าเลิกกินเหล้าถ้าพ่อแม่กินเหล้าก็ไปนรกพ่อแม่เล่นการพนันพ่อแม่ด่าทะเลาะกันให้พ่อแม่มีศีล8ศีล5เข้าวัดนะนั่นน่ะพาพ่อแม่ไปสวรรค์นั่นแหละก็ตอบแทนบุญคุณมากกว่าให้เงินให้ทองท่านบอกว่าต้องให้พ่อแม่ไปดีด้วยไปสุคติด้วย

ฉะนั้นเรียกว่าเราจะเจริญไม่ใช่ว่าเจริญด้วยการมีเงินมีทองอย่างเดียวโรคนี้จะเจริญต้องเจริญด้วยจิตใจจิตใจเป็นหลักจิตใจเป็นใหญ่เพราะความสุขนี่ต้องมาจากใจไม่ใช่มาจากแก้แหวนเงินทองอย่างเดียวถ้าจิตใจของเราไม่ดีแล้วอะไรมันก็ไม่ดีต้องมีคุณธรรมสมบูรณ์แบบนะฉะนั้นเราสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยต้องที่จะอยู่ได้นะก็ต้องอยู่ด้วยจิตใจถ้าจิตใจของเราไม่ดีเดี๋ยวเราก็อยู่ไม่ได้ตรงนี้ดังนั้นเรียกว่าคนเราต้องเชื่อเรื่องบุญนะเชื่อเรื่องบุญเรื่องวาสนาเรื่องกรรมเรื่องเวรทำไปแล้วไม่เป็นของใครแล้วมันให้ผลกับตัวเองทำบาปก็เหมือนกันนะบาปไม่ให้ผลกับใครหรอกให้แก่ตัวเองเดือดร้อนใครทำแล้วได้รับทุกข์ทันทีเหมือนคนที่จริงใจกับทุกคนเนี่ยคนที่จริงใจกับทุกคนเนี่ยแล้วใครก็ต้องยกย่องคนนี้ว่าคนนี้เป็นคนจริงใจคนที่ไม่จริงใจกับทุกคนเนี่ยเขาจะรู้ว่าคนนี้เชื่อไม่ได้ไม่จริงใจกับใครแล้วกลายว่าไอ้สิ่งที่ดีทำไปเลยไม่สูญเลยไอ้ความจริงใจเนี่ยมันจะอยู่ตลอดชีวิตจะอยู่คู่ไปเลยแต่ไอ้ความไม่จริงใจเนี่ยไปที่ไหนมันก็ไม่จริงใจแสดงว่าไอ้ความจริงใจเนี่ยเป็นความดีที่มีคุณธรรมไม่มีใครรังเกียจเลยนะใครกตัญญูพ่อแม่มาเคยจำอยู่ทุกคนไหมทุกคนใครเคยตีแม่ล่ะใครทะเลาะกับแม่อยู่นี่ไม่ทะเลาะมั้งกลับไปบ้านเขาไปทะเลาะนะไม่ทะเลาะเลยเห็นงานได้ทีดีใจแต่เจอทุกวันก็ทะเลาะกันทะเลาะไม่ได้ต้องกลัวกลัวบาปคนกลัวบาปจะไม่ทะเลาะกับผู้มีพระคุณจะไม่เนรคุณคนแล้วคนซื่อเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนดีเนี่ยไปที่ไหนก็ดีอยู่นั่นเนี่ยถ้าใจเราดีแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจทุกคนเลยนะเป็นเสน่ห์อย่างร้ายแรงคนซื่อคนมีเมตตาเนี่ยเป็นเสน่ห์ที่ทุกคนสบายใจอยู่กับเราเขาสบายใจนะคนซื่อเนี่ยอยู่ทุกคนสบายใจอยู่คนใจดีเนี่ยทุกคนจะสบายใจแต่อยู่คนใจไม่ดีเนี่ยมันอยู่กับงูพิษเนี่ยใช่ไหมถึงมันจะยังเชื่องไงก็เองมันกัดเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉะนั้นคนที่ไม่ซื่อคนไม่จริงใจไม่มีความสบายใจใครอยู่ก็ไม่สุขฉะนั้นอยู่กับคนจริงใจเนี่ยคนซื่อเนี่ยคนเป็นผู้ให้เนี่ยถือว่าคนนั้นเนี่ยมีความสุขเราต้องเป็นคนหัดให้ทานอย่าเป็นคนตนีให้ไปเถอะยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยแต่ให้ให้เป็นนะไม่จะไปให้คนไม่ดีนะให้คนที่เขาไปทำดีให้คนมีศีลไม่ทำให้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งให้เรายิ่งรวยคนขี้เหนียวยิ่งตนียิ่งจนถ้าท่านให้ท่านไม่เอาอะไรเลยท่านให้อย่างเดียวมีสมบัติอะไรท่านให้นั่นนะฮะท่านเอาไปหมดเลยนะใครทำได้อย่างนั้นไหมไม่ได้เนาะยากใครจะไปทำอย่างท่านได้ยากให้หมดเลยอ่ะผู้หญิงคนเดียวในเมืองไทยมั้งที่ให้ไม่เอาอ่ะ ใช่ไหมให้ไม่เอายิ่งให้ก็ยิ่งรวยยิ่งให้ก็ชื่อยังอยู่ในหลวงท่านก็เป็นผู้ให้นี่ท่านเคยให้มาหลายร้อยชาติแล้วมาชาตินี้ท่านก็ให้อีกท่านก็รวยอีกบางคนบอกแหมจะกินยังไม่มีจะให้ได้ไง ก็มันไม่มีบุญน่ะบางคนนะมันคับใจอ่ะกูมีเยอะกูอยากจะให้อ่ะกูจะได้รวยบ้างแต่ไม่มีจะให้จะเอาอะไรไปให้แล้วจะกินยังไม่มีเลยมันก็เลยหมดบุญน่ะแหมเกิดมาผิดทางเกิดมาผิดที่แต่บางคนยิ่งให้ยิ่งรวยในชั้นนี้เราก็ต้องเริ่มให้เปิดไปชั้นหน้าเราจะได้มาให้อย่างนั้นบ้างนะให้ไม่หมดอย่างอนาบิณฑิกาเศรษฐีนี่ให้ไม่หมดให้ไป80โกฏก็ได้กลับมา80โกฏให้เงินไป80โกฏนะหมดแล้วก็กลับมา80โกฏวิสาขาให้ไปแล้วก็กลับมาอีกมากกว่าเก่าอีกมีวิสาขาอนาบิณฑิกาเศรษฐีนี่ให้แล้วไม่มีหมดมีคนเอามาให้จะมีลูกค้ามาให้ตลอดปี

ให้ทำบุญกับพุทธเจ้ายันตายเลยเป็นเศรษฐีไปทำบุญที่ไหนบอกว่าอานาบิณฑิกาเศรษฐีกับนางวิสาขาเนี่ยไปที่ไหนอย่างกับเจ้าไปดินเสด็จเลยคนตามไปทำบุญด้วยเป็นพันพันคนบอกบุญไม่มีใครรังเกียจใช่ไหมคนรวยบอกบุญไม่มีใครเชื่อพอบอกบุญปุ๊บเฮ้ยมันไม่เอาหรอกมันรวยแล้วมันต้องเอาไปทำบุญแต่คนไม่มีมันบอกบุญเนี่ยมันเข้ากระเป๋าตัวมันหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันจนอย่างเงี้ยฉะนั้นคนมันมีวาสนาโยมบอกไงยิ่งบอกยิ่งได้บุญจึงว่านำความสุขมาให้ตรงที่ว่ายิ่งให้ยิ่งรวยถ้าอยากจะรวยต้องเป็นคนให้ทานยตนีนะถ้าอยากจะมีมิตรมากต้องไม่เป็นคน

นะถ้าอยากจะมีมิตรมากต้องไม่เป็นคนขี้โกรธนะเสน่ห์ตรงเนี้ยไม่อยากมีมิตรมากให้มีคนรักเราจริงๆต้องไม่โกรธต้องเป็นคนอภัยไม่พยาบาทไม่โกรธแล้วจะมีมิตรเยอะเลยใครๆก็รักเราโยมเกลียดไหมเกลียดคนไม่ขี้โกรธไหมเกลียดไหมไม่เกลียดเนาะแต่ที่ไม่ชอบคบไอ้ขี้โกรธเนี่ยเราก็ขี้โกรธมาขี้โกรธเลยไม่อยากคบกันหรือเราขี้โกรธแต่คนอื่นไม่ขี้โกรธเราก็อยากคบเขาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไม่ขี้โกรธแต่ไอ้คนขี้โกรธเราไม่อยากคบนะไอ้คนให้ตนีคนไม่ตนีเนี่ยคนรู้จักให้เราก็อยากคบทั้งที่เราตนีเราก็อยากจะคบมันเพราะมันเป็นคนให้แต่ไอ้คนที่ให้เขาก็ไม่อยากจะคบไอ้คนตนีเพราะว่าเขาอยากจะคบคนให้ด้วยกันแสดงว่าดีเนี่ยมันเป็นของดีเป็นสัจธรรมเป็นของดีแต่คนเราไม่รู้จักเอาไปใช้เองไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รวยหรอกโยมถ้าบุญวาสนาเราทำมาดีเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะรวยหรอกไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รวยหรอกมันรวยได้มันพามาไปเองนะมันบอกมันเองว่าคนนี้จะไปยังไงมันบอกเองบุญมันบอกเองแล้วห้ามอิจฉากันนะห้ามริษยาอิจฉากันคนไหนขี้อิจฉาริษยาคนจะขี้เหร่กับคนนั้นจะโง่กับคนนั้นจะจนกับคนนั้นเข้าใจไหมจะด้อยกว่าคนนั้นพระเจ้าท่านห้ามเลยถ้าอยากจะสวยกว่าคนนั้นอยากจะรวยกับคนนั้นอยากจะฉลาดกับคนนั้นอย่าอิจฉาเด็ดขาดนะถ้าอิจฉาแล้วจะด้อยลงเลยถ้าอิจฉาคนรวยเราก็จะจนกว่าคนนั้นถ้าอิจฉาคนสวยเราก็จะขี้เหร่กับคนนั้นถ้าอิจฉาคนฉลาดเราก็จะโง่กว่าคนนั้นถ้าอิจฉาคนมียศเราก็จะยศต่ำกว่าคนนั้นแต่ถ้าเราโมทนาโอ้คนนี้มียศเราจะมียศมากกว่าคนนั้นขอให้คนนี้มียศโอ้คนนี้รวยดีแล้วรวยขอให้รวยยิ่งเลยเราจะรวยกว่าคนนั้นไอ้คนนี้มันสวยนะขอให้มันโอ้มันสวยมันน่ารักจังต่อไปเราจะสวยกว่าคนนั้นไอ้คนนี้มันฉลาดนะโอ้ชอบใจคนฉลาดต่อไปเราจะฉลาดกว่าคนนั้นแต่บอกไอ้นี่มันฉลาดกูไม่เห็นไม่ชอบเลยคนฉลาดนี่มันอะไรเงี้ยเราจะโง่กว่าคนนั้นไอ้คนนี้รวยกูไม่ชอบรวยอิจฉาก็อยู่เรื่อยเลยอยากให้เขาวิบัติต่อหน้าต่อตาเราจะวิบัติเองจะจนกว่าคนนั้นก็ได้อย่างไรอยากได้อย่างไรให้ทำอย่างนั้นอยากจนก็ไปอิจฉาคนรวยถ้าจนเนี่ยอิจฉาคนรวยแต่ถ้าส่งเสริมคนรวยเนี่ยเราจะรวยด้วยอันนี้มันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงนะโยมนะเป็นกรรมเลยและเรื่องนี้เป็นกรรมจริงๆเลยลองดูคนอิจฉานี่ไม่ได้ดีคนนินทาคนไม่ได้ดีคนอิจฉาคนไม่ได้ดีคนพยาบาทคนไม่ได้ดีคนขี้โกรธไม่ได้ดีมีทุกข์ตลอดชีวิตแต่คนไม่อิจฉาคนไม่ริษยาคนคนสรรเสริญคนเห็นใครดีและดีใจยิ่งชอบใจคนคนนี้ยิ่งเจริญเห็นใครดีทนไม่ได้กับฟัดกับเพียดกลัวเขาจะดีเกินหน้ากลัวเขาจะใหญ่เกินหน้ากลัวเขาจะรักได้ในหน้าได้ตาอย่างนั้นเราต้อยต่ำลงไปมากขึ้นมาจนที่สุดเราไปกันไม่ได้เลยมองกันไม่ได้เลยนะเข้ากายว่าคนละชั้นเลยอิจฉาใบฉามาคนละชั้นเลยนะเขาห้ามริษยากันตัวอย่างมีเยอะแยะไปไม่ต้องยกตัวอย่างนะไม่ต้องยกตัวอย่างไม่ต้องยกข้อเปรียบเทียบไปดูในสังคมที่เขาอิจฉากันเนี่ยเห็นชัดๆเลยที่เขาโกรธกันที่เขากันแกล้งกันนะแล้วก็จะกลับมาเป็นพิษภัยตัวเองต้องเด็กๆนี่ต้องสอนเขาตั้งแต่เล็กๆสอนตั้งแต่ขวบเลยนะสอนเขาตั้งแต่ขวบเลยสอนให้เขากราบพระไหว้พระสอนให้เขาเป็นคนไม่อิจฉาใครสอนให้เป็นคนเมตตาคนหรือสอนมาแต่เล็กๆเลยแล้วเราจะได้เด็กดีได้เด็กดีได้ลูกดีหลานดีญาติดีเพราะเรา

เราต้องสอนเขามาแต่เล็กสอนให้เมตตาลูกหลานเยอะไหมฮะสอนเขายังไงฮะสอนตัวเองก่อนฮะสอนตัวเองก่อนใช่ไหมสอนตัวเองก่อนสอนตัวเองก่อนถูกต้องถ้าสอนเขานะเราผิดเราอยากให้เขาเป็นไงเราสอนตัวเรางั้นเราอยากให้เขาเรียบร้อยเราก็เรียบร้อยอยากให้เขาพูดเพราะเราก็พูดเพราะเขาอยากให้เขาเป็นคนไม่ขี้โกรธเราก็ไม่ขี้โกรธอยากสอนให้เขาเป็นคนขยันเราก็ขยันสอนอะไรก็เป็นงั้นไปหมดตัวเราต้องทำเองบางคนเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยเงินนะลูกโตแล้วลูกไม่ทำงานเลยเพราะว่าตั้งแต่ขวบสองขวบเราไม่ยอมให้เขาทำอะไรเราทำเองแต่ว่าเลี้ยงลูกแบบคนเลี้ยงลูกแบบคนจีนอ่ะคนแม่ค้าแม่ขายเขาให้เด็กมันทำหมดพอโตแล้วมันขยันทุกคนเลยแต่เลี้ยงลูกแบบคนรวยไงบอกอย่าทำอย่าทำอย่าทำอย่าทำอยู่ลูกแล้วโตมันขี้เกียจหมดเลยมันเรียนหนังสือมันก็ตัวรอดเพียงเดียวมันไม่ช่วยพ่อแม่หรอกแต่บางคนสอนให้ลูกขยันเนี่ยช่วยทำพ่อแม่ทำมันเป็นทุกอย่างเลยอย่างนี้โตและสบายรู้เรื่องไหมเป็นคนไงดีฮะเป็นคนไงดีฮะเป็นคนไงดีไปหาผู้เบาไงดีงี้ว่าไปหาผู้เบาไงดีฮะไปหาผู้เบาแบบไหนดีฮะผู้เบาแบบไหนดีฮะเอาไปหาแบบไหนดีไปหาผู้บ่าวแบบไหนดีเอาหล่อๆแล้วเอายังไงจะเอารวยๆฮะแล้วต้องหล่อต้องรวยรวยถ้าหล่อรวยแล้วมันก็จนนี่ฮะนี่สาวภาคอีสานมาอยู่กรุงเทพนั่นนะโดยมากก็เสียท่าไอ้หนุ่มอีสานนั่นแหละมาทำโรงงานเนี้ยมาทำโรงงานเนี่ยนะพวกสาวอีสานเนี่ยนะพอมาอีสานทั้งเหนือเหมือนกันเนี่ยพอมาทำก็พอเป็นสาวแล้วทำไงดีมันไม่มานี่ที่โรงงานนี่หนุ่มมันไม่มาเราก็ไปสิไปหาก็ไปหาหนุ่มเพราะหนุ่มมันอยู่ทำโรงงานก็ไปก็เลยขอว่าอีสานมันรู้กันแล้วนี่มันรู้กระแสเสียงผู้อีสานคือกันวะมาข้าวเหนียวคือกันมันก็มาจีบเรามันมาจีบเราเร็วไอ้พวกเนี้ยมาคอยบออะไรต่ออะไรมันก็จีบเราเร็วแล้วแต่แล้วเราก็นึกว่าเราไม่ทันต่อโลกแล้วก็มันมาจีบเรานะครับก็โทรศัพท์มาหามาอะไรมาไปดูหนังกันแล้วพอที่สุดเราไม่ได้ดูเขาเลยว่าเขาดีหรือไม่ดีเข้าใจไหมไอ้สาวโรงงานเจออย่างนี้หมดเลยไม่ได้ดูเลยเขาดีไม่ดีก็นึกว่าเขาเอาใจเราว่าเราดีงั้นงี้แล้วพอที่สุดก็ไปกับเขากลับไปอยู่บ้านคิดว่าไปตั้งเนื้อตั้งตัวร่ำรวยแล้วกูก็วาดวิมานในที่ดีอ่ะไปก็ไปถึงพอได้ลูกคนมันก็ไม่มีจะกินอ่ะมันก็กินอะไรกินกระทิงแดงเอ็มร้อยบางทีก็ยามมาเหล้าอีกได้คนวันละ500 บาทไม่พอกินผลที่สุดทำไงดีทิ้งมันไปคนนึงแล้วทิ้งไปคนหามาอีกคนนึงมันก็เหมือนกันอีกเลยกินกระทิงแดงเอ็มร้อยกินเหล้าเงินดองบ่อพอสุดต้องกลับมาอยู่กรุงเทพมาอยู่กับเจ้านายเงินเดือน 3,000 กว่าบาทพอให้หนุ่มอีสานมาเลี้ยงไม่รอดนะบางคนยังดีนะกลับมาทันนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่เล่าเรื่องนี่พูดเรื่องจริงบางคนพอไปได้ลูกคนไอ้หนุ่มพอได้ลูกคนมันทิ้งแล้วมันไม่รับผิดชอบมันก็เอาไหนไม่ได้เพราะมันมาอยู่ที่โรงงานมันก็อาศัยโรงงานก็ทำเดือนละ1,000-2,000-3,000แล้วสุดก็ทิ้งกลับมาก็ทิ้งลูกไว้คนไอ้ตัวเองก็ทำไงดีอยู่กับแม่ก็ไม่มีอะไรจะกินก็ต้องทิ้งลูกให้แม่เลี้ยงก็ต้องกลับมาเข้าโรงงานกรุงเทพอีกนี่สาวอีสานเป็นไงหนุ่มอีสาน
มันเบ้าเราจะหลงไปเลยไปกินประแดกปลากับมันตรงนู้นเนี่ยต้องเข้าใจนะอย่าไปเอามันไอ้พวกนี้มันเราต้องดูว่ามันมีศีลห้าหรือเปล่ามันมีศีลห้ามาจะค้นเง่าเหล่ากองมันมีไหมพ่อแม่มันมีไหมตัวมันต้องไปดูศีลห้ามันนะถ้าไม่มีศีลห้าอย่าไปเอามันแกไม่มีเงินไม่เป็นไรแกมีศีลห้าไหมเอาละฉันชอบว่ามีศีลห้าคุณถือได้ไหมข้อกรรมมีได้ไหมสุราบางคนนี่ไม่มีศีลห้าเนี่ยเอาไม่ได้นะเป็นเอตตายอีกอ้าวก็มาทำงานกรุงเทพเนี่ยไอ้คนนี้มันไม่มีศีลห้ากลับไปขอสาวไอ้พ่อแม่ก็ไม่อยากให้แต่งไอ้สาวนี้ก็จำใจแต่งพอแต่งเสร็จแล้วไอ้ผู้ชายเป็นเอดพอผู้ชายตายผู้หญิงก็เสียใจผู้หญิงพระเขาเลยบอกว่าทำใจเถอะที่ไหนมันจะตายแล้วก็พุทโธไปในที่สุดผู้หญิงไม่ตายผู้ชายตายไปเอาไอ้คนไม่มีศีลห้านี่นะสำคัญนะชีวิตเนี่ยต้องมีศีลห้าทุกคนแหละผู้ชายก็ต้องมีศีลห้าผู้หญิงศีลห้าแล้วจะไม่ตายโดยโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้โหที่วัดในบทเรียนเยอะจังเลยถ้าพูดจะเขียนแล้วก็วิทยานิพนธ์เป็น10เล่มนะเรื่องแต่ละเรื่องเอาเรื่องแค่สาวอีสานหนุ่มอีสานก็เป็นเล่มละไอ้ที่ได้กันไปแล้วไม่มีความสมหวังเนี่ยเป็น10เล่มเลยถ้าเขียนนะเรื่องความรักตรงนี้ความรักที่นอกเหนือจากศีล5เนี่ยถือว่าไม่สมหวังเลยตรงนี้เป็นหลักเลยนอกเหนือจากศีล5ไม่สมหวังเลยบางคนเขาสอนลูกจ้างเขาเจนไม่กล้าแต่งงานเลยนะขวกเห็นตัวอย่างเยอะเลยโอ้โหนี่ไปกลับมาแล้วได้ลูกคนผัวก็ทิ้งผัวขี้เหล้าเมายามันไม่ได้เลี้ยงตัวเองได้เลยสูบบุหรี่นี่เราก็รู้แล้วข้อผิดแล้วเข้าใจไหมฮะสูบบุหรี่เนี่ยเอาแล้วไอ้นี่สูบบุหรี่เรารู้ข้อผิดหนึ่งแล้วไอ้นี่ก็ไม่พอกินแล้วเนี่ยสูบบุหรี่เนี่ยทำแต่งตัวหล่อนี่ก็รู้แล้วนี่ไม่พอกินอีกแล้วใช่ไหมฮะแต่ได้ไปเจอมันขยันทำกินไอ้นี่นะขยันทำกินมันไม่แต่งตัวมันไม่เที่ยวเรารู้ว่าไอ้นี่เอาตัวรอดไอ้แต่งตัวหล่อมาหาเรานึกว่าไอ้นี่ก็ไม่พอกินแล้วสูบบุหรี่ก็ไม่พอกินแล้วไปกินเหล้าอีกกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวอีกเรารู้เลยว่าเลี้ยงเราไม่รอดแล้วไอ้หนุ่มอีสานมันมาทำงานเป็นหัวหน้างานมันไม่พอกินทำไงโยมมันไม่พอกินได้ลูกคนมันก็ให้เมียมันไปทำงานต่างประเทศมันไม่พอกินนะไอ้หนุ่มอีสานมันมาทำงานเป็นหัวหน้างานมันไม่พอกินทำไงโยมมันไม่พอกินได้ลูกคนมันก็ให้เมียมันไปทำงานต่างประเทศมันไม่พอกินนะมันในเดือนนึงมันได้เป็นหมื่นๆโยมแต่มันไม่พอเลี้ยงเมียมันเพราะมันเอาไปเลี้ยงอีกคนอื่นอีกพอดีเมียมันก็ไปทำกินต่างประเทศส่งเงินมาเลี้ยงลูกไอ้เจ้าหนุ่มอีสานนี่ก็จะไปติดต่อสาวโรงงานสิทำเป็นอะไรหัวหน้างานไอ้สาวโรงงานก็ไม่รู้อะไรไอ้นี่มันมาอยู่อีสานด้วยกันมันคงเมียมันทิ้งกันแล้วไอ้นี่ก็ไปหลงนึกว่ายังเป็นหนุ่มอยู่ที่ไหนมันเมียมันไปอยู่ต่างประเทศไอ้นี่ก็เลยกลายไปว่าไปเป็นเมียน้อยเขาอีกคนที่สุดก็เลยเป็นอะไรว่าไอ้ผู้หญิงตัวนี้ที่อยู่โรงงานนี่ก็ไม่รู้ว่าไปเอาสามีเขาตอนนี้เราเนี่ยต้องไกลพวกนี้กินเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันเจ้าชู้พวกนี้ต้องไม่เอาคนพวกนี้มาทำพืชพันธุ์นะแล้วจะพ้นความยากจนและจะพ้นอันตรายต่อชีวิตแล้วเราอยู่ที่นี่เราก็ต้องถือศีลปฏิบัติธรรมเราก็จะเจริญถ้าเราไม่เอาศีลเอาธรรมเราก็เร่าร้อนอยู่ไม่ได้พอไม่สวดมนต์ไม่พระไม่ทำใจให้สงบฟังแต่เพลงอย่างเดียวเนี่ยซาเบ้าใส่หูอย่างเดียวมันหลอกเราทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมหัดฟังธรรมะสิเอาธรรมะใส่หูสิเขาไม่หลอกเราลองดูสิ
แล้วความคิดเราก็จะรู้สึกว่ามองคนออกผู้ชายดีมาก็รู้ผู้หญิงดีมาก็รู้ผู้ชายไม่ดีมาก็รู้ผู้หญิงมาไม่ดีมาเพราะเรามีแต่ความจริงใส่หูทั้งวันทั้งคืนก็เลยมองคนออกหมดเลยแต่ถ้าลองฟังเพลงดูนิยายทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่เจอคนดีเลยเพราะมองคนไม่ออกใช่ไหมไอ้ยังคนที่ไอ้คนที่โดนไปแล้วก็ช่างมันเถอะใช่ไหมฮะไอ้คนที่ยังไม่เจอปัญหาก็ต้องรู้จักว่าปัญหาเนี่ยที่เราจะเดือดร้อนเพราะตรงคนไม่มีศีลห้ามาคบกับเราแต่เนี้ยคำสอนตรงเนี้ยที่จริงเรามองข้ามไปเองไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์นี่ทรัพย์ของใครเราก็ไม่อยากได้ไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยผู้หญิงบางคนนะผู้หญิงบางคนเนี่ยฆ่าสัตว์นี่ต้องถือนะใครว่าไม่สำคัญนะพอฆ่าสัตว์เนี่ยบางคนเนี่ยไปทำแท้งเนี่ยใช่ไหมไปทำแท้งลูกสักคนเนี่ยทำกินไม่ขึ้นเลยนะบางคนเนี่ย3วันดี4วันไข้ก็ออดก็แอดไม่มีความสุขเลยเพราะไปทำแท้งเนี่ยมันกลายเป็นคนเลือดน้อยเป็นคนมีปัญหาใครมันไอเด็กคนนั้นมันไม่ยอมไอ้เด็กที่เราไปฆ่ามันไม่ยอมมันตามทวงมันจะเอาเราให้ตายกูจะมาเป็นลูกมึงทำไมฆ่ากูอ่ะไอ้เด็กลูกเราที่เกิดในท้องเรามันพยาบาทมันตามเราตามคนตามมันบางคนต้องสวดมนต์ไหว้พระต้องทำบุญนะกว่าจะพ้นกรรมไอ้ชี้มันตามมาในท้องเราเนี่ยฆ่ามนุษย์นะเนี่ยปานานี่ต้องเว้นทำแทงฆ่าลูกตัวเองเนี่ยแต่ปานานี่บาปมากฆ่ามนุษย์เลยลักทรัพย์ของใครเราก็ไม่เอาเพราะว่าถ้าไปลักขมาบาทเนี่ยต้องไปทำใช้หนี้เขา500ชาตินะโยมไปเป็นขี้ข้าเขาเนี่ยไปเอาขมาบาทเดียวโหไปเป็นขี้ข้าทั้ง500ชาติเหนื่อยตายโยมแต่ถ้าเราให้เขาบาทเนี่ยเราไปเป็นนายเขา500ชาติไอ้คนที่ลักนะโยมไอ้คนที่ลักก็มาเป็นลูกน้องไอ้คนที่โดนลักมัน500ชาติดีไหมโยมถ้าคนนี้คนที่มารักเราเนี่ยมันจะมาเป็นลูกน้องเรา500ชาติแต่เราโดนขโมยเงินไปแค่บาทเดียวเราได้รับบริวาร500ชาติไม่ต้องเสียใจเนาะใช่ไหมเสียใจไหมโยมไม่ต้องเสียใจใครเอาไปเพราะเราได้บริวารคนที่เอาเขาไปเนี่ยต้องมาทำใช้หนี้กับ500ชาติแต่คนที่ให้ไปจะได้บริวาร500ชาติยังไงดีก็เป็นนั้นว่าไอ้คนที่มีบริวารนี่แสดงว่าสบาย500ชาติพอให้เขาไปแล้วบาทหนึ่งตอนนี้ใครจะอยากรวยนะโยมขี้เกียจไปคิดค่าเขาชาติหน้ามันจนใช่ไหมก็ไม่เอาเป็นนั้นว่าเงินบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่อยากได้เขากลัวไปคิดค่าใช้หนี้เขา500ชาติช่วยให้ดีกว่าเนาะแม่นบ่จะได้มีไปไหนจะได้มีข้าทาสบริวารนั่งห้อมล้อมใช่ไหมมีคนใช้ตัดเล็บกนหนวดอะไรโหซักเสื้อผ้าให้ถูบ้านให้นั่นพอเราเป็นคนให้เขาขโมยเราไปให้เขาเอาไป500ชาตินี่ข้อศีลเนี่ยศีลนี่สำคัญนะแค่ปานาได้ทำลูกแท้งในลูกนี่ถือว่าบาปหนักเลยไม่มีความสุขเลยชีวิตนี้จะเป็นแม่คนก็ต้องเสียใจเป็นพ่อคนก็ต้องเสียใจเพราะทำแท้งไปแล้วเนี่ยจะมันจะเป็นตราบาปที่เสียใจตลอดชีวิตเรียกคืนมาไม่ได้ดังนั้นศีลข้อนี้เราจำเป็นว่าเมื่อเราเจอผู้ชายดีเขาก็ไม่ให้เราทำแท้งหรอกเขาต้องเลี้ยงรับผิดชอบเราใช่ไหมเพราะเราเจอผู้ชายไม่มีศีลจึงทำให้เราแท้งเราต้องฆ่าสัตว์อีกด้วยต้องไปลักทรัพย์อีกด้วยแล้วข้อที่สามผิดกาเมเราไปเอาสามีเขาเราไปเอาภรรยาเขาถ้าเราเป็นเมียหลวงเนี่ยใครมาเป็นน้อยเราชอบไหมไม่ชอบเลยมึงอยู่กูตายมึงอยู่กันเลยนะเพราะว่าเราเป็นเมียหลวงเราก็ไม่ต้องการให้สามีมีเมียน้อยก็อย่างนั้นเมื่อรู้งั้นเราก็ไม่ไปเป็นเมียน้อยใครเพราะเป็นเมียน้อยเมียหลวงมันเจ็บปวดใช่ไหมเราก็ไม่ยอมไปเป็นน้อยใครเด็ดขาดเพราะใครเมื่อเป็นหลวงแล้วก็ไม่อยากให้ใครมีเมียน้อย
ภรรยาสามีไม่ต้องพูดถึงผู้ชายเนี่ยเมื่อไปเล่นเมื่อสาภรรยานอกใจเนี่ยผู้ชายคิดฆ่าเลยนะผู้ชายเล่นแต่ภรรยามีชู้เนี่ยคิดฆ่าเลย

หรือไม่กันสุภาพบุรุษก็คือต้องเจ็บปวดตลอดชีวิตเพราะเสียเหลี่ยมผู้ชายที่ไม่มีน้ำยาทำให้เมียนอกใจได้สินข้อนี้ทำให้เกิดความแตกร้าวในครอบครัวทำให้เกิดความแตกร้าวแล้วพวกนี้พอไปมีครอบมีครัวจะมีกรรมหมดเลยนะไม่มีความสุขในการมีครอบครัวพวกผิดศีลข้อ3นี่จะไม่มีความสุขในครอบครัวมีลูกมีหลานก็รับมรดกไปอีกว่าไงโยมว่าไงเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวจบแล้วไม่เป็นไรสมาเดี๋ยวจบแล้วข้อมูสาข้อมูสาเนี่ยข้อมูสานี่เป็นสินเครดิตถ้าคนไม่พูดปดเนี่ยขยืมเงินคนไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อะไรใบสัญญาอาตมาขยืมโยมนะอาตมาไม่ต้องมีสัญญาเลยนะเพราะเขาเชื่อว่าอาตมาไม่หลอกเขาอะอาตมายืมเงินใช้นะทีอาตมาให้โยมโทรไปให้ชีโทรไปหลวงพ่อต้องการเงิน3ล้านล้านหนึ่งโยมบอกใครเอาบอกหลวงพ่อเอาแล้วเขาโทรมาหาอาตมาหลวงพ่อเอาเหรอบอกใช่อาตมาเอาถ้าหลวงพ่อเอาให้น่าใช้เลยนะโยมเพราะก็เชื่อว่าอาตมาไม่โกหกแล้วอาตมาก็ยืมได้นะทีอาตมาก็ยืมหลายล้านไม่มีสัญญาเลยนี่ถ้าเป็นยังเป็นคารวะเขาให้กระยืมไหมโยมคนไม่มีสิ่งเขาให้กระยืมไหมไม่กล้าหรอกแต่ว่าแต่ล้านและแสนก็ยังไม่ให้เลยหมื่นก็ไม่ให้นี่เป็นเพราะว่าคนที่ไม่ได้โกหกเขาให้อาตมากระยืมเงินไม่ต้องทำสัญญาแต่กระยืมใช้มานานแล้วเพราะอาตมาต้องซื้อที่ดินเนี่ยเป็นถึง20ล้านซื้อที่ดินเนี่ยอาตมาต้องกระยืมภายในกี่วันให้ได้ต้องกระยืมให้ได้ต้องหาได้แล้วถ้ายืมแล้วก็ต้องคืนให้ได้เพราะจะต้องเร่งด่วนเพราะนั้นสินข้อนี้ขยืมเงินไม่ต้องมีสัญญาโยมแต่ต้องใช้คืนนะแล้วค้าขายดีมากค้าขายดีมากเป็นเสน่ห์ค้าขายเจริญคนที่ไม่โกหกเนี่ยค้าขายรวยคนพูดตรงไปตรงมาซื้อถูกขายแพงได้กำไรก็ว่ากำไรขาดทุนก็ว่าขาดทุนคนที่ตรงด้วยคำพูดเนี่ยคนคนนี้ค้าขายจะไม่เจ๊งเลยจะไม่ต้องใช้สัญญาไม่น่าเชื่อนะว่าสินข้อนี้ทำให้คนรวยได้ด้วยการค้าขายใช่ไหมโยมเป็นไหมถ้าคนพูดจริงกับเราให้ไหมคนนี้ไม่เคยโกหกเราเลยเราให้ไหมมันก็ยืมเราก็ให้ใช่ไหมแต่ถ้าคนนี้โกหกโอ้โหเชื่อไม่ได้เนี่ยของถูกก็เหมือนของแพงของแพงก็เหมือนของถูกมันเชื่อไม่ได้ฉะนั้นศีลข้อนี้ตัดสินว่าเป็นศีลครอบครัวเป็นศีลที่ทำมาค้าขายเจริญมากและอยู่กับใครคนจะเชื่อถือมาเลยเป็นนายก็เป็นนายที่ดีเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่ดีเพราะนายจะไว้ใจเพราะคนนี้ไม่เคยโกหกและนายไม่เคยโกหกน้องลูกน้องลูกน้องก็จะเชื่อใจนายทำถวายชีวิตกับนายเพราะว่าเขาจริงใจกับเราคำพูดนี้มาออกจากใจเรียกว่าปากกับใจมันอันเดียวกันก็ว่าได้และสินข้อสุดท้ายข้อสุราเนี่ยอันนี้ต้องไม่มีอบายมุขคนทำมาหากินไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายต้องไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เล่นใต้หวยบนดินใต้ดินต้องทิ้งอบายมุขไปเลยไม่คิดรวยทางนี้ไม่คิดดับทุกข์ทางนี้ไม่คิดแก้เครียดแบบนี้ต้องตัดทิ้งไปเลยไม่ใช่บุญของเราไม่เอาแล้วโยมก็ไปเลือกคบคนอย่างนั้นเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปเลือกผู้ชายแบบนั้นถ้าเป็นผู้ชายก็ไปเลือกผู้หญิงแบบนั้นก็จะไม่ลำบากเข้าใจบ่เอาบ่รวยแล้วรอเนี่ยเป็นอย่างบ่เอากินไม่ได้บ่รอเดี๋ยวมันเอาลูกให้เราเลี้ยงเนาะต้องเอาศีลธรรมไม่รอก็ไม่เป็นไรพอดับไฟมันก็รอก็บอกว่ามีเมียไม่สวยเนี่ยดีกว่าพอดีมีดีก็มีเมียสวยปากเก่งด่าทั้งวันด่าทั้งคืนโอ้ยกุมใจตายพอเมียสวยแต่มันด่าทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมไม่ไหวหรอกก็บอกมีเมียไม่สวยดีกว่าพอดับไฟมันก็สวยใช่ไหมมีผัวมีศีลธรรมดีกว่าไหมมันไม่หล่อพอดับไฟมันก็หล่อพอดับไฟมันไม่เห็น